0: ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการหรือวอร์รูมเพื่อรับฟังและสรุปสถานการณ์ในทุกวันเวลา 8:00 น.โดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันทีพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวขอบคุณประชาชนสำหรับความอดทนต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าการลงพื้นที่ตลอดช่วงที่ผ่านมาทำให้ได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงทั้งเรื่องความต้องการความช่วยเหลือและการดูแลขั้นพื้นฐานซึ่งช่วยให้หน่วยงานต่างๆสามารถเข้าถึงและกระจายการช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น
1: เราก็มาตั้งเหมือนกับเป็นวอร์รูมเพื่อรับฟังสถานการณ์สรุปในทุกๆเช้าแล้วก็จะได้สั่งการแก้ไขปัญหาถ้าฟังถ้าหน่วยจังหวัดไหนต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมพิเศษหรือต้องการการตัดสินใจเราก็จะได้ดำเนินการได้ทันที
0: ขณะที่นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน31จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม195อำเภอ1,196ตำบล 8,249 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,41,307 ครัวเรือนโดยพื้นที่ประสบภัยครอบคลุมภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังกล่าวอีกว่าสั่งการให้ศูนย์ปภ.เขตและปภ.จังหวัดประสานหน่วยงานท้องถิ่นในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มคลี่คลายเร่งสำรวจความเสียหายและทำความสะอาดฟื้นฟูเพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบในการจ่ายเงินชดเชยเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์ของทางราชการโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังคาดการว่าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้แจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยาฉบับที่7ให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากคาดว่าวันพรุ่งนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์สูงสุดประมาณ 3,010 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณเพิ่มขึ้นกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 2,200 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรได้แก่บริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองชัยโยจังหวัดอ่างทองอำเภออินบุรีพรหมบุรีเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีอำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทโดยจะไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนในคันกั้นน้ำและขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยเตรียมพร้อมรับสถานการณ์
3: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางเร่งวางมาตรการรับมือปริมาณน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนและแม่กลองเฝ้าระวังจุดเสี่ยงและเตรียมพร้อมเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางกล่าวภายหลังการประชุมเมื่อช่วงค่ำวานนี้ว่าได้มีข้อสั่งการเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำเนื่องจากขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนเจ้าพระยาค่อนข้างใกล้เต็มความจุและเตรียมที่จะเพิ่มอัตราการปล่อยน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนเพิ่มเติมในเร็วๆนี้โดยจากการประเมินสถานการณ์ได้เน้นย้ำให้จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมความพร้อมรับมือโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งถูกระบุว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเป็นพิเศษจึงได้กำชับให้ทางจังหวัดเร่งลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนและเตรียมการล่วงหน้าทันทีและยังได้สั่งการให้ทุกจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำท่าจีนและภาคกลางทั้งหมดนำข้อมูลแผนที่ความเสี่ยงที่พัฒนาโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำเพื่อช่วย

0: ในการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแก่ประชาชนและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดเตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อป้องกันความสูญเสียพร้อมเน้นย้ำว่าสวัสดิภาพและชีวิตของประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดในขณะนี้
1: ตอนนี้เนี่ยน้ำที่ทางเขื่อนเจ้าพระยานะครับตอนนี้ค่อนข้างเต็มก็เตรียมจะปล่อยน้ำลงมาก็ต้องมีการเตรียมพร้อมโดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับไม่ว่าจะเป็นอยุธยาอ่างทองปทุมธานีนนทบุรีแล้วเรามีการทำ risk map ก็ได้มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเตรียมพร้อมในการที่จะไปช่วยดูแลประชาชนเตรียมเครื่องมือเครื่องไม้ให้พร้อมนะครับรวมทั้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสุ่มเสี่ยงด้วยนะครับผมว่าจะป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วดูแลชีวิตประชาชนซึ่งประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้ก็วันนี้ก็ให้ทางทุกจังหวัดนะครับในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนนะครับแล้วก็ในเขตภาคกลางทั้งหมดได้เอาข้อมูล risk map เนี่ยไปใช้จะเป็นการช่วยเตือนประชาชนล่วงหน้าน
0: ายเอกนิติกล่าวต่ออีกว่าจากการคาดการสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้คาดว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันตกบริเวณลุ่มน้ำแม่กลองที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำเป็นพิเศษที่ประชุมจึงได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ดูแลพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองเตรียมพร้อมรับมือไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกัน
2: กระทรวงพาณิชย์ยืนยันสินค้าอุปโภคบริโภคยังมีเพียงพอแต่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งเข้าพื้นที่ประสบอุทกภัยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงปัญหาสินค้าขาดแคลนในพื้นที่ประสบอุทกภัยว่าขณะนี้สินค้าอุปโภคบริโภคในคลังยังมีปริมาณเพียงพอแต่ปัญหาคือการขนส่งสินค้าเข้าไปยังพื้นที่ประสบอุทกภัยทำได้ยากเนื่องจากเส้นทางถูกน้ำท่วมกระทรวงพาณิชย์จึงประสานผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามจุดที่มีปัญหาหากรถขนส่งไม่สามารถเข้าไปได้จะประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อขอรับการสนับสนุนกำลังทหารช่วยลำเลียงสินค้าเข้าไปในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนมีสินค้าอุปโภคบริโภคเพียงพอสำหรับการรับแจ้งปัญหาขณะนี้มีประชาชนบางส่วนติดต่อเข้ามาที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569โดยส่วนใหญ่เป็นความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคพื้นฐานทั่วไปขณะที่จังหวัดสระแก้วกระทรวงพาณิชย์ได้ประสานกระทรวงกลาโหมเพื่อสนับสนุนการขนส่งโดยได้นำสินค้าเข้าไปยังพื้นที่กบิลบุรีก่อนกระจายต่อไปยังจังหวัดสระแก้ว
3: ส่วนมากแล้วมันก็จะมีในเรื่องของเข้าไปไม่ได้ซึ่งเราก็ประสานอยู่แล้วมีบางจุดก็ให้ทหารช่วยเอาขนเข้าไปแต่สินค้าในคลังไม่มีปัญหาเลยเราคุยกับผู้ค้าผู้ประกอบการทุกอย่างสินค้ามีอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเข้าไปถึงจุดบางจุดไม่ได้ซึ่งเราก็บอกให้ประชาชนแจ้งมาได้ที่1569จุดตรงไหนที่มีปัญหาเราก็จะเข้าไปเติมซึ่งเขาเองไม่ได้ก็จะให้ทหารช่วย
0: กระทรวงแรงงานเปิดจุดซ่อมฟรี27จังหวัดช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมฟื้นฟูรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์เล็กโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมอบหมายให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานระดมทีมช่างผู้เชี่ยวชาญร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการซ่อมฟรีเพื่อช่วยตรวจเช็คและซ่อมแซมยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องยนต์ขนาดเล็กที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเปิดให้บริการครอบคลุม27จังหวัดที่ประสบอุทกภัยเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถนำทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายเข้ารับบริการได้ทั้งนี้สถานที่ให้บริการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ประชาชนควรตรวจสอบจุดบริการก่อนเดินทางเข้ารับบริการเพื่อความสะดวกและปลอดภัยได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสอบถามจุดบริการผ่านสายด่วน1506กด4
2: วันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์ในระบบ FMและความถี่891กิโลเฮิรตซ์ในระบบ AM จะเป็นแม่ข่ายให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาสตูลถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47จากสโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เวลา10

0: นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกา
1: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
2: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสแห่งสเปนและประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสต่างแสดงความกระตือรือร้นระหว่างการแถลงข่าวที่กรุงมาดริดของสเปนเมื่อวานนี้ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีแอนตี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเสนอแนวคิดที่อังกฤษจะกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปอีกครั้งโดยประธานาธิบดีมาครงกล่าวว่าสหภาพยุโรปยินดีต้อนรับอังกฤษกลับมาและแนวคิดดังกล่าวถือเป็นข่าวดีอย่างยิ่งสำหรับทั้งอังกฤษและสหภาพยุโรปขณะที่ผู้นำสเปนยืนยันว่าสหภาพยุโรปพร้อมอ้าแขนต้อนรับอังกฤษทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวระหว่างการสัมภาษณ์ที่เผยแพร่เมื่อช่วงเช้าวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยระบุว่าการที่อังกฤษกลับเข้าร่วมสภาพยุโรปเป็นหนึ่งในคำตอบของคำถามที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ว่าความสัมพันธ์ของอังกฤษและยุโรปในอนาคตจะเป็นเช่นไร
6: รัฐบาลรัสเซียส่งเอกสารถึงองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโต้โดยกล่าวหาว่านาโต้ดำเนินแนวทางที่เป็นอันตรายและประมาทซึ่งมีความเสี่ยงสูงที่จะนำไปสู่ความขัดแย้งทางทหารโดยตรงและรัสเซียพร้อมที่จะใช้สรรพกำลังและขีดความสามารถทั้งหมดที่มีรวมถึงอาวุธนิวเคลียร์เพื่อปกป้องดินแดนของรัสเซียหากประเทศสมาชิกนาโต้พยายามแยกภูมิภาคคาลินินกราดออกจากพื้นที่ส่วนอื่นของรัสเซียคำเตือนดังกล่าวสะท้อนถึงความกังวลอย่างมากของรัสเซียเกี่ยวกับภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของนาโต้ต่อภูมิภาคคาลินินกราดของรัสเซียซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลบอลติกระหว่างโปแลนด์กับลิทัวเนียขณะที่นายมาร์ครุตเลขาธิการนาโต้ยืนยันว่านาโต้เป็นกลุ่มพันธมิตรเพื่อการป้องกันตนเองและขอให้รัสเซียยุติการข่มขู่ด้วยอาวุธนิวเคลียร์เพราะไม่มีความจำเป็นและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้โดยสารของสายการบิน Fly Dubai เที่ยวบิน FZ1073 จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลเดินทางถึงอิสราเอลอย่างปลอดภัยแล้วเมื่อวานนี้หลังจากที่เครื่องบินลำดังกล่าวต้องเปลี่ยนเส้นทางลงจอดฉุกเฉินที่ท่าอากาศยานทาบูกทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเกิดเหตุการณ์ที่นักบินผู้ช่วยใช้มีดแทงกัปตันและเครื่องบินลดระดับลงอย่างรวดเร็วเกือบ 14,000 ฟุตภายในเวลาไม่ถึง30วินาทีอย่างไรก็ตามลูกเรือและผู้โดยสารสามารถเข้าควบคุมสถานการณ์ภายในห้องนักบินก่อนที่นักบินจะนำเครื่องบินลงจอดอย่างปลอดภัยด้านสายการบิน Fly Dubai ออกแถลงการว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ดังกล่าวและเตือนว่าไม่ควรคาดเดาไปก่อน ขณะที่นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลระบุว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยที่ร้ายแรงและทางการซาอุดีอาระเบียจะเป็นผู้สอบสวนนักบินผู้ช่วยรายนี้
6: ข้อมูลทางการมาเลเซียระบุว่าคุณภาพอากาศทั่วมาเลเซียยังคงอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหลังจากที่หลายพื้นที่ตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยข้อมูลจากระบบจัดการดัชนีมลพิษทางอากาศของมาเลเซียชี้ให้เห็นว่ารัสลังงอทางชายฝั่งตะวันตกของคาบสมุทรมาลายูได้รับผลกระทบหนักที่สุดโดยมีค่าดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API สูงสุดอยู่ที่ระดับ175ส่วนกรุงโกลาลัมเปอร์เมืองหลวงของมาเลเซียตรวจพบค่ามลพิษทางอากาศที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นกันโดยมีค่าดัชนี API อยู่ที่ระดับ170ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้คุณภาพอากาศในมาเลเซียอยู่ในเกณฑ์ย่ำแย่เนื่องจากหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนที่พัดมาจากอินโดนีเซียประกอบกับมลพิษทางอากาศในพื้นที่อย่างเช่นไอเสียจากยานพาหนะการดำเนินงานภาคอุตสาหกรรมและฝุ่นละอองจากโครงการก่อสร้างขณะเดียวกันผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญรอบนี้ส่งผลให้การควบคุมไฟป่าในอินโดนีเซียเป็นไปด้วยความยากลำบากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
7: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงนวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา 125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตปรวนและมัสยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซตโดยนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้เวลา 7:00 น.ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย 154-158 คะแนนพลาดคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นรเศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุษแปะกระโทกในรายการโอมเนียมชายและจายอังสุธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายเริ่มเวลา 8:00 น.วอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับราดีนาเชอรี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซตพาเขาได้รองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคลเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้เวลา 7:00 น.ด้านประเภทชายรอบขวัญรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะโบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน2-0เซตพาเขาได้รองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตอนออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 น
8: 1นาทีกับกปท.
9: รถเหินน้ำเกิดจากการที่ผู้ขับขี่ขับรถเร็วผ่านบริเวณที่มีแอ่งน้ำท่วมขังโดยเฉพาะทางโค้งและที่ลาดต่ำทำให้ยางไม่สามารถรีดน้ำออกได้ทันส่งผลให้ล้อหมุนและลอยอยู่บนน้ำไม่สัมผัสกับพื้นถนนและลื่นไถลจนควบคุมไม่ได้เมื่อรถของผู้ขับขี่อยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวให้แก้ไขโดยค่อยๆถอนคันเร่งจับพวงมาลัยให้มั่นพร้อมใช้เกียร์ต่ำจนกว่ารถจะทรงตัวได้นอกจากนี้ในช่วงหน้าฝนถนนบางสายอาจมีน้ำท่วมพื้นถนนหากน้ำท่วมสูงไม่เกิน6นิ้วผู้ขับขี่ควรขับให้ช้าที่สุดเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลเข้าห้องเครื่องยนต์ซึ่งอาจทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรหรือเครื่องยนต์ดับและหลังจากขับรถลุยน้ำมาแล้วควรตรวจสอบประสิทธิภาพของเบรกโดยการเร่งเครื่องยนต์สลับกับการเบรกเพื่อรีดน้ำออกจากผ้าเบรกและทำให้น้ำที่ขังอยู่ในจานเบรกระเหยเร็วขึ้นค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: สาระนานากับสารานุกรมไทย
12: วันนี้เสนอตอนพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมตอนที่4ในพิธีแต่งงานของชาวไทยมุสลิมนอกจากพิธีการตามหลักศาสนาอิสลามแล้วเจ้าภาพจะต้องจัดงานเลี้ยงฉลองการแต่งงานหรือเรียกว่าวะลิมะห์เป็นการเลี้ยงอาหารแก่ญาติและผู้ร่วมงาน โดยงานวะลิมะจะจัดอย่างเรียบง่ายไม่เกินกำลังเจ้าภาพส่วนผู้ร่วมงานที่ได้รับเชิญนอกจากจะมาร่วมงานเพื่อขอพรจากพระเจ้าและแสดงความยินดีแก่ครอบครัวของบ่าวสาวแล้วยังเป็นโอกาสดีที่จะได้สังสรรค์ในหมู่ญาติมิตรอีกด้วยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้กำกับดูแลพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยสามารถบูรณาการหน่วยงานต่างๆได้เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นเอกภาพเช้านี้เราฟังการดำเนินการเรื่องนี้จากพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
15: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับ
16: ครับครับสวัสดีครับคุณปริญญาวิทย์ครับ
15: ครับท่านรัฐมนตรีครับหลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ท่านเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับจูนทิศทางการทำงานของหน่วยงานต่างๆเข้าหากันตอนนี้ท่านได้ดำเนินการยังไงแล้วบ้างครับ
16: ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการแก้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยในส่วนของผมเนี่ยในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องการบริหารน้ำเราต้องใช้การบริหารจัดการแบบองค์รวมหมายความว่าทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งสธนชกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมชลประทานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องมาช่วยกันในการแก้ปัญหาแล้วรัฐบาลมีอาชีพสนับสนุน อย่างเช่นวันนี้ผมก็หลังจากที่รับมอบภารกิจเมื่อวานนะครับก็ได้ไปดูในพื้นที่บางส่วนแล้วก็ไปตรวจพื้นที่กับท่านอธิบดีกรมชลประทานแล้วก็ปลัดกทม
15: ครับ
16: นะครับเพื่อดูพื้นที่แล้ววันนี้ ได้เอาไปดูแผนการจัดการน้ำของกรมชลประทานเขาบริหารจัดการน้ำอย่างไรเขาจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพไปสู่อ่าวไทยอย่างไรแล้วก็สำนักระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเนี่ยจะระบายน้ำออกไปทางฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างไรต้องยอมรับว่าทั้งสองหน่วยงานเนี่ยมีหน้าที่คล้ายๆกันจะดึงน้ำออกจากกรุงเทพผมก็ต้องหาข้อมูลจากทางสธนชว่าน้ำในกรุงเทพเนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่และขีดความสามารถของกรมชลประทานเนี่ยจะดึงออกเท่าไหร่ของกทมดึงออกเท่าไหร่แล้วใช้ทรัพยากรอะไรอีกที่ต้องใช้ก็ปรากฏว่าคุยกันแล้วเนี่ยต้องใช้ทรัพยากรเสริมก็คือเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือก็ผมในนามของกระทรวงกลาโหมและรัฐบาลเนี่ยก็มีหน้าที่ไปเอาเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมาช่วยทั้งสองหน่วยงานเนี่ยในการดันน้ำให้เข้ากับเครื่องดูดให้ไวอย่างเงี้ยครับเพื่อลดเวลาในการดันน้ำออกให้มันเร็วเพื่อแบ่งเบาภาระให้พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนอยู่เนี่ยให้เขาเห็นถนนเร็วๆเอาน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วอย่างเงี้ยครับอันนี้คือเป็นหน้าที่ของการบริหารแบบองค์รวมต้องยอมรับว่าทหารก็มีหน้าที่สนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกเรื่องนะครับ
15: จากที่ท่านเล่าเนี่ยก็คือท่านเห็นแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่ต้องการเรื่องเดียวกันดังนั้นท่านในฐานะผู้บริหารและตัวกลางที่สามารถประสานได้ก็เลยหาทางออกให้คือเอาเรือของกองทัพเรือมาช่วยผลักดันน้ำออกนอกจากเรื่องนี้ครับท่านมันมีเรื่องอื่นไหมครับที่ตอนนี้หน่วยงานของทั้งกทม.ทั้งกรมชลประทานเองเนี่ยท่านมองว่ายังจะต้องปรับเข้าหากันมากขึ้นมีเรื่องไหนที่ท่านมองประมาณนี้บ้างครับ
16: ก็มันเป็นการบริหารงานแบบสภาวะวิกฤตนะครับอันนี้คือสิ่งเราต้องยอมรับกันว่ามันเป็นภาวะวิกฤตจริงๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นการที่บูรณาการการแก้ปัญหาแบบนี
15: ้
16: ท่านนายกในมอบผมที่กรุงเทพแล้วก็มอบรองนายกอีก 3-4 ท่านเนี่ยไปรับผิดชอบในปริมณฑลมันจะได้มีการพูดคุยกันในการแก้ไขปัญหายืนยันว่าการแก้ปัญหาเนี่ยต้องใช้องค์รวมในการแก้ปัญหาอย่างที่บอกนะครับ
15: ครับ
16: กรมชลประทานก็ต้องรับผิดชอบส่วนหนึ่งในการดันน้ำออกทางฝั่งอ่าวไทยซึ่งมีทรัพยากรแล้วก็กรุงเทพมหานครก็ต้องดันน้ำออกไปทางเจ้าพระยาอันนี้เขามีท่ออยู่แล้วมีแรงต่ออยู่แล้วการที่ทำให้มันโฟลว์มันเร็วมันไวลดปัญหาความเดือดร้อนเนี่ยก็ต้องอาศัยการบูรณาการร่วมกันอย่างเช่นถ้าคนไม่พอเราก็จะคนไปเสริมนะครับตอนนี้การบินไทยมีปัญหาก็ประสานงานมาที่ผมนี่แหละท่านพิพัฒน์ก็ดีหรือผู้บริหารของการบินไทยก็ดีสุนทรภูมิก็ดีเนี่ยประสานมาในเ
15: ร
16: ื่องการจัดกำลังพลไปช่วยในการลำเลียงกระเป๋าออกจากทั้งขาเข้าเนี่ยเอากระเป๋าไปถึงไปส่งให้ถึงมือผู้บริหารให้เร็วผมทำไม่ได้หรอกครับ ก็ต้องใช้คนไปซัพพอร์ตทางการบินไทยนะครับเช่นเดียวกันการบินไทยก็เอาบุคลากรมาฝึกให้กับน้องๆทหารเนี่ยในการแยกกระเป๋าคัดแยกคัดเลือกแล้วก็ส่งรวมทั้งอาหารขาออกนะครับทางครัวการบินไทยก็ให้ทหารไปช่วยฝึกอบไปสอนการแพ็คของเพื่อให้เที่ยวบินขาออกไม่ต้องดีเลย์อย่างเงี้ยครับเป็นการซัพพอร์ตแล้วก็ทำงานร่วมกันนะครับเรามาเพื่อจะบริหารสภาวิกฤตหน่วยงานหลักรับผิดชอบแล้วก็ไปซัพพอร์ตไปสนับสนุนในสิ่งที่รัฐบาลพอช่วยได้เช่นชลประทานเขามีเครื่องมีเจ้าหน้าที่เราก็ไปซัพพอร์ตรัฐบาลก็ไปซัพพอร์ตเรื่องน้ำมัน
15: ครับผม
16: อย่างเงี้ยครับแล้วกองทัพเรือก็มาสนับสนุนเรื่องเครื่องผลักดันน้ำให้น้ำมาเข้าท่อให้มันเร็ว
15: ครับ
16: เพื่อให้ลดเวลาในการที่มันน้ำอยู่ในกรุงเทพเอาน้ำออกจากกรุงเทพให้เร็วที่สุด
15: ครับผม
16: นะครับฝั่งอ่าวไทยก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานซึ่งก็มีท่ออยู่แล้วตั้งเท่าที่ผมไปตรวจเมื่อเช้าเนี่ยนะครับ90กว่าท่อนะครับในส่วนของกรุงเทพจะเช่นเดียวกันมี2ท่อกรุงเทพนี่ที่มี2ท่อเขามีอัตราการดูดออกในปริมาณที่มากเขาก็มีแค่2ท่อเรามีหน้าที่ไปเอาเครื่องดันน้ำของกองทัพเรือมาดันน้ำให้เข้าเครื่องดูดให้เร็วเพื่อดูดออกจากกรุงเทพให้เร็วนะครับ
15: ท่านครับ
16: วันนี้ได้มีการพูดคุยกับเพราะว่าเราทัพในการใช้อากาศยานที่มีอยู่ไปสนับสนุนในจุดที่ไกลๆและชาวบ้านเดือดร้อนไม่ว่าเป็นร้อนเรื่องอาหารคนป่วยที่ยังออกจากพื้นที่ไม่ได้อันเนี้ยได้ร้องขอมาที่กรุงเทพมหานครหรือที่ผมก็ได้นะครับหรือที่หน่วยทหารก็ได้ทุกเขตมีน้องๆผู้บังคับหน่วยไปประจำอยู่ทุกเขตทั้ง50เขตของกทม.โดยเฉพาะเขตที่มีภาวะวิกฤตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่สายไหมก็ดีคลองจันทน์ก็ดีหรือที่ชุมชนร่มเกล้าก็ดีนะครับ
15: ครับผมครับตอนนี้ก็ยังมีจุดที่น่าเป็นห่วงคือ3เขตที่ท่านเล่ามาใช่ไหมครับที่จะต้องเร่งแก้ไขสถานการณ์
16: ก็เท่าที่ผมทราบหลักๆก็ประมาณนี้ครับที่ยังอยู่ในภาวะวิกฤตอยู่นะครับทุกเขตอื่นก็มีปัญหาเช่นเดียวกันรวมทั้งปริมณฑลด้วยนะครับไม่ใช่ว่ากรุงเทพมหานครอย่างเดียวในปริมณฑลไม่ว่าจะเป็นสระแก้วปราจีนสมุทรปราการแล้วก็ทางฉะเชิงเทราหลายจังหวัดก็มีท่านรองผู้ว่าและการจังหวัดหลายพื้นที่นะครับหลังฟื้นฟูคงต้องมีการทำงานแบบองค์รวมระหว่างไม่ว่าจะเป็นท่านรองยศนันท์ได้พูดกับผมว่าเดี๋ยวจะเอางบอาชีวะเอานักศึกษาไปเอาโครงการฟิกอินเซนเตอร์เข้าไปซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็รถยนต์บางส่วนผมได้นั่งหอตรวจพื้นที่ก็เห็นว่ารถบางส่วนอย่างแช่น้ำแล้วก็จมน้ำอยู่ในส่วนของพี่น้องประชาชนที่คิดว่าจะนำรถไปฝากไว้ที่ใกล้สุดค่ายทหารทุกค่ายนะครับยินดีเปิดรับทุกค่ายนะครับปัจจุบันนี้ดูแลความสะอาดดูแลเรื่องความปลอดภัยให้ด้วยนะครับ
15: ครับผมครับท่านครับแล้วก็จากที่ท่านลงติดตามสถานการณ์นะครับความเดือดร้อนของประชาชนขณะนี้ท่านมองว่าต้องแก้ไขอะไรเป็นระดับแรกเช่นท่านก็ได้ย้ำเรื่องอาหารปรุงสุกใช่ไหมครับผมไม่เข้าถึงทุกบ้าน
16: ครับก็ปัจจุบันนี้นะครับเรื่องที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะครับเรื่องการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที
15: ่
16: กับเรื่องอาหารผมเชื่อว่าตอนนี้ก็ยังมีบางส่วนที่ยังมีปัญหาอยู่ก็ขอให้แจ้งมานะครับเพราะทางเขตต่างๆหรือการติดต่อสื่อสารปัจจุบันนี้ เราสามารถติดต่อสื่อสารถึงกันได้ง่ายอยู่แล้วตรงไหนที่มีภาวะวิกฤตอยู่ตรงไหนที่มีกลุ่มผู้เปราะบางอยู่หรือตรงไหนที่มีใครที่มีผู้ป่วยที่มีสีแดงหรือต่างๆพวกนี้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลาทรัพยากรของกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศกองประชากรกองทัพไทยแม้กระทั่งสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเนี่ยยินดีนำมาใช้ในการดูแลพี่น้องประชาชนในสถานการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณให้กำลังใจน้องๆพลทหารน้องๆผู้บังคับหน่วยที่อยู่หน้างานแล้วก็ผู้ผบ.เหล่าทัพต่างๆที่สนับสนุนในทุกๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุทโธปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินน้ำมันที่มีอยู่นะครับเราไม่ได้ไปพูดถึงในเรื่องของจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงจำเป็นต้องมีน้ำมันก่อนกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศออกไปหมดทุกพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนของประชาชนนะครับก็ขออนุญาตพูดแทนท่านผู้จัดการทหารบกผู้จัดการทหารเรือผู้จัดการอากาศแล้วก็ผบ.เหล่าทัพฝากให้กำลังใจน้องๆด้วยนะครับปัจจุบันนี้ยอดฐานอาสาเกือบ 11,000 แล้วอันนี้เป็นความน่าชื่นใจอ่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลบเรื่องช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภัยพิบัติน้องๆทหารมีความภาคภูมิใจที่ได้ออกไปทำงานเห็นได้จากตัวชี้วัดชัดเจนคือยอดฐานอาสานี่แหละครับที่เพิ่มขึ้น
17: ก็คือท่านมองว่าการที่ฐานออกไปช่วยประชาชนเนี่ยครับมันก็ยิ่งเน้นย้ำบทบาทของทหารทำให้คนสนใจในการมาสมัครเข้าโครงการทหารอาสาเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ
16: ก็อันนี้ส่วนหนึ่งแต่สิ่งที่เป็นเรื่องของสำนึกในความรับผิดชอบของความเป็นทหารเนี่ยสิ่งใดก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนนะครับมันเป็นความเดือดร้อนเราไม่ได้คิดว่าเป็นวิกฤตเอาวิกฤตเป็นโอกาสไม่ได้คิดแบบนั้นวิกฤตก็คือวิกฤตนะครับวิกฤตเราก็ต้องช่วยเช่นเดียวกันนะครับน้องๆฐานอาสาที่เขาอาสามาเนี่ยกองทัพก็ต้องตอบแทนจะตอบแทนในรูปแบบอะไรความภาคภูมิใจมาดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้องๆทหารอาสาที่เข้ามาเนี่ยเขายังไม่ได้เห็นอะไรเลยที่เราประกาศไว้แต่เขามีความภาคภูมิใจที่จะเข้ามาเป็นทหารอาสาเมื่อเข้ามาแล้วเราก็จะให้ความภาคภูมิใจในเรื่องที่เราประกาศไว้ไม่เป็นเรื่องค่าตอบแทนการศึกษาอาชีพต่างๆเหล่านี้อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตอบแทนนะครับ
17: ครับผมจากที่ท่านบอกว่าตอนนี้หน่วยทหารทั่วประเทศครับผมได้ระดมทั้งกำลังพลแล้วก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆครับท่านเน้นย้ำเรื่องนึงคืออย่าให้งบประมาณเนี่ยมาเป็นอุปสรรคในการดำเนินงานถูกต้องไหมครับ
16: ก็มันเป็นเรื่องที่ธรรมดาครับคือคนเนี่ยออกไปมันก็ต้องกิน
17: ครับ
16: รถออกไปมันก็ต้องมีน้ำมันในการเติมต้องมีการซ่อมบำรุงฟื้นฟูหลังน้ำท่วมอันนี้เป็นหน้าที่ของรัฐบาลที่จะไปดูแลแล้วก็สนับสนุนให้กับหน่วยงานของภาครัฐที่ได้ใช้ทรัพยากรออกไปนะครับ
17: ครับผมทิ้งท้ายครับผมท่านอยากฝากอะไรถึงประชาชนที่กำลังรับฟังอยู่ขณะนี้ครับผม
16: ก็ให้กำลังใจนะครับสำหรับผู้ที่ประสบสถานการณ์แบบนี้ซึ่งเราไม่ได้อยากให้เกิดนะครับแล้วก็ให้กำลังใจสำหรับส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นของจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กองทัพภาคต่างๆแล้วก็น้องๆที่ลงไปทำงานในพื้นที่ทุกคนเหนื่อยนะครับผมเข้าใจเรื่องของอารมณ์ของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนนะครับแต่เราเป็นข้าราชการนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วก็เข้าไปทำงานเพื่อให้วิกฤตมันผ่านไปได้ดีในลักษณะขององค์รวมของการทำงานนะครับผมยืนยันว่าไม่ได้มีใครเก่งกว่าใครและไม่ได้มีใครเป็นพระเอกไม่ได้มีใครเป็นฮีโร่ทุกคนต้องทำงานร่วมกันนะครับเพื่อให้ฟันฝ่าวิกฤตนี่มันผ่านไปได้นะครับหลังจากนี้ไม่ได้จบแค่น้ำหมดเราต้องไปทำความสะอาดไปต้องบำบัดฟื้นฟูโดยเฉพาะจิตใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็ทรัพยากรของพี่น้องที่สูญเสียไปนะครับอันนี้คือต้องทำงานร่วมกันอีกยาวนะครับ
17: ครับผมท่านครับและนี่นะครับท่านผู้ฟังครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่วันนี้มาเล่าให้เราฟังนะครับถึงการบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่ท่านย้ำว่าจะต้องทำงานร่วมกันเป็นองค์รวมเดียวกันเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับแล้วก็อย่างที่ท่านว่าเลยคือขอส่งกำลังใจกับผู้ประสบภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ทหารทุกท่านที่ปฏิบัติงานกันต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงจริงๆครับผมโอกาสหน้าถ้ามีเรื่องราวของกระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพขอเรียนเชิญท่านมาร่วมพูดคุยนะครับ
16: ครับครับด้วยความยินดีครับ
17: ครับวันนี้ก็เวลาหมดแล้วขอลาไปก่อนแล้วครับท่านครับสวัสดีครับ
16: สวัสดีครับ
18: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507 7555
6: ท่านผู้ฟังคะกรุงเทพมหานครเร่งเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จุดเสี่ยงพร้อมวางแผนจัดการขยะหลังน้ำลดเพื่อฟื้นฟูสุขภาวะและคืนวิถีชีวิตปกติให้แก่ประชาชนติดตามรับฟังได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
19: เคาะข่าวเล่าประเด็น
20: การแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นโจทย์สำคัญและเร่งด่วนที่สุดของรัฐบาลในขณะนี้โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงและเมืองเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดของประเทศโดยขณะนี้หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะพื้นที่ฝั่งตะวันออกเริ่มมีทิศทางผ่อนคลายลงจากการดึงน้ำในคลองสายหลักเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ทั้งอุโมงค์มักกะสันบางซื่อและพระโขนงซึ่งนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคาดการณ์ว่าในพื้นที่ถนนสายหลักส่วนใหญ่จะสามารถเร่งระบายน้ำจนแห้งสนิทได้ภายใน2วันนี้หากไม่มีฝนตกเพิ่มเติมแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่แอ่งกระทะและชุมชนริมคลองอย่างใกล้ชิดโดยกรุงเทพมหานครได้ยกระดับประสิทธิภาพระบบระบายน้ำด้วยการส่งเรือผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เข้าสนับสนุนพร้อมปรับแผนเปิดปิดประตูระบายน้ำในคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมเพื่อคุมปริมาณน้ำให้พอดีกับกำลังการสูบของสถานีปลายทางเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตลอด24ชั่วโมง
21: ยากที่สุดก็คือฝั่งลาดกระบังคลองประเวศบุรีรมย์ทิศทางมันยาวตอนนี้ก็ใช้วิธีผลักดันน้ำแล้วก็ยกมาแล้วถ้าเกิดทุกจุดลดลงตูน้ำขนงก็จะดูดทางประเวศได้ดีขึ้นถนนสายหลักๆเนี่ยคิดว่าภายใน2วันเนี่ยน่าจะเห็นสัก 90% ที่แห้งหมดนะแล้วเราก็เริ่มวางแผนการกู้2อันก็คือที่ล่มต้าลาดกระบังกับที่คลองจันเพราะว่ามันเป็นแอ่งกระทะถ้าน้ำในคลองร่องลงจะเร่งระบายน้ำที่ก็มีเรือของครอบครัวขนส่งมาช่วยผลักดันน้ำที่แสนแสบเดินเครื่องเพื่อดันน้ำเข้ามาสู่อุโมงค์ตรงลาดพร้าวมาลงที่ประตูพระโขนงและเดี๋ยวจะไปเพิ่มตรงคลองประเวศเพื่อดันน้ำลงบึงหนองบอนด้วยนะครับเพราะอุโมงค์นี้มันก็เป็นตัวที่ช่วยว่าอนาคตเนี่ยถ้าเราจะรับมือกับฝนตามวัดมีจะต้องขยายอุโมงค์ออกมาให้เยอะขึ้น
20: เมื่อระดับน้ำเริ่มลดลงปัญหาสำคัญที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้คือปริมาณขยะและขยะชิ้นใหญ่ที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งนายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้เตรียมแนวทางการบริหารจัดการขยะโดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่และยานพาหนะจากเขตที่ไม่รับผลกระทบเข้าสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยร่วมจัดเก็บขยะเพื่อไม่ให้เกิดการกีดขวางหรืออุดตันตามท่อระบายน้ำพร้อมจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเพื่อป้องกันปัญหากลิ่นเหม็นและโรคระบาด ที่มากับน้ำ
22: ได้มีการพูดคุยซักซ้อมกับทาง50เขตแล้วจะมีการจับบัดดี้คู่สำหรับการเคลียร์ขยะเอาเขตที่ไม่ได้มีวิกฤตน้ำท่วมมาช่วยกับเขตที่ประสบภัยก็จะมีทั้งกำลังคนกำลังรถอุปกรณ์ต่างๆที่จะเข้าไปช่วยตอนนี้กำลังบริหารจัดการขยะเป็น2เลเวลระหว่างช่วงที่ยังมีน้ำอยู่กับที่มันแห้งแล้วพวกเขตที่แห้งแล้วเราก็ให้เริ่มทำบิ๊กคลีนนิ่งไปเลยจะเน้นเรื่องของจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่พวกกระสอบทรายที่มันค้างอยู่ก็จะไปตั้งที่เป็นจุดทิ้งขยะแล้วก็มีรถขยะหรือว่ารถดำที่จะมาช่วยขนขยะออกก็กำลังระดมเรือที่จะมาช่วยขนขยะออกครับแล้วเมื่อน้ำลดปุ๊บเนี่ยต้องรีบเคลียร์ขยะชิ้นใหญ่ออกให้หมดเลยไม่ให้มีขยะตกค้างนะครับ
20: จะเห็นได้ว่ามาตรการจัดการอุทกภัยของกรุงเทพมหานครไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเร่งระบายน้ำแต่ยังครอบคลุมถึงการวางระบบฟื้นฟูสุขอนามัยและจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทั้งระหว่างเกิดเหตุและภายหลังการเกิดเหตุสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
6: บรรดาผู้นำทั่วโลกเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่81เพื่อเรียกร้องให้มีการคลี่คลายสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคของโลกเช่นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางขณะเดียวกันมีการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วรายละเอียดเป็นอย่างไรรับฟังจากรายงานพิเศษค่ะ
23: การประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ
1: หรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ซึ่งจัดขึ้นที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐระหว่างวันที่22ถึง28กันยายนที่ผ่านมามีผู้นำและเจ้าหน้าที่การทูตระดับสูงจากหลายประเทศทั่วโลกอาทิสหรัฐจีนรัสเซียอังกฤษและฝรั่งเศสเข้าร่วมการประชุมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองและเรียกร้องให้ผู้นำประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในหลายภูมิภาคทั่วโลกประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐใช้เวที UNGA ในปีนี้ปกป้องการที่สหรัฐและอิสราเอลตัดสินใจทำสงครามกับอิหร่านซึ่งปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

0: เคียนแห่งอิหร่านกล่าวต่อที่ประชุม UNGA ว่าอิหร่านจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐแต่ยินดีที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตเพื่อยุติความขัดแย้งดังกล่าวบรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศยังใช้โอกาสในการประชุม UNGA ในปีนี้หารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วโดยในอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการจัดทำกฎระเบียบระหว่างประเทศและมาตรฐานด้านความปลอดภัยสำหรับการใช้ AI ส่วนทางกับผู้นำสหรัฐที่มองว่านวัตกรรมด้าน AI ไม่ควรถูกจำกัดด้วยกฎระเบียบระหว่างประเทศนอกจากนี้ในช่วงการประชุม UNGA ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนซึ่งถึงแม้จะไม่ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวแต่เดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดระหว่างจีนกับสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีโดยมีการหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นการคลี่คลายความตึงเครียดทางการค้าระหว่าง2ประเทศประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ AI และความขัดแย้งระหว่างจีนกับไต้หวันบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองระหว่างประเทศเชื่อว่าการประชุม UNGA ในปีนี้สะท้อนถึงความแตกแยกของบรรดาผู้นำโลกที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นทั่วโลกยังคงยืดเยื้อและทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งผู้นำประเทศมหาอำนาจโดยเฉพาะสหรัฐกำลังโดดเดี่ยวตัวเองจากเวทีพหุภาคีและหันมาขับเคลื่อนนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนหรืออเมริกาเฟิร์สของประธานาธิบดีทรัมป์อย่างสุดโต่งอีกด้วยอิสระชนศรีมงคลเรียบเรียงธนิกธนกรไพศาลรายงาน
1: เยาวชนไทย27คนสร้างผลงานบนเวที World Skills เซี่ยงไฮ้2026สามารถคว้า14เหรียญรางวัลจากการแข่งขัน22สาขาอาชีพพร้อมทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับ12จาก73ประเทศยืนยันถึงความมีศักยภาพทักษะฝีมือคนไทยในเวทีนานาชาติติดตามรับฟังจากรายงานนี้ค่ะ
2: เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skills เซี่ยงไฮ้2026จัดขึ้นที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่22ถึง27กันยายนที่ผ่านมามีผู้เข้าแข่งขันมากกว่า 1,400 คนจาก73ประเทศร่วมประชันฝีมือใน64สาขาอาชีพเวทีนี้ไม่ได้มีเพียงการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัลแต่คือสนามที่เยาวชนจากทั่วโลกนำทักษะที่ฝึกฝนมาอย่างหนักมาประชันกันภายใต้โจทย์และมาตรฐานเดียวกันหลังสิ้นสุดการแข่งขันเยาวชนไทยทำผลงานอย่างเต็มที่ภายใต้โจทย์ที่กำหนดเวลาที่จำกัดและมาตรฐานเดียวกันกับผู้แข่งขันจากทั่วโลกจนสามารถทำคะแนนรวมอยู่ในอันดับที่12จาก73ประเทศพร้อมคว้า14เหรียญรางวัลแบ่งเป็น4เหรียญเงินและ10เหรียญฝีมือยอดเยี่ยมโดยประเทศไทยส่งเยาวชน27คนเข้าร่วมแข่งขัน22สาขาอาชีพตั้งแต่งานช่างงานอุตสาหกรรมงานบริการไปจนถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยทุกคนต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือทำผลงานให้ดีที่สุดในฐานะตัวแทนประเทศไทยหนึ่งในผลลัพธ์สำคัญคือ4เหรียญเงินจากนางสาวชยานิษฐ์ศรีสวัสดิ์เพ็ญสาขาการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยนายนครินทร์จรูญพันธ์วณิชสาขาการประกอบอาหารนายปวเรศโวหารลึกสาขาเทคโนโลยีสีรถยนต์และนายรัชานนท์ทิพย์รือชาสาขาเทคโนโลยีงานเชื่อมเบื้องหลังความสำเร็จของเยาวชนไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วข้ามคืนแต่เกิดจากการฝึกฝนอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องกว่าจะมาถึงสนามแข่งขันระดับนานาชาติเยาวชนทุกคนต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกสั่งสมประสบการณ์จริงจากการแข่งขันระดับชาติระดับอาเซียนและระดับเอเชียพัฒนาความแม่นยำและฝึกทำโจทย์ที่ใกล้เคียงกับสถานการณ์ทำงานจริงทั้งหมดนำมาสู่ความภาคภูมิใจในผลงานและขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ
3: รู้สึกว่าเก่งมากๆค่ะความพยายามแบบทั้งหมดที่เสียสละไปมันสำเร็จแล้วค่ะเป้าหมายก็คือจะทำเต็มที่ในสายอาชีพของตัวเองค่ะ
4: เป็นอะไรที่เราพยายามมาตลอดเป็นสิ่งที่เราตั้งใจอันนี้เป็นการแข่งใหญ่ครั้งหนึ่งในชีวิตต่อจากนี้ก็ยังคิดว่าอยากแข่งต่ออยากทำตัวเองให้ดีขึ้นกว่ารอบนี้
5: อยากมอบความสำเร็จนี้ให้ครอบครัวพ่อแม่ที่สำคัญเลยคือคุณครูทุกท่านครับที่ช่วยสั่งสอนแล้วก็ช่วยให้กำลังใจให้มาถึงจุดๆนี้ได้
6: ภูมิใจมากๆครับไม่รู้จะพูดคำไหนแล้วผมอยากมอบรอยยิ้มและความสำเร็จให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนครับวันนี้ผมเอาเหรียญมาให้ทุกคนแล้วครับ
2: เสียงของเยาวชนทั้ง4คนสะท้อนว่าเหรียญเงินที่ได้รับไม่ได้เกิดขึ้นจากความพยายามของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นผลจากกำลังใจและการสนับสนุนของครอบครัวครูอาจารย์สถา

0: บันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเยาวชนตลอดเส้นทางการแข่งขันความสำเร็จครั้งนี้สะท้อนถึงศักยภาพด้านทักษะฝีมือของคนไทยในเวทีนานาชาติขณะเดียวกันเยาวชนที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลก็ยังได้รับประสบการณ์สำคัญจากการลงสนามแข่งขันระดับโลกซึ่งสามารถนำกลับมาต่อยอดและพัฒนาทักษะรวมถึงเส้นทางอาชีพของตนเองได้ก้าวต่อไปคือการนำบทเรียนจากการแข่งขันมาพัฒนาเยาวชนรุ่นใหม่ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานไทยให้ก้าวทันมาตรฐานสากลเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
2: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวัชิระนายก
5: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณสันพรปัญญาดีหลกดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณสันพรครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเช้าวันนี้ค่ะทีมงานของเราคุณสายชนนีสังคุณบุญประกอบอบกลิ่นช่างเทคนิคนะคะแล้วก็คุณนวพันธ์สมหมายประสานงานค่ะ Facebook Live ของเรานะคะรู้สึกน่าจะเป็นคุณเดชาธรชัยโสดานะคะช่วยไลฟ์ให้เราตอนนี้ไลฟ์ก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วนะคะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ค่ะ
1: ครับติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในพื้นที่ของคลองจันเนี่ยก็มีการระดมความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้าวสารอาหารแห้งนะครับแล้วก็ถุงยางชีพอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลกันอย่างเต็มที่ฮะส่วนการระบายน้ำนะครับเมื่อคืนนี้เวลาประมาณ3ทุ่มกว่าๆเนี่ยก็มีการระบายน้ำกันอย่างต่อเนื่องเพราะว่าผมได้ดูช่องหนึ่งเนี่ยนะฮะที่ไม่ใช่ NBT นะฮ
2: ะ
1: เขาก็มารายงานบอกว่าตอน3ทุ่มเนี่ยนะฮะก็มีการระบายน้ำเนี่ยกันอย่างเต็มที่แล้วก็มีเครื่องระบายน้ำ4จุดนะฮะ4เครื่องนะฮะอยู่ในพื้นที่บริเวณแยกบ้านมานิดานะฮะก็มีการทลายเกาะกลางถนนเพื่อให้เป็นทางน้ำเนี่ยไหลผ่านนะครับก็สูบน้ำกันตั้งแต่เมื่อวานนี้ตีห้าสามทุ่มผ่านไปเนี่ยก็ทำให้ระดับน้ำเนี่ยลดลงพอสมควรไปถามคนที่เดินเข้าเดินออกแถวนั้นเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยน้ำอยู่ในระดับค
2: อ
1: พอตอนค่ำสองสามทุ่มเนี่ยน้ำอยู่ในระดับหัวเข่าคอเหลือหัวเข่าน
2: ะ
1: ฮะก็ประมาณสักเมตรหนึ่งได้นะครับอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดตอนสามทุ่มน
2: ะ
1: ฮะสถานการณ์ล่าสุดตอนสามทุ่มที่บริเวณคลองจันนะครับแฟลตคลองจันนะฮะก็ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นดีวันดีคืนนะฮะคาดว่าเช้าวันนี้เนี่ยก็น่าจะเข้าสู่ระดับปกตินะครับต้องติดตามดูนะครับส่วนการเยียวยาเนี่ยก็จะต้องติดตามเช่นเดียวกันนะฮะการเยียวยาต้องติดตามเช่นเดียวกันเพราะว่าน้ำลดแล้วความทุกข์ยังอยู่นะครับบ้านเรือนพี่น้องประชาชนความสูญเสียที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะฮะบ้านบางคนก็ยังเข้าไม่ได้แถมยังต้องบิ๊กคลีนนิ่
2: ง
1: แต่คำเตือนก่อนบิ๊กคลีนนิ่งเนี่ยถ่ายรูปไว้ก่อนนะครับเพราะว
2: ่
1: าอย่าลืมว่าเงินเยียวยานะครับเง
2: ิน
1: เย
2: ีย วย
1: าจะต้องมีหลักฐานนะครับต้องมีหลักฐานมีรูปมีอะไรไว้แต่ถ้าไม่มีทำยังไงล่ะครับ
2: ทำยังไงคะ
1: แต่เขาประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว
2: อ๋อใช่เขาจะมีพื้นที่ระบุอยู่ว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นภัยพิบัติใช
1: ่พอตรงนั้นปุ๊บเนี่ยก็น่าจะทำให้การพิสูจน
2: ์ง่ายขึ้น
1: การยืนยันอะไรเนี่ยมันก็ง่ายขึ
2: ้
1: นนะฮะแต่ว่าอย่าลืมมันมีรายละเอียดไงฮะไม่ใช่ว่าแต่ละบ้านได้แค่ 9,000 นะฮะ
2: เขาต้องดูด้วยว่าเสียหายมากน้อยแค่ไหน
1: ค่าซ่อมแซมค่าซ่อมแซมบ้านนะฮะค่าซ่อมแซมบ้านก็ส่วนหนึ่งนะฮะลิมิตอยู่ที่ประมาณสัก 3-4 หมื่นนะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะมันมีเพดานของมันอยู
2: ่
1: นะฮะแยกจาก 9,000 เนี่ยแล้วก็ยังจะมีเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยง่ายรถจักรรถอะไรพวกนี้เน
2: า
1: ะ
2: ก็มันประเมินง่ายอยู่
1: ถูกต้อง
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเป็นรถยนต์ล่ะครับ
2: อุ้ย
1: คนกรุงเทพอ่ะถือว่าเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพไหม
2: เดินทางไปทำงานต้องใช้เพื่อเดินทางไปทำงานเนี่ยเขานับไหม
1: ถูกไหม
2: ใช
1: ่ถ้าเป็นรถแท็กซี่อ่ะแน่นอน
2: ค่ะ
1: เป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าผมขับแกร็บอ่ะหรือถ้าผมขับเกี่ยวกับพวกคล้ายๆอย่างเงี้ย
2: ที่เป็น
1: แล้วเป็นรถยนต
2: ์ไดรเวอร์
1: ใช่โบ๊ทอะไรพวกเนี้ยถือว่าเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพไหมก็เป็นสิ
2: ใช่เป็นแต่วันก็แล้วแต่ว่าเขาจะฟูลไทม์พาร์ทไทม์ก็นะฮะ
1: นะเพราะมีรถจมน้ำเยอะนะ
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็รถโดยสารสาธารณะที่จมน้ำก็เยอะพอสมควรนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวจะต้องติดตามดูแนวทางแล้วก็ทิศทางต่างๆนะครับเอาละครับช่วงแรกครับเราไปดูนะครับเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับหลายท่านสงสัยว่า OECD เนี่ยได้ยินกันมาเยอะได้ฟังกันก็มากคือองค์กรอะไรและประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกแล้วเกิดประโยชน์อย่างไรนะครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านเลขาครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับ
4: ค
3: ครับสวัสดีครับท่านพิธีกรผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านนะครับสวัสดีผู้รับชมแล้วก็รับฟังอยู่ทางบ้านครับ
2: ค่ะค่ะท่านคะเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันนะคะอยากจะให้ท่านเลขาช่วยอธิบายสั้นๆ สักนิดค่ะว่า OECD เนี่ยมันคืออะไรเป็นองค์กรอะไรแล้วก็มีบทบาทสำคัญยังไงในระดับสากลคะ
3: ครับ OECD นะครับตัวย่อเต็มภาษาอังกฤษเนี่ยเขาเรียกว่า Organization of Economic Cooperation and Development หรือถ้าแปลเป็นไทยก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกอยู่ประมาณสัก38ประเทศทำหน้าที่ประเทศต่างๆที่มาร่วมกันแล้วก็พัฒนานโยบายมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กำหนดมาตรฐานหรือแนวปฏิบัติที่ดีในหลายมิติจริงๆพอเรามอง OECD คนก็จะมองว่าเป็นเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจทั้งนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยครอบคลุมทั้งการลงทุนการค้าการศึกษาแรงงานสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมจริงๆมีอีกหลายเรื่องนะครับที่อยู่ใน OECD แต่ว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ OECD เนี่ยเขาชูมากก็คือเรื่องของธรรมาภิบาลที่จะต้องเป็นการสร้างความซื่อตรงแล้วก็เรื่องของการต่อต้านการทุจริตอาจจะพูดง่ายๆแล้วนะครับก็คือเป็นเรื่องขององค์กรที่มารวมกันแล้วก็จะจัดสร้างมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศโดยอาศัยข้อมูลอาศัยประสบการณ์จากประเทศสมาชิกที่ได้พัฒนาไปแล้วเนี่ยมาช่วยกันกระตุ้นทำให้คุณภาพชีวิตตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับ
1: คุ
3: ณภาพชีวิตของประชาชนเนี่ยดีขึ้นแล้วประเทศไทยเราเองเนี่ยก็พยายามที่จะเข้าเป็นสมาชิกมานะครับโดยตลอดในระยะห่วง20ปีหลังมาเนี่ยจนมาปีพุทธศักราช2567เนี่ยเราถึงได้เปิดนิติใหม่เปิดการหารือกับ OECD ที่เราต้องการจะเข้าเป็นประเทศของเขาก็อย่างที่ผมเรียนคือเมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกเนี่ยคุณภาพชีวิตของประชาชนอันนี้เป็นเป้าหลักใหญ่นะครับที่เราอยากจะเห็นว่าประชาชนของเราเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและอย่างที่ผมเรียนคือสิ่งที่สำคัญที่สุดคือหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจะต้องเข้ามาในประเทศที่เป็นสมาชิกจะต้องมีการกระตุ้นเตือนมีการช่วยการแก้ไขปัญหาของการทุจริตตรงนี้เองแหละที่สำนักงานปปท.เราได้อยู่เบื้องหลังแล้วก็ได้อยู่เราปิดท้องหลังพระนะครับในงานปปท.เองเราไม่ถนัดที่จะออกไปบอกว่าเราทำอะไรนะครับเพราะว่าหน่วยงานเราเป็นเพียงหน่วยงานเล็กๆแต่ว่าจริงๆประเทศเราเองก็มีเจ้าภาพหลักไม่ว่าจะเป็นทางสภาพัฒน์นะครับโดยท่านเลขาธิการท่านปัจจุบันเองท่านก็กระตือร้นมากแล้วก็พยายามทำทุกวิถีทางที่จะให้เราเข้าเป็นสมาชิกได้ท่านเลขาธิการกพ.ท่านเลขาธิการกพ.ร.ท่านหัวหน้าส่วนราชการเหล่านี้นะครับรวมทั้งตัวผมเองเนี่ยวันนี้เราพยายามที่จะทำกันให้เต็มที่เพื่อต้องการที่จะให้ประเทศเราเนี่ยเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD ให้ได้อะครับ
2: ครับ
1: แล้วทำไมประเทศไทยต้องเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยครับท่านครับ
3: อย่างที่ผมเรียนนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยกระดับเศรษฐกิจความสามารถในการแข่งขันการนำมาตรฐานสากลมาใช้จะช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นเพิ่มความน่าเชื่อถือของประเทศ

0: ตลอดจนสนับสนุนสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนนะครับประการที่สองก็เมื่อเราได้เข้าเป็นสมาชิกแล้วหรือว่าก่อนที่เราจะเข้าเป็นสมาชิกก่อนที่เขาจะรับเราได้เนี่ยมันจะต้องมีการยกระดับของกฎหมายนโยบายการบริหารภาครัฐเพราะว่าเราจะต้องนำแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบของกับสมาชิกอื่นๆของ OECD แล้วเนี่ยเข้ามาพัฒนาปรับปรุงสุดท้ายเลยก็คือเรื่องของการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสนี่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริตซึ่งทุกอย่างแทบถ้าจะเห็นได้ว่ามันแทบจะต้องสานสอดไปในทิศทางเดียวกันใช่ไหมครับเริ่มตั้งแต่ก่อนหน้าระหว่างแล้วก็หลังก่อนหน้าแล้วเป็นอย่างไรใช่ไหมครับระหว่างที่จะเข้าไปก็ต้องมีการแก้ไขผลักดันมาตรฐานความซื่อตรงในภาครัฐการบริหารความเสี่ยงก็ดีการควบคุมภายในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือแม้กระทั่งการป้องกันการทุจริตทำให้สังคมมีความเข้มแข็งตรงนี้ไงครับที่เป็นการยกระดับให้กับการบริการที่ดีหรือว่าแม้กระทั่งสภาพความเป็นอยู่หรือสภาพแวดล้อมของประชาชนก็จะดีขึ้น
1: ถ้
0: าทุกอย่างนะครับมันปราศจากการทุจริตผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่จะทำให้เราเห็นว่าการเข้าเป็นสมาชิกนี้จะทำให้ยกระดับนะครับการเป็นอยู่ของประชาชนระบบเศรษฐกิจที่แต่เดิมเราอาจจะเห็นว่ามันอาจจะมีคนได้เปรียบหรือเสียเปรียบหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้มันมีการตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพียงแต่ภาพที่เราเห็นวาดฝันกันไว้แต่ว่าเป็นภาพที่มันจะต้องปรากฏขึ้นให้ได้แล้วก็เราก็ต้องขับเคลื่อนกันทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมันมีหลายหน่วยงานที่จะต้องดำเนินการในส่วนนี้แล้ววันนี้ผมก็พูดได้เลยนะครับว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนะครับแล้วก็น่าดีใจในฐานะที่สำนักงานตปท.เนี่ยเป็นหน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานเล็กๆของประเทศที่พยายามที่จะผลักดันแล้วก็พยายามที่จะขับเคลื่อนทำให้เห็นว่าประเทศเราเนี่ยมีความโปร่งใสมีการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาชนของเราจะได้มีอะไรล่ะจะต้องใช้คำว่าอะไรดีต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช
1: ่
0: ไหมครับเมื่อทุกอย่างเกิดความโปร่งใสแล้วกฎหมายแก้ไขแล้วประชาชนก็จะมีภาพรวมของประเทศเราก็จะดีขึ้นภาพรวมของความเป็นอยู่ของประชาชนก็จะดีขึ้นไม่ใช่เฉพาะเศรษฐกิจอย่างเดียวนะครับ
1: ค่ะแล้วส่วนเรื่องของกระบวนการหรือว่าเส้นทางในการที่จะเข้าสู่การเป็นสมาชิก OECD ล่ะคะมีขั้นตอนหลักๆอะไรบ้างแล้วก็ในปัจจุบันนี้เนี่ยประเทศไทยอยู่ตรงไหนของกระบวนการหรือว่าเส้นทางนี้คะ
0: โอ้เส้นทางเนี่ยผมพูดได้เลยว่าเป็นเส้นทางที่อีกระยะหนึ่งนะครับการที่กล่าวก่อนที่เราจะได้รับการยอมรับเขาเป็นประเทศสมาชิก
1: อ
0: าวรของ OECD แต่อย่างไรก็ตามนะครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกอนุทินนะครับท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยได้ลงนามหนังสือฉบับหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่า initial memorandum ก็คือการสำรวจแล้วก็ประเมินตนเองก่อนว่าเราเนี่ยพร้อมแล้วนะที่อยากจะเข้าเป็นเราก็ได้ส่งหนังสือฉบับนี้ไปแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงนามไปแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้นะครับแล้วก็มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเมื่อเราเซ็นหนังสือไปแล้วว่าเราเหมือนกับเราสมัครแล้วครับเรายื่นใบสมัครไปที่เรียบร้อยแล้วจากนี้ไปโอชีเองเขาก็จะเข้ามานะครับเข้ามาแล้วก็จะมาดูว่าไอ้สิ่งที่เราพูดไปเนี่ยถึงเรื่องที่เราส่งจดหมายไปเนี่ยเรามีความพร้อมแค่ไหน
2: ครับ
0: ช่วงนี้เองนะครับช่วงเดือนตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทาง OECD เนี่ยเขาจะเริ่มทยอยเข้ามาหรือว่าเขาอาจจะเข้ามาแล้วในบางส่วนนะครับเข้ามาทำช่วงที่สำคัญที่สุดของประเทศเราที่เรียกว่าการประเมินทางเทคนิคขออนุญาตขอประทานโทษขอใช้ศัพท์เฉพาะนะครับที่เขาเรียกว่า technical review เนี่ยจะต้องเข้ามาร่วมกันดูกับอย่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งเขาเองก็แบ่งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของเขาออกเป็น25คณะซึ่งปปท.ก็รับผิดชอบมา1คณะแหละนะแล้วก็หน่วยอื่นๆเขาก็รับผิดชอบกันไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางหรือว่าสำนักงบประมาณก็ดีแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อมูลก่อนแต่วันนี้เขาจะมาถามเชิงลึกเราแล้วจะถามว่า

0: เอไอ้ที่คุณมีอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรมาทำความเข้าใจกันเพื่อเขาจะต้องนำข้อมูลเหล่านี้กลับไปประเมินกลับไปวิเคราะห์อีกทีนึงว่าตรงนี้มันยังขาดตรงนั้นมันดีอยู่แล้วนะก็ต้องดีต่อไปแต่ถ้ายังไม่ดีเขาก็จะมาบอกเราไอ้ขั้นตอนระหว่างตรงเนี่ยศัพท์เทคนิคเนี่ยเขาเรียกว่าการหารือเชิงเทคนิคนะครับหรือว่า fact finding mission ซึ่ง OECD เนี่ยจะต้องเข้ามาดำเนินการก็หลังจากเขาดำเนินการเสร็จไปก็อย่างที่ผมเรียนคือเราก็จะต้องรอผลจากเขามาบอกว่าเอานะวันนี้คุณปรับปรุงซะตรงนี้ที่มันควรจะต้องปรับปรุงตรงนี้ดีอยู่แล้วแล้วก็ตรงนี้ควรจะต้องมีอะไรอีกไหมอย่างเนี้ยจะเป็นเรื่องของขั้นตอนซึ่งเรายังต้องใช้ระยะเวลาหนึ่งแต่อย่างที่เรียนคือวันนี้เนี่ยถ้าถามว่าเราอยู่ในระยะช่วงไหนเนี่ยนะครับก็คือเราอยู่ในช่วงของการที่จะทำการประเมินทางเทคนิคหรือที่เรียกว่า technical review ซึ่งวันนี้เป็นเพียงปฐมบทนะครับผมจะเรียนว่าเป็นเพียงปฐมบทบทแรกเหมือนเวลาเราทำเขียนหนังสือนะครับหรือว่าคนที่ถ้าพี่ๆน้องๆที่อยู่ในระดับเอาเป็นว่าทุกระดับแล้วกันอย่าบอกว่าไปยกเป็นมหาวิทยาลัยเดี๋ยวน้องๆเด็กๆนักศึกษาฟังอยู่จะบอกหนูก็ต้องทำนะก็เหมือนกับทำเขียนรายงานแหละ
1: คุ
0: ณก็ต้องรายงานคุณครูก่อนบอกว่าสิ่งที่หัวข้อที่เราจะทำอะไรนะแล้วก็เราทำอะไรไปแล้วบ้างแล้วคุณครูคิดว่าสิ่งที่พวกเราทำเนี่ยเป็นยังไงอย่างนี้เป็นต้นแค่จะเปรียบเทียบง่ายๆนะครับวันนี้อยู่ในช่วงที่ของการทำรายงานให้คุณครูทราบว่าสิ่งที่คุณครูบอกเนี่ยเรากำลังทำอยู่นะอย่างนี้ดีกว่าอธิบายกันเข้าใจง่าย
1: ความคืบหน้าต่าง
0: ๆใช่ใช่ของคืบหน้าต่างๆไปเจอมาแล้วเช่นคุณครูบอกว่าให้ไปดูซิว่าจะทำแบบนี้จะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ไปทำมาแล้วก็ส่งมาให้คุณครูคุณครูก็จะตรวจพอคุณครูตรวจคุณครูก็จะเริ่มให้คะแนนพอเริ่มให้คะแนนเราก็จะต้องกลับมาแก้ไขถ้าคุณครูบอกว่าอยากได้คะแนนเพิ่มเธอไปทำอย่างนี้มาเพิ่มนะเธอจะได้คะแนนเพิ่มแล้วคะแนนเธอก็จะได้ดีแล้วเธอก็จะสอบผ่านนี่แหละเป็นการยกตัวอย่างง่ายๆก็วันนี้ก็คืออย่างนี้แหละครับที่เราอยู่ในช่วงของการขั้นตอนรวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจะส่งกลับไปให้OECD แล้ว OECD เขาก็จะเริ่มเข้ามาแล้วนะครับอย่างเช่นเนี่ยวันที่ใกล้ๆเนี่ยวันที่18-19เนี่ยOECD ก็จะบินมาที่เมืองไทยนะครับแล้วก็จะมาใช้สถานที่ก็คือสำนักงานปปท.เนี่ยแหละสัมภาษณ
2: ์
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการแก้ไขหลักธรรมาภิบาลอะไรต่างๆเนี่ย18-19ที่จะถึงเนี่ยแหละครับก็อันนี้ต้องขอโฆษณานิดนึงนะครับว่าเดี๋ยวที่ผมเรียนเราแหมจริงๆผมก็ไม่อยากจะพูดเลยเพราะว่าจริงๆเราทำงานอยู่เบื้องหลังนะครับเราปิดทองหลังพระมาโดยตลอดแล้วก็เราก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่วันนี้เราจะได้เห็นและความคืบหน้าว่าเราไปได้ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญแหละเพราะว่าบทบาทความร่วมมือการขับเคลื่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐกับการต่อต้านการทุจริตเนี่ย OECD ให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับผมพูดได้เลยลองมาจากของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีหรือการความเป็นอยู่ของประชาชนแต่เรื่องนี้ไม่น้อยไปกว่าเรื่องอื่นๆเลยนะครับเรื่องของความซื่อตรงในภาครัฐเพราะเขาบอกว่าถ้าทุกอย่างมีความซื่อตรงในภาครัฐเนี่ยรับรองได้ว่าความเป็นอยู่ของประชาชนภาพรวมของประเทศจะดูมีความโปร่งใสขึ้นเพราะฉะนั้นต่างๆทั้งหลายทั้งปวงการให้ความมาตรฐานด้านความโปร่งใสความซื่อตรงกำหนดความเสี่ยงการป้องกันการทุจริตจะต้องถูกนำมาใช้ในระบบราชการอย่างจริงจังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนี่แหละครับนี่แหละคือหัวใจเลยว่าสิ่งที่เราจะต้องทำเนี่ยคืออะไรภายใต้การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD ครับ
2: ค่ะคือเป็นองค์การระดับโลกเลยนะฮะที่เขาจะมาดูว่ากฎระเบียบของเราระบบราชการอะไรต่างๆของเราเนี่ยมันเข้าหลักสากลไหมฮะแล้วตอนนี้เรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วฮะท่านนะ18-19
0: ใน
2: ใ
0: จอย่างไรฮะก็ทุกคนก็เตรียมความพร้อมนะครับโดยเยือนยิ่งสำนักงานปปท.เนี่ยเราได้รับข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพาราดอนก็สั่งการเลยบอกว่าเฮ้ยปปท.เองต้องมีคณะทำงานนะคณะทำงานก็ต้องไม่เล็กนะต้องใหญ
2: ่
0: เพื่อเตรียมการรองรับการเข้าเป็นสมาชิกของ OECD เรื่องนี้ผมขยับแล้วนะครับก็ได้ทำลงมือทำไปแล้วแล้วก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมของน้องๆในทีมทุกคนแล้วอย่าง

0: ที่13 14 15 16ช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงที่ผู้แทนของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขาธิการกพ.เลขาธิการกพล.แล้วก็ตัวผมเองเนี่ยจะต้องเดินทางไปเข้าร่วมประชุมในเวทีนี้แหละเหมือนการเป็นการไปบอกเขาว่าเอ้ยเราเริ่มแล้วนะเราพร้อมแล้วนะก็เป็นอีกเวทีหนึ่งที่หัวหน้าส่วนราชการนะครับทั้ง3หน่วยงานเขาจะไปเริ่มกระบวนการจริงๆไม่ใช่เริ่มนะฮะเป็นการไปทำงานร่วมกันกับเขาระดับหนึ่งแล้วแสดงความจริงใจจริงจังแล้วก็ที่สำคัญมากคือเราแสดงความต่อเนื่องให้เขาเห็นว่าเราไม่ได้ท้อแล้วเราก็ไม่ได้ถอยแล้วเราก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะเราไปบอกเขาว่าเราเนี่ยขยับขับเคลื่อนกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วสำนักงานปปท.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปสำนักงานคพล.ก็ทำไปผมขอประทานโทษที่ไม่ได้เอ่ยรายนามส่วนราชการอื่นๆนะครับแต่ว่าในส่วนของเราสามท่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท่านเลขากพล.เลขากพล.เลขาสภาพัฒน์พวกผมเนี่ยเกาะกลุ่มกันแล้วก็แทบจะทำงานรายวันกันแล้วนะครับตอนนี้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้ออกมาสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบคนก็เลยคิดว่าเอ๊ะมันดูเงียบๆจะยกเลิกไหมเนี่ยจะซึมกันไหมจะเงียบไปหรือเปล่าแต่จริงๆเราทำและทำเยอะมากผมพูดได้เลยว่าเราทุ่มเทนะครับแล้วเราก็ทำงานกันอย่างต่อเนื่องอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่สำคัญวันนี้เรามีความจริงใจแล้วเรามีความจริงจังแล้วสุดท้ายเลยความต่อเนื่องต้องเกิดขึ้นซึ่งวันนี้ผมพูดได้เลยว่าคณะทำงานทั้ง25คณะที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเนี่ยเราทำงานกันอย่างด้วยความต่อเนื่องนะครับไม่ได้หยุดไม่ได้ยั้งอะไรเลยเราโอ้แทบจะหายใจหายคอเป็น OECD แล้วเพราะว่าอย่างที่คณะท่านนายกรัฐมนตรีได้รณรงค์มอบนโยบายไว้เนี่ยแหละว่าเราต้องเร่งเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดการที่เราจะไปบอกใครเขาชวนใครเขามาเข้าบ้านเราเนี่ยแต่ถ้าเรายังมีเรื่องของความที่ราชการบางรายหรือว่าระบบบางระบบมันยังมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ยังมีการหาช่องว่างช่องโหว่ต่างๆมาแสวงหาผลประโยชน์ที่ไม่ควรได้อย่างนี้เนี่ยความน่าเชื่อถือของประเทศเราเนี่ยมันก็จะใช่ไหมครับคือถ้ามันยังมีอะไรอย่างนี้อยู่ความน่าเชื่อถือก็ดีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนประโยคนี้แหละที่ผมอยากจะพูดคือถ้าอะไรที่มันไม่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุนเนี่ยถามว่าเราอยากไปไหมประเทศนั้นเราก็ใจเขาใจเราใช่ไหมแต่ในทางตรงกันข้ามวันนี้เนี่ยมันมีการยกระดับการแก้กฎหมายแล้วนโยบายของรัฐบาลชัดเจนจะต้องปราบทุจริตการบริหารภาครัฐสำคัญที่สุดวันนี้หลายส่วนแล้วเริ่มกระเตื้องขึ้นมาแล้วว่าจากเดิมนะอนุมัติอนุญาตที่ใช้ดุลพินิจก็บอกว่าไม่เอาดีกว่าต่อไปนี้จะได้ไม่ต้องเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเอาการสัมผัสกับประชาชนให้ลดน้อยลงมาใช้การใช้ดุลพินิจที่ไม่ต้องมีเลยก็ได้ทุกอย่างเข้าไปเข้าสู่ระบบหมดเช่นพ.ร.บ.อำนวยความสะดวกอย่างเงี้ย
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าถ้าคุณยื่นไปแล้วติดต่อไปชั้นที่1แล้วก็ต่อไปก็ต้องไปชั้นที่2ซึ่งสมัยก่อนอาจจะเป็นชั้นที่1แล้วยังมีเอ๊ะอะกันอีกนิดหน่อยว่าไหนลองมาดูซิมันจะเป็นยังไงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วหลายหน่วยงานกระตุ้นหลายหน่วยงานก็เลิกเรื่องของคำว่าชาญใช้ดุลพินิจออกไปแล้วผมคิดว่าอันนี้แหละเรามาถูกทางแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องมีความต่อเนื่องหัวหน้าส่วนราชการทุกท่านเองก็ต้องให้ความสนใจในเรื่องนี้นะครับก็ถ้าเราขยับขับเคลื่อนกันไปคนละไม้คนละมือเดี๋ยวก็เผลอแป๊บเดียวใช่ไหมครับแล้วก็
2: เสร็จเรียบร้อย
0: ครับก็จะเสร็จเรียบร้อยภาพรวมของประเทศเราก็จะสวยงามขึ้นมาทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาพรวมสวยงามผมคิดว่าทุกอย่างเองก็จะเหมาะสมพอเหมาะพอเจาะตรงตัวทุกอย่างก็จะดีครับ
1: ครับท่านเลขาครับพูดถึงเรื่องของการทำงานแล้วครับเรารับผิดชอบเนี่ย1คณะจาก25คณะแล้วก็เรื่องของการที่ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหนักใจไหมครับมีอะไรอยากจะบอกไหมครับ
0: ไม่เลยผมต้องขอขอบพระคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานในที่ให้การสนับสนุนนะครับว่าวันนี้เองเราถึงแม้เราจะทำงานปิดทองหลังพระใครจะไม่ทราบว่าเราได้ทำบันดาลลงไปอะไรแต่ทุกคนก็ทุ่มเทให้กับประเทศชาติได้มองโดยภาพรวมของประเทศเราว่าเราต้องการเข้าเป็นสมาชิกนะครับทุกคนก็เตรียมพร้อมในการตอบคำถามเชิงเทคนิคแล้วมีการรวบรวมข้อมูลแล้วทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเรามีการประชุมซักซ้อมไปอย่างน้อย 2-3 ครั้งแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่18 19เองผมก็จะ อยู่ที่สำนักงานปปท.นี่แหละก็

0: จะอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ที่เขาจะต้องมานั่งสอบสัมภาษณ์มาสอบถามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยนะครับในเวทีของผมเองเนี่ยผมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีประชุมทุกครั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการก็ถ้าท่านได้ติดอะไรท่านก็จะมอบหมายผู้ที่รับผิดชอบโดยตรงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะแสดงให้เห็นความจริงใจนะครับของการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคือความต่อเนื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นพอผมซักซ้อมแล้วทุกคนพร้อมแล้วก็ผมก็คิดว่าเราก็จะก้าวไปด้วยกันนะครับไม่มีเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคนใดคนหนึ่งเราพร้อมแล้ววันนี้ผมพูดได้เลยในส่วนของผมนะครับในหนึ่งคณะทำงานที่ผมรับผิดชอบเนี่ยที่เป็นเรื่องที่สำคัญมากมากมากเนี่ยก็เราพร้อมนะครับแล้วผมก็พร้อมที่ดำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่องนะครับและไม่หยุดยั้งนะครับผมพูดได้เลยว่าผมให้คำมั่นกับท่านพิธีกรแล้วก็ผู้รับชมผู้รับฟังที่อยู่ทางบ้านได้ว่าสำนักงานรมสก็จะดำเนินการอย่างไม่หยุดยั้งนะครับเราจะดำเนินการให้ประเทศเราเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกOECDให้บรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ของรัฐบาลให้ได้ครับ
1: ครับ18ถึง19นี้ทาง OECD จะมาที่สำนักงานปปท.ที่ซอฟต์แวร์ปาร์คถนนแจ้งวัฒนะเตรียมความพร้อมไว้ยังไงบ้างครับเจ้าหน้าที่แล้วก็สถานที่และอื่นๆนะท่าน
0: ครับเรามีคณะเตรียมการของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า20คนนะครับ
1: ครับ
0: จากตอนแรกเลยเนี่ยเราอาจจะมีคณะทำงานอยู่ย่อยๆนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งมีผมเป็นหัวหน้าคณะทำงานเองเดินทางไปต่างประเทศไปเจรจาหารือนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยสำนักงานตปท.ตั้งคณะทำงานขึ้นมามีบุคลากรที่มีความพร้อมเราซักซ้อมไปประมาณ 2-3 ครั้งแล้วนะครับสถานที่เราจัดเตรียมการให้เป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกให้กับทาง OECD ถ้าเขามาและหน่วยงานเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องเป็นผู้ตอบคำถามเองก็ผมก็คิดว่าเขาพร้อมแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมมีความมั่นใจมากว่าเราจะทำงานกันอย่างต่อเนื่องแล้วที่สำคัญที่สุดคือต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับทุกกำลังใจแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณท่านหัวหน้าส่วนราชการที่ทำงานเรื่องนี้กันอย่างจริงจังแล้วก็จริงใจแล้วก็ต่อเนื่องมาโดยตลอดอย่างที่ผมเรียนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมันต้องมีความต่อเนื่องคือถ้าทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะหยุดอยู่แค่นี้ไม่ได้เราต้องต่อไปต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องอย่างเนี้ยผมว่าอันเนี้ยเป็นวิสัยทัศน์ที่ถูกต้องแล้วก็เป็นแนวทางในการที่ถูกต้องจริงๆก็อย่างที่ผมเรียนคือวันนี้เราพร้อมแล้วเราพร้อมมากผมพูดได้เลยว่าในส่วนที่ทางสำนักงานปปท.นะครับ
2: ค่ะ
0: ซึ่งเราจะต้องรับผิดชอบในหัวข้อที่สำคัญเนี่ยแหละก็คือหัวข้อเรื่องของจริยธรรมคุณธรรมเนี่ยนะครับเรื่องของมาตรฐานที่ดีในการบริหารประเทศควรจะต้องเป็นอย่างไรนะครับเราจะช่วยกันอย่างไรอันนี้ผมว่าเรามาถูกทางแล้วแล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งเราได้แล้วนะครับตอนนี้เครื่องเราติดแล้วครับถ้าเป็นผู้ภาษาชาวบ้านเครื่องติดแล้วพร้อมต่อไปแล้วครับตอนนี
2: ้
0: สถานีต่อไปคืออะไรเนี่ยนะครับใช
1: ่
0: ครับสถานีต่อไปเราก็พร้อมที่จะไปดำเนินการแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ครับขอบคุณท่านภูมิวิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.มากครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณและเป็นกำลังใจค่ะ
0: ครับขอบคุณนะครับ
2: ค่ะ
0: ท่านพิธีกรทั้งสองท่านแล้วก็ผู้ที่รับชมและฟังอยู่ทางบ้านครับกราบขอบคุณครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่คือบทบาทของสำนักงานปปท.ฮะในการเดินหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่สมาชิก OECD นะครับเข้าเป็นสมาชิก OECD เราได้อะไรฮะเราก็จะช่วยทำให้ขีดความสามารถนะครับในหลายๆด้านเนี่ยดีขึ้นในระดับสากลนะฮะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่การเป็นสมาชิกเขาเนี่ยเขาจะต้องมาประเมินก่อนเหมือนตรวจสุขภาพแล้วครับว่าสุขภาพคุณเป็นอย่างไรกันบ้างมิติของเรื่องของการปราบปรามการทุจริตนะฮะป้องกันการทุจริตเนี่ยมันก็อยู่ในหนึ่งในนั้นนะฮะเพราะมี25คณะปปท.ก็เป็นหนึ่งในคณะที่จะต้องรับผิดชอบนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยคือเวลาเขาดูเดี๋ยวเขาคงไม่ดูเรื่องของผลการทำงานอย่างเดียวต้องดูว่ากฎระเบียบอะไรต่างๆของเราในประเทศของเราเนี่ยมันเอื้อต่อการลงทุนหรือไม่เขาเรียกว่าระบบนิเวศของการลงทุน เช่นผมจะมาลงทุนที่นั่นที่นี
2: ่
1: ผมจะสร้างตึกสร้างอาคารสร้างโรงงานปุ๊บเนี่ย ผมต้องจ่ายสวยหรือเปล่าถ้าพูดกันตรงๆอ่ะก็คือว่าเฮ้ยต้องจ่ายใต้โต๊ะไหม
2: ค่าดำเนินงาน
1: ต้องหยอดน้ำมันไหมข้าราชการจะเกียร์ว่างไห
2: ม
1: ท่านเลขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยเราได้มีการแก้ไขไปแล้วนะครับเรื่องของพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยเวลาคุณจะไปติดต่อสำนักงานเขตเวลาคุณจะ

0: ไปติดต่อว่าจะต้องสร้างอาคารอะไรยังไงเขาจะมีระเบียบให้ท่านเห็นอย่างแจ้งชัดว่าคุณจะต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างและใช้ระยะเวลากี่วันในการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะตอบกลับหากไม่ตอบกลับในเวลาที่กำหนดคุณต้องทักท้วงไปยังผู้บังคับบัญชาที่อยู่เหนือกว่าเดี๋ยวนี้เราจะเห็นว่า
1: เวลาKPIของเขาด้วย
0: ใช่เวลาไปติดต่อราชการปุ๊บเนี่ยจะมีป้ายแปะเอาไว
1: ้
0: ว่าหาก
1: เกินกี่นาทีกี่นาที
0: 15นาที15นาทีหรือเป็นเวลานานปุ๊บเนี่ยให้โทรเบอร์นี้น
1: ะ
0: ให้โทรเบอร์นี้นะ
1: ค่ะ
0: เออนะซึ่งผมก็ยังไม่เคยโทร
1: เพราะว่ายังไม่เกิน
0: ผมเออยังไม่เกินเวลาย
1: ังไม่เกินเวลาที่เขาบอก
0: เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยวิธีการที่เขาจะเรียกเงินเรียกทองเนี่ยเขาจะไม่เรียกโดยตรงไงเขาจะทำอะไรให้มันช้าช้าพอมันช้าปุ๊บเนี่ย
1: ต้องเติมน้ำมัน
0: รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันช้าจังเลยจะทำยังไงให้มันเร็วกว่านี
1: ้
0: เอาพี่เอาไปนั่นน่ะสอดใต้กระดาษเข้าไป
1: ใต้แฟ้ม
0: เอาแบงค์สอดใต้กระดาษเออเ
1: ขาก็รับอันนี้มีประสบการณ์หรือเปล
0: ่
1: าร
0: ับปุ๊บแล้วเร็วอันนี้คือสมัยก่
1: อ
0: นสมัยก่อนเนี่ยเป็น
1: นานเป็นสิบปีใช
0: ่ไหมใช่ใช่เป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้เองมันก็ทำให้เออทำไมคนมาหลังได้ก่
1: อ
0: นคนมาก่อนได้หลังเออเลือกปฏิบัติเออเลือกปฏิบัติพอถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ๋อคนนี้เอกสารครบคนนี้เอกสารไม่ครบแต่พอไปเปิดดูไส้ในปุ๊บเนี่ยเอ
1: ครบตรงไหน
0: เออ
1: ครบตรงที่มันสอดเข้าไป
0: คือมันก็เป็นข้อครหาให้กับเจ้าหน้าที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งส่วนคนที่ทำดีเนี่ยก็จะถูกเพ่งเล็งไปด้วยผิดทั้งองค์กรซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมดังนั้นประเทศไทยเราจึงมีกฎหมายพรบ.อำนวยความสะดวกเนี่ยที่บอกโดยแจ้งชัดว่าถ้าคุณไปติดต่อหน่วยงานนี้เช่นกรมที่ดินคุณต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง
1: 1 2 3 4
0: คุณไปติดต่อสำนักงานเขตคุณต้องมีเอกสารอะไรบ้างและเขาจะใช้เวลาในการดำเนินงานกี่วันพูดง่ายๆคือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะตรวจเอกสารและจะให้คำอนุมัติอนุญาตคุณภายในกี่วันหากไม่ได้ตามนั้นก็ดำเนินการติดต่อกับ
1: เจ้าหน้าที่นะ
0: เจ้าหน้าที่
1: ที่เขาบอกเอาไว้ว่าให้ติดต่อไปตรงหน่วยไงถ้าเกิดว่าไม่ได้ดำเนินการอำนวยความสะดวกได้ไม่รวดเร็วหรือตามเวลาที่เขากำหนด
0: คือลดการใช้ดุลพินิจภาครัฐลงแม้แต่ความลับของหน่วยงานราชการเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของพรบข้อมูลข่าวสารเหมือนกันในการที่คุณจะต้องเปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นรองนะฮะตรงนี้ก็คือการแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานราชการที่ถ้าผมจะพูดแล้วก็พูดได้ทั้งชั่วโมงนะฮะก็คือมีการดำเนินการไปแล้วแต่สิ่งที่จะต้องจับตามองว่าเราพร้อมด้วยในรูปแบบนี
1: ้
0: นะฮะเราพร้อมแล้วนะฮะแต่ว่าการประเมินของเขาเนี่ยคือประเมินในระดับสากลเราต้องมองประเทศอื
1: ่
0: นๆในระดับโลกเนี่ยว่าเขา
1: ทำอะไรกันยังไงกัน
0: แล้วก็มองเข้ามาที่เมืองไทยอันนี้คือเขาด
1: ู
0: ระดับโลกแล้วเขาจะมามองเมืองไทยนะ
1: เราต้องมองเมืองไทยในระดับโลกเหมือนกันนะ
0: ว่าเมืองไทยเนี่ยพร้อมที่จะเป็นสมาชิกไหมน
1: ะฮะ
0: ถ้าเป็นถ้าได้เป็นปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขีดความสามารถเรื่องของกฎระเบียบระบบราชการให้ทัดเทียมระบบสากลเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนนะฮะซึ่งรัฐบาลก็ตั้งเป้าไว้นะครับว
1: ่
0: าจะได้เป็นสมาชิก OECD ภายในปี2571ปีนี้2569นะคร
1: ับอีก2ปี
0: ใช่เราก็ต้องตั้งเป้าไว
1: ้
0: นะครับตั้งไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องไปให้ถึงครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ค่ะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับ

0: ใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ฮะติดตามข่าวสารกันนะครับเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยที่คลองจันนะครับตอนนี้ก็มีการระดมนะฮะเรื่องของเครื่องสูบน้ำท่อไทซิ่งประดิษฐ์นะฮะเร่งสูบน้ำจากพื้นที่นะฮะลงคลองแสนแสบนะฮะเมื่อวานนี้ก็มีการสูบน้ำเนี่ยตั้งแต่ตีห้าตั้งแต่ตีห้าเดินเครื่องไม่หยุดเลยนะฮะ
2: ยาว
1: ๆเออนะก็มีการทุบเกาะกลางถนนน่ะแถวแถวแยกบ้านมาแถวแถวนิด้านะนะครับทุบออกไปเนี่ยเพื่อที่จะให้น้ำระบายออกเร็วยิ่งขึ้นนะฮะก็คือดูดจากเคหะคลองจันเนี่ยไปออกแถวแถวแยกบ้านม้านะครับแล้วก็ไหลลงคลองแสนแสบไปนะฮะก็มีทั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเต็มที
2: ่
1: นะฮะเมื่อวานนี้ก็ทำกันตั้งแต่ตีห้านะครับยาวๆกันไปจนถึงเช้านี้ไม่รู้จะจบหรือยังแต่สถานการณ์ล่าสุด3ทุ่มเมื่อวานนี้เนี่ยบริเวณแฟลตเคหะคลองจันเนี่ยด้านหน้าเนี่ยน้ำเนี่ยก็ยุบลงไปพอสมควรอย่างน้อยเนี่ย1เมตรกว่า
2: ๆ
1: เพราะว่าจากสถานการณ์เนี่ยได้ดูว่าคนที่เขาเดินมาเนี่ยจากปกติเนี่ยน้ำท่วมถึงคอเหลือประมาณหน้าแข้งหรือหัวเข่า
2: ก็คือสามารถเดินเท้าออกมาได้บ้างแล้ว
1: เดินเท้าออกมาได้บ้างแล้วนะครับเริ่มใช้ชีวิตได้ดีมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่ด้านหน้าแต่พื้นที่ด้านในเนี่ย ก็ต้องติดตามดูว่ายังคงมีน้ำท่วมขังน้ำเน่าๆอะ

0: อะไรกันหรือไม่
1: ใช่
0: เพราะว่า
1: ค่ะ
0: มันหลายวันแล้ว
1: ค่ะ
0: ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับน้ำก็เริ่มเน่าเหม็นนะครับอันนี้คือคลองจันทน์สถานการณ์ก็ดีวันดีคืนแถวๆบางกะปินะฮะส่วนแถวๆลาดกระบังเนี่ยนะฮะน่าเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะ
1: ค่ะ
0: ลาดกระบังร่มเกล้าเนี่ยโอ้โหคุณ
1: สันทอนะมีน้ำท่วมขังแล้วก็ในเรื่องของระดับน้ำในคลองประเวศบุรีก็เห็นว่าระดับน้ำมันยังสูงอยู่แต่เขาก็เร่งสูบออกแหละนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในคลองแสนแสบอะไรหรือรอยต่อส่วนต่อต่างๆของแม่น้ำเนี่ยน้ำมันลดลงแล้วมันก็สามารถที่จะเขาเรียกอะไรผันน้ำออกมาได้โดยที่น้ำเนี่ยมันจะไม่ตีกลับเข้าไปนะคะก็ต้องทำกันอย่างระมัดระวังแล้วก็ได้มีการนำท่อซิ่งไทยประดิษฐ์อะไรเงี้ยมาช่วยเหลือในเรื่องของการสูบน้ำด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ค่ะก็
0: ไปดูเรื่องของมีข่าวลือ
1: เรื่อง
0: คือเวลาน้ำท่วมเฮ้ยน้ำท่วมกรุงเทพน้ำท่วมในพื้นที่ปริมณฑลเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: มีข่าวลือ
1: บ
0: อกว่าการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำ
1: อ๋อแก้มลิง
0: หร
1: ือ
0: ว่าแก้มลิง
1: ค่ะ
0: นะฮะซึ่งเป็นพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9
1: ค่ะ
0: นะครับบอกว่าน้ำท่วมแบบนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก
1: ็กระแสโซเชียล
0: หนักหนาสาหัสขนาดนี
1: ้ค่ะ
0: เพราะกทม.เนี่ยไปยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือว่าแก้มลิงฮะ
1: แต่กทม.ออกมายืนยันแล้วในประเด็นนี้นะคะว่าไม่ได้มีการยกเลิกแก้มลิงแต่อย่างใดยังคงน้อมนำแนวพระราชดำริมาพัฒนากับพื้นที่รับน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่ามีแก้มลิงอยู่38แห่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีการ เร่งรัดก่อสร้างเพิ่มขึ้นอีก7แห่งก็ถ้าหากแล้วเสร็จเนี่ยจะมีทั้งหมดเนี่ยนะคะในพื้นที่กทม.ที่เป็นแก้มลิงเนี่ยรวมทั้งสิ้น45แห่งด้วยกันก็จะรองรับน้ำได้มากกว่า14ล้านลูกบาศก์เมตรเลยทีเดียวนะคะก็ทุกอย่างคือกทม.เขาก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพต่างๆในเรื่องของการระบายน้ำละค่ะโดยการอย่างเช่นเขาจะมีการทำดาดท่อดาดท้องคลองดาดท้องคลองคืออะไรคือเขาจะเป็นการปรับปรุงแล้วก็เทคอนกรีตฉาบผิวบริเวณท้องคลองแล้วก็ตลิ่งนะคะเพื่อเปลี่ยนจากคลองดินธรรมดาให้กลายเป็นโครงสร้างคอนกรีตแข็งแรงเพื่อที่ทำให้เวลาการระบายน้ำเนี่ยมันจะทำให้ระบายน้ำได้เร็วมากยิ่งขึ้นแล้วก็น้ำมันจะโฟลว์มากยิ่งขึ้นกว่าที่เป็นคลองดินธรรมดาเพราะคลองดินธรรมดามันจะมีพวกสิ่งปฏิกูลต่างๆดินเดินเนี่ยมันทำให้น้ำเนี่ยไหลช้าเมื่อมีการพัฒนาหรือว่ามีการทำไอตัวดาดท้องคลองแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำไหลเร็วขึ้นเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับน้ำป้องกันตลิ่งพังแล้วก็ง่ายต่อการดูแลรักษาอันนี้ก็เป็นการพัฒนาหรือว่าการปรับปรุงของกทม.นะคะที่ทำในเรื่องของการระบายน้ำต่าง
0: ๆครับนะคือทุกครั้งเนี่ยนะที่ผมได้ยินแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยออกมาเนี่ยนะมีคนพูดถึงกลับมาอีกครั้งเนี่ยผมจะรู้สึกว่าประเทศไทยเข้าสู่ภาวะวิกฤตแล้วคือน้ำท่วมหนักๆเนี่ยคนจะนึกถึงพระราชดำริ
1: ของท่านสิ่งที่ท่านทำ
0: แก้ม
1: ลิงให้ประชาชน
0: มาแล้วแสดงว่าประเทศไทยเดี๋ยววิกฤตด้านนี
1: ้
0: นะฮะตอนมีช่วงหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงคำพูดนี้กลับมาอีกแล้วแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ถูกกลับมาพูดถึงอีกครั้งครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือวิกฤตตะวันออกกลางที่เรื่องของน้ำมันแพงในช่วงของเดือนมีนาคมที่ผ่านมาพอได้ยินคำนี้ปุ๊บเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยใจผมนี่โอ้โห
1: แป้วเลยนะ
0: คือใช่คือทุกครั้งที่มีเศรษฐกิจพอเพียงแสดงว่าประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำมีเรื่องแก้มลิงปุ๊บเนี่ยคลองผันน้ำอะไรต่างๆกังหันน้ำใช้พัฒนาอะไรต่างๆปุ๊บแสดงว่าระบบน้ำบ้านเราเนี่ยมีปัญหา
1: เกิดปัญหาละ
0: นะฮะคือการแก้ไขปัญหาบ้านเราเนี่ยคือพอหมดปัญหาปุ๊บเนี่ยเราลื
1: ม
0: ไม่ได้มีการต่อเนื่อง
1: ไม่ต่อยอด
0: คือจริงๆเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันทำได้ตลอด
1: อยู่ได้ตลอด
0: ถูกไหมฮะถ้าเกิดเรามีการประชาสัมพันธ์เรามีการพูดคุยเรามีการทำอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะฮะแล้วก็เรื่องของแก้มลิงอะไรต่างๆเนี่ยคือแม้จะมีปัญหาอุปสรรคแนวเรื่องของการเวรคืนหรืออะไรต่างๆปุ๊บเนี่ยมันต้องแก้ปัญหาในเชิงระบบให้ได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยน้ำท่วมคือประเทศไทยเราคุณสังเกตไหมฮะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติเนี่ยมันมากยิ่งขึ้นน้ำท่วมน้ำท่วมหนักเมื่อรอบที่แล้วเนี่ยที่จังหวัดน่านที่สงขลาหาดใหญ่หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่มันเพิ่งเกิดมาเนี่ยเรามักจะได้ยินคำว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาในรอบ30 40ปี50ปีนี้เลยคุณจะได้ยินคำนี้เยอะๆคือภัยธรรมชาติเนี่ยปัจจุบันมาเร็วมาแรงและไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้วเราจะจัดรายการพิเศษอย่างนี้เพื่อแก้ปัญหาต่อไปหรือเราจะจ่ายเงินเยียวยาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่ได้แก้ปัญหาในเชิงระบบหรือซึ่งประเทศอื่นๆอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาก็มีวิธีการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยด้วย ด้วยวิธีการที่ยัง

0: ยืนโอเคอาจจะใช้เงินเยอะแต่ว่าถ้าเราแก้ไขปัญหาเนี่ยในเชิงระบบเนี่ยขุดคลองให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าทำบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่มันใช้เวลานานแต่ว่ามันยั่งยืนเนี่ยมันก็จะดีกว่านี
1: ้ค่ะ
0: นะฮะคือเราต้องไม่ใช่ว่าเฮ้ยเกิดปัญหาตั้งคณะกรรมการถอดบทเรียนแล้วก็ปัญหามันก็เกิดใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่านะฮะอันนี้มันต้องมีการแก้ไขปัญหาเชิงระบบคำถามทำหรือยังนะฮะตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยเราก็มีสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มีการดูแลบูรณาการของการทำงานระบบน้ำทั้งระบบแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ก็มีการแก้ไขปัญหาเนี่ยเรื่องของน้ำอะไรต่างๆด้วยการอนุมัติเงินงบประมาณเนี่ยในการบริหารจัดการน้ำเนี่ยให้ดียิ่งขึ้นนะครับแน่นอนฮะเรื่องพวกนี้มันต้องใช้เวลาแต่ว่าเราจะต้องติดตามดูว่าการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะปัจจุบันถ้าเราใช้แนวตรรกะเดิมๆเนี่ยปัญหามันก็ยังจะเกิดขึ้นอยู่คุณสังเกตไหมว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันน้ำท่วมในพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมมาก่อนนะฮะต้องมีการแก้ไขอย่างเช่นบริเวณล่มเกล้าลาดกระบังเนี่ยสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นข่าวชาวบ้านเรือนประชาชนน้อยสมัยก่อนมันจะเป็นพื้นที่รับน้ำแล้วก็ความเดือดร้อนน้อยกว่านี้แต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์บ้านอะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะมากยิ่งข
1: ึ้
0: น
1: ขึ้นเยอะค่ะ
0: ใช่นะฮะจุดเดิมที่มันเป็นที่รับน้ำมันก็กลายเป็นพื้นที่เดิมมาแหละแต่ว่ามันเป็นบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะฮะตรงนี้ก็ต้องดูกันนะฮะเรื่องของการวางผังเมืองแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะไปดูประเด็นที่มีคนก็พูดถึงว่าเอ๊ะผู้ว่าจะโดนปลดไหมนะเกิดวิกฤตน้ำแบบนี้นะคะ
0: ผู้ว่าที่ไหน
1: ผู้ว่ากทมนี่แหละค่ะ
0: ผู้ว่ากทมก่อนเนาะ
1: ขออภัยผู้ว่ากรุงเทพมหานครนี่แหละ
0: เพราะว่ามหาดไทยก็ผู้ว่านะแล้วคนคุมมหาดไทยคือนายกนะ
1: ใช่ค่ะก็คือเรื่องนี้เนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็ได้พูดถึงการประเมินผลการทำงานของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะคะว่าขณะนี้เนี่ยรัฐบาลมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็ยังไม่คิดที่จะปลดผู้ว่าราชการกรุงเทพนะคะส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตถึงการบริหารจัดการน้ำของผู้ว่ากทมที่ว่าเอ๊ะมันเป็นการบริหารจัดการที่ผิดพลาดหรือไม่อย่างไรเนี่ยท่านนายกย้ำว่าขณะนี้เนี่ยทุกคนทำงานกันเต็มที่นะถ้าเกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์คนที่กำลังทำงานอยู่แบบนี้เนี่ยจะยิ่งให้เกิดการทำงานที่มันอาจจะถดถอยลงหรือเปล่าพร้อมกับระบุว่าหากพิจารณาจากสถานการณ์ในขณะนี้พบว่าทุกๆอย่างเหตุการณ์แต่ในระดับพื้นที่เนี่ยก็กำลังดีขึ้นตามลำดับนะคะจากหลายๆปัจจัยทั้งสภาพธรรมชาติก็ดีการระดมกำลังของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ดีนอกจากนี้ท่านนายกยังพูดเพิ่มเติมนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้มีการประสานงานผ่านระบบออนไลน์ค่ะแล้วก็มีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองรวมถึงไปที่ศูนย์บัญชาการเลยนะคะเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายและล่าสุดเนี่ยเห็นว่าได้มีการหารือกับปลัดกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งท่านปลัดเนี่ยก็มีการบัญชาการในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้รับรายงานว่าระดับน้ำในบางพื้นที่ก็มีการลดลงแล้วนะคะโดยพื้นที่ร่มเกล้าอย่างที่เราได้มีการรายงานไปเมื่อสักครู่ว่าก็อาจจะยังจำเป็นที่อาจจะต้องรอน้ำทะเลลดก่อนไหมนะแต่ว่ามีการเตรียมเครื่องสูบน้ำไว้แล้วพอน้ำทะเลลดไม่หนุนแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะเร่งสูบน้ำออกในทันทีนะคะแล้วก็ยังย้ำว่าการสูบน้ำเนี่ยจะต้องดำเนินการในเวลาที่เหมาะสมเพราะว่าถ้าเกิดว่าสูบผิดเวลาแล้วก็สูบออกไปมันก็จะย้อนกลับเข้ามาอยู่ดีนะคะทำให้อาจจะสิ้นเปลืองในเรื่องของทรัพยากรแล้วก็ไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้จริงซึ่งทุกๆหน่วยงานเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบด้วยอันนี้ก็เป็นการให้การสัมภาษณ์ของท่านนายกนะคะเพราะว่าท่านก็มีคนพูดถึงว่าเอ๊ะเนี่ยท่านผู้ว่าชัดชาติทำไมอย่างนี้ทำงานแบบนี้ไม่เข้าตาไหมนะจะมีการปลดไหมนะ
0: นะคือตอนเนี้ยคือปัญหามันเกิดเนี่ยความเดือดร้อนของประชาชนเนี่ยก็อาจจะต้องหาผู้รับผิดชอบถ้าในทางราชการเนี่ยเขาเรียกว่านั่นแหละผู้ที่จะต้องรับผิดชอบเมื่อเกิดสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งที่เกิดความเดือดร้อนกับประชาชนนะฮะผู้ที่จะต้องรับผิดชอบถ้าเป็นภาษาชาวบ้านเนี่ยหาจำเลยหรือหาแพะหรอ
1: ไม่ใช่
0: คือต้องหาความรับผิดชอบว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ถ้าเกิดไปดูเนื้อในปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดจากอะไรฮะปัญหาไม่ได้เกิดจากน้ำเหนือไหลลงมาเหมือนสมัยปี50

0: ติโอเคถ้าเป็นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนี่ยน้ำเหนือไหลลงมาระบายน้ำไม่ทันทั้งประเทศเนี่ยนะโอเคความรับผิดชอบเนี่ยคือรัฐบาลใช่ไหมฮ
1: ะ
0: เหมือนช่วงปี54เนาะแต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพเอาเฉพาะกรุงเทพนะฮะผมคิด

0: แต่คนจะไปต่อว่ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีซึ่งหนีความรับผิดชอบไม่พ้นเพราะว่ามันต้องดูภาพรวมของประเทศเพราะอย่าลืมว่าน้ำท่วมเนี่ยไม่ได้ท่วมแต่กรุงเทพฮะท่วมทุกจังหลายจังหวัดขออภัยไม่ใช่ทุกจังหวัดนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้แต่ถ้าเกิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครเอาจำเลยคนที่หนึ่งนะแน่นอนไม่ใช่อนุทินชาญวีรกูลแต่ต้องเป็นทางกรุงเทพมหานครถูกไหมฮะอันนี้แต่ถ้าเกิดเป็นภาพรวมทั้งหมดเนี่ยเอาแน่นอนรัฐบาลหนีความรับผิดชอบไม่พ้นอันนี้คือทางการเมืองน
1: ะ
0: ที่จะพูดถึงกันนะดังนั้นแล้วการดูแลอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยหลังน้ำลดเนี่ยจะต้องมีการดูแลเยียวยาอย่างรวดเร็วเรื่องของเงินเยียวยารัฐบาลออกมาแล้วว่าจะใช้ 4,000 กว่าล้านใช่ไหม 4,000 กว่าล้านเนี่ยในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนในทุกๆจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะฮะส่วนเงินเยียวยาเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยอันล่าสุดเนี่ยถ้าเป็นอันเดิมเนี่ยนะ
1: ก็
0: ต้องใช้แอปทางรัฐในการที่จะเข้าถึงในรูปแบบออนไลน์ที่จะรับเงินเยียวยาแต่ถ้าเกิดจะออนไซต์เนี่ยก็อบต. อบจ.ต่างๆนะฮะส่วนเงินเยียวยาเนี่ยก็ครัวเรือนละ 9,000 แล้วก็ค่าเสียหายในบ้านเรือนในแต่ละหลังเนี่ย ก็ต่างหาก
1: ค่ะ
0: อยู่ในที่หลักหมื่นนะฮะเครื่องมือประกอบอาชีพก็อีกส่วนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามนะฮะในทางการเมือง
1: ค่ะเนื่องจากเงินเยียวยาที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะคะทางด้านคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเองก็ได้มีการสั่งการออก9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมออกมานะเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้สินต่างๆก็คือถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนเลยทีเดียวสั่งการให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะหรือว่าสคบเนี่ยนะคะประสานงานร่วมกับเครือข่ายภาครัฐแล้วก็เอกชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยมาตรการสำคัญก็คือแบ่งเป็นด้านยานพาหนะและการเดินทางแล้วก็ด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยนะไปดูในเรื่องของพาหนะก่อนก็คือ1จัดหารถยกเคลื่อนย้ายฟรีก็จะประสานจัดหารถยกเพื่อเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ถูกน้ำท่วมนะคะออกจากพื้นที่ประสบภัยได้ฟรี2ก็คือประเมินค่าซ่อมฟรีด้วยนะตรวจเช็คต่างๆฟรีเลยนะคะ3ลดราคาค่าอะไหล่แล้วก็ค่าแรงอันนี้เนี่ยต้องร่วมมือกับค่ายรถยนต์ต่างๆแล้วก็อู่ซ่อมรถต่างๆนะคะเพื่อที่จะมอบส่วนลดพิเศษสำหรับค่าแรงแล้วก็ค่าอะไหล่ในการซ่อมแซมนะ 10% 15% อะไรก็ว่าไปนะคะ4ก็คือการเร่งรัดจ่ายสินไหมทดแทนก็คือจะประสานไปที่คปภ.ค่ะคุมเข้มบริษัทประกันภัยให้เร่งจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามจริงแล้วก็เป็นธรรมนะคะก็คือกรณีเสียหายสิ้นเชิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือต้องจ่ายให้จ่ายภายใน7วัน
0: อ
1: ะพอเขายื่นแล้วนะคะแล้วก็5ยกเว้นค่าเสียหายส่วนแรกสำหรับการเช่ารถก็คือว่าบางท่านรถเสียหายนู่นนี่นั่นก็จัดหารถมาแทนก็จะช่วยในเรื่องนี้นะคะอ่ะไปดูด้านหนี้สินและที่อยู่อาศัยก็คือจะเป็นการพักชำระหนี้แล้วก็ลดค่างวดค่ะนะคะการสำรวจแล้วก็ตรวจระบบไฟฟ้าบ้านฟรีก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสภาพความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าภายในบ้านเนี่ยฟรีหลังน้ำรถนะคะลดค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าก็อาจจะมีการมอบส่วนลดค่าบริการดูแลบ้านขยายเวลาระยะรับประกันเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแล้วก็ยกเว้นค่าแรงตรวจเช็คตามเงื่อนไขของผู้ประกอบการอันนี้ก็แล้วแต่ว่าใครจะมีเงื่อนไขอะไรอย่างไรนะคะแล้วก็สุดท้ายควบคุมสัญญาเช่าที่พักอาศัยก็คืออาจจะต้องกำชับแล้วก็ตรวจสอบผู้ให้เช่าที่พักอาศัยนะคะว่าห้ามริบเงินประกันหรือว่าเรียกเก็บค่าเช่าอย่างไม่เป็นธรรม
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นมาเก้ามาตรการช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้รับผลกระทบถ้าเกิดว่าถูกเอาเปรียบหรือใดๆเนี่ยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้เลยนะคะที่สายด่วนสคบ1166 1166หรือว่าช่องทางออนไลน์ก็คือแอปพลิเคชัน OCPB Connect ค่ะติดต่อไปที่สคบได้เลยถ้าโดนเอาเปรียบอะไรต่างๆ
0: ครับ1166นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: ติดต่อสคบคือนโยบายดีมากเลยคือผมฟังแล้วน
1: ะ
0: ตอนนี้เดือดร้อนรถยกเนี่ยมันไม่พอแล้วมันไม่ทันแล้วอู่เนี่ยผมเชื่อว่าเต็มเพราะกรุงเทพเนี่ยรถจมน้ำเนี่ยเยอะมากเยอะมากแล้วเวลาไปซ่อมปุ๊บเนี่ยต้องต่อคิวถ้าเกิดจะลัดคิวเนี่ยมันต้องจ่ายตังค์เพิ่มไหม
1: อันนั้น
0: เป็นเรื่องของที่คุณจะไปต้องไป
1: ตกลง
0: กันเองสคบช่วยอะไรกันไม่ได้นะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอไปตรวจแล้วก็ซ่อมรถคือตรวจฟรี
1: ใช่ๆ
0: การประเมินราคาฟรีไม่มีปัญหาแต่ซ่อมเนี่ยสิครับ
1: จะทำไม่ทำก็อีกเรื่องนึงนะ
0: ซ่อม
1: ก็คือเขาจะมีส่วนลดให้ไงเขาก็จะลดให้พวกค่าอาลงอะไรค่าแรงเขาก็บอกให
0: ้แต่ว่ามันต้องเป็นสมาคมอู่กลางประกันภัยและค่าย

0: รถยนต์นะ
1: อืม
0: อู่ทั่วไปเนี่ยไม่ครอบคลุมไหม
1: ไม่ก็ต้องถามเขาก่อนไหมล่ะ
0: เออ
1: ที่จริงแล้วขออนุญาตให้มีการลิสต์ออกมาได้เลยไหม
0: จริงจริงจริงควรที่จะ
1: ต่างๆ
0: มีรายชื่อ
1: คุณสามารถเข้าไปได้เลยอะไรเงี้ยมันจะได้สร้างความเชื่อมั่น
0: ใช่ใช่เพราะว่านโยบายควรที่จะจับต้องได้และกินได้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: คือ
1: ระบุมาหน่อย
0: ใช่คือผมไปเจอสมมติผมอยากจะซ่อมรถผมไปอู่นี้โอ้มันโขกผมแสนหนึ่งเนี่ยผมก็นั่งคิดแล้วผมจะซื้อใหม่หรือว่าผมจะ
1: ซ่อม
0: รถที่มันราคาเหลืออยู่400,000เนี่ยอันไหนดีนะฮ
1: ะ
0: แต่อย่างไรเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไม่เป็นไม่ได้รับความเป็นธรรมเรียกเก็บค่าบริการเกินจริงต้องไปร้องเรียนนะฮะสคบ1166อย่างน้อยคือการร้องเรียนมันช่วยได้นะ
1: ใช่ๆ
0: มันช่วยให้อู่ที่เขาโขกราคาแรงๆราคาเยอะๆเนี่ยถูกตรวจสอบนะต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะไปดู
1: เรื่องอะไรคะ
0: การเมืองนิดนึงแล้วกันนายกยืนยันไม่คิดจะปรับครม.หลังพรรคจะนำพรรคก้าวทำเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยก็ขอเร่งบริหารจัดการน้ำท่วมทั่วประเทศพร้อมเยียวยาประชาชน
1: ค่ะ
0: แล้วก็เรื่องของกระเป๋านะฮะที่ตกค้าง
1: ที่สนามบิน
0: สายการบินไทย
1: ใช่ใช่ใช่
0: ต้องบอกว่าเฉพาะของการบินไทยนะฮะบอกว่ากี่ใบนะ
1: อู้เยอะคุณ
0: เยอะมาก
1: เป็นหลายร้อยหลายพันใบเลยอะ
0: จะเคลียร์ให้จบ
1: ดิฉันเห็นรูปน
0: ่
1: ากลัวมาก
0: จะเคลียร์ให้จบโดยเร็ว
1: โดยเร็วใช่ค่ะ
0: โดยเร็วนะฮ
1: ะ
0: โดยเร็วนี่กี่วันไม่ใช่เขาบอกเนาะ4วัน
1: 20
0: ตั้งเป้าคลี่คลายสถานการณ์ให้ได้ภายใน4วัน 10,000 ใบนะครับภายใน4วัน
1: 10,000 ใบเลย
0: นะฮะส่วนตรวจสอบสถานะนะฮะว่ากระเป๋าท่านเนี่ยตกค้างส่งอะไรกันยังไงหรือยังหรือมีปัญหาอะไรอย่างไรนะติ ดต่อได้นะฮะถ
1: ้
0: าเป็นสายทางในประเทศนะฮะ021345373-74ระหว่างประเทศ021345466-68นะฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ให้เบอร์โทรไปแล้ว
1: ใช่ค่ะโทรไปถามกันได้เลยนะว่ายังไงนะถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ผมกลัวโทรไปแล้ว
1: แต่ก็อาจจะต้องใจร่มๆหน่อยนะคะ เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็ความจำกัดของเจ้าหน้าที่ก็มีอยู่นะคะแล้วก็คนที่มีประสบเหตุก็น่าจะเยอะอยู่เพราะว่าหมื่นใบเนี่ยก็น่าจะหลายท่านอยู่นะคะค่ะเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องใจร่มๆสักนิดนึง
0: มันก็นั่นแหละมันเป็นประสบการณ์แล้วก็เป็นบทเรียนที
1: ่
0: เราจะต้องมานั่งถอดกันอีกแล้วฮะแล้วก็เราจะต้องมานั่งแก้ไขกันต่อไปนะครับ
1: วันนี้หมดเวลาของบันทึกสถานการณ์แล้วนะคะด
0: ิ
1: ฉันสันพรปัญญาดีโลกค่ะ
0: สมพลชูเวศครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับผมบุญมาสีมาศครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดน

0: เสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
1: จ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพ
1: ป้องกันเงินของคุณ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกำชับเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้เร็วที่สุดโดยเฉพาะการระบายน้ำท่วมขังออกสู่ทะเลพร้อมลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่อย่างปลอดภัย
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการด่วนโดยข้อมูลจากทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงเป็นภาพเดียวกันเพื่อกำหนดจังหวะการสูบการผลักการผันและการระบายน้ำให้เหมาะสมลดผลกระทบต่อชุมชนและเร่งให้ระดับน้ำในพื้นที่ประสบภัยลดลงโดยเร็วที่สุดส่วนของกองทัพเรือได้นำเครื่องผลักดันน้ำมาช่วยเสริมการระบายน้ำในกรุงเทพมหานครให้ไหลลงสู่ทะเลสิ่งสำคัญเรื่องเร่งด่วนคือการลำเลียงผู้เปราะบางออกนอกพื้นที่โดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่เพื่อให้สามารถเดินทางได้อย่างปลอดภัยครอบคลุมถึงอาหารและน้ำดื่มสะอาดเข้าไปให้ประชาชนหลังจากน้ำลดลงแล้วจะเข้าไปฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่บ้านเรือนประชาชนควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูจิตใจของประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยกระทรวงกลาโหมยังคงให้หน่วยงานทหารติดตามสถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: ด้านหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11เร่งเปิดเส้นทางสัญจรบ้านห้วยเสือทุ่งเสือทูนจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกกระแสน้ำป่ากัดเซาะจนประชาชนใช้สัญจรไม่ได้ส่งผลกระทบกว่า178หลังคาเรือน
7: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลพร้อมเครื่องมือช่างลงพื้นที่เร่งเปิดเส้นทางสัญจรจากบ้านห้วยเสือไปยังบ้านทุ่งเสือโคนตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีหลังได้รับความเสียหายอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากจากฝนที่ตกหนักและต่อเนื่องในพื้นที่มานานกว่า2สัปดาห์ส่งผลให้เส้นทางในพื้นที่ภูเขาสูงและมีสภาพลาดชันถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนได้รับความเสียหายในหลายจุดทำให้ประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถใช้เส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนได้ตามปกติและได้รับความเดือดร้อนจากการคมนาคมที่ถูกตัดขาดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อประสานการช่วยเหลือและเร่งรัดการแก้ไขปัญหาให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้เส้นทางได้โดยเร็วทั้งนี้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่11จะเร่งดำเนินการปรับปรุงและเปิดเส้นทางให้สามารถใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่กว่า178หลังคาเรือนให้สามารถเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงลำเลียงสิ่งของจำเป็นและดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกผนึกกำลังลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรส่งมอบสิ่งของจำเป็นพร้อม

0: ลุยน้ำท่วมกลางดึกและอพยพผู้สูงอายุส่งศูนย์พักพิงอย่างปลอดภัย
1: ทีมกู้ภัยจากจังหวัดพิษณุโลกนำกำลังอาสาสมัคร5นายพร้อมขบวนยานพาหนะรถตู้รถกระบะและเรือกู้ภัย1ลำเดินทางจากจังหวัดพิษณุโลกมุ่งหน้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรเพื่อเร่งส่งมอบความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยโดยเบื้องต้นได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคชุดแรกได้แก่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และทารก30ชุดน้ำดื่ม30แพ็คยาสามัญประจำบ้านนมกล่องและกระดาษทิชชู่ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาทีมงานได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานกู้ภัยทาราสว่างกำแพงเพชรและองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรปฏิบัติการฝ่ากระแสน้ำที่เอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ในอำเภอคลองขลุงเข้าช่วยเหลือและอพยพคุณตาและคุณยายที่ติดค้างอยู่ในบ้านพักอย่างเร่งด่วนโดยสามารถนำตัวส่งไปยังศูนย์อพยพพักพิงชั่วคราวได้อย่างราบรื่นภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหามาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz ทุกวันอังคารถึงวันศุกร์ 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการค้นหามาเล่าครับรายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชนในกระพงนพสกุลวันนี้มาพร้อมกับภูมิรัตน์มีลักษณะครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและสวัสดีคุณเอกพงศ์ค่ะ
0: ไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่ารายการค้นหามาเล่าตั้งแต่วันอังคารวันจันทร์อังคารพุธที่ผ่านมานี่มันจะมีรายการพิเศษที่เราจะรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT2HD รายการพิเศษช่วยน้ำท่วมนะครับเรียกว่าเป็นการแจ้งข่าวหรือให้ข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็รับเรื่องร้องราวเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ต่างๆ
1: ร้องทุกข์ต่างๆ
0: อันนี้ทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับให้สื่อทุกหน่วยสื่อในการบูรณาการเข้าด้วยกันเลยสปท.เราก็รับสัญญาณจาก NBT2HD แล้วก็ทีมงานเราก็ไปช่วยแก้วก็ไปช่วยรับสายด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะก็ไปช่วยประสานอยู่เบื้องหลังค
0: ่ะครับก็วันนี้ก็น่าจะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าปกติอยู่หลายที่แล้วแหละน้ำเริ่มแห้งแล้วก็เมื่อ2วันที่ผ่านมานี่กรุงเทพมหานครก็ประกาศยุติที่ประกาศเป็นภัยพิบัติ50เขตเนี่ยก็เหลืออยู่ไม่กี่เขตนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้เขาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่กันเลยทีเดียวนะครับมีความคืบหน้าอะไรเราก็จะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันในรายการค้นหามาเล่าของเราแล้วก็ทุกๆรายการด้วยนะครับแต่ว่าเรื่องที่มีข่าวมาก่อนหน้านี้แล้วก็มีพาดหัวเยอะพอสมควรเจอในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็เยอะเหมือนกันนะครับเรื่องของที่บอกว่าท่านผู้ว่าหรือว่ากรุงเทพมหานครยกเลิกแก้มลงแก้มลิงอะไรเงี้ยนะครับวันนี้ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ออกมายืนยันแล้วนะครับเรื่องของกรุงเทพมหานครเนี่ยไม่ได้ยกเลิกแก้มลิงแล้วก็ปรับแผนบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพควบคู่กันกับการเยียวยาน้ำท่วมนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ต่างๆทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะได้ชี้แจงในระหว่างที่ลงพื้นที่ซอยลาดพร้าว101เขตบางกะปิค่ะถึงกรณีที่มีข่าวว่ากทม.ยกเลิกโครงการแก้มลิงนะคะยืนยันว่าข่าวนี้ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าแก้มลิงยังคงเป็นระบบพักน้ำที่สำคัญแล้วก็เป็นรูปแบบบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงสุดนะคะท่านได้กล่าวว่าในช่วงปี2554ค่ะทางกทม.มีแผนเลือกพื้นที่ทำแก้มลิง 5-6 แห่งบางแห่งประชาพิจารณ์ไม่ผ่านส่วนแห่งที่ผ่านนะคะไม่ใช่บึงที่มีอยู่เดิมแต่ว่าต้องไปซื้อที่ดินเปล่ามาขุดเป็นบึงซึ่งมีราคาสูงระดับหมื่นล้านบาทการทำแก้มลิงก็ต้องพิจารณาความคุ้มค่าเหมาะสมเพราะหัวใจของแก้มลิงคือระบบส่งน้ำเข้าออกที่เหมาะสมค่ะทางกทม.มีการทบทวนปรับเปลี่ยนมาเน้นการเพิ่มแก้มลิงในรูปแบบอื่นเช่นพัฒนาระบบอุโมงค์ระบายน้ำการขุดคลองให้ลึกขึ้นการทำเขื่อนดาดท้องคลองเพื่อให้คลองที่เป็นแก้มลิงเนี่ยไปในตัวซึ่งก็ช่วยรองรับน้ำแล้วก็ส่งน้ำได้ดีขึ้นส่วนทางกทม.นะคะได้จ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เช่นค่าซ่อมแซมบ้านนะคะต้องมีการจ่ายตามเกณฑ์ตามหลักฐานความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงค่ะทางกทม.ก็นำเอกสารไปเบิกจ่ายกับปภ.ได้กรณีที่

0: ที่มีข่าวว่ากทม.จะจ่ายเงินเยียวยารายละ 9,000 บาทนั้นไม่เป็นความจริงก็ต้องขออภัยหากว่ามีการสื่อสารออกไปแล้วทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนกทม.ไม่มีนโยบายเหมาจ่ายรายหัวนะคะเนื่องจากว่างบประมาณมีจำกัดโดยก็ยึดหลักการจ่ายตามระเบียบของปภ.เป็นหลักตั้งแต่เหตุน้ำท่วมเขตลาดกระบังตั้งแต่ปี2565ค่ะก็ได้เป็นการชี้แจงนะคะในส่วนของทางกทม.ค่ะ
1: ครับอีกเรื่องนึงของกรุงเทพมหานครเนี่ยคือจริงๆเวลาน้ำท่วมหรือว่าเวลาเกิดเหตุอะไรที่วิกฤตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่กรุงเทพมหานครหรือที่ไหนเนี่ยเขาก็ทำกันเนาะแล้วก็ทุกวันนี้นอกจากเราจะดูแลคนในครอบครัวแล้วสัตว์เลี้ยงในครอบครัวก็บางทีเราก็ต้องเอาใส่ใจด้วยสาเหตุหนึ่งที่เขาไม่ค่อยอพยพออกมาอยากอยู่ที่บ้านก็มีสัตว์เลี้ยงด้วยไงบางทีเขาก็เป็นห่วงนะครับอันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็เปิดพื้นที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครประเวศบ้านน้องหมาแมวชั่วคราวสำหรับการฝากดูแลสุนัขและแมวของประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมนะครับฝากได้เมื่ออยู่ในพื้นที่ประกาศเขตประสบสาธารณภัยแล้วก็สัตว์มีเจ้าของหรือผู้ดูแลสามารถยืนยันตัวตนแล้วก็นำส่งได้นะครับฝากได้จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายหรือว่าสัตว์สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยนะครับมี5ขั้นตอนของการฝากสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับเริ่มจากการประสานสำนักงานเขตก่อนมูลนิธิองค์กรเพื่อขอเข้าไปที่ศูนย์นั้นนะครับแล้วก็พอจากนั้นก็มีการเขียนคำร้องขอฝากสัตว์ให้ใส่ข้อมูลเจ้าของหรือผู้ฝากลงไปในนั้นซึ่งมันก็จะมีแบบฟอร์มอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าน้องหมาน้องแมวนั้นหรือว่าเจ้าของเนี่ยมีอาหารประจำตัวหรือยาประจำตัวสัตว์ก็ให้นำติดมาด้วยนะครับแล้วก็เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติเจ้าของหรือผู้ดูแลมารับสัตว์คืนตามขั้นตอนในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้สุนัขและแมวต้องได้รับการฉีดวัคซีนและจดทะเบียนสัตว์เลี้ยงก่อนรับคืนนั่นเองนี่คือ5ขั้นตอนง่ายๆนะครับที่ทางกรุงเทพมหานครได้ออกมาแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะไปใช้บริการได้อันนี้เขามีคอนแทคให้สอบถามเพิ่มเติมด้วยใช่ไหมครับ
0: ค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครนะคะหมายเลขโทรศัพท์023287460นะคะหรือสอบถามได้ทางสายด่วนกทม1555ค่ะหรือทางทัฟฟี่ฟองดูนะคะหรือไปที่สำนักเขตในสำนักงานเขตในพื้นที่ก็ได้เช่นกันค่ะก็สามารถสอบถามแจ้งความช่วยเหลือได้ค่ะ
1: ครับก็ตอนนี้เขตต่างๆของกรุงเทพมหานครอย่างที่บอกว่าคลี่คลายไปแล้วก็หลายเขตแต่ว่ายังมีหลายเขตที่อาจจะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตแต่ก็ยังคงต้องดูแลกันนะครับซึ่งรัฐบาลเองเขาก็เดินหน้าช่วยประชาชนพื้นที่สายไหมอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ลงพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งเขาลงพื้นที่แล้วระดมสภากำลังเลยเหล่าทัพต่างๆลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติภารกิจนี้ให้แล้วเสร็จนะครับคุณผู้ฟังวันที่1ตุลาคมก็คือวันนี้นะครับคุณผู้ฟังนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็เปิดเผยบอกว่าทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ลงพื้นที่เขตสายไหมต่อเนื่องเป็นวันที่2แล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยนะครับคุณผู้ฟัง30กันยายนที่ผ่านมาซึ่งได้ติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือประชาชนบริเวณเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรทองถนนอันนี้ยังมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็มีประชาชนที่ต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางนะครับทีนี้จากการลงพื้นที่เนี่ยก็พอลงพื้นที่แล้วท่านก็ไปรับฟังความต้องการของประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ประสานกองบัญชาการกองทัพไทยแล้วก็เหล่าทัพสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐแล้วก็กรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดิน

0: ทางการอพยพการดำรงชีวิตของประชาชนระดับที่ระหว่างที่น้ำยังไม่กลับสู่ภาวะปกติ
1: ค่ะสำหรับเคหะชุมชนบ้านเอื้ออาทรคลองถนนนะคะที่มีผู้ป่วยติดเตียง57รายรวมถึงผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางค่ะได้จัดกำลังเข้าดูแลสำรวจความต้องการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดตั้งครัวสนามพระราชทานเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนเน้นส่งความช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางออกมารับอาหารและสิ่งของได้ด้วยตนเองขณะเดียวกันค่ะทางกองทัพบกนะคะได้จัดรถโดยสารขนาดใหญ่สนับสนุนการเดินทางเข้าออกพื้นที่น้ำท่วมพร้อมเตรียมยานพาหนะและกำลังพลสำหรับเคลื่อนย้ายประชาชนค่ะโดยเฉพาะเด็กผู้สูงอายุผู้ป่วยและผู้ที่มีความจำเป็นต้องเดินทางออกจากพื้นที่นางสาวลลิดากล่าวว่าอีกภารกิจสำคัญคือการเร่งระบายน้ำค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามการปฏิบัติงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งนำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่พร้อมติดตามแผนและทิศทางการสูบและการผลักดันน้ำระดับน้ำตลอดจนปัญหาและอุปสรรคประเมินว่ากระทรวงกลาโหมและเหล่าทัพจะสามารถสนับสนุนกำลังพลเครื่องมือหรือยุทโธปกรณ์เพิ่มเติมในส่วนใดได้บ้างเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ค่ะและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้กำชับหน่วยทหารในพื้นที่ให้ประสานกับปภ.กรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดค่ะหากมีความต้องการกำลังหรือเครื่องมือเพิ่มเติมให้เร่งสนับสนุนทันทีโดยเฉพาะภารกิจระบายน้ำการเดินทางและการเคลื่อนย้ายประชาชนรวมถึงการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อให้ความช่วยเหลือดำเนินไปอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ครับก็เมื่อ2วันก่อนเนี่ยอย่าง28ยังไม่เห็นแดดมีฝนอยู่พอ29เริ่มมีแดดอย่างเมื่อวานนี่แดดแจ๋เลยคุณผู้ฟังกรุงเทพคนกรุงเทพก็รู้สึกมีแดดแล้วแสดงว่าปลอดภัยแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังมีถ้าดูในเพจเนี่ยเขาจะโพสต์ต่อเนื่องประมาณ3ชั่วโมงครั้งหนึ่ง4ชั่วโมงครั้งหนึ่งหรือว่าถ้ามีอะไรที่มันด่วนๆเขาก็จะโพสต์ซึ่งถ้าเราสังเกตเนี่ยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาแล้วนะครับข้อความที่เขาโพสต์เนี่ยมันจะแตกต่างกันกับที่เราอ่านแต่ว่าข้อความอย่างเป็นทางการถ้าอยากจะเห็นอยากจะรู้เหมือนเดิมเนี่ยเขาก็ยังมีอยู่ในเว็บไซต์นะครับเป็นข้อความอย่างเป็นทางการเพราะว่าเขาก็ต้องรักษาตรงนี้เอาไว้แต่ว่าในสิ่งที่เป็นโซเชียลมีเดียที่คนเข้าได้เยอะๆเนี่ยเขาก็จะโพสต์แบบอ่านแล้วเนี่ยมันเข้าใจเลยไม่ต้องรู้ว่าร่องความกดอากาศมันเป็นยังไงพายุฝนฟ้าคะนองลัตติจูดอะไรไม่ต้องมีนะฮะก็คือว่าพอให้คนประชาชนอย่างเราอ่านเนี่ยก็จะเข้าใจได้เลยแต่ว่าถ้าเป็นในเว็บไซต์เนี่ยเขาก็ยังบอกอยู่อย่างวันเนี้ยกรมอุตุก็บอกว่ามีประเทศไทยยังมีฝนอยู่นะบางพื้นที่นะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองตกทั่วไปในประเทศเลยแต่ว่าบางที่อาจจะตกมากตกน้อยเนี่ยก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยอยู่นะครับลมใต้ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยที่ผมอ่านเนี่ยเป็นข้อมูลจากเว็บไซต์แต่ว่าถ้าไปติดตามในเพจของกรมอุตุเนี่ยจะเป็นข้อความอีกแบบหนึ่งนะครับที่เขาจะบอกให้ประชาชนได้เข้าใจนะครับก็ฝนไม่มีเท่าไหร่แล้วนะกรุงเทพเมื่อวานนี้แถวสถานีเราเนี่ยตกลงมาหน่อยหนึ่งช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสองกว่าไหม
1: ก็ตกมาแป๊บเดียวไม่นาน
0: ก็จะหยุดนะ
1: ค่ะ
0: นะครับก็ฝากให้ท่านผู้ฟังดูแลตัวเองแต่ฝนจะมีอีกระลอกหนึ่งที่อย่างกรมอุตุบอกว่าแดดยังไม่ทันอุ่นฝนก็จะมาอีกแล้วอะไรเนี้ย5ถึง10ตุลาคมช่วงนั้นนะฝนจะค่อนข้างที่จะตกเยอะขึ้นนะครับถึงแม้จะไม่ได้มากเท่ากับตอนที่เมื่อช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ตามนะครับคุณผู้ฟังครับ
1: ค่ะแล้วก็ยังมีข่าวสารในส่วนของเขื่อนภูมิพลมาฝากกันนะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลประชาสัมพันธ์ปรับลดแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอุทกภัยน้ำท่วมหลังจากที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านบริหารจัดการทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสภาพน้ำในพื้นที่รวมถึงการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำด้วยค่ะโดยเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะวันอังคารก็มีการระบายน้ำลดลงเหลือ2ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจากเดิมที่

0: ที่จะระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็วันนี้เอง1ตุลาคมเนี่ยก็ได้งดการระบายน้ำค่ะเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนล่างและลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะทั้งนี้นะคะทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำซึ่งประชาชนก็สามารถติดตามรายงานสถานการณ์น้ำที่จำแนกตามเขตเขื่อนของกฟผทั้งหมดได้นะคะจากทางเว็บไซต์ water-eget.co.th หรือว่าติดตามได้ที่แอปพลิเคชัน eget 1ค่ะซึ่งก็จะมีข้อมูลเหตุการณ์แผ่นดินไหวสถานะความมั่นคงปลอดภัยเขื่อนข้อมูลเครื่องมือตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อนรวมถึงข้อมูลสถานการณ์น้ำปริมาณน้ำไหลเข้าและการระบายออกของแต่ละเขื่อนด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝนจากสถานีตรวจวัดโดยรอบเขื่อนนะคะแล้วก็มีประกาศความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็ยังมีภาพวงจรปิดแบบเรียลไทม์ของทุกเขื่อนของกฟผด้วยค่ะ
1: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
2: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์จึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
5: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนคุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: บทเพลงถวายความอาลัยจากโกไข่อาจารย์จุมพลทองตันนะครับได้ทำเพลงนี้ขึ้นมานะครับเราก็นำมาเปิดให้ฟังเป็นประจำมีทักมาบอกว่าคุณเอกพงศ์ตกขอบค่ะขยับก็ได้ขยับนะ พอดีวันนี้มีพร็อพไอ้นี่ไงการประชุม
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะฮะมาเห็นใช่ไหมผมก็ตกขอบมีคนแซวแล้วคุณเอกพงศ์ตกขอบค่ะนะครับเมื่อกี้นี้เราพักไปแล้วเดี๋ยวพอช่วงนี้กลับมายังคงมีเรื่องของน้ำท่วมอีกใช่ไหมแก้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: ก็สภาพอากาศนะคะทั่วประเทศเริ่มฝนเนี่ยเริ่มลดลงจนถึงวันที่3ตุลาคมนี้ก่อนที่จะเตรียมรับมือมวลอากาศเย็นจากจีนเข้าสู่ช่วงสภาวะปลายฝน
0: ต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวเหมือนที่เขาบอกเลยว่าตุลาคมเนี่ยเราจะเจอทั้งฝนแล้วก็

0: อากาศเย็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ตามมาก็คือบางทีร่างกายเราปรับตัวไม่ทันมันไม่ทันอ่ะมันร้อนบ้างมันหนาวบ้างฝนบ้างแล้วมันเป็นหวัดเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังที่ผมก็เพิ่งหายแล้วยังไออยู่หน่อยๆคุณผู้ฟังถ้ามีไออะไรบ้างก็ต้องขออภัยแต่ว่าก็อาการก็ดีขึ้นเยอะแล้วนะครับคุณผู้ฟังอ่ะเป็นยังไงเขาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่เนี้ยจนถึง3ตุลาคมนี้ฝนจะน้อยลงแล้วนะแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ที่ผมนำเสนอจากกรมอุตุที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่5ตุลาคมเนี่ยจนถึง10ตุลาคมฝนจะเริ่มมากขึ้นถึงแม้จะไม่เยอะเท่าเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะก็สภาพอากาศนะคะก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งตั้งแต่4ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะก็จะเป็นสภาวะปลายฝนต้นหนาววันที่4วันที่5ตุลาคมนะคะจะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้ภาคเหนือก็ต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากค่ะส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะต้องเฝ้าระวังจากฝนตกหนักเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงวันที่5วันที่6ตุลาคมค่ะกลุ่มฝนจะเคลื่อนตัวเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและก็ภาคตะวันออกนะคะซึ่งก็ล้วนเป็นพื้นที่ที่ยังคงเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอยู่ในขณะนี้ถึงแม้ว่าลักษณะฝนนะคะจะเป็นการตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านไม่ได้ตกแช่ต่อเนื่องแต่ว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะได้เน้นให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักนะคะจังหวัดเพชรบุรีขออภัยค่ะจังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและจังหวัดสระบุรีค่ะรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกของประเทศนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีนะคะปริมาณฝนใหม่อาจจะเติมระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมให้สูงขึ้นได้ก่อนที่กลุ่มฝนจะลดลงอีกครั้งในช่วงวันที่7แล้วก็8ตุลาคมนะคะอย่างไรก็ขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารและก็ประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ค่ะ
0: ครับมาดูความคืบหน้าของสุวรรณภูมิแล้วก็การบินไทยกันสักหน่อยคุณผู้ฟังครับเพราะว่าเราก็เอาเป็นว่าเข้าใจแล้วกันนะฮะเรื่องของที่พี่น้องประชาชนทั้งในและต่างประเทศมีสัมภาระตกค้างแล้วก็ตอนนี้มีปัญหาเรื่องของคาร์โก้ด้วยเพราะว่าการบินไทยก็จะรับทั้งสินค้านำเข้าและส่งออกก็สินค้าก่อนหน้านั้นนะตั้งแต่ก่อน26กันยานะฮะ26 27 28 29เนี่ยมันตกค้างอยู่เยอะเขาก็เลยมีประกาศออกมาเมื่อคืนวานนะครับว่าตั้งแต่วันเนี้ยก็จะมีการระงับกันไว้ก่อนแล้วก็จะมีการเคลียร์ให้จบสิ้นแต่ว่าในส่วนของเรื่องของสัมภาระเนี่ยเมื่อวานเขาอัปเดตตอนช่วง 3:00 นะครับคุณผู้ฟังครับความคืบหน้าเรื่องของสัมภาระตกค้างแล้วก็การอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเนี่ยการบินไทยตอนนี้ก็เร่งจัดการสัมภาระตกค้างนะครับระหว่าง26ถึง28กันยายนโดยสามารถดำเนินการส่งคืนผู้โดยสารได้แล้วมากกว่า 3,000 กว่าใบเกือบ 4,000 ใบแล้วก็กำลังดำเนินการในส่วนที่เหลืออย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้ตั้งแต่วันที่29กันยายนที่ผ่านมาสถานการณ์การตกค้างของสัมภาระผู้โดยสารมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับก็บุคลากรฝ่ายบริการผู้โดยสารภาคพื้นตอนนี้ก็กลับมา ขออภัยกลับมาปฏิบัติงานแล้วมากกว่า 90% นะครับคุณผู้ฟังครับแล้วก็ฝ่ายบริการลานจอดรวมถึงอากาศยานก็ร้อยละ80พร้อมทยอยเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามตารางบินตามปกตินะครับส่วนผู้โดยสารที่เดินทางกับเที่ยวบินของการบินไทยระหว่างวันที่26ถึง29กันยายนเนี่ยก็สามารถตรวจสอบสถานะนะครับของสัมภาระได้ในหลายช่องทางด้วยกันแต่ว่าช่องทางที่ง่ายที่สุดก็คือ02เบอร์โทรของการบินไทยนะครับคุณผู้ฟังครับ025111111นี่แหละนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็สอบถามได้ในเพจของการบินไทยด้วยก็ลองไปเสิร์ชดูรู้สึกเมื่อคืนเขาก็ยังมีการประกาศมียกเลิกไฟล์แล้วก็เลื่อนไฟล์นะครับอยู่อีกประปรายยังไงก็ตามก็ติดตามกันต่อไปก็แล้วกันนะเรื่องนี้ก็ให้กำลังใจทุกๆฝ่ายนะครับแล้วก็พี่น้องที่ติดน้ำท่วมอยู่ก็กลับมาทำงานได้แล้วเกือบจะ 100% ละนะครับแล้วก็จะต้องมีการเคลียร์แล้วก็ดำเนินการต่อไปในส่วนของสัมภาระนะฮะก็นำมาให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามถึงความคืบหน้ากันนะครับ 9:41 น.ครับ

0: กรมการแพทย์แผนไทยบอกว่า6ยาสมุนไพรไทยดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับประชาชนในช่วงน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมแบบนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนะน้ำท่วมไปโดนอะไรชื้นๆมาโดนฝนโดนอะไรก็ต้องใช้สมุนไพรไทยที่เขาแนะนำนะครับ
1: ค่ะจากคำแนะนำของท่านอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะคะนายแพทย์พงศธรพอกเพิ่มดีก็ได้แนะนำว่าประชาชนอาจจะประสบปัญหาด้านสุขภาพจากความชื้นการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือการขาดสุขอนามัยเช่นโรคผิวหนังระบบทางเดินอาหารและโรคทางเดินหายใจนะคะมีคำแนะนำเกี่ยวกับ6ยาสมุนไพรไทยที่สามารถดูแลสุขภาพเบื้องต้นสำหรับบรรเทาอาการที่พบบ่อยๆในช่วงอุทกภัยหรือน้ำท่วมค่ะอย่างเช่นสเปรย์ตะไคร้หอมและยาฟ้าทะลายโจรช่วยบรรเทาอาการหวัดอาการไอเจ็บคอน้ำมูกไหลมีไข้ยาแก้ไอผสมมะขามป้อมบรรเทาอาการไอขับเสมหะทำให้ชุ่มคอจิบเมื่อมีอาการไอหรือทุกๆ4ชั่วโมงยาทิงเจอทองพันช่างรักษาโรคที่เกิดจากเชื้อราน้ำกัดเท้ากลักเกลื่อนใช้ทาบางๆวันละ2ครั้งเช้าเย็นยาเปลือกมังคุดค่ะใช้ทาแผลสดแผลเรื้อรังโดยใส่แผลหรือทำความสะอาดวันละ2ครั้งเช้าเย็นนะคะแล้วก็ยาเหลืองปิดสมุดค่ะบรรเทาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่เกิดจากการติดเชื้อก็คือท้องเสียจากอุจจาระไม่เป็นมูกหรือว่ามีเลือดปนท้องเสียชนิดที่ไม่มีไข้รับประทานทุก 3-5 ชั่วโมงเมื่อมีอาการแต่ก่อนที่จะใช้ยาทุกครั้งค่ะแนะนำว่าควรต้องอ่านฉลากและใช้ยาสมุนไพรตามคำแนะนำอย่างถูกวิธีเพื่อให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้นอย่างถูกต้องปลอดภัยและขอส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมในทุกพื้นที่นะคะให้สามารถผ่านพ้นสถานการณ์ต่างๆไปด้วยความเข้มแข็งและปลอดภัยและหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับศาสตร์การแพทย์แผนไทยหรือสมุนไพรนะคะสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐทั่วประเทศหรือติดต่อโดยตรงที่กรมการแพทย์แผนไทยหมายเลขโทรศัพท์02149-5678นะคะหรือติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ที่ Facebook นะคะของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกค่ะ
0: ครับมาดูเอเชียนเกมกันหน่อยคุณผู้ฟังครับบางทีข่าวน้ำท่วมมันอาจจะมากลบแล้วเราอาจจะไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่แต่ว่าก็มีในสื่อมวลชนเนี่ยก็นำเสนออยู่อย่างสื่อของเราใน NBT 2HD ก็ถ่ายทอดเอเชียนเกมแล้วก็โทรทัศน์นี่ก็จะหมุนเวียนกันสลับกันไปในการถ่ายทอดรู้จักวิวไหมล่ะ
1: ค่ะ
0: เขาได้เหรียญทองนะนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็หลายๆคนนะครับที่ได้ทำเรียกว่าประวัติการในการนำเหรียญนำชื่อเสียงมาให้กับประเทศไทยของเรานะฮะคุณผู้ฟังเอเชียนเกมความคืบหน้าเป็นยังไงบ้าง
1: ค่ะมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20 IG นาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะ
0: ครับ
1: แบดมินตันชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศค่ะวิวกุลวุฒิวิธิสารมือหนึ่งของโลกชาวไทยก็ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมค่ะเอาชนะโลเคียนยูมืออันดับ13ของโลกจากสิงคโปร์นะคะคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จพร้อมกับสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันประเภทบุคคลรายแรกของไทยที่สามารถคว้าเหรียญทองในมหกรรมเอเชียนเกมได้สำเร็จค่ะ
0: วิวพอจบการแข่งขันแล้วเขาก็ให้สัมภาษณ์เลยนะครับว่าตอนนี้เขาบอกดีใจจนพูดไม่ออกอ่ะฟอร์มการเล่นก่อนหน้านั้นน่ะเขาบอกว่าไม่ค่อยดีเลยนะครับประกอบกับว่าคู่แข่งตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เนี้ยแข็งแกร่งมากทุกคนนะครับทีนี้เขาบอกว่าเขาเหมือนวิวบอกว่าเหมือนอยากตบหน้าตัวเองอ่ะจะได้รู้ว่าฝันหรือเปล่าแต่ไม่ได้ฝันนะเขาทำได้แล้วแล้วก็เขากลายมาเป็นมือวางอันดับหนึ่งเลยนะฮะคือก่อนหน้านี้คือเคยเป็นมาละแล้วก็อาจจะแพ้ไปอะไรไปตกไปอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือขึ้นมาอีกแล้วนะแก้วนะ
1: ค่ะก็นอกจากประเภทแบดมินตันแล้วนะคะ
0: มีวิ่งผัดไหม
1: มีวิ่งผัดด้วยนะคะผสม4คูณร้อยทีมชาติไทยนะคะก็ช่วยกันส่งไม้ต่อได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเข้าเส้นไทยกันเป็นอันดับ2ด้วยเวลา40นาที87วินะคะคว้าเหรียญเงินส่งท้ายให้กับทัพนักกีฬากีฬาไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีวิ่งผลัด4คูณ400เมตรชายนะคะรอบชิงชนะเลิศนะคะทีมนักวิ่งของเราก็ปรากฏว่า3ไม้แรกของทีมนะคะตามคู่แข่งได้ค่อนข้างห่างแม้ว่าไม้สุดท้ายจะพยายามเร่งแต่ก็แซงคู่สำเร็จคู่แข่งไม่สำเร็จนะคะก็เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ4ก็คว้าเหรียญทองแดง ได้นะคะก็ทำให้ในเรื่องของกีฬาวิ่งเนี่ยเราคว้ามาได้3 เหรียญทอง2 เหรียญเงินและ1 เหรียญทองแดงค่ะ

0: ขณะที่เซปักตะเคาะนะคะประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนะคะก็เอาชนะคู่ปรับตลอดการอย่างมาเลเซียได้ค่ะคว้าเหรียญทองไปครองสำเร็จแล้วก็นับว่าเป็นเหรียญทองที่2ของทัพลูกหวายของไทยในเอเชียนเกมครั้งนี้ด้วยนอกจากนี้นะคะทีมเซปักตะกร้อไทยยังเหลืออีก1เหรียญทองให้ไล่ล่ากันนะคะกับการแข่งขันในประเภททีม4คนหญิงนะคะซึ่งจะมีการแข่งขันระหว่าง30กันยายนถึง3ตุลาคมนี้นะคะโดยนัดแรกก็จะพบกับเวียดนามในเวลา 15:00 นค่ะส่วนทางด้าน e-sport ประเภทเกมนะคะของทีมชาติไทยก็ร่วมกันแข่งขันผลงานตลอด2วันนะคะ12รอบเก็บคะแนน128คะแนนและกว่าชัยชนะในรอบการแข่งขัน3รอบส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองมาครองสำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของทางสาธารณรัฐประชาชนจีนแล้วก็เหรียญทองแดงค่ะเป็นของปากีสถานค่ะe-sport ของไทยนะคะก็คว้าเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมครั้งนี้3เหรียญนะคะประกอบด้วย1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงค่ะ
1: ครับก็ติดตามกันต่อไปสำหรับเอเชียนเกมเชียร์ส่งกำลังใจแล้วก็เปิดทีวีดูได้นะครับคุณผู้ฟังครับ 9:47 นนะครับเราพักกันอีกสักครู่นึงเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายครับ

สำหรับวันนี้นะครับบทบาทของพนักงานอัยการในการรักษาผลประโยชน์ของรัฐในด้านการบังคับคดีการบังคับคดีมีส่วนสำคัญในการที่จะดำเนินคดีของเป็นขั้นตอนหนึ่งนะครับของการที่จะต้องดำเนินการต่อหลังจากที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนะครับบางท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าการบังคับคดีเนี่ยมีระยะเวลายังไงนะครับซึ่งโดยหลักของกฎหมายนะครับในคดีแพ่งจะมีการกำหนดไว้ว่าการบังคับคดีแพ่งเนี่ยต้องกระทำภายใน10ปีนะครับนับแต่วันที่มีคำพิพากษาชั้นที่สุดยกตัวอย่างเช่นนะครับศาลมีคำพิพากษาวันที่1มกราคมปี69นะครับเมื่อไม่มีการอุทธรณ์ฎีกาก็จะมีคดีก็จะถึงชั้นที่สุดนะครับก็สามารถนับระยะเวลาบังคับคดี10ปีนับตั้งแต่1มกราคม69ได้เลยซึ่งก็จะถึง10ปีในวันที่1มกราคมปี79นะครับแต่ในสำหรับกรณีที่มีการอุทธรณ์ฎีกานะครับคดีก็จะยังไม่ถึงที่สุดคดีชั้นที่สุดก็คือชั้นที่สุดของการอุทธรณ์หรือการฎีกาของในเรื่องนั้นๆนะครับเมื่อมีการอุทธรณ์เช่นคดีดังกล่าวมีการอุทธรณ์มาอ่านอุทธรณ์ปี72คำพิพากษาชั้นที่สุดของศาลอุทธรณ์นั้นๆก็จะเริ่มนับเวลาบังคับคดีได้ในกรณีการชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีข้อแตกต่างเช่นเดียวกันหากมีการตกลงหรือศาลมีคำพิพากษาตามยอมให้ชำระหนี้เป็นงวดก็จะมีการนับระยะเวลาบังคับคดีเป็นงวดเช่นกันก็คือนับแต่วันที่อ่านบังคับได้ก็คือวันที่ผิดนัดแล้วก็เลื่อนไป1นัดอย่างเช่นศาลมีคำพิพากษาวันให้ชำระหนี้ภายใน1มกราคมนะครับแต่หากท่านหรือว่าลูกหนี้ผิดนัดวันที่อาจบังคับได้ก็คือวันที่2มกราคมซึ่งก็จะนับระยะเวลา10ปีเป็นต้นไปนะครับซึ่งการบังคับคดีแพ่งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการบังคับคดีเฉยๆนะครับหากท่านไม่ดำเนินการนะครับบังคับคดีภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าวท่านจะสิ้นสิทธิ์บังคับคดีคำว่าบังคับคดีหมายความว่าไงครับก็คือหมายความว่าท่านจะไม่สามารถนำยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ออกขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้ให้ท่านได้นะครับในส่วนของคดีอาญาก็จะมีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันครับในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาให้จำคุกและปรับโทษค่าปรับตามคำพิพากษาทางสำนักงานอัยการนะครับก็จะมีการบังคับคดีโทษปรับในส่วนนี้ซึ่งก็มีระยะเวลาบังคับคดีเช่นเดียวกันก็คือ5ปีนับแต่คำพิพากษาถึงที่สุดนะครับในคดีอาญาสำหรับด้านการบังคับคดีต่างๆเหล่านี้นะครับทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็ดำเนินการให้ในฐานะทนายแผ่นดินเพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐนะครับหากท่านมีปัญหาที่จะปรึกษากฎหมายนะครับเกี่ยวกับการบังคับคดีหรือว่าปัญหาข้อกฎหมายต่างๆท่านสามารถติดต่อหรือว่าขอเข้ารับคำปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ทั่วประเทศนะครับ

0: นและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ

0: เหลือเวลานิดเดียวนะครับกับเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสวันนี้1ตุลาคมเป็นยังไงครับ
1: ค่ะอัปเดตกันหน่อยนะคะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเฟส2นะคะประชาชนมีสิทธิ์ที่จะเข้าไปกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านช่องทางที่กำหนดโดยทยอยได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15ตุลาคมนะคะเพราะว่าประเดิมวันแรกนี้ก็ประสบปัญหาระบบขัดข้องชั่วคราวกัน
0: คนเข้าเยอะนะครับ
1: ค่ะก็ทยอยลงได้จนถึงวันที่15ตุลาคมนะคะทางแอปพลิเคชันเป่าตังอัปเดตให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะและเปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะก็อย่าลืมไปกดยอมรับกันในแอปพลิเคชันเป่าตังส่วนร้านค้านะคะที่เข้าร่วมโครงการก็อย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันของแอปพลิเคชันถุงเงินให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะคะจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินนะคะก็สามารถดำเนินการได้จนถึงวันที่1ตุลาคมจนถึง30พฤศจิกายนนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมหากเป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติค่ะ
0: ครับหลายคนตกใจเมื่อเช้าเข้าไม่ได้เราจะได้สิทธิ์ไหมจริงๆก็ให้เวลาถึง15ตุลาคมนะครับวันนี้เวลาหมดครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องราวดีๆหลากหลายนำมาเล่าสู่กันฟังกันต่อนะครับวันนี้ค้นหามาเล่าผมเอกพงศ์นพสกุลครับ
1: ค่ะและดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: ไปและนำข่าวสาร
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับผมบุญมาสีหมาดครับนายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบุตรเร่งช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
1: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
2: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเน้นย้ำทุกหน่วยงานบูรณาการเร่งช่วยเหลือประชาชนและจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยหลังน้ำลด
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการปล่อยน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ได้กำชับให้พื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงเร่งเพิ่มกำลังและประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะเพื่อป้องกันปัญหาด้านสุขอนามัยของประชาชนยืนยันว่าหน่วยงานทุกภาคส่วนได้เข้าถึงทุกพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังและขอให้ทุกหน่วยหรือจังหวัดรายงานปัญหารวมถึงความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อให้รัฐบาลสามารถระดมทรัพยากรเข้าไปแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีชนันชิดาสังทองรายงาน
2: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือน11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงและยกของขึ้นที่สูงพร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย
4: กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำเจ้าพระยาสูงเนื่องจากกรมชลประทานแจ้งเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เมื่อวานนี้และจากสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงในช่วงเช้าและช่วงค่ำจึงขอให้ประชาชนในชุมชนนอกแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม11ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิตพระนครบางข้อแหลมยานาวาบางกอกน้อยและคลองสารเฝ้าระวังและยกของขึ้นที่สูงรวมถึงประชาชนในแนวเขื่อนกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาคลองบางกอกน้อยและคลองมหาสวัสดิ์ให้เฝ้าระวังน้ำรั่วซึมสำหรับ11ชุมชนนอกแนวเขื่อนใน6เขตได้แก่ชุมชนราชผาทับทิมร่วมใจเชิงสะพานกรุงธนและชุมชนเทวราชกุญชรเขตดุสิตรวม65หลังคาเรือนชุมชนท่าวังเขตพระนคร16หลังคาเรือนชุมชนวัดบางโคล่นอกชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ชุมชนวัดอินบรรจงและชุมชนมาตานุสรเขตบางคอแหลมรวม84หลังคาเรือนชุมชนโรงสีเขตยานาวา61หลังคาเรือนชุมชนวัดดุสิตนิมิตใหม่เขตบางกอกน้อย60หลังคาเรือนชุมชนปลายซอยเจริญนคร 29/2 และชุมชนช่างนาคสะพานขาวเขตคลองสารรวม34หลังคาเรือนโดยแนะนำประชาชนยกของขึ้นที่สูงและตรวจสอบปลั๊กไฟระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยหากต้องการความช่วยเหลือจากสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครสามารถโทรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-248-5115จุดหามารักษาพันธ์รายงาน
2: พาณิชย์จังหวัดตากติดตามสถานการณ์สินค้าพืชผักในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมและเทศกาลกินเจ
5: นายนิรันดร์ชุมพลอนันต์พาณิชย์จังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากร่วมประชุมติดตามสถานการณ์พืชผักร่วมกับกรมการค้าภายในโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับอำเภอพบพระซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตพืชผักและพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่รวมถึงความต้องการบริโภคพืชผักสดที่จะพุ่งสูงขึ้นในช่วง

0: ศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง20ตุลาคม2569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตากจึงต้องเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรับซื้อและปริมาณผลผลิตในอำเภอพบพระอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันความเสียหายป้องกันปัญหาผักขาดแคลนและดูแลเสถียรภาพราคาปลายทางเพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 11:00 น
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
1: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
2: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
3: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
7: ระวังนะลูก
8: ค่อยๆวิ่งนะลูก
7: อย่าปีนสูงนะ
8: เดี๋ยวล้มนะลูก
9: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

ส่วนนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนนะครับโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในส่วนของฝนเนี่ยที่มีการแจ้งเตือนว่าจะมีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงของวันที่4 5 6 7และ8นะครับตุลาคมซึ่งจะเป็นฝนที่มาจากลักษณะของฝนปิดฤดูนะครับไม่มีลักษณะของฝนตกแช่หรือฝนตกในบริเวณใดบริเวณหนึ่งเป็นปริมาณมากในบริเวณเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับจากการพยากรณ์อากาศในประมาณช่วงวันที่6และ7นะครับตุลาคมอาจจะมีฝนที่ตกมากเล็กน้อยนะครับในปริมาณมากกว่าปกติที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับจังหวัดตากนะครับทางฝั่งตะวันตกส่วนที่กรุงเทพมหานครนะครับฝนเปลี่ยนฤดูก็จะเข้ามาช่วงวันที่7หรือ8

ตุลาคมนะครับตรงนี้ก็จะมีการเฝ้าระวังปริมาณน้ำฝนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมีการอัปเดตสถานการณ์และแจ้งเตือนต่อไปนะครับในส่วนของน้ำนะครับสถานการณ์น้ำปัจจุบันนี้ทางน้ำเหนือนะครับน้ำจากแม่น้ำปิงนะครับในสถานการณ์ปัจจุบันคือระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วได้ส่งน้ำเนี่ยในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับปัจจุบันนี้จังหวัดนครสวรรค์ระดับน้ำอยู่ในจุดที่น่าจะเป็นจุดที่สูงสุดและกำลังส่งต่อไปที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับในเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยก่อนที่จะถึงเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดอุทัยธานีแม่น้ำสแกกรังนะครับปัจจุบันได้มีการหน่วงน้ำไว้เพื่อให้เข้ามาเติมแม่น้ำเจ้าพระยาให้น้อยลงนะครับตรงนี้เองนะครับในการดำเนินการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับเมื่อวานนะครับในช่วงเช้ามีการปล่อยน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีปริมาณน้ำนะครับเหนือเขื่อนเพิ่มขึ้นก็ได้มีการบริหารจัดการครับค่อยๆทยอยปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นหลังจากการอนุมัติของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติในช่วงเย็นนะครับก็จะมีการปล่อยน้ำเพิ่มขึ้นตอนนี้เช้านี้ล่าสุดนะครับจาก 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีระดับน้ำที่ปล่อยในปัจจุบันนี้เป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีข้อสั่งการของคณะกรรมการน้ำแห่งชาติก็คือว่าให้ดูสถานการณ์น้ำและบริหารจัดการน้ำแบบเป็นขั้นบันไดนะครับถ้าเกิดว่ามีสถานการณ์น้ำดีขึ้นก็จะมีการบริหารจัดการน้ำโดยที่มีกรอบไว้ที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในปัจจุบันนะครับขณะนี้นะครับในเขื่อนป่าสักที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยานะครับก็มีระดับน้ำในเขื่อนป่าสักที่เกินระดับที่ 100% ไปละก็มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักลงมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วพื้นที่ที่รับน้ำจากเขื่อนป่าสักและเขื่อนเจ้าพระยาก็คือจังหวัดอยุธยานะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็จะได้มีการเฝ้าระวังและมีการแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำนะครับและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบเนี่ยได้มีการเคลื่อนย้ายและมีการอพยพรวมถึงมีการยกของขึ้นที่สูงนะครับเดี๋ยวตรงรายละเอียดเนี่ยจะมีทางผู้แทนจากสทนช.มาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับฝั่งตะวันตกเนี่ยจากเดิมนะครับปัญหาอยู่ที่กาญจนบุรีนะครับแล้วก็ไล่ลงมาจากแม่น้ำแม่กลองนะครับปัจจุบันเนี่ยเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีระดับน้ำสูงขึ้นจากการที่เราเก็บกักน้ำไว้ 2-3 วันที่ผ่านมานะครับแต่ในส่วนน้ำที่เข้ามาเติมก็ไม่ได้มีกระแสน้ำที่เพิ่มขึ้นอย่างมากแล้วเนื่องจากว่าฝนตกน้อยลงอย่างไรก็ตามเพื่อให้ในอนาคตมีโอกาสรับน้ำได้จากฝนที่จะมาในเดือนนี้นะครับก็เลยมีการเริ่มปล่อยน้ำออกจากเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับที่ประชุมกทช.เช่นเดียวกันครับให้มีการเพิ่มการระบายน้ำออกมาอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำเหนือเขื่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองครับเมื่อดูกับก้อนน้ำเดิมมวลน้ำเดิมที่มีการปล่อยมาออกมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยมีความห่างระยะห่างกันพอสมควรทำให้ไม่สามารถมาหนุนน้ำแล้วทำให้ทั้งสองก้อนมารวมกันได้นะครับตรงนี้รายละเอียดอาจจะเป็นทางสทช.ให้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกต่อไปจากนี้นะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองครับเขื่อนแม่กลองปัจจุบันระบายน้ำอยู่ที่ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับการระบายน้ำดังกล่าวนะครับเป็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อสามารถรองรับน้ำได้และจะมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทั้งเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนนะครับณตอนนี้นี่เองครับระดับน้ำที่ปล่อยลงมาเนี่ยก็จะไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามนะครับพี่น้องที่อยู่ใน2จังหวัดดังกล่าวก็ได้มีการแจ้งเตือนแล้วก็เตือนภัยให้อพยพรวมถึงยกของให้ผลบริเวณพื้นที่น้ำท่วมแล้วนะครับอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะครับก็ยังคอยเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่าน้ำที่ผ่านมาแล้วเนี่ยก็อาจจะต้องรอรับน้ำอีกรอบนึงนะครับส่วนในส่วนของพื้นที่สมุทรสงครามนะครับปัจจุบันนี้ก็มีการระบายน้ำออกโดยการสูบน้ำออกอย่างมากนะครับแล้วก็พยายามจะมีบริหารจัดการน้ำเพื่อไม่ให้น้ำเข้ามาเติมในคราวเดียวกันนะครับณปัจจุบันนี้ก็มีการดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับขอให้ฟังประกาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับขึ้นมาทางฝั่งตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับและจังหวัดนครนายกในปัจจุบันนี้ทั้ง2จังหวัดในระดับน้ำส่งตัวและลดลงแล้วนะครับเนื่องจากว่าผ่านจุดสูงสุดของปริมาณน้ำที่ผ่านทั้ง2จังหวัดแล้วนะครับน้ำทั้ง2จังหวัดจะมารวมกันและเข้าสู่พื้นที่แม่น้ำบางปะกงนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำของจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับโดยอำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนและ

0: ภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับก็ได้รับการแจ้งเตือนแล้วก็ขอให้ประชาชนเนี่ยได้เคลื่อนย้ายหรือว่ายกของจากพื้นที่สูงไปแล้วอย่างไรก็ตามนะครับถ้าบ้านเรือนใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่ามีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุหรือการผู้ป่วยเปราะบางเนี่ยก็ให้มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดที่ทางจังหวัดจัดเตรียมไว้นะครับเน้นย้ำอีกครั้งนะครับในภาคกลางนะครับจังหวัดอยุธยานนทบุรีปทุมธานีนะครับที่เป็นน้ำที่มาจากเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เนี่ยก็ขอให้ดูเรื่องของระดับน้ำแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ในบางพื้นที่ที่ทางจังหวัดได้ขอให้มีการอพยพก็ขอให้มีการเคลื่อนย้ายไปอยู่ในศูนย์พักพิงจะปลอดภัยกว่านะครับตรงนี้ก็เป็นรายงานสถานการณ์เบื้องต้นนะครับของสถานการณ์น้ำนะครับในส่วนของข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีจากที่ประชุมนะครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติที่ประชุมเมื่อเช้านี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้เข้าร่วมประชุมกับหัวหน้าหน่วยงานแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะครับก็ได้รับฟังสถานการณ์และฟังข้อมูลแล้วก็ได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมดังนี้นะครับให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนนะครับประชาชนที่มีความเดือดร้อนพื้นที่ที่มีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนให้หน่วยงานเข้าไปจัดการดำเนินการให้โดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีนะครับจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนครับมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกขอให้ทีมแต่ละพื้นที่เนี่ยจัดทีมปฏิบัติที่ให้เข้าถึงประชาชนรวมถึงมีการส่งน้ำส่งอาหารแล้วก็ยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นให้ทั่วถึงครับให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลครับให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารจากในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับให้มีการเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ในวันที่4 5ตุลาคมที่จะถึงนี้นะครับในการพื้นที่ที่มีการแจ้งเตือนรวมถึงในที่ประชุมได้มีการพูดถึงRisk Map ที่จิสด้าได้มีการคำนวณการรับน้ำปริมาณน้ำฝนและการปล่อยน้ำจากเขื่อนต่างๆนะครับก็ให้แต่ละจังหวัดได้ใช้ข้อมูลตรงนั้นในการพิจารณาในการสั่งการแล้วก็การช่วยเหลือนะครับให้จะทำบัญชีทรัพยากรทั้งกำลังพลและเครื่องจักรกลที่ให้สามารถเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดได้ทันทีนะครับเพื่อให้ทรัพยากรต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ต้องการได้นะครับโดยที่ให้พื้นที่สองฝั่งแม่น้ำสายหลักนะครับเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองนะครับให้แจ้งเตือนประชาชนผ่านทุกช่องทางนะครับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครดูแลความเป็นอยู่ดูแลการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติครับแล้วก็คอยให้เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ละจังหวัดให้อยู่ในพื้นที่ตลอดครับในพื้นที่ที่น้ำลดแล้วให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วครับและให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างรวดเร็วครับนี่คือข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อเช้านี้ครับต่อจากนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเรื่องของการบริหารจัดการน้ำแล้วก็เรื่องของการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ทั่วประเทศนะครับก็จะเป็นหน้าที่ของทางผู้แทนจากสธนช.ครับครับเชิญครับ
1: ครับขออนุญาตอัปเดตนะครับข้อมูลในส่วนของสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานะครับเป็นลำดับแรกนะครับก็ณขณะนี้ครับมวลน้ำนะครับจากทางแม่น้ำปิ่นนะครับที่มีการเพิ่มขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นในอัตราที่ค่อนข้างที่จะเป็นปริมาณมากครับประมาณ 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนะครับมวลน้ำหรือก้อนน้ำในส่วนนะครับณขณะนี้เคลื่อนตัวมาถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วนะครับแล้วก็อีก1วันนะครับก็จะเคลื่อนตัวมาที่ตัวเขื่อนเจ้าพระยานะครับสำหรับสถานการณ์น้ำนะครับในลุ่มน้ำสแก่กังนะครับก็ณขณะนี้ปริมาณน้ำจากทางตอนบนนะครับได้เคลื่อนตัวนะครับลงมาผ่านเขื่อนวังล้มเก้านะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่สูงสุดนะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ณขณะนี้ครับเราจะมีการคงการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนวังล้มเก้านะครับในอัตราเดิมนะครับเพื่อที่จะชะลอน้ำนะครับในช่วงที่จะใช้พื้นที่นะครับในการชะลอน้ำนะครับในช่วงที่น้ำจากนครสวรรค์นะครับเคลื่อนตัวมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการ

0: ปรับเพิ่มการระบายน้ำนะครับมาที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตรานะครับวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งของการผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้นะครับในส่วนของปริมาณน้ำนะครับหรือระดับน้ำนะครับทางด้านเหนือเขื่อนนั้นนะครับมีการปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเล็กน้อยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะไม่สูงกว่าแนวป้องกันนะครับของทางจังหวัดนะครับที่ได้มีการดำเนินการนะครับเตรียมความพร้อมนะครับเอาไว้ก่อนแล้วนะครับปริมาณน้ำในส่วนนี้ครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็จะไปรวมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะส่งผลนะครับจากนี้ไปนะครับน้ำจะถึงเขื่อนนะครับในวันที่2นะครับจากวันที่2นะครับก็จะถึงวันที่3ถึงพระนครศรีอยุธยานะครับระดับน้ำก็จะเริ่มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับนอกจากนั้นครับก็จะมีปริมาณน้ำอีกส่วนหนึ่งนะครับจากลุ่มน้ำป่าสักนะครับซึ่งณขณะนี้ครับเขื่อนป่าสักครับก็มีการระบายน้ำนะครับประมาณ200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับจากการประเมินนะครับในช่วงเช้านะครับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนนะครับป่าสักนะครับก็เลยมีการปรับลดลงมาแล้วนะครับในอัตราประมาณ100นะครับลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ในส่วนนี้ครับแผนของการระบายน้ำของเรานะครับก็จะพยายามควบคุมการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับมิให้เกินนะครับประมาณ300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบนะครับกับพื้นที่นะครับแม่น้ำป่าสักนะครับบริเวณตอนล่างนะครับโดยเฉพาะปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไหลไปผ่านเขื่อนพระราม6นะครับก็จะต้องมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากเขื่อนพระราม6นะครับในลำดับถัดไปด้วยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณไม่เกิน300ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปรวมกันที่กับแม่น้ำเจ้าพระยานะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งจากการคาดการประเมินครับภาพรวมว่าปริมาณน้ำณขณะนี้เนี่ยที่ไปรวมกันครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะไปที่ผ่านจังหวัดปทุมธานีนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับไปผ่านที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ออกไปที่สมุทรปราการนะครับสำหรับการประเมินนะครับในส่วนของจุดวิกฤตนะครับที่กรุงเทพมหานครนะครับว่าปริมาณน้ำนะครับที่จะลงไปนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะครับก็จะส่งผลให้ระดับน้ำที่กรุงเทพมหานครนะครับก็จะมีขยับสูงขึ้นมานะครับจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ2นะครับบวก 2.25 นะครับเมตรนะครับซึ่งก็จะต่ำกว่าคันนะครับป้องกันนะครับของทางกรุงเทพมหานครนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับถ้าเปรียบเทียบนะครับกับปริมาณน้ำในปี2568นะครับที่ผ่านมาครับเขื่อนเจ้าพระยาเรามีการระบายน้ำสูงสุดนะครับประมาณ 2,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับถ้าเปรียบเทียบกับปีนี้ครับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็ยังน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับก็จะประมาณนะครับไม่เกินปีที่ผ่านมานะครับถัดไปนะครับในส่วนของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับณขณะนี้สถานการณ์น้ำนะครับก็เริ่มปรับตัวนะครับลดลงนะครับเมื่อวานนี้เองนะครับระดับน้ำโดยเฉพาะในส่วนของแม่น้ำแควน้อยครับลดลง2เมตร50เลยนะครับก็ซึ่งลดลงนะครับอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็ไปไหลผ่านนะครับในส่วนของเขื่อนแม่กลองนะครับซึ่งณวันนี้นะครับไหลผ่านไปประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็วันนี้มีการหารือกันนะครับว่าเกณฑ์ปริมาณน้ำสูงสุดนะครับที่กำลังไหลผ่านเขื่อนแม่กลองนะครับก็อยู่ในแนวโน้มที่สามารถที่จะควบคุมนะครับในเรื่องของบานระบายได้แล้วนะครับว่าจะมีแนวโน้มนะครับในการที่จะปรับนะครับบานระบายนะครับเพื่อที่จะควบคุมปริมาณน้ำนะครับให้ลดลงตามปริมาณน้ำที่กำลังไหลหลากลงมาจากทางตอนเหนือนะครับปริมาณน้ำส่วนนะครับก็นะครับเดินทางไปถึงนะครับในส่วนของจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามนะครับแล้วนะครับโดยเฉพาะในส่วนของอำเภออัมพวานะครับณขณะนี้ระดับน้ำก็กำลังปรับตัวนะครับเพิ่มขึ้นนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ปริมาณน้ำที่กำลังเคลื่อนตัวอยู่ณขณะนี้นะครับก็ในส่วนของความรุนแรงนะครับหรือในส่วนของระดับน้ำที่จับตับเพิ่มขึ้นนั้นนะครับก็จะไม่รุนแรงนะครับ
1: สองของเยาวชนในวันนี
2: ้ค่ะคุณผู้ฟังคะและในช่วงนี้นะคะเรากำลังอยู
0: ่ในการตบนะครับแบบปลายนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จะมีในส่วนของการบริหารส่วนเพิ่มเติมนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในช่วงที่ผ่านมาครับเราได้ใช้เขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับในการหน่วงน้ำนะครับ

0: ก็ได้มีการปิดการระบายนะครับณขณะนี้เขื่อนวัชิรลงกรณ์ครับก็มีระดับน้ำนะครับเพิ่มขึ้นไปนะครับเกือบเต็มเขื่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มีความจำเป็นครับว่าจะต้องมีการเริ่มนะครับระบายนะฮะปริมาณน้ำนะครับออกมาจากเขื่อนวัชิรลงกรณ์นะครับโดยจะมีการเริ่มระบายในวันนี้นะครับในเกณฑ์ประมาณ40ล้านนะครับหรือประมาณ500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับปริมาณน้ำส่วนนี้ครับก็จะค่อยๆทยอยมาเติมนะครับบริเวณหน้าเขื่อนแม่กองนะครับซึ่งก็จะใช้ระยะเวลานะครับ 2-3 วันนะครับก็จะเดินทางมาถึงเขื่อนแม่กองนะครับก็จะไม่ไปเสริมนะครับหรือสมทบนะครับให้กับปริมาณน้ำนะครับที่เขื่อนแม่กองนะครับเพิ่มสูงขึ้นนะครับจากเดิมนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำครับขออนุญาตประมาณนี้ครับ
1: ครับผมต่อไปก็จะเป็นสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับโดยรองโฆษกปริดาครับผม
2: ค่ะสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครนะคะยังมีจุดที่น้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยงนะคะอยู่อีก5จุดเช่นกันค่ะได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาตั้งแต่ซอย9ถึง25 37ถึง55ยังมีน้ำท่วมขังสูง20ถึง30เซนติเมตรค่ะถนนหลวงแพ่งโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมานีถนนพหลโยธินถนนลาดกระบังแยกลาดกระบังร่มเกล้าร้อยเย่ากรอบแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงแยกลาดแยกเจ้าคุณทหารปัดถนนลาดกระบังแยกรถไฟเทคโนถนนสุวินทวงศ์แยกหทัยราชราชอุทิศค่ะในส่วนของความคืบหน้าการกู้คืนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิค่ะจะแบ่งเป็น2ส่วนนะคะโดยในส่วนแรกระดับน้ำลดลงเหลือ30เซนติเมตรระดับน้ำด้านถนนเสรีไทยลดลงเหลือ30ถึง40เซนติเมตรค่ะโดยในส่วนนี้นะคะจะมีการระดมเครื่องสูบน้ำเร่งสูบน้ำจากชุมชนลงคลองแสนแสบถนนศรีบุรพาสัญจรได้ปกติค่ะและกทม.เริ่มเคลียร์พื้นที่โดยซ่อมปั๊มน้ำเตรียมจ่ายน้ำประปารวมถึงทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดตรวจสอบความเสียหายอาคารโดยวิศวกรอาสาค่ะในส่วนของพื้นที่เคหะร่มเก้าลาดกระบังนะคะปริมาณน้ำในพื้นที่ลดลง20เซนติเมตรค่ะโดยทางการนะคะได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำตามแนวคลองประเวศบุรีรมย์และเร่งระบายผ่านจังหวัดสมุทรปราการค่ะโดยเมื่อน้ำ
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครขอนำท่านผู้ฟังไปยังสโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ฟังมายังห้องมัคควานรังสรรค์สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดนกรุงเทพมหานครเพื่อมารับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะครับซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่นี้ประธานในพิธีพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้จะได้เดินทางเข้ามายังบริเวณห้องมัคควานรังสรรค์ณสโมสรทหารบกแห่งนี้นะครับโดยสำหรับกำหนดการในวันนี้เมื่อน้องๆคณะเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ได้พร้อมกันณห้องมัคควานรังสรรค์ชั้น3แล้วจากนั้นพลเอกสรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เดินทางเข้ามายังห้องพิธีการจากนั้นเปิดเพลงสานใจไทยสู่ใจใ

0: แล้วรับชมวิดิทัศน์โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ลำดับต่อไปจะมีผู้แทนเยาวชน2คนได้กล่าวแสดงความรู้สึกนะครับจากนั้นมีผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์1คนกล่าวความรู้สึกลำดับต่อไปร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กล่าวรายงานพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กล่าวเปิดโครงการแล้วมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการและนายกมูลนิธิและคณะกรรมการผู้มีเกียรติเยาวชนรวมถึงพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์จะร่วมกันถ่ายภาพบนเวทีและนายกมูลนิธิและคณะกรรมการมอบของที่ระลึกแก่เยาวชนเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีเปิดในวันนี้นะครับ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นั้นนะคะเกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548นะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้มาอยู่รวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมค่ะ
2: I'm not afraid to die.

0: ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพครับในห่วงแห่งความอาลัยของชาวไทยทั้งแผ่นดินก่อนจะเข้าสู่กิจกรรมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในลำดับนี้ขอเรียนเชิญทุกท่านยืนถวายเพื่อแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณตามที่ได้มีประกาศจากสำนักพระราชวังเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสวรรคตเมื่อวันที่24ตุลาคม2568และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่11มิถุนายน2569เพื่อร่วมถวายความอาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณในโอกาสนี้ขอเชิญทุกท่านยืนสงบนิ่งขอเรียนเชิญครับ
1: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถ่ายทอดพิธีเปิดโครงการสาร

ใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ภาคกลางนะครับจากห้องมัควันรังสรรค์สโมสรทหารบกถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครครับ

0: ซึ่งในขณะนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิน
1: ายกมูลนิธิสันติไทยสุขใจได้นายอริวงศ์อรยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสันติไทยสุขใจใต้นายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีนายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่านที่1นายอันสิทธิ์ธรรมธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิท่านที่2พลเอกระวีรจนวงศ์ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คัมภีระรองผู้บัญชาการทหารบกพลเรือตรีระพีพงษ์มณีพันธ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการสำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือพลอากาศเอกประสิทธิ์ดำรงปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศพลตำรวจโทกฤษดากาญจนะอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านผมนายพิญโยรุ่งสมัยขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรดำเนินรายการและนำท่านเข้าสู่พิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ณสโมสรฐานบกวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครครับท่านผู้มีเกียรติครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นั้นเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากดำริของท่านอดีตประธานคมนตรีรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์ซึ่งได้เริ่มดำเนินการเมื่อตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาโดยการขับเคลื่อนของมูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรมตินสุรานนท์มูลนิธิรักเมืองไทยและมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเป็นมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการประสานการดำเนินโครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอีกหลายภาคส่วนด้วยกันนะครับสำหรับพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47ในวันนี้ผมขอเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้รับชมวิดิทัศน์การดำเนินโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในช่วงเวลาที่ผ่านมาในลำดับต้นนี้ขอเรียนเชิญรับชมครับ

0: ครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพลเอกเปรมตินทสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ปัจจุบันนี้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เป็นนายกมูลนิธินายอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโดยมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมนำเยาวชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสตูลและสงขลามาเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมในหลายมิติปัจจุบันเยาวชนกว่า 10,000 คนที่ผ่านโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้กระจายอยู่ตามสาขาอาชีพต่างๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่พร้อมจะร่วมกันพัฒนาทุกภาคีเครือข่ายเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีสันติสุขที่ยั่งยืน
1: สวัสดีครับผมชื่อนายกิตตินรัตนภาวรนะครับมาจากโรงเรียนกำแพงวิทยาอำเภอละงูจังหวัดสตูลครับสิ่งที่คาดหวังก็จะเป็นความรู้ครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ความรู้ที่เราได้รับในห้องเรียนแต่มันคือความรู้ที่เราได้เรียนรู้จริงๆจากพื้นที่จากผู้คนที่อยู่ในพื้นที่จริงๆครับได้พบเพื่อนใหม่ๆไม่ได้รู้จักแค่ในอำเภอของเราไม่ได้รู้จักแค่ในจังหวัดของเราเรารู้จักไปในทั่วในทุกที่ที่เขามาแล้วก็ได้ทำความรู้จักแลกกันแลกเปลี่ยนข้อมูลกันการหาความรู้จักคนที่พื้นที่จริงๆอ่ะมันน่าจะดีกว่าการที่เราไปค้นหาเองเลยครับผมอยากจะบอกกับตัวเองว่าให้ตั้งใจเก็บเกี่ยวประสบการณ์เรามาแล้วขอให้ตั้งใจทำให้มันดีที่สุดมีเวลาเล่นก็เล่นเวลาเรียนก็เรียนรู้อย่างเต็มที่ครับ
2: ผมชื่อสุเกษเลมานุมาจากสถาบันกรนักอิสลามวิทยาอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีอยากเก็บประสบการณ์เยอะๆเพื่อจะไปพัฒนาจิตที่บ้านให้ชุมชนดียิ่งขึ้นถ้าวันหน้าจะได้รับโอกาสด้านทำคนรอบข้างต่อยอดพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นอยากฝากให้พี่ๆใจดีกับผมด้วยนะครับ
0: ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมจากดินแดนภาคใต้สู่กิจกรรมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้ยังมีดวงตาเล็กๆของชีวิตที่เปี่ยมไปด้วยความหวังในการได้รับโอกาสเสริมสร้างพลังการเรียนรู้เพื่อค้นพบการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของตนเองครอบครัวและชุมชนให้ดียิ่งขึ้น
3: สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนุรอะลิดาเวนาซาค่ะมาจากโรงเรียนนูรุดดีนมูลนิธิค่ะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะหนูมองว่าหนูนะคะนับถือศาสนาอิสลามใช่ไหมคะแต่ว่าเราสามารถที่จะอยู่ร่วมกับศาสนาอื่นได้ค่ะอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาคริสต์เราสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้ค่ะวันนี้นะคะหนูก็มีเพื่อนเยอะมากๆเลยค่ะก็คือเราเนี่ยได้ทำความรู้จักกันมากมายเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพื่อนที่อยู่ภาคกลางค่ะตอนนี้ค่ะหนูก็มีชมรมหนูมองว่าโอกาสที่หนูได้มาในโครงการสานใจไทยสุดใจใต้นะคะจะนำให้ชมรมที่หนูกำลังอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ยได้สร้างโครงการนึงที่ดีมากๆให้กับเด็กและเยาวชนอย่างพวกเราค่ะแล้วก็การที่เราพัฒนาเด็กและเยาวชนเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กก็คืออนาคตของชาติค่ะหนูคิดว่าระยะเวลาที่เราจะได้อยู่เกือบ1เดือนเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างมากๆเลยค่ะทุกคนจะต้องไม่เสียดายค่ะที่ได้มาโครงการนี้เพราะโครงการนี้จะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตจะเป็นความทรงจำที่ดีกับเรามากๆเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอภิชยาเจริญรามาจากโรงเรียนเบตงวิลล่าประสานอำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะหนูคาดหวังว่าหนูจะได้รับประสบการณ์ใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่ต่างกันหนูคิดว่าหนูจะได้รับโอกาสในด้านทักษะการสื่อสารค่ะการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะซึ่งหนูสามารถนำไปต่อยอดได้ในอนาคตค่ะทั้งในด้านการเรียนการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นค่ะหนูอยากขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านค่ะที่ทำให้มีโครงการนี้ขึ้นมาค่ะหนูจะตั้งใจเรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ค่ะเพื่อเป็นความทรงจำที่ดีของหนูในโครงการนี้ค่ะ
0: เยาวชนได้เข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ได้เรียนรู้วิถีชีวิตที่มีความหลากหลายในกิจกรรมต่างๆมีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของพลังแผ่นดินที่จะผลักดันและเผชิญกับสิ่งท้าทายใหม่ด้วยความมั่นใจซึ่งจะสามารถนำไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและสังคมในพื้นที่ให้มีความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนตามปณิธานของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ที่ว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน
5: คือวิธีทัศน์การดำเนินการโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา21ปี47รุ่นนะครับอันดับนี้ขอเรียนเชิญผู้แทนเยาวชนของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47สองท่านนะครับโดยเยาวชนท่านแรกคือนายอับดุลมูบินเจนะโรงเรียนสมบูรณ์ศาสตร์จังหวัดปัตตานีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จะได้เป็นตัวแทนเยาวชนชายในการกล่าวแสดงความรู้สึกในการเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ขอเรียนเชิญครับ

0: เรียนลุงแอดท่านสุริยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬารัฐมนตรีท่านอารีวงอาริยะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครอบครัวอุปถัมภ์และเพื่อนๆเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ทุกคนครับกระผมนายอับดุลมูบินเจนะชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสมบูรณ์ศักดิ์จากจังหวัดปัตตานีครับก่อนอื่นผมต้องบอกว่าผมมีความรู้สึกประทับใจรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้โครงการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นโครงการแห่งเกียรติยศตลอดระยะเวลา4วันที่ผ่านมาทางโครงการได้นำผมและเพื่อนเพื่อนเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้ไปทัศนศึกษาชุมชนพหุวัฒนธรรมการเดินทางเหล่านั้นไม่ได้สอนแค่ประสบการณ์หรือการเอาตัวรอดให้กับผมแต่การเดินทางเหล่านั้นพาผมไปสัมผัสความงดงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความหลากหลายขอบคุณชุมชนเหล่านั้นที่คอยเป็นแบบอย่างความสวยงามภายใต้ความหลากหลายขอบคุณชุมชนเหล่านั้นที่สอนผมให้รู้จักคำว่ารักอภัยเข้าใจเท่าเทียมความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งสุดหัวใจครับคุณสมบัติของคำเหล่านี้ทำให้ผมได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันอย่างสวยงามเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันขอแค่เรายอมรับความแตกต่างและเห็นคุณค่าของกันและกันครับในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณคุณลุงแอดบ้าอารีท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านตลอดจนป้าม้าที่เสียสละเวลากำลังกายและกำลังใจในอีก15วันข้างหน้าเราสัญญาว่าเราจะนำทุกสิ่งที่ทุกท่านสอนเรากลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านเกิดของเราครับเมื่อมีโอกาสดังปณิธานที่ว่าผลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้กล่าวว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเพราะสิ่งที่สำคัญที่สุดของสิ่งที่เราทำและคุณค่าของสิ่งที่เราสร้างจะคงอยู่ตลอดไปและตลอดกาลเพราะมันอยู่ในใจของเราทุกคนครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับอันดับต่อไปนะครับเยาวชนหญิงครับนางสาวณฤศรโกมณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนยะหาศิระยานุกูลจากจังหวัดยะลาขอเรียนเชิญครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุและสวัสดีค่ะขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านที่อยู่ณที่แห่งนี้เรียนคุณลุงแอดพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬารัฐมนตรีคุณป่าอารีท่านอารีวงอารยะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ป้าอมะที่เคารพหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเพื่อนๆ เยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวณฤศรกมณีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนยะหาศิริยานุกูลอำเภอยะหาจังหวัดยะลาในนามตัวแทนเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่17ดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่ดิฉันคาดหวังไม่ใช่เพียงการได้เรียนรู้จากท่านวิทยากรหรือบ้านอุปถัมภ์เพียงเท่านั้นแต่คือการได้เรียนรู้ถึงคำว่าสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ภายใต้ความแตกต่างและความหลากหลายเพราะดิฉันเชื่อว่าความแตกต่างเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะสุดท้ายนี้นะคะดิฉันต้องขอขอบคุณโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ที่ทำให้พวกเราทุกคนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต่างศาสนาต่างความเชื่อแต่เรามารวมกันได้ค่ะในฐานะครอบครัวสานใจที่รักชาติไทยรักแผ่นดินไทยดิฉันเชื่อมั่นว่าความแตกต่างไม่ใช่สิ่งที่แบ่งแยกเราแตกต่างกันได้ค่ะแต่เราไม่จำเป็นต้องแตกแยกเพราะสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเราไว้ไม่ใช่ความเหมือนแต่คือการเคารพซึ่งกันและกันในความแตกต่างบนสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อความสันติสุขขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: กับขอบคุณครับอันดับต่อไปครับขอเรียนเชิญผู้แทนครอบครัวอุปถัมภ์จะได้กล่าวแสดงความรู้สึกของการได้รับเยาวชนในวันนี้ของครอบครัวอุปถัมภ์นะครับเรียนเชิญอาจารย์ประดิษฐ์รัตนโกมลครับประธานกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
3: สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอแสดงการคารวะต่อท่านนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ท่านจุฬาราชมนตรีท่านอรีวงศ์อารยะและบารมีชนผู้มีเกียรติของแผ่นดินที่สนับสนุนโครงการนี้อย่างอบอุ่น ทำให้ครอบครัวและเยาวชนในวันนี้มีความอบอุ่นเป็นอย่างยิ่งผมประดิษฐ์รัตนโกมลเป็นผู้แทนของครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัวในปีนี้ซึ่งมีการทุลักทุเลบ้างในเรื่องของน้ำท่วมขอบคุณหลายจังหวัดที่มีการสับเปลี่ยนกันภายในทำให้ครอบครัวนั้นสามารถดูแลเด็กได้ขณะเดียวกันก็ต้องขอบคุณเป็นพิเศษกับจังหวัดนนทบุรีอ่างทองปทุมธานีสระบุรีและโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาที่ได้กรุณารับเด็กเพิ่มเพื่อไปดูแลเพื่อไม่ให้โครงการนี้สะดุดเพราะหัวใจสำคัญของโครงการนี้อยู่ที่ครอบครัวอุปถัมภ์และในโอกาสนี้ต้องขออนุญาตขอบคุณคณะของพระนครศรีอยุธยาที่ทั้งครอบครัว

0: ปฏิบัติตามวิธีการที่ประสบความสำเร็จของโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในการปฐมนิเทศขอให้ทุกท่านที่เกี่ยวข้องไม่ต้องเป็นห่วงลูกๆทั้ง320คนลูกๆทุกคนครับวันนี้ครอบครัวมาพร้อมแล้วที่จะรับลูกเข้าไปในบ้านไปเป็นสายใยหนึ่งในครอบครัวเพียงพบกันในวันนี้ด้วยรอยยิ้มมีมารยาทและกล่าวคำฝากตัวเป็นลูกเพียงแค่นี้พ่อแม่ป่ามะก็จะตื้นตันใจและก็พร้อมจะดูแลลูกๆอย่างดีที่สุดและอบอุ่นเข้าบ้านเรากันนะครับในวันนี้ขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับท่านประธานกรรมการสลากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามกระดิษฐ์รัตนโกมลครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยะโสภัทรเลขาธิการมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้กล่าวรายงานขอเรียนเชิญครับ
2: กราบเรียนพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ที่เคารพในนามของคณะกรรมการอำนวยการโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้และผู้ที่มาร่วมงานณที่นี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ได้กรุณามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในวันนี้โครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เกิดจากดำริของพระท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2548โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาซึ่งประกอบด้วยอำเภอจะนะนันทวีเทพาและสะบ้าย้อยได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะประสบการณ์การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งตลอดระยะเวลา20ปีที่ได้ดำเนินโครงการมานั้นได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทำให้โครงการนี้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนจนมาถึงปัจจุบันนับตั้งแต่รุ่นที่44เป็นต้นมามูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้ได้พัฒนากิจกรรมโครงการเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจมากขึ้นโดยจัดกิจกรรมเพิ่มเติมขึ้นในพื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่จังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ซึ่งในปีนี้นั้นในรุ่นที่47ที่อันดามันจะมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม120คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวซึ่งจะมีพิธีเปิดในวันจันทร์ที่5ตุลาคมที่จะถึงนี้สำหรับโครงการเยาวชนสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑลจะดำเนินการในระหว่างวันที่24กันยายนถึงวันที่27ตุลาคม2569โดยมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการ320คนและมีครอบครัวอุปถัมภ์160ครอบครัวโดยเยาวชน320คนประกอบด้วยเป็นชาย130คนเป็นหญิง130คนนับถือศาสนาอิสลาม231คนนับถือศาสนาพุทธ89คนแล้วก็มีนับถือศาสนาคริสต์อีก1คนทั้งนี้ในการดำเนินกิจกรรมของโครงการมีดังนี้ 1. การสรรหาและคัดเลือกเยาวชนรวมทั้งพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์ภายใต้การดำเนินการของกรมการปกครองผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอและส่วนราชการในพื้นที่ 2. การเตรียมความพร้อมเยาวชนและพี่เลี้ยงโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3. การพัฒนาการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมภายใต้ชื่อค่ายเยาวชนสมานฉันท์โดยกรมการปกครอง 4. การพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีนคร

0: นายกนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการสระบุรีอ่างทองและกรุงเทพมหานครภายใต้การอำนวยการของผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด 5. การเรียนรู้และการเสริมสร้างประสบการณ์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 6. การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 7. การเปิดโลกเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติและสุดท้ายการเสริมสร้างเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมของเยาวชนในพื้นที่หลังจากเสร็จสิ้นโครงการแล้วดำเนินการโดยสมาคมเยาวชนสานใจไทยสู่ใจใต้และหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกับผมขอกราบเรียนเชิญท่านพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ประธานในพิธีได้กรุณาให้โอวาทแก่เยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47มอบโล่ให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการและถ่ายภาพร่วมกับเยาวชนครอบครัวอุปถัมภ์คณะกรรมการดำเนินการโครงการและท่านผู้มีเกียรติตามลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับ
1: ท่านผู้ฟังครับร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทเลขาธิการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กล่าวรายงานซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นี้นะครับก็ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า2ทศวรรษแล้วนะครับก็มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและก็เอกชนได้ร่วมกันขับเคลื่อนตลอดจนได้มีการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาแนวทางต่างๆในการดำเนินงานให้มีการสอดคล้องกับสภาวะการที่เปลี่ยนแปลงไปมาโดยตลอดด้วยนะครับอีกทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งในโครงการที่ส่งผลอย่างมีนัยยะสำคัญในการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับและในลำดับต่อไปนะครับพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้จะได้กล่าวเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ครับ
2: คณะกรรมการมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ท่านผู้ใหญ่ใจดีและเยาวชนที่ถือว่าได้รับการคัดเลือกเข้ามาในรุ่นที่47ทุกคนก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีต้อนรับเยาวชนรุ่นที่47เข้ามาเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้ในวันนี้ครอบครัวหมายถึงความเป็นญาติเราเป็นคนไทยแล้วก็นับถือกันอย่างที่หลานๆได้เรียกผมว่าลุงแอดนั่นก็เป็นการแสดงความนับถือแล้วก็นับญาติซึ่งกันและกันเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งถือว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะครับเช่นปาลีก็เป็นผู้ที่พวกเราได้นับถือเป็นญาติสนิทอีกท่านหนึ่งนั่นก็เป็นความสัมพันธ์ที่เราถือว่าเป็นครอบครัวสานใจไทยสู่ใจใต้สิ่งที่ผมอยากจะกล่าวในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของเยาวชนเรื่องของครอบครัวอุปถัมภ์แล้วก็เรื่องของกำหนดการต่างๆซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีคุณค่าของพวกเราทั้งหมดตลอดระยะเวลาที่เราได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันสิ่งแรกที่อยากจะพูดกับเยาวชนก็คือเรื่องของ การที่เราจะต้องทำความรู้จักโดยเฉพาะภายในกลุ่มของเราในรุ่นที่47ของเรานี้เรามาจากหลายจังหวัดหลายอำเภอหลายโรงเรียนเราต้องทำความรู้จักแล้วทำความคุ้นเคยซึ่งกันและกันนั่นเป็นสิ่งแรกที่มีความจำเป็นแล้วก็สร้างความคุ้นเคยเป็นความรักความสามัคคีภายในรุ่นที่47ของเรานี้ต่อไปข้างหน้าโอกาสที่เราจะมาพบกันแล้วก็ทำความรู้จักกันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งเพราะเราจะสามารถทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตทั้งในฐานะของสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47และสมาชิกสารใจไทยสู่ใจใต้ในโอกาสข้างหน้าต่อไปซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่พวกเราเยาวชนทุกคนได้ตั้งใจเต็มใจแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาร่วมกับโครงการนี้อย่างที่เยาวชนได้กล่าวว่ามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันสานต่อให้ทุกคนได้รับประสบการณ์ชีวิตในช่วงนี้เองเยาวชนก็จะต้องปรับตัวทั้งในด้านของจิตใจในด้านของร่างกายนะครับให้เข้ากับสภาพต่างๆหลายๆท่านก็จะต้องเผชิญกับสภาพความเปลี่ยนแปลงของอากาศซึ่งในปัจจุบันก็มีผลกระทบจากน้ำท่วมและต่อไปในช่วงปลายเดือนก็อาจจะมีผลกระทบจากอากาศเย็นที่จะลงมาจากทางตอนเหนือของประเทศไทยเราก็ต้องเตรียมตัวกันให้พร้อมเพราะว่าการที่เรามาอยู่ในพื้นที่ซึ่งแตกต่างจากบ้านของเราทางภาคใต้นั้นก็ทำให้เราต้องปรับตัวให้พร้อมที่จะรับกับสิ่งที่เป็นความเปลี่ยนแปลงนั้นให้ได้เรื่องที่สองที่เกี่ยวกับเยาวชนก็คือเรื่องของประสบการณ์ชีวิตโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับที่ทุกคนก็จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแล้วก็ใช้ชีวิตร่วมกับทางครอบครัวอุปถัมภ์ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ได้เห็นสังคมได้เห็นประเพณีการปฏิบัติของคนไทยในพื้นที่ภาคกลางซึ่งก็แน่นอนเหมือนอย่างที่เยาวชนได้พูดไปแล้วว่าเรามีความแตกต่างแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าจะนำไปสู่ความแตกแยกเราเรียนรู้ได้ว่ามันมีความแตกต่างแล้วก็แยกแยะได้ว่าความแตกต่างนั้นมันไม่ได้ทำให้เกิดความแตกแยกนั่นก็คือเรื่องที่เราทุกคนจะได้รับประสบการณ์แล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปในแต่ละจังหวัดในแต่ละชมรมที่พวกเราจะได้เข้าไปร่วมมือร่วมใจกันความแตกต่างนั้นมันก็เป็นเรื่องของทั้งภาษาทั้งในเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของประเพณีการปฏิบัติอย่างที่ได้กล่าวไปแล้วตลอดจนศาสนาซึ่งก็เป็นเรื่องที่ถือว่าเราพูดกันเป็นศัพท์ทางวิชาการว่าพหุวัฒนธรรม คำว่าพหุวัฒนธรรมนั้นก็เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้วในประเทศไทยของเรานี้ก่อนที่เราจะเรียกตัวเองว่าประเทศไทยมาเป็นเวลาเป็นพันปีแล้วเราได้รับวัฒนธรรมได้รับความเชื่อหลากหลายเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้แล้วก็หล่อหลอมรวมกันมาเป็นพหุวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นความเป็นไทยที่เรามีอยู่ในปัจจุบันจึงเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่หมายถึงคนซึ่งมาจากหลายพื้นเพหลายภาษาหลายความเชื่อหลายประเพณีแล้วมาหล่อหลอมรวมกันเป็นคนไทยซึ่งเราก็มีความเชื่อมีวิถีชีวิตแล้วก็มีความคิดที่จะดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันซึ่งแตกต่างจากชนชาติอื่นเรื่องที่สองก็คือเรื่องของความเป็นธรรมซึ่งถือว่าเป็นรากฐานที่สำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องความเป็นธรรมนั้นนะครับไม่ได้เป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องของกฎระเบียบเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าเป็นเรื่องของโครงสร้างเท่านั้นแต่ก็ยังเกี่ยวพันถึงเรื่องของทัศนคติเรื่องของความเชื่อของเราแล้วก็วิธีการปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันมันอย่างที่ผมได้บอกไปว่าให้เยาวชนทุกคนทำความรู้จักกันเป็นเพื่อนกันรักกันสามัคคีกันนั่นก็คือการที่เราจะเริ่มจากความเป็นไทยแล้วก็ความเป็นธรรมก็จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือกันสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี้เองเรื่องที่สามในกิจกรรมอันหนึ่งนะครับที่เยาวชนจะได้รับการปลูกฝังก็คือเรื่องของการที่เราจะต้องดูแลธรรมชาติเราเห็นผลกระทบอย่างชัดเจนในขณะนี้ว่าลมฟ้าอากาศได้มีการเปลี่ยนแปลงไปเกิดความรุนแรงฝนจะตกก็ตกมากลมจะพัดก็จะแรงปีหน้าเขาก็บอกว่าจะมีความแห้งแล้งเกิดขึ้นมากขึ้นสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องช่วยกันศึกษาทำความเข้าใจซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเรียนรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ทั้งในเรื่องของการอนุรักษ์ทั้งในเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยกันดูแลกันต่อไปในโอกาสข้างหน้าว่าทำอย่างไรเราจะช่วยกันรักษาสภาพความเป็นอยู่ไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไปในทางที่รุนแรงมากขึ้นเราต้องรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติเราไม่สามารถที่จะฝืนธรรมชาติได้แต่เราจะต้องเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่กับธรรมชาติแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติให้ได้ธรรมชาตินั้นไม่ได้หมายถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่าเพียงอย่างเดียวแม้แต่สิ่งมีชีวิตสัตว์อื่นซึ่งเป็นพื้นรุ่มโลกของเราด้วยกันเราก็ต้องดูแลช่วยกันอนุรักษ์ช่วยกันรักษาไว้ไม่ให้เกิดความสูญหายไปหรือว่าสูญพันธุ์ไปจนกระทั่งหมดไปจากโลกนี้นั่นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องช่วยกันเ พราะว่าเป็นเรื่องที่จะสร้างความสมดุลให้กับทั้งสังคมและก็สิ่งแวดล้อมโครงการสันติไทยสู่ชายใต้จึงไม่ใช่การนำเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้มาร่วมกิจกรรมแล้วก็พำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในพื้นที่ภาคกลางเท่านั้นแต่เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆที่เราจะได้เรียนรู้จากครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัวได้พร้อมใจกันทำในสิ่งที่เราตั้งชื่อโครงการนี้ก็คือสานใจไทยไปสู่ชายใต้ทุกๆครอบครัวพร้อมที่จะรับเยาวชนทุกคนด้วยความรักด้วยความปรารถนาดีและด้วยความจริงใจอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ขอยืนยันได้ว่าทุกครอบครัวมีความพร้อมเพราะฉะนั้นทั้งเยาวชนก็ไม่ต้องลังเลไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องคิดว่าจะได้รับการต้อนรับอย่างไรทุกครอบครัวประถมนะครับพร้อมที่จะรับเยาวชนเพราะฉะนั้นเยาวชนทุกคนก็ต้องเปิดใจที่จะแสดงความรักและความปรารถนาดีตอบต่อครอบครัวอุปถัมภ์ด้วยความเชื่อมโยงอันนี้ก็เป็นอีกห่วงโซ่อีกห่วงหนึ่งที่จะทำให้เยาวชนสามารถจะใช้ความสัมพันธ์อันนี้ในโอกาสข้างหน้าเมื่อเราบางคนมีโอกาสเข้ามาเรียนต่อในพื้นที่ทางภาคกลางมีหลายครอบครัวนะครับที่ได้อุปถัมภ์เยาวชนให้ที่พักในช่วงที่เข้ามาเรียนต่อจนจบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาในพื้นที่ทางภาคกลางเป็นจำนวนมากนะครับก็บอกให้เยาวชนได้เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้จะเหมือนกับว่าเรามีพ่อแม่ปะมะอุปถัมภ์เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งด้วยก็ขอให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักถึงเรื่องความสัมพันธ์อันนี้และขอให้เยาวชนทุกคนได้ตระหนักอย่างจริงใจแล้วก็พร้อมที่จะนำแนวทางที่เราได้กล่าวคำปฏิญาณว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเมื่อเราคิดจะตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยเราก็ต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่ามันมีปัญหาอะไรที่เราอยากจะแก้แล้วก็มีความดีอะไรที่เราอยากจะทำบ้างจากเรื่องเล็กๆไปหาเรื่องใหญ่ๆจากเรื่องที่เราทำเพียงคนเดียวไปสู่เรื่องที่เราทำเป็นกลุ่มก้อนเป็นสมาคมสานใจไทยสู่ชายใต้ต่อไปในอนาคตนั่นก็เป็นเรื่องที่อยากจะกล่าวให้กับเยาวชนได้รับทราบบัดนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วผมขอเปิดโครงการสานใจไทยสู่ชายใต้รุ่นที่47ขออวยพรให้การดำเนินงานในทุกกิจกรรมประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการขอบคุณครับ
3: ขอบคุณท่านนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ชายใต้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ครับและลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านได้กรุณามอบโล่ที่ระลึกให้กับผู้สนับสนุนโครงการสานใจไทยสู่ชายใต้ในทุกๆรุ่นที่ผ่านมาด้วยนะครับจำนวน25ท่าน ผู้สนับสนุนในโครงการสารใจไทยสุดใหญ่ใต้ตลอด20ปีที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนะครับในส่วนของทางหน่วยงานหลักก็คือทางกระทรวงมหาดไทยครับก็เรียนเชิญนายอันสิทธิ์จำพัฒนรัตน์ครับปลัดกระทรวงมหาดไทยครับการสนับสนุนทางเรื่องของการสรรหาครอบครัวธรรมนะครับแล้วก็สถานที่ทางกรมการปกครองที่ต้อนรับเยาวชนที่เดินทางมานะครับลำดับต่อไปครับนายชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเตรียมความพร้อมของเยาวชนครับกับนายวิรุณสิทธิวงศ์ครับรองอธิบดีกรมการปกครองครับค่ายเยาวชนสมานฉันท์ครับทางการสอบสวนทั้งค่ายเยาวชนนะครับการดูแลเยาวชนตั้งแต่ต้นทางที่ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับนายสามารถสวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนโครงการปน.สารใจสู่การพัฒนาครับการสอบสวนดับต่อไปครับนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ครับสนับสนุนการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและติดตามทำข่าวกับโครงการตลอดต่อเนื่องมา20ปีนะครับดับต่อไปครับนางวนบุตรอัธวิทย์ครับผู้อำนวยการส่วนจัดการท่องเที่ยวและนันทนาการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเขาใหญ่จะมีพิธีเปิดค่ายในวันที่17ตุลาคมนะครับนับต่อไปนางวิภาวีสิงห์ไกรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับการสนับสนุนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ทางด้านของงบประมาณในการสนับสนุนโครงการทั้งในส่วนกลางและในฝั่งทะเลอันดามันขอบคุณครับนางสาวสิริรัตน์เสริมวิทูลครับรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาตินะครับค่ายวิทยาศาสตร์กับอพวช.และสถานที่พิธีปิดโครงการนะครับที่อพวช.และการพำนักของเยาวชนเข้าค่ายที่อพวช.ตลอดต่อเนื่องทั้ง20ปีที่ผ่านมาดร.วรรลบสวัสดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตครับกิจกรรมครอบครัวประถมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับระดับต่อไปครับคุณภาวินีชัยสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะครับการสนับสนุนเครื่องดื่มน้ำดื่มจากไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนขอบคุณครับนายศักดิ์ก่อแสงเรืองรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงครับให้ทุนการศึกษากับเยาวชนในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้47รุ่นนะครับครับขอบคุณครับลำดับต่อไปครับคุณจอมกิติสิริกุลรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารด้านการพัฒนาความยั่งยืนภาครัฐและกิจการสัมพันธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์นะครับเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับครอบครัวธรรมที่จะได้ดูแลเยาวชนนะครับลำดับต่อไปดร.ธนภัทรสิริกุลวัฒนาผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์บริษัทไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์จำกัดนะครับในด้านการสนับสนุนเรื่องทุนการศึกษาให้กับเยาวชนลำดับต่อไปคุณสมพันธ์จารุมิลินรองประธานกรรมการบริหารบริษัททรูวิชั่นกรุ๊ปจำกัดนะครับอุปกรณ์ส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนและทุนสนับสนุนและการเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดในวันนี้ด้วยครับและการทำข่าวสื่อประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับลำดับต่อไปคุณสุวิรัตพงศ์เสาวภาผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอกบริษัท AIA จำกัดนะครับซึ่งได้ดูแลการประกันชีวิตให้กับเยาวชนในโครงการที่ผ่านมาครับและในครุกในรุ่นนี้ด้วยครับลำดับต่อไปในแพทย์จิรพงศ์สุภะเสาวภาศูนย์กู้ชีพนเรนทรโรงพยาบาลราชวิถีครับดูแลเยาวชนที่กับเจ็บป่วยและก็การเข้าดูแลในการรักษาพยาบาลอันดับต่อไปนายอธิพัฒน์อริยะพิทักษ์เดชาประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทแอมเปอริสโตนจำกัดตัวแทนวัดบ้านกลุ่มราชบุรีนะครับสนับสนุนเรื่องอุปโภคบริโภคระหว่างที่ครอบครัวประถมได้เยาวชนได้พำนักกับครอบครัวประถมอ นายธนาชัยพัทรรัต

ทีมพยาบาลอาสาหน่วยแพทย์กู้ชีพมูลนิธิวชิระพยาบาลในพระอุปถัมภ์นะครับรถพยาบาลประจําในโครงการที่สนับสนุนตลอดต่อเนื่องครับดร.สุนทรีจันทร์ลงบุตรประธานกรรมการบริหารบริษัทเดอะพาเลนจำกัดนะครับให้การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนครับและคำต่อไปจะเป็นส่วนของทางประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์นะครับขอจึงเชิญนายฮามียุนเลาะทูพุทธพงศ์ครับประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดนนทบุรีครับทั้ง10จังหวัดในภาคกลางนะครับทั้งนนทบุรีนับต่อไปครับนายสรพงษ์เบกีประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดสระบุรีครับการสรรหาและการนิเทศครอบครัวอุปถัมภ์ในส่วนภาคกลางนะครับนับต่อไปนายสงบโสเฮงประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดชลบุรีครับนายอิมรอนซัมสุรีนะครับประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จากจังหวัดฉะเชิงเทราครับมีสิทธิครอบครัวฉะเชิงเทรานะครับที่ประสบน้ำท่วมอยู่นะครับนายหามะสานิประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดสมุทรปราการครับและนางสาวสายสุดาหลักทรัพย์ประธานชมรมครอบครัวอุปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีนะครับผู้สนับสนุนและครอบครัวอุปถัมภ์ต้องขอขอบคุณครอบครัวอุปถัมภ์ทุกครอบครัวเป็นอย่างสูงครับที่ได้เสียสละแม้จะต้องประสบเรื่องของปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับ

0: ขอเชิญท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับพร้อมด้วยท่านข่าวทางชลนชลบุรีนะครับขอประธานชมรมครอบครัวธรรมจากชลบุรีครับสงบสุขเอกนะครับท่านหนึ่งนะครับขอขอบคุณครับประธานชมรมครอบครัวธรรมนะครับขอเชิญท่านนายกมูลนิธิสารใจไทยสุดใจใต้พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขึ้นสู่บนเวทีครับขอเชิญอาจารย์อรุณบุญชมนะครับจุฬาราชมนตรีเชิญท่านประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายอารีวงศ์อารยะท่านรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายวิชัยศรีขวัญท่านผู้ว่ากระทรวงมหาดไทยรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธินายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับนายศักดาอันพาสครับรองผู้ว่ากระทรวงสาธารณสุขคุณภาวินีชัยสิทธิ์นะครับผู้อำนวยการโครงการเพื่อการพัฒนาสังคมบริษัทไทยประเพณีจำกัดมหาชนนางวิภาวีสิงห์ไกรผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานกองสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับนายสุริรัตน์พงศ์สวภาพผู้อำนวยการฝ่ายกิจการภายนอกบริษัท AIA จำกัดครับคุณอนุพงษ์หลงสกุลนีผู้จัดการแผนกสำนักบริหารกิจการสัมพันธ์เกิดเจริญโภคภัณฑ์ดร.วรสวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตที่บนเวทีครับพลเอกระวีรจนวงศ์ที่ปรึกษาพิเศษกองบัญชาการกองทัพไทยพลเอกณรงค์ฤทธิ์คำภีระรองผู้จัดการกองทัพบกพลเรือตรีระพีพงษ์มณีพันธ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบราชการสำนักงานบัตรบัญชีทหารเรือพลอากาศเอกประสิทธิ์ดำรงปรีชาผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศพลตรีโทกฤษดากาญจนอลงกรณ์ผู้ช่วยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติในชนะทันแสงพุ่มรักษาการเลขาธิการศูนย์การบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นายวิรุณสิทธิวงศ์รองอธิบดีกรมการปกครองนายสามารถสุวรรณมณีรองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนางสาวชัดดาพรบุญพีระนัทรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและนางสาวสุริดากาตงนายกสมาคมเยาวชนสารใจไทยสุดใจใต้เพื่อให้เกียรติได้ถ่ายภาพและพร้อมกับทางคณะกรรมการนะครับและขอเชิญเยาวชนในลำดับแรกนะครับเยาวชนที่จะได้ขึ้นบันทึกภาพจากจังหวัดยะลา49คนขอเชิญเยาวชนทั้ง49คนพร้อมด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหรือผู้แทนและท่านประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาขอเชิญนะครับเยาวชนจากจังหวัดยะลา49คนประกอบด้วยเยาวชนที่นับถือศาสนาพุทธ6คนและนับถือศาสนาอิสลาม42คนนะครับ
1: ท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้นะครับนายกมูลนิธิสารใจไทยสู่ใจใต้หลังจากที่ได้กล่าวเปิดโครงการแล้วและมอบโล่ที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนโครงการไม่ว่าจะเป็นผู้มีเกียรติเยาวชนพี่เลี้ยงรวมถึงครอบครัวอุปถัมภ์ก็จะได้ร่วมกันถ่ายภาพบนเวทีอยู่ในขณะนี้นะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz จะต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ณสโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่จะติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47สามารถติดตามรับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์ได้ต่อนะครับในช่วงนี้นำท่านผู้ฟังกลับไปรับฟังรายการปกติของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อได้เลยนะครับท่านผู้ฟังครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ณสโมสรทหารบกส่วนกลางวิภาวดีรังสิตถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพมหานครทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891กิโลเฮิรตซ์นะครับพร้อมกับเครือข่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในพื้นที่จังหวัดภาคใต้5จังหวัดที่ร่วมรับสัญญาณการถ่ายทอดเสียงอยู่ในขณะนี้ซึ่งในขณะนี้เป็นส่วนของการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะครับของนายกมูลนิธิคณะกรรมการและผู้สนับสนุนโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ร่วมกับเยาวชนพี่เลี้ยงและครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งกำลังดำเนินการถ่ายภาพบนเวทีอยู่ในขณะนี้นะครับ
0: จ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะท่ามกลางความหลากหลายของผู้คนในสังคมไทยนะคะทั้งเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตสิ่งสำคัญที่ทำให้ผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสงบสุขนั่นก็คือความเข้าใจค่ะและการเปิดใจเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จึงถือเป็นอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มุ่งสร้างโอกาสให้เยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เปิดโลกทัศน์เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตและสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ต่างๆผ่านการใช้ชีวิตร่วมกันกับครอบครัวอุปถัมภ์ค่ะซึ่งโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดขึ้นจากดำริของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษค่ะโดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ความเข้าใจและความเกื้อกูลระหว่างเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้กับผู้คนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศโดยเฉพาะการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างความสมานฉันท์และสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะซึ่งการเรียนรู้เรื่องสังคมพหุวัฒนธรรมนั้นเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันของผู้คนที่มีความแตกต่างกันในหลายด้านนะคะเช่นเชื้อชาติศาสนาภาษาวัฒนธรรมความเชื่อและวิถีชีวิตค่ะโดยเน้นไปที่การเคารพความหลากหลายการยอมรับความแตกต่างและการสร้างสังคมที่อยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและเท่าเทียมค่ะโดยความหมายของสังคมพหุวัฒนธรรมนะคะพหุแปลว่าหลายหรือมากค่ะส่วนวัฒนธรรมก็หมายถึงรูปแบบการดำเนินชีวิตความเชื่อค่านิยมประเพณีภาษาและศิลปะของกลุ่มคนนะคะดังนั้นสังคมพหุวัฒนธรรมจึงหมายถึงสังคมที่มีผู้คนหลากหลายกลุ่มค่ะซึ่งมีวัฒนธรรมแตกต่างกันมาอยู่รวมกันโดยไม่มีวัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเหนือกว่าหรือครอบงำผู้อื่นค่ะซึ่งจุดเด่นของสังคมพหุวัฒนธรรมนั่นก็คือความหลากหลายทั้งด้านชาติพันธุ์ศาสนาภาษาและวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและการยอมรับความแตกต่างสนับสนุนการมีส่วนร่วมและสิทธิที่เท่าเทียมกันค่ะและก็เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์นะคะทั้งนี้การเรียนรู้พหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและลดอคติเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสงบและสันติเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนและเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการใช้ชีวิตในโลกยุคโลกาภิวัตน์นั่นเองค่ะและหัวใจสำคัญของโครงการนะคะไม่ได้อยู่เพียงการพาเยาวชนไปทัศนศึกษาหรือเรียนรู้สถานที่สำคัญต่างๆเท่านั้นนะคะแต่เป็นการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงโดยเยาวชนค่ะจะได้ใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวอุปถัมภ์ซึ่งเปรียบเสมือนสมาชิกคนหนึ่งของครอบครัวค่ะน้องๆจะได้เรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีความแตกต่างของผู้คนในพื้นที่ที่เดินทางไปเยือนนะคะขณะเดียวกันค่ะครอบครัวอุปถัมภ์เองก็ได้เรียนรู้วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของเยาวชนจากชายแดนใต้เช่นเดียวกันด้วยค่ะซึ่งการแลกเปลี่ยนเช่นนี้นะคะจึงเป็นการเรียนรู้จากคนสู่คนซึ่งช่วยลดช่องว่างของความไม่เข้าใจค่ะและก็ยังทำให้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมกลายเป็นโอกาสในการสร้างมิตรภาพค่ะและสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ประจำปี2569นี้นะคะก็มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน440คนค่ะโดยแบ่งเป็นเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ9จังหวัดภาคกลางนะคะจำนวน320คนและเยาวชนอีก120คนนะคะเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันค่ะโดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ในจังหวัดพังงากระบี่แล้วก็ภูเก็ตเข้าร่วมโครงการจำนวน60ครอบครัวก่อนเข้าสู่กระบวนการ เรียนรู้นะคะซึ่งเยาวชนและครูพี่เลี้ยงจะได้รับการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมทั้งเสริมสร้างทักษะและองค์ความรู้ที่จำเป็นก่อนเดินทางไปเรียนรู้ในพื้นที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ฝั่งอันดามันค่ะซึ่งคุณผู้ฟังคะสำหรับเยาวชนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ภาคกลางในทั้งนี้นะคะก็คือรวมทั้งสิ้น320คนค่ะโดยแบ่งเป็นดังนี้นะคะจังหวัดยะลาค่ะเป็นผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามนะคะรวม42คนเป็นน้องๆเพศชาย22คนเพศหญิง20คนนะคะนับถือศาสนาพุทธค่ะ6คนนะคะเป็นเพศหญิงค่ะแล้วก็มีน้องที่นับถือศาสนาคริสต์อีก1คนเป็นเพศหญิงนะคะรวมในส่วนของจังหวัดยะลามีน้องๆทั้งหมด49คนค่ะส่วนจังหวัดปัตตานีนะคะก็มีน้องๆรวมทั้งหมด82คนค่ะใน82คนนี้เป็นน้องที่นับถือศาสนาอิสลาม66คนนะคะนับถือศาสนาพุทธ16คนค่ะแล้วในส่วนของจังหวัดนราธิวาสนะคะมีน้องๆเข้าร่วมโครงการถือว่าเยอะนะคะ105คนค่ะโดยแบ่งเป็นน้องที่นับถือศาสนาอิสลาม72คนค่ะนับถือศาสนาพุทธ33คนนะคะส่วนที่จังหวัดสงขลาค่ะก็มีน้องๆเยาวชนที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้38คนนะคะเป็นน้องที่นับถือศาสนาอิสลาม21คนค่ะนับถือศาสนาพุทธ17คนนะคะและในส่วนของจังหวัดสตูลค่ะมีน้องก็ได้เข้าร่วมโครงการ46คนด้วยกันนะคะเป็นน้องที่นับถือศาสนาอิสลาม30คนค่ะนับถือศาสนาพุทธ16คนนะคะรวมทั้งหมดนะคะที่น้องๆที่เข้าร่วมโครงการในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางในครั้งนี้คือ320คนค่ะแบ่งเป็นน้องๆที่นับถือศาสนาอิสลาม231คนนับถือศาสนาพุทธ88คนและนับถือศาสนาคริสต์1คนนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังสิ่งที่เยาวชนจะได้รับจากโครงการก็จะมีอีกหลากหลายมิติเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นตลอดจนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพนะคะโดยกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ค่ะได้ถูกออกแบบให้เยาวชนได้เรียนรู้จากสถานที่จริงและประสบการณ์จริงค่ะซึ่งอย่างตัวอย่างที่เห็นได้ชัดอย่างในของรุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนั้นนะคะเขาก็ได้มีโอกาสได้เรียนรู้ระบบนิเวศทางทะเลและสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลด้วยนะคะและนอกจากความรู้ที่ได้รับแล้วค่ะสิ่งที่มีคุณค่าไม่แพ้กันนั่นก็คือในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะที่เกิดขึ้นระหว่างเยาวชนกับครอบครัวอุปถัมภ์เพราะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในช่วงเวลาหนึ่งนะคะเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยได้ทำความรู้จักได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวของกันและกันจากคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะก็ได้กลายเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องหรือบางครั้งอาจกลายเป็นสมาชิกของครอบครัวที่ยังคงติดต่อกันแล้วก็ดูแลกันต่อไปหลังสิ้นสุดโครงการด้วยนะคะนี่ก็คือพลังของการสร้างความเข้าใจผ่านความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนค่ะซึ่งสามารถก้าวข้ามข้อจำกัดของระยะทางภาษาศาสนาหรือวัฒนธรรมได้อย่างดีมากๆเลยนะคะและสำหรับเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ยังเป็นพื้นที่สำคัญค่ะในการสร้างแรงบันดาลใจและเปิดมุมมองใหม่ๆให้กับชีวิตเยาวชนบางคนนะคะอาจไม่เคยมีโอกาสได้เดินทางไปยังจังหวัดอื่นค่ะหรือสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในภูมิภาคอื่นๆของประเทศนะคะซึ่งการที่น้องๆได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการและได้ออกมาเรียนรู้โลกกว้างจึงช่วยพาให้พวกเขาได้เห็นโอกาสทางการศึกษาในการประกอบอาชีพแล้วก็เส้นทางชีวิตที่หลากหลายมากขึ้นนะคะขณะเดียวกันโครงการก็ยังส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการตอบแทนคุณแผ่นดินให้เยาวชนได้ตระหนักว่าเมื่อได้รับโอกาสแล้วนะคะ สิ่งสำคัญนั่นคือการนำความรู้และประสบการณ์กลับไปพัฒนาตนเองครอบครัวชุมชนและบ้านเกิดของตนเองค่ะและเดี๋ยวเรา
3: ผู้ฟังคะและในช่วงนี้นะคะเรากำลังอยู่กับน้องๆ นะคะจากตัวแทนเยาวชนนะคะในโครงการสานใจไทยสู่ใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางนะคะวันนี้มีน้องๆตัวแทนมาพูดคุยกับเรา2ท่านด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักและพูดคุยกับน้องๆกันค่ะช่วยแนะนำตัวเลยนะคะ
4: สวัสดีครับผมชื่อนายเดชดำรงสิทธิบริบูรณ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ครับมาจากโรงเรียนสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสอำเภอสุไหงโกลกครับ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาววนิดาเมเราะชื่อเล่นชื่อวันค่ะตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนศรีวารินจังหวัดนราธิวาสค่ะ
2: ค่ะก็มาจากนราธิวาสทั้งคู่เลยนะคะก่อนอื่นพี่อยากถามว่าน้องๆรู้สึกอย่างไรคะที่ได้รับเลือกให้มาเป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในครั้งนี้ค่ะ
4: ผมนะครับตั้งแต่เขาเนี่ยเขาจะคัดเลือกครับผมรู้สึกประทับใจมากครับเพราะว่าความขยันของผมหรือความตั้งใจของผมเนี่ยก็ซ้อมมาค่อนข้างที่จะหนักครับและได้เข้าร่วมกันคัดเลือกในการพูดบรรยายความรู้สึกเป็นเกียรติมากครับ
5: ค่ะส่วนตัวของหนูนะคะหนูได้ยินโครงการนี้มานานมากค่ะจากพี่ๆน้องๆเขาบอกว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เกียรติยศมากๆใครที่ได้ไปจะได้ความรู้มากๆไม่ว่าจะเป็นการอยู่กับครอบครัวประถมการได้เข้าสังคมอะไรต่างๆค่ะส่วนตัวหนูเองหนูเป็นคนที่โลกส่วนตัวสูงมากกว่าจะผ่านเข้ามาได้ก็คือว่าแบบหนักพอสมควรค่ะพอได้มาก็คือแบบรู้สึกดีใจมากได้เจอเพื่อนใหม่ๆได้เหมือนอย่างวันนี้ก็ได้มาเจอครอบครัวค่ะแต่ก็ต้องลุ้นว่าจะได้อยู่ครอบครัวไหนค่ะ
2: อืมค่ะในความโลกส่วนตัวสูงเนี่ยในโลกปัจจุบันอาจจะมีเยอะอยู่นะคะแล้วก็มีการปรับตัวมีการเรียนรู้อย่างไรคะ
5: อย่างที่หนูจะตั้งใจแบบบอกกับตัวเองตลอดว่าถ้าเราโลกส่วนตัวสูงใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้เพื่อนใหม่เราคนเราจะเติบโตต้องออกจากเซฟโซนของตัวเองค่ะเพราะว่า
2: ค่ะ
5: ใช่ค่ะ
2: เยี่ยมมากเลยต้องเปิดใจนะคะต้องปรับทัศนคติค่ะ
4: ใช่ครับ
2: แล้วก่อนที่น้องบอยกับน้องวานนะคะจะได้เข้าร่วมโครงการน้องมีความเข้าใจหรือว่ามีภาพอย่างไรเกี่ยวกับพื้นที่ภาคกลางค่ะแล้วก็เพื่อนๆต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมเมื่อเราได้มาร่วมกันจริงเนี่ยสิ่งแตกต่างที่คิดไว้มันเป็นเหมือนที่เราคิดไหมค่ะ
4: ค่ะครับตอนแรกที่ก่อนที่ผมจะได้เข้าร่วมโครงการนะครับผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับว่าผมก็กลัวทั้งเพื่อนเนี่ยจะตัดสินผมไหมครับว่าผมเนี่ยแบบมีความหลากหลายแล้วก็กลัวว่าจะเข้าไม่ได้ครับคือมาจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่กลับได้มาอยู่ภาคกลางครับแต่หลังจากผมได้เข้าร่วมโครงการมาจริงนะครับผมประทับใจมากครับเพื่อนไม่เพียงแต่ไม่ตัดสินผมครับแต่กลับยอมรับในตัวตนของผมแล้วก็ทำความเข้าใจกับผมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมความรู้กันด้วยครับ
2: แล้วน้องวันล่ะคะ
5: สำหรับหนูนะคะก่อนมาหนูคิดว่าเมืองกรุงน่าจะเป็นเมืองที่วุ่นวายมากๆเพราะหนูเคยดูผ่านโทรทัศน์เขาบอกว่าเมืองกรุงถ้าเราตื่นช้าเพียงนิดเดียวรถก็ติดแล้วค่ะไปไหนไม่ได้พอมาถึงเมืองกรุงก็คือแบบรถติดจริงๆด้วยติดยาวมากแต่ดีนะคะที่โครงการสานใจไทยของเรามีรถนำขบวนไม่ต้องติดรถไม่ต้องติดไฟแดงไม่ต้องติดอะไรถ้าติดไฟแดงน่าจะมาถึงช้าอยู่นะคะ
2: ค่ะพูดถึงเรื่องรถติดแล้วช่วงนี้คือมาเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่กรุงเทพกันด้วยเนาะได้เจอไหม
5: เจอค่ะ
2: กระทบไหมคะ
5: แถวรังสิตก็คือแบบน้ำหมดเลย
4: ใช่
2: เรียกว่ามาเปิดประสบการณ์ในเมืองกรุงจริงๆในอีกมิตินึงนะคะแล้วในเรื่องของการเดินทางก่อนที่น้องๆจะมาที่กรุงเทพอะค่ะจากที่บ้านมีการเตรียมตัวกันอย่างไรมีการอบรมแล้วก็เดินทางกันมายังไงบ้างคะก่อนที่จะถึงที่นี่
4: อย่างแรกนะครับก่อนที่เราจะได้คัดเลือกเข้ามาเนี่ยเราต้องสอบสัมภาษณ์ครับโดยมีคณะกรรมการมาสอบสัมภาษณ์สอบถามคำถามครับอย่างเช่นคำถามเรื่องครอบครัวครับว่าเราอ่ะมีพี่น้องกี่คนครอบครัวเป็นยังไงลำบากไหมทำอะไรแล้วหลังจากที่พอเขาประกาศผลใช่ไหมครับตรงนี้เป็นจุดที่สำคัญมากครับก็คือช่วงที่จัดกระเป๋าครับการจัดกระเป๋านี้ค่อนข้างที่จะวุ่นวายนิดนึงครับเพราะเรามาระยะเวลาที่นอนครับเรื่องระยะเวลาที่นานครับเรื่องระยะเรื่องเสื้อผ้าเรื่องของอะไรต่างก็ต้องเยอะเป็นธรรมดาอยู่แล้วครับเวลาแบกมาก็จะลำบากหน่อยครับแต่ก็ผมมีวิธีการจัดการนะครับโดยการแบ่งของบางของครับเช่นยกตัวอย่างแก้วน้ำครับแก้วน้ำบางแก้วมันจะมีแบบรูตรงกลางไว้อย่างแก้วเยติครับก็สามารถเอาของบางอย่างที่สามารถยัดเข้าไปได้ครับเพื่อประหยัดพื้นที่ครับ
2: โอ้ยน่ารักมากเป็นความแบบ
3: มีการบริหารจัดการมีความละเอียดอ่อนช่างสังเกตนะคะมีการวางแผนที่ดีเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วน้องวันล่ะคะ
5: สำหรับหนูนะคะกระเป๋าหนูอ้วนมากเลยค่ะเพราะว่าแบบหนูพาสัมภาระมาเยอะมากส่วนตัวหนูก็เป็นมุสลิมต้องมีผ้าคลุมมีอะไรแบบนี้เยอะมากกระเป๋าก็เลยแบบดูอ้วนนิดนึงค่ะซึ่งมันจะลำบากตอนที่เราขึ้นรถไฟแต่ดีที่พวกหนูขึ้นรถไฟนอนค่ะ
3: ใช่อ๋อได้ขึ้นรถไฟนอนใช้เวลาเดินทางอยู่บนรถไฟนานไหมคะ
5: นานค่ะตื่นอีกทีอ้าวอยู่หัวหินแล้วเราเพิ่งขึ้นที่สงขลานี่
3: ขึ้นจากสงขลาเวลาเท่าไหร่วันไหนคะขึ้น
5: ที่หาดใหญ่ค่ะประมาณ5โมงกว่าแล้วค่ะ
3: 5โมงเย็น
5: ขึ้น5โมงแต่ออก6โมงอยู่แบบอยู่บนรถไฟ1ชั่วโมงค่ะนั่งตัวแข็งทื่อแอร์เย็นมากเลยค่ะบนรถไฟ
3: แต่ไม่ได้เป็นการขึ้นรถไฟครั้งแรกใช่ไหม
5: แต่รถไฟนอนเป็นรถไฟครั้งแรก
3: ครั้งแรกนี่ไงอีกหนึ่งประสบการณ์อีกหนึ่งโอกาสนะถ้าเราไม่ได้เข้าร่วมโครงการนี้เราก็ไม่รู้เมื่อไหร่ที่เราจะได้มีโอกาสแบบนี้แล้วจากรถไฟมาแล้วมาลงที่ไหนคะ
5: กรุงเทพอภิวัฒน์ค
3: ่
5: ะ
3: อภิวัฒน์เป็นยังไงสถานีเห็นแล้ว
5: ว้าว
3: ว้าวยิ่งใหญ่นะ
5: ใช่ค่ะบันไดเลื่อนยาวมากค่ะใช
3: ่แล้วลงจากรถไฟเดินทางยังไงต่อคะ
5: มาขึ้นรถบัสค่ะรถบัสอยู่หน้าสถานีเลย
3: มารอรับค่ะแล้วเดินทางไปที่พัก
5: การปกครองค่ะ
3: ค่ะ
5: ไปทานข้าว
3: ไปทานข้าวค่ะแล้วก็ได้ที่พักที่นั่นใช่ไหมคะอ๋อค่ะก็เยี่ยมมากเลยแล้วมาเนี่ยได้ขึ้น MRT BTS หรือยังคะ
5: ขึ้นแล้วค่ะขึ้นที่สถานีอิสรภาพไปที่หัวลำโพงค่ะ
3: อ๋ออันนี้ไปเขามีคณะนำไปท่องเที่ยวหรือว่าไปยังไงคะ
5: มีคณะนำไปค่ะ
3: เป็นการทัศนศึกษา
5: ใช่จะไปเรียนรู้ที่สถานีหัวลำโพงค่ะ
3: อ๋อค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างสามารถเล่าได้เลย
5: ก็คือหนูหันซ้ายหันขวาอันนี้บอกว่าใบสีลมอันนี้บอกว่าใบนู่นก็คือแบบคนกรุงเทพใช้ชีวิตยังไงคะมันดูสับสนยังเพราะว่าแต่ละสายมันก็ไม่เหมือนกันอย่างทางขวาก็จะไปทางอื่นถ้าไปทางนี้ก็จะไปสีลมไปอะไรแบบนี้ค่ะ
3: อาจจะสับสนในเรื่องของเวลาลงเปลี่ยนสถานีกันเล็กน้อยนะคะก็ได้เรียนรู้ตรงนี้สามารถเอากลับไปเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังได้เลยนะเนี่ยนะคะค่ะแล้วกิจกรรมที่กรมการปกครองมีอะไรบ้างเมื่อเราไปถึงที่พักเขาให้ทำอะไรบ้างคะน้องบอยเล่าก็ได้ค่ะ
4: กิจกรรมที่กรมการปกครอง

0: องนะครับจะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกิจกรรมเตรียมความพร้อมครับเตรียมความพร้อมเพื่อว่าเราจะได้ไปอยู่ครอบครัวอุปถัมภ์ครับได้ฟังคำชี้แนะคำบรรยายครับยกตัวอย่างเช่นเราไปอยู่ครอบครัวอุปถัมภ์เราก็ต้องตรงต่อเวลาครับแล้วก็มีการเชื่อฟังของครอบครัวอุปถัมภ์ทำตามครับไม่ออกนอกเคหสถานครับ
1: ค่ะแล้วน้องๆคิดว่าโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้เนี่ยจะช่วยสร้างความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนได้อย่างไรบ้างตอนที่มาเนี่ยได้เจอเพื่อนๆได้อะไรแล้วรู้สึกยังไงบ้าง
0: ส่วนตัวผมนะครับผมประทับใจมากครับเพราะว่าเมื่อผมเจอเพื่อนๆ นะครับเพื่อนผมก็มาจากหลากหลายวัฒนธรรมครับเพื่อนนั้นเข้าใจในตัวผมยอมรับความหลากหลายแล้วก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันครับไม่ว่าจะต่างศาสนายังไงเราก็ได้รับเกียรติซึ่งกันและกันและเคารพซึ่งกันและกันครับ
1: ค่ะแล้วหลังจากวันนี้ซึ่งเป็นพิธีเปิดเนาะแล้วน้องๆจะได้ไปอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในวันไหนและได้ไปอยู่ที่ไหนทราบหรือยังคะ
2: ของหนูก็คือเราจะไปอยู่วันที่1ถึงวันที่17ใช่ไหมคะของหนูได้กรุงเทพค่ะน่าจะได้ขึ้น MRT อีกรอบน่าจะได้บุญกันอีกรอบค่ะ
1: ค่ะแล้วน้องบอยล่ะคะ
0: ผมได้ไปอ่างทองครับใช
1: ่ค่ะแล้วในระหว่างนี้ที่ได้มาอยู่ที่พักที่กรมการปกครองได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วมีเหตุการณ์อะไรที่แบบที่ทำให้เราจดจำหรือมิตรภาพอะไรที่พิเศษยัง
2: ของหนูมีแล้วค่ะก็คือเพิ่งเมื่อวานซืนเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: รูเมทหนู4คนใช่ไหมคะเป็นคนที่จังหวัดนราธิวาสหมดเลยแต่ต่างอำเภอนะคะคนหนึ่งมาสุไหร่ปาดีคนหนึ่งบาเจาะส่วนหนูรือเสาะแล้วก็อีกคนก็คือสุไหร่โกลกค่ะแล้วแบบตอนที่เราจะนอนกันมีการบอกว่าเอ้ยเราจะตื่นตอน 4:15 นะ 4:30 นะส่วนเราจะตื่น 5:00 นนะสรุปตื่นสายกันหมดเลยค่ะนาฬิกาไม่ปลุก
1: ไม่ปลุกหรือหลับลึกนะแล้วก็รู้จักเพื่อนๆหมดหรือยังเนี่ยมา320คนใช่ไหม
2: ใช่ค
1: ่ะรู้จักกันครบยัง
2: ถ้าผ่านๆก็น่าจะครบแล้วแต่ถ้าจำก็คือน่าจะไม่หมดค่ะหนูความจำสั้นมาก
1: แล้วเขาก็คือมีกิจกรรมที่เหมือนแบบละลายพฤติกรรมให้เราทำความรู้จักกันกับเพื่อนๆใช่ไหมคะอ๋อเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วมีความคาดหวังยังไงไหมกับครอบครัวอุปถัมภ์แบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีการได้พูดคุยกันล่วงหน้าหรือยังคะกับครอบครัวที่เราจะได้ไปอยู่ด้วย
2: ยังไม่ได้มีการพูดคุยเลยค่ะ
1: อ๋อค่ะโอเคแล้วถ้าให้น้องๆเลือกคำหนึ่งคำเพื่ออธิบายความรู้สึกหลังจากที่เราได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้น้องๆรู้สึกยังไงบ้าง
0: ของผมนะครับผมจะให้คำหนึ่งคำที่เป็นคำว่าความรู้ครับเพราะผมนั้นได้ไปเรียนรู้พหุวัฒนธรรม6ชุมชน3ศาสนาครับมีทั้งพุทธศาสนาคริสตศาสนาและมุสลิมครับแต่ทั้ง3ศาสนานี้กลับอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขครับทั้งยังแลกเปลี่ยนความรู้กันนำอาหารของตนเองมาแลกเปลี่ยนและให้เกียรติซึ่งกันและกันครับ
1: ค่ะน้องวันล่ะคะ
2: ของหนูก็คือน่าจะเหมือนเพื่อนเลยค่ะแต่ของหนูจะเป็นใน320คนใช่ไหมคะอย่างที่พี่ดูก็จะเห็นว่าบางคนก็จะใส่ผ้าคลุมบางคนก็ไม่ใส่อย่างใน320คนเนี่ยค่ะจะมีคนนับถือศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาคริสต์แต่ทุกคนก็อยู่รวมกันได้มันก็คือการที่แบบว่าแตกต่างแต่ก็ลงตัวค่ะมาต่างพื้นที่เราก็อยู่กันได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วหลังจากวันนี้หลังจากพิธีเปิดแล้วนับจากนี้ไปน้องๆจะต้องไปเรียนรู้มีกิจกรรมอะไรที่จะต้องทำบ้างคะที่สำคัญ
2: ไปเขาใหญ่ค่ะเขาใหญ่น่าไปมากหนูเคยเห็นรุ่นพี่หลายๆรุ่นที่เคยไปเขาใหญ่จะได้เห็นช้างเห็นสัตว์อะไรแปลกๆซึ่งน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: หลังจากเขาใหญ่ก็จะไปพระนครศรีอยุธยาค่ะหนูจะไปเป็นแม่กาลเกตที่นั่น
1: โอเคอยุธยายังอยู่ค่ะแล้วน้องบอยล่ะคะเป็นไง
0: ผมนะครับแต่ว่าแต่ละจังหวัดจะต่างกันไปแต่ละพื้นที่นะครับแต่ของผมครับจะมีกิจกรรมหนึ่งครับเป็นกิจกรรมของปลูกป่าครับเป็นเกี่ยวกับธรรมชาติครับเพื่อเสริมสร้างให้เยาวชนเนี่ยรู้จักธรรมชาติครับรู้ความสำคัญของธรรมชาติครับ
1: ค่ะเรียกได้ว่าครบถ้วนนะคะสังคมวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมการศึกษาต่างๆนะคะที่น้องๆได้มีโอกาสได้มาร่วมเรียนรู้ด้วยกันในโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ในครั้งนี้นะคะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้น้องทั้งสองคนฝากอะไรถึงเพื่อนๆเยาวชนที่ยังไม่เคยมีโอกาสเข้าร่วมโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้ค่ะ
0: ครับส่วนของผ

นะครับสิ่งที่ผมอยากฝากก็คือที่ยังไม่ได้มาเข้าร่วมนะครับแม้ว่าปีนี้จะยังไม่ติดหรือว่ายังไม่สมัครครับผมอยากขอให้ลองสมัครและลองมาดูครับบอกเลยว่าได้ทั้งความรู้ได้ทั้งมิตรภาพใหม่ๆครับได้มาเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆครับอย่างผมนะครับ3จังหวัด

0: ให้ได้ค่ะโครงการนี้ได้อะไรใหม่ๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเพื่อนความรู้พหุวัฒนธรรมต่างๆค่ะแล้วก็ได้รูปสวยๆโพสต์ลงสตอรี่ด้วย
1: โอ้ค่ะเยี่ยมมากเลยนะคะวันนี้พี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องบอยนะคะนายเดชดำรงสิทธิบริบูรณ์นะคะจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่4โรงเรียนสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสและน้องวันนางสาววันนิดาแม่เราะนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนศรีวารินทร์จังหวัดนราธิวาสขอบคุณน้องๆทั้ง2คนค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี่ก็คือการสัมภาษณ์ของน้องๆตัวแทนเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่ภาคกลางค่ะ
3: ท่านผู้ฟังครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางที่น้องๆจะได้ไปเข้าร่วมครอบครัวอุปถัมภ์นั้นนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน10จังหวัดด้วยกันโดยมีที่กรุงเทพมหานครนะครับมีที่จังหวัดฉะเชิงเทราจังหวัดชลบุรีจังหวัดนครนายกจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดสมุทรปราการจังหวัดสระบุรีแล้วก็จังหวัดอ่างทองนะครับโดยมีครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งศาสนาอิสลามแล้วก็ศาสนาพุทธด้วยนะครับจำนวนครอบครัวรวมทั้งสิ้น160ครอบครัวด้วยกันนะครับในส่วนของน้องๆที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ภาคกลางจำนวนทั้งสิ้น320คนจากจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสสงขลาแล้วก็จังหวัดสตูลนะครับในขณะเดียวกันนะครับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ก็ได้มีการเปิดให้น้องๆเข้าร่วมโครงการในพื้นที่ของฝั่งทะเลอันดามันด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเดี๋ยวในวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ก็จะมีพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในพื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันด้วยนะครับที่จังหวัดพังงาโดยพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ก็จะได้ไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการที่พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันด้วยเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ฟังครับในการเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในรุ่นที่47น้องๆเยาวชนทั้ง320คนก็จะได้ไปเรียนรู้แล้วก็จะไปเสริมสร้างประสบการณ์ในกิจกรรมต่างๆแล้วก็ไปเข้าร่วมโครงการที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทัศนศึกษาการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมค่าเยาวชนการเรียนรู้ในความเป็นมาของชาติไทยการเสวนาในเรื่องของพหุวัฒนธรรมค่ายประวัติศาสตร์รวมถึงเรียนรู้แนวทางการอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่าแล้วก็สิ่งแวดล้อมด้วยนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมให้น้องๆได้มีความรู้ความเข้าใจและภาคภูมิใจในทรัพยากรของแผ่นดินนอกจากนี้น้องๆจะได้ไปเรียนรู้และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างพลังความคิดและก็เสริมสร้างแรงบันดาลใจต่อการศึกษาในอนาคตด้วยนะครับซึ่งหวังว่าในการเข้าร่วมในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ในครั้งนี้จะได้เปิดโอกาสให้น้องๆเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีประสบการณ์แม้ว่าจะเป็นเพียงระยะเวลาสั้นๆแต่เชื่อว่าจะนำไปต่อยอดและพัฒนาสู่ความสำเร็จในอนาคตในการพัฒนาตนเองครอบครัวและก็ชุมชนด้วยเช่นเดียวกันนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสานใจไทยสู่ใจใต้จึงเป็นมากกว่าชื่อของโครงการนะคะแต่คือความหมายของการสานใจจากคนไทยทั่วประเทศให้เชื่อมโยงถึงกันค่ะเพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่เคารพความแตกต่างเปิดกว้างต่อการเรียนรู้และเดินหน้าไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและความสมานฉันท์เพราะเมื่อหัวใจของผู้คนเชื่อมโยงถึงกันนะคะความแตกต่างก็สามารถกลายเป็นพลังและโอกาสที่มอบให้กับเยาวชนในวันนี้อาจกลายเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศไทยในวันข้างหน้าค่ะในโอกาสนี้นะคะขอขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดที่รับสัญญาณในการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางค่ะในครั้งนี้นะคะรวมทั้งเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย5จังหวัดภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและสงขลากันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คือการถ่ายทอดเสียงพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางในวันนี้ได้เสร็จ

0: ิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณรัฐการลิลิกิตกูลคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณจิรชัดเทศสายคุณสัญญาวงทองเหลือคุณสายชนนีสังผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณยุทธพรบานเย็นและดิฉันธิติมาอินกล่ำต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรนายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์ให้ละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่าย
1: ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่างสองประเทศมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ในวันนี้ทีมวอลเลย์บอลชายไทยจะลงสนามรอบ8ทีมสุดท้ายพบกับทีมชาติจีนเวลา 14:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เขื่อนเจ้าพระยาทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็น 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำจะมีระดับน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตร
2: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยเพิ่มการระบายน้ำในอัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้มีผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดแล้วในเวลา 13:00 น.จะปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องซึ่งการปรับเพิ่มการระบายน้ำดังกล่าวจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำสูงขึ้นประมาณ 40 ถึง 70 เซนติเมตรพบมีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทรจังหวัดอ่างทองบริเวณอำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกเมืองอ่างทองและชัยโยจังหวัดสิงห์บุรีบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีและจังหวัดชัยนาทบริเวณอำเภอสัพพยาหากระดับน้ำทางตอนบนเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป
3: ทั้งนี้กรมชลประทานจะใช้
0: บุญนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่ง

0: ชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมวลน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีอิทธิพลของน้ำป่าไหลหลากและการระบายน้ำในบางพื้นที่จึงกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลาพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารจัดการศูนย์พักพิงและการเร่งฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัย
1: ในหลายพื้นที่สถานการณ์ก็พัฒนาขึ้นมาในทางที่ดีขึ้นแต่ในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องมีการเฝ้าระวังการกลับมาของมวลน้ำถึงแม้ว่าฝนจะขาดช่วงไปแต่ก็ยังมีในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำน้ำป่าน้ำหลากยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นความพร้อมในพื้นที่ของทุกจังหวัดก็ยังคงต้องมีการเตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดอยู่ตลอดเวลานะครับยังขอเน้นย้ำนะครับว่าทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดความสำคัญสูงสุดก็ยังคงเน้นอยู่ที่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
0: ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเปิดเผยว่าระหว่างวันนี้ถึงวันที่3ตุลาคมฝนทั่วประเทศลดลงและจะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมนี้พร้อมแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนักและระดับน้ำขณะที่กรุงเทพมหานครยังมีจุดน้ำท่วมสูงหลายแห่ง
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าช่วงวันที่1ถึง3ตุลาคมนี้ฝนทั่วประเทศลดลงก่อนจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่4ถึง8ตุลาคมจากฝนเปลี่ยนฤดูโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีตากและพื้นที่ภาคใต้ขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักขณะที่หลายพื้นที่ยังต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพระนครศรีอยุธยาราชบุรีสมุทรสงครามฉะเชิงเทรานนทบุรีและปทุมธานีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนและเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่พร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามประกาศทางราชการยกสิ่งของขึ้นที่สูงและหากมีคำสั่งอพยพให้เคลื่อนย้ายทันที
3: ให้จัดลำดับความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนมีความเดือดร้อนให้ต้องเข้าถึงก่อนโดยการจัดลำดับความสำคัญให้ดีจัดระบบทีมปฏิบัติที่เข้าถึงประชาชนมีบางพื้นที่ที่มีการเข้าถึงได้ยากมีบางพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงแล้วก็อยู่ลึกให้จัดระบบสื่อสารกับประชาชนแบบ1พื้นที่1ข้อมูลให้มีข้อมูลที่มีการประสานงานกันแล้วก็ให้รวมข้อมูลรวมถึงการสื่อสารในพื้นที่เนี่ยเป็น1ข้อมูลใน1พื้นที่ครับ
2: ขณะที่นายฐานโรจน์วรรัตน์ประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติสทนช.กล่าวว่ามวลน้ำจากแม่น้ำปิงขณะนี้ถึงจังหวัดนครสวรรค์แล้วและคาดว่าจะถึงเขื่อนเจ้าพระยาภายใน1วันส่งผลให้ระดับน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพิ่มขึ้นช่วงวันที่2ถึง3ตุลาคมก่อนจะไหลต่อเนื่องลงสู่พื้นที่ภาคกลางตอนล่างส่วนลุ่มน้ำแม่กลองระดับน้ำเริ่มลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสงครามและอำเภออัมพวาขณะที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จะเริ่มระบายน้ำโดยมวลน้ำจะใช้เวลาประมาณ 2-3 วันถึงเขื่อนแม่กลองจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ริมน้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามสถานการณ์และประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด
4: เพราะฉะนั้นในส่วนปริมาณน้ำณขณะนี้นะครับที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาครับก็จะคงอยู่นะครับในเกณฑ์ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อวานนี้เองนะครับก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ประมาณ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแล้วก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในอัตราวันละ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีผลของการดำเนินการนั้นนะครับก็จะส่งผลให้ในส่วนของปริมาณน้ำหรือระดับน้ำทางด้านเหนือเขื่อนนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจะไม่สูงกว่าถึงพระนครศรีอยุธยา
2: ด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมกรุงเทพมหานครว่าขณะนี้ยังมีจุดน้ำท่วมสูงที่ประชาชนควรหลีกเลี่ยง6จุดได้แก่ถนนกรุงเทพกรีฑาช่วงซอย9ถึง25

0: และ 37-55 ถนนหลวงแพ่งบริเวณโลตัสลาดกระบังแยกวัดพลมณีถนนลาดกระบังบริเวณแยกลาดกระบังร่มเกล้ารอยัลกอล์ฟและแยกสุขสมานถนนฉลองกรุงตั้งแต่แยกลาดกระบังแยกเจ้าคุณทหารตัดถนนลาดกระบังและแยกรถไฟเทคโนโลยีและถนนสุวินทวงศ์ช่วงแยกหทัยราชถึงราชอุทิศส่วนพื้นที่เคหะคลองจันทน์บางกะปิและเคหะร่มเกล้าลาดกระบังระดับน้ำลดลงต่อเนื่องหน่วยงานเร่งสูบน้ำและระบายน้ำลงคลองพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจุดน้ำท่วมสูงและติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดวาสนาตระเกตรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆระดับน้ำแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีเช้านี้วัดระดับน้ำได้ 19.20 เมตรเพิ่มขึ้นจากเมื่อวานประมาณ17เซนติเมตรขอให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำเพิ่มสูงส่วนที่มีรายงานพบจระเข้บริเวณคันคลองชลประทานใกล้สะพานคูยายหมีพื้นที่หมู่2ตำบลบางพะเนียงจังหวัดฉะเชิงเทรานั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามจับจระเข้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ช่วงสถานการณ์น้ำท่วมยังคงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรและหลีกเลี่ยงการลงเล่นน้ำหรือเข้าใกล้แหล่งน้ำที่อาจมีสัตว์อันตรายหลงเหลืออยู่หากพบสัตว์อันตรายหรือเหตุผิดปกติในพื้นที่สามารถแจ้งผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทันทีส่วนสถานการณ์น้ำในกรุงเทพมหานครพื้นที่เคหะคลองจันทร์เริ่มคลี่คลายหลังจากนำท่อและเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้ามาใช้ขณะที่วันนี้กรุงเทพมหานครจะใช้คลองประเวศบุรีรมย์เร่งระบายน้ำจากเขตสะพานสูงและลาดกระบังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าหลังจากมีการระดมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เข้าดำเนินการในพื้นที่เคหะคลองจันทน์กรุงเทพมหานครพบว่าระดับน้ำลดลงอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันเหลือระดับน้ำสูงไม่เกิน40เซนติเมตรโดยประชาชนสามารถเดินเท้าและรถกระบะสามารถสัญจรเข้าออกพื้นที่ได้แล้วซึ่งจากนี้ทีมช่วยเหลือจะปรับแผนการทำงานโดยเปลี่ยนจากการใช้เรือเป็นการใช้รถกระบะในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อให้การทำงานมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นส่วนปัจจัยที่ทำให้ระดับน้ำลดลงช้าเนื่องจากมีน้ำจากคลองลำพังพวยไหลเข้ามาเติมในระบบอย่างต่อเนื่องจึงเตรียมนำเครื่องสูบน้ำเข้ามาเสริมการทำงานเพิ่มเติม
2: เช็คสถานการณ์ก็น้ำลดลงเยอะมากแล้วแล้วก็สามารถเดินได้รถกระบะสามารถเข้าได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้แผนในการทำงานของเราก็จะมีการปรับก็คือแทนที่จะเป็นจากเรือเนี่ยก็จะเป็นรถเข้าไปแทนว่าสามารถทำงานได้ง่ายกว่าสะดวกกว่าจริงๆน้ำจะลงเร็วกว่านี้นะครับแต่เพียงแต่ว่าหลังจากที่เรามีการสูบน้ำออกจากพื้นที่แฟดเนี่ยก็จะมีน้ำจากคลองลำบางพวยที่ไหลเข้ามาเติมแต่ตอนนี้สถานการณ์โอเคขึ้นเยอะ
1: ด้านนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์ในเคหะคลองจันทน์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงที่พักอาศัยบางส่วนมีระดับต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำลดลงตามลำดับโดยขอให้ประชาชนที่นำรถไปจอดบริเวณริมถนนหรือบนสะพานทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้แต่ยังมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังได้แก่เขตลาดกระบังเขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงเช่นเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ยังอยู่ในระดับสูงโดยในวันนี้จะเร่งดำเนินการในพื้นที่ถนนศรีนครินทร์ถนนพัฒนาการรวมถึงเขตสะพานสูงและเขตลาดกระบังโดยใช้คลองประเวศบุรีรมย์เป็นแกนหลักในการบริหารจัดการและระบายน้ำพร้อมติดตามระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดขณะที่ถนนศรีบูรพามีแนวโน้มดีขึ้นส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วเหลือเพียงการเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101และพื้นที่หมู่บ้านบางจุดโดยกรุงเทพมหานครจะเร่งสูบน้ำออกจากซอยย่อยและ

0: พื้นที่ชุมชนเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วส่วนบริเวณแยกบางกะปิขณะนี้ระดับน้ำบนผิวจราจรแห้งแล้วเหลือเพียงน้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยจึงมอบหมายให้สำนักงานเขตนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำเพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันและลดความเสี่ยงจากน้ำในคลองดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรโดยหลังจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำลงคลองลำพังพวยเพื่อช่วยให้ถนนนวมินทร์กลับมาแห้งได้เร็วขึ้นซึ่งเมื่อวานนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้นำเครื่องสูบน้ำแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำที่ยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นลงคลองแสนแสบทำให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากไม่มีฝนตกต่อเนื่องมาแล้วประมาณ2วันและเมื่อพื้นที่ใดระดับน้ำลดลงแล้วกรุงเทพมหานครจะเข้าสู่ระยะฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบทั้งการซ่อมแซมผิวจราจรที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนรวมถึงจัดเก็บขยะที่มากับน้ำท่วมและระดมกำลังทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะที่น้ำแห้งแล้วด้านกรมราชทัณฑ์รายงานสถานการณ์น้ำบริเวณเรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่ลาดยาวรวมถึงเรือนจำกลางคลองเปรมเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทัณฑสถานหญิงกลางทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางและทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครได้คลี่คลายลงแล้วและกลับมาดำเนินงานตามปกติส่วนเรือนจำอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีได้เคลื่อนย้ายผู้ต้องขัง441คนไปยังเรือนจำจังหวัดสระแก้วแล้วรวมทั้งย้ายผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี155คนไปยังเรือนจำจังหวัดนครนายกพร้อมยืนยันว่าผู้ต้องขังในสถานที่ที่ได้รับผลกระทบทุกแห่งปลอดภัยและได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์นายกรัฐมนตรีคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนย้ำทุกจังหวัดศึกษากรมธรรม์อย่างละเอียดถี่ถ้วนพร้อมสื่อสารประชาชนทุกพื้นที่ด้วยภาษาเข้าใจง่ายเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถฟื้นตัวจากผลกระทบของภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงที
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนพร้อมเปิดเผยว่าภายหลังประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้วขณะนี้กระทรวงมหาดไทยใช้กลไกกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อบูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานซึ่งวันนี้เป็นอีกก้าวที่สำคัญของประเทศไทยในการยกระดับการดูแลและคุ้มครองประชาชนจากภัยพิบัติด้วยการสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าผ่านโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเพื่อเพิ่มกลไกในการดูแลประชาชนโดยภาครัฐเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2570ถือเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนจะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วพร้อมเน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและสารวัตรกำนันต้องศึกษาเงื่อนไขในกรมธรรม์ให้เข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนเพื่อที่จะได้นำไปชี้แจงสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนด้วยภาษาเข้าใจง่ายผลิตนาฏขวัญแสนสุข

0: รายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงหลักเกณฑ์ประกันภัยพิบัติคุ้มครองผู้ประสบภัยน้ำท่วมเริ่มวันนี้เป็นต้นไปเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาท
2: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านระบบประกันภัยพิบัติว่าสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยจากสถานการณ์ปัจจุบันหรือก่อนวันที่1ตุลาคมจะยังถือเป็นสถานการณ์ต่อเนื่องเดิมซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือและเยียวยาจากภาครัฐโดยตรงโดยรัฐบาลได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมจากกิสดาบันทึกข้อมูลพื้นที่ประสบภัยไว้เรียบร้อยแล้วโดยจะเริ่มนับระยะเวลาคุ้มครองอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งมีเงื่อนไขสำคัญคือจังหวัดต้องมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติและเป็นผู้ประสบภัยพิบัติจริงหากบ้านเรือนถูกน้ำท่วมหลังจากเวลาดังกล่าวจะเข้าสู่ระบบคุ้มครองของประกันภัยทันทีซึ่งประชาชนจะได้รับเงินเยียวยาเบื้องต้นจำนวน 10,000 บาทเพื่อนำไปวางแผนจัดซื้อสิ่งของจำเป็นสำหรับการจ่ายเงินเยียวยาค่าซ่อมแซมบ้านเรือนจะเริ่มใช้ระบบเหมาจ่ายแบบอิงตามระดับน้ำตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2569ไปต้นไปเช่นหากระดับน้ำสูงถึง50เซนติเมตรจะได้รับเงินเหมาจ่ายทันที 10,000 บาทโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของประตูหรือผนังบ้านเพื่อเป็นการลดขั้นตอนทางราชการและทำให้การช่วยเหลือถึงมือประชาชนเร็วที่สุด
3: บ้านหลังไหนมีน้ำเข้าท่วมหลังจากวันที่1ตุลาคมก็ถือว่าเข้าในการคุ้มครองของประกันภัยเมื่อวานนี้เราถ่ายภาพถ่ายดาวเทียมตัวเจสต้าเรียบร้อยแล้วเราตีเส้นเรียบร้อยแล้วว่าที่ท่วมปัจจุบันนี้เนี่ยจะเป็นการเยียวยาจากทางรัฐแต่หลังจากถ้ามีสถานการณ์น้ำท่วมในบ้านเรือนไหนอันนี้จะได้รับการคุ้มครองจากประกันภัยครับผมพี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมตัวได้เลยว่าได้รับเงิน 10,000 บาทแน่ๆ 10,000 บาทเนี้ยไปวางแผนได้ว่าเราจะซื้อที่นอนเครื่องนุ่งห่มอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างไรอะไรที่มีความจำเป็นส่วนการซ่อมแซมบ้านเรือนก็จะใช้ระบบเหมาโดยจะใช้ข้อมูลเป็นพาราเมตริกก็คือระดับน้ำนะครับจะเริ่มนับจากวันที่1พฤศจิกายน
2: นอกจากนี้การคุ้มครองของระบบประกันภัยดังกล่าวยังครอบคลุมถึงกรณีบ้านเรือนที่ไม่มีเลขที่แต่มีประชาชนอยู่อาศัยจริงซึ่งมีวงเงินความคุ้มครองรวมสูงสุด 75,000 ล้านบาททั้งนี้สถานการณ์น้ำท่วมขังจากฝนตกหนักหรือน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เริ่มคลี่คลายลงแต่ยังคงต้องยึดการเฝ้าระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่รับน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาและเส้นทางระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยชนันชิดาสันทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์สินค้าอุปโภคบริโภคในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครยังคงขาดแคลนเนื่องจากปัญหาด้านโลจิสติกทำให้ราคาสินค้าในพื้นที่วิกฤตปรับตัวสูงขึ้น
4: ขณะนี้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครยังคงเผชิญกับวิกฤตระดับน้ำท่วมสูงทำให้ยังไม่สามารถขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ได้ตามปกติส่งผลให้สินค้าอุปโภคบริโภคขาดแคลนส่วนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดระดับลงประชาชนยังคงตื่นตัวและกังวลต่อสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจึงมีการซื้อสินค้าเพื่อกักตุนทำให้หลายสาขาเริ่มขาดแคลนสินค้าบางชนิดที่ยังไม่สามารถจัดส่งมาถึงพื้นที่ได้เช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนมและอาหารสดโดยนางวัฒนาเดชบุญประชาชนชาวสายไหมเปิดเผยว่าในพื้นที่เขตสายไหมซึ่งยังคงมีน้ำท่วมขังสูงในหลายจุดชาวบ้านกำลังเผชิญกับความยากลำบากเนื่องจากน้ำท่วมสูงทำให้การสัญจรเป็นไปอย่างยากลำบากรถเล็กและรถจักรยานยนต์แบบสายพานไม่สามารถผ่านได้ต้องอาศัยรถกระบะหรือรถทหารที่เข้ามาช่วยเหลือสถานการณ์น้ำท่วมขังดังกล่าวยังส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากเช่นไข่ไก่10ฟองราคาพุ่งสูงถึง65บาทจากปกติ45ถึง46บาทในขณะที่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่สามารถหาซื้อได้แล้วหากต้องการซื้อของใช้จำเป็นต้องเดินทางออกไปซื้อของในพื้นที่อื่นซึ่งสร้างความยากลำบากในการเดินทางจึงต้องการให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
5: ไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเข้าไปเลยข้าวเอ่ยอะไรเอ่ยถุงยางชงยางชีพถามว่าเราก็ไม่ได้ลึกเหมือนเพื่อนสิงวัดเกาะนะลูกแต่มันก็ลำบากมากถ้าใครไม่มีรถสูงไม่ต้องหวังออกมาลูกอยากให้ไปช่วยเหลือของก็ขึ้นราคาแพงลูกอะไรก็แพงไข่ปกติอ่ะ10ใบแค่45 46ตอนนี้10ใบ65บาทมาม่านี่ไม่ต้องไปหาซื้อแล้วนะแถวนั้นนะลูกมาเนี่ยสะพานใหม่ก็หิ้วไปหนักก็หนักต้องลุยน้ำไปด้วยลูกเพราะว่าเราลงสะพานใหม่แล้วก็ถึงขึ้น BTS ต่ออีกทีนึง
4: ส่วนภาพรวมบริเวณที่น้ำลดและไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนั้นเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะที่ผ่อนคลายลงร้านสะดวกซื้อและร้านขายสินค้าต่างๆยังคงมีสต็อกสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในส่วนของตลาดขายอาหารสดนั้นพบว่าไม่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากนัก

0: ปริมาณสินค้าภายในตลาดยังคงมีเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคและสามารถจำหน่ายได้ตามปกติปฏิพลสารพมมารายงาน
1: มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
2: วันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเปิดศูนย์อำนวยการจัดทำถุงยางชีพพระราชทานณกองพลที่1รักษาพระองค์พล1รอ.โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังทหารจากหน่วยราชการในพระองค์จิตอาสาพระราชทานอาสาสมัครกาชาดกำลังพลร.1 ร.อ.นักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันพร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมจัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นใส่ถุงแยกเป็นชุดเพื่อสำหรับเดินถุงยางชีพในวันพรุ่งนี้นำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดนางนัทมนล้อมทองกรรมการและรองเหรัญญิกกล่าวว่าการเปิดศูนย์บรรจุถุงยางชีพจะดำเนินการตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้โดยวันนี้จะดำเนินการจำนวน 3,150 ถุงเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ประสบภัยสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานณโรงเรียนวัดบางเตยปรุงอาหารสุกใหม่พร้อมน้ำดื่มส่งไปช่วยเหลือตั้งแต่วันที่29กันยายนจนถึงวันที่3ตุลาคมแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์และพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับจะส่งแพมเพิร์สแก่กลุ่มเปราะบาง
3: ปรากฏว่าตอนนี้ที่คลองจันทน์เนี่ยอาหารเยอะสมเด็จพระนางเจ้าเนี่ยท่านก็มีปารภมาว่าน่าจะต้องมีแพมเพิร์สซึ่งกำลังขาดเราก็เลยไปเมื่อวานเนี่ยไปคันรถหนึ่งคือรถของขนส่งของทหารบกนะคะไปคันรถใหญ่เลยส่งไปแล้วพอประชาชนรออยู่แล้วเราก็สามารถช่วยประชาชนได้เลยก็เมื่อวานนี้ก็แจกแพมเพิร์สไปด้วยคือก็จะแบ่งงานเป็น2 ส่วนของเพื่อนพึ่งพามีโรงครัวมีแจกแพมเพิร์สน้ำ
2: ทั้งนี้ตั้งแต่เกิดเหตุอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครมูลนิธิได้ส่งทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัติและทีมต้นแบบเครือข่ายเตือนภัยพิบัติชุมชนในพื้นที่การเคหะคลองจันทน์การเคหะร่มเกล้ารวมถึงพื้นที่อื่นที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องและยังเตรียมส่งถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดปราจีนบุรีสิงห์บุรีกาญจนบุรีรองรับวิกฤตที่จะเกิดขึ้นต่อไปมัญชโยรายงาน
1: เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเร่งทำแผนยุทธศาสตร์ชายแดนใต้เน้นความมั่นคงและเศรษฐกิจควบคู่กันให้ประชาชนมั่นใจ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.สักการะศาลพระภูมิศาลตายายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำทำเนียบรัฐบาลเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้ารับตำแหน่งพร้อมกล่าวว่านายชัดชัยบางช่วนปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติฝากงานเรื่องความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศจะต้องเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบันมีงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่ต้องเร่งรัดดำเนินการทั้งเรื่องพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ชายแดนไทยกัมพูชาชายแดนไทยเมียนมาโดยช่วงก่อนการเข้ารับหน้าที่ได้ศึกษางานให้มากที่สุดเพื่อจะได้ทำงานให้ต่อเนื่องทันทีโดยงานแรกที่จะเข้ามาเร่งดำเนินการคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาคใต้ที่จะสิ้นสุดลงในปี2570ว่ายังมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่เนื่องจากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดูแลด้านเศรษฐกิจส่วนสมช.รับผิดชอบด้านความมั่นคงดังนั้นต้องพยายามทำให้แผนดังกล่าวเป็นที่มั่นใจและเชื่อถือของประชาชนสำหรับแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวการแก้ไขปัญหาจะต้องดำเนินการ2แนวทางควบคู่กันไปทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินกับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจและทางทหารที่ผ่านมาได้ปรับยุทธวิธีและสถานการณ์ต่างจะทำให้กองทัพมีวิธีการใหม่ๆการเกิดขึ้นรองรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47เปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เรียนรู้วัฒนธรรมที่แตกต่างเพื่อสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขให้เกิดขึ้นจริง
5: พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางณสโมสรทหารบกกรุงเทพมหานครโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอในจังหวัดสงขลาครอบครัวประถมภาคีเครือข่ายจากหน่วยงานต่างๆและนางเหมือนใจวงใหญ่

0: ดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรมประชาสัมพันธ์เข้าร่วมพิธีโอกาสนี้พลเอกสุรยุทธ์กล่าวให้โอวาทต่อเยาวชนว่าขอให้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างเต็มที่โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมย้ำว่าการอยู่ร่วมกับครอบครัวปฐมจะเป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆสร้างความผูกพันและความจริงใจต่อกันรวมทั้งนำแนวทางเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินไปต่อยอดเพื่อพัฒนาประเทศให้ดียิ่งขึ้นขณะที่นายปิยวัฒน์ศรีคุณหรือน้องอีคิวเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการจากจังหวัดยะลากล่าวว่ารู้สึกดีใจมากที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการโดยหวังว่าจะได้เพิ่มพูนความรู้ด้านการทำเกษตรเพื่อไปถ่ายทอดสู่ครอบครัวและชุมชนส่วนความประทับใจพิเศษคือการได้ไปศึกษาชุมชนกูดีจีนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนจาก3ศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างกลมเกลียวทำให้เกิดแรงบันดาลใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมผู้คนที่มีความเชื่อต่างกันให้สามารถอยู่ร่วมกันได้
1: เขาพาไปโบสถ์บ้างพาไปมัสยิดกุฏิขาวบ้างแล้วก็พาไปวัดจีนแล้วก็พาไปวัดนะฮะก็คือทั้งหมดก็คือ3ศาสนา4ความเชื่อก็คือว่าอยู่ร่วมกันได้ช่วยเหลือกันแล้วแต่งานครับแต่ก่อนก็คือไม่ได้อยู่ร่วมกันแล้วพอมาอยู่ร่วมกันสามารถทําต่อยอดรายได้ให้กับชุมชนของเขาก็คือมันดีมากครับผมว่าก็คือเราควรช่วยเหลือซึ่งกันและกันครับเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันนะ
0: ทั้งนี้โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ภาคกลางมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน320คนมีครอบครัวปฐมเข้าร่วมจำนวน160ครอบครัวโดยมีระยะเวลาโครงการระหว่างวันที่24กันยายนถึง27ตุลาคมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: 12นาฬิกา32นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีอีแจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในโอกาสวันกองทัพเกาหลีใต้ซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคมของทุกปีโดยเรียกร้องให้เกาหลีเหนือกลับเข้าร่วมการเจรจาเพื่อคลี่คลายความตึงเครียดทางทหารระหว่าง2ประเทศพร้อมเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้มีปัญหาซับซ้อนอย่างมากแต่รัฐบาลเกาหลีใต้จะพยายามคลี่คลายปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องและอดทนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพเกาหลีใต้เรียกร้องให้ทางการเกาหลีเหนือออกมาขอโทษต่อกรณีที่ทุ่นระเบิดของเกาหลีเหนือระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อวันที่21กันยายนที่ผ่านมาจนทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายซึ่งเหตุระเบิดดังกล่าวเป็นการบ่งชี้ว่าเกาหลีเหนือเป็นฝ่ายที่ละเมิดข้อตกลงสงบศึกกับเกาหลีใต้อย่างจงแจ้งสำนักข่าวซาน่าของทางการซีเรียรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของซีเรียที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มมือปืนกราดยิงประชาชนในรถโดยสารคันหนึ่งที่จังหวัดฮอมส์ทางตอนกลางของซีเรียเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4รายในจำนวนนี้เป็นวิศวกรและพนักงานของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจด้านไฟฟ้าของซีเรียอย่างไรก็ตามยังไม่มีกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มใดออกมาอ้างว่าอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันองค์กรสังเกตการด้านสิทธิมนุษยชนของซีเรียกล่าวว่าผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์โจมตีในจังหวัดฮอมส์เป็นชนกลุ่มน้อยอาลาวีซึ่งเคยตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์สังหารหมู่ในพื้นที่ทางตะวันตกของซีเรียเมื่อเดือนมีนาคมปี2568สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐเทนเนสซีลงโทษประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบกว่า200ปีเมื่อค่ำวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฆาตกรรมเพื่อนร่วมชั้นเมื่อปี2000

0: 2538ขณะที่ผู้ก่อเหตุมีอายุเพียง18ปีอย่างไรก็ตามทนายความเปิดเผยว่านักโทษคนดังกล่าวยังมีชีวิตอยู่แม้ถูกฉีดสารพิษที่ใช้ประหารชีวิตถึง2ครั้งและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์รอให้ยาออกฤทธิ์นานกว่า1ชั่วโมงแล้วก็ตามทั้งนี้การประหารชีวิตนักโทษหญิงในสหรัฐเกิดขึ้นน้อยมากโดยศูนย์ข้อมูลโทษประหารชีวิตของสหรัฐระบุว่านับตั้งแต่ศาลสูงสุดอนุญาตให้กลับมาใช้โทษประหารชีวิตเมื่อปี2519สหรัฐมีผู้ถูกประหารชีวิตทั้งหมด 1,683 รายในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงเพียง18รายเครือข่ายติดตามทานน้ำแข็งสวิตเซอร์แลนด์เปิดเผยผลการศึกษาร่วมกับสถาบันวิทยาศาสตร์สวิสที่ระบุว่าทานน้ำแข็งในสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปกว่าร้อยละ5ในปีนี้หลังยุโรปเผชิญคลื่นความร้อนรุนแรงเป็นประวัติการณ์ส่งผลให้น้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วผนวกกับหิมะตกน้อยลงในช่วงฤดูหนาวขณะที่ตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์สูญเสียมวลน้ำแข็งไปแล้วเกือบ1ใน5ทั้งนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนที่ผ่านมาสวิตเซอร์แลนด์มีฐานน้ำแข็งละลายคิดเป็นปริมาณน้ำกว่า2ล้าน2แสนล้านลิตรซึ่งมากกว่า4เท่าของปริมาณน้ำดื่มที่ประชาชนชาวสวิสบริโภคตลอดทั้งปีแม้น้ำจากการละลายของฐานน้ำแข็งจะช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูร้อนแต่เมื่อทานน้ำแข็งมีขนาดเล็กลงปริมาณน้ำในอนาคตก็จะลดลงตามไปด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาม
1: หกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยคว้าเพิ่มได้อีก1เหรียญเงินจากกีฬาเรือพายแคนูสลาลอมบุคคลหญิงอัชราพรดวงละวาโชว์ทักษะความเก๋ายกหลบหลักโต้แก่งน้ำเชี่ยวได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนพายเรือคู่ใจเข้าเส้นชัยอันดับ2ด้วยเวลา125.85 วินาทีหยิบเหรียญเงินมาครองให้กับทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของหวงฮวนจากจีน 114.84 วินาทีส่วนเรือคายักบุคคลชายปิยนัทเกิดสุขภายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 164.27 วินาทีจบการแข่งขันด้วยอันดับ8ด้วยเหรียญทองเป็นของหูเจ้าซานจากจีน 91.41 วินาทีขณะที่วันนี้วอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยอันดับ52ของโลกจะพบกับทีมชาติจีนอันดับ34ของโลกเวลา 14:00 น.ถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ตะกร้อ4คนหญิงกลุ่ม A นัดแรกทีมตะกร้อสาวไทยเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกม2018ประกอบด้วยรัศมีทองโสดสมฤทธิ์ปรือปรักวิภาดาจิตพรวนและมัชยาดวงศรีลงสนามพบกับคู่ปรับอย่างเวียดนามที่เป็นแชมป์เก่าครั้งที่แล้วผลปรากฏว่าทีมสาวไทยพลาดท่าแพ้ไป 0-2 เซต 14-17 12-15 ดูนัดต่อไปจะพบกับฟิลิปปินส์แข่งขันในวันนี้ยิงธนูประเภททดกำลังทีมผสมรอบชิงเหรียญทองแดงพีรวัตรรัตนพงษ์เกียรติจับคู่กับกนกนภัทรแก้วชมพูช่วยกันยิงทำผลงานอย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับคู่แข่งจากจีนไปอย่างน่าเสียดาย154-158คะแนนพลายคว้าเหรียญทองแดงไปอย่างน่าเสียดายจักรยานประเภทลู่รายการสปรินต์บุคคลชายจายอังสุทธาสาวิทนักปั่นลู่ทีมชาติไทยโชว์หัวใจสู้สุดพลังปั่นเอาชนะเจซอกโอคู่แข่งจากเกาหลีใต้ในรอบแรกก่อนในรอบ2ปั่นเอาชนะเฉิงเฟิงคังนักปั่นไต้หวันคว้าตั๋วไปเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จโดยเข้าไปพบกับฮานซีนักปั่นตัวเต็งจากจีนในวันนี้สุนันท์เศรษฐาดาบุญมาในรอบแรกพ่ายให้แก่นักปั่นญี่ปุ่นต้องไปแข่งขันรอบแก้ตัวพบกับนักปั่นจากมาเลเซียแต่นันท์เศรษฐาดาจึงทำความเร็วสู้นักปั่นมาเลเซียไม่ได้จึงตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่งผลให้วันนี้มีนักปั่นไทยลงชิงชัย2เหรียญทองได้แก่วรุษแปะกระโทกในรายการโอมเนียมชายและจายอังสุทธาสาวิทในรายการสปรินต์บุคคลชายวอลเลย์บอลชายหาดประเภททีมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวราพีระชยากรก้องพบสรุตตาวดีช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะพรเบอร์นาเดสกับรอดีนาเชอร์รี่แอนจากฟิลิปปินส์2-1เซต21-17 12-21 และ15-13พาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับอีกคู่จากฟิลิปปินส์โปรเจลล่าไคเลมฮาวกับปาการ่าโซเฟียชานินในวันนี้ขณะที่คู่ของสลินดามงคลกับพัชราพรศรีหวงแพ้ให้กับชาวชูถิงกับดองเจียจากจีน0-2เซต18-21และ13-21หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมสุดท้ายด้านประเภทชายรอบก่อนรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตาวะโตตบเอาชนะ โบกาตูเซอร์เกย์กับกูรินคีรินจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 21-19 21-13 มาเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับซัมบาเชริฟกับจังโก้อาเมดจากกาตาร์เทนนิสชายเดี่ยวรอบ3กสิทธิ์สำเร็จมืออันดับ382ของโลกหัวชนะติโมเฟสกาตอฟมืออันดับ199ของโลกจากคาซัคสถาน 2-0 เซต 6-2 7-6 ไทเบรก 8-6 กสิทธิ์ไปเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปเจอกับหว่องโคแมนจากฮ่องกงแข่งขันในวันนี้ส่วนหญิงเดี่ยวรอบ8คนมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ89ของโลกต้านไม่ไหวแพ้ยูเดียปูตินไซว่ามืออันดับ79ของโลกจากคาซัคสถาน 0-2 เซต 3-6 และ 0-6 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบก่อนรองชนะเลิศด้านชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศปรัชญาอิสโลกับเพซิมัสพราพลโจรแพ้กับคู่จากเกาหลีใต้นำจีซองและพักอึงฮยองซึ่งเป็นคู่มือวางอันดับ2ของรายการ 0-2 เซต 2-6 และ 3-6 ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมอันดับ1ทีมชาติจีน150เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น50เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้24เหรียญทองส่วนไทยอยู่อันดับ5มี12เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงกรมพละศึกษาลงนามความร่วมมือกับกรมการแพทย์ยกระดับมาตรฐานการดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บครบวงจรติดตามได้จากรายงาน
2: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขกับกรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์โดยนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เปิดเผยว่าความร่วมมือครั้งนี้จะเชื่อมโยงระบบบริการทางการแพทย์กับวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อดูแลนักกีฬาที่ได้รับบาดเจ็บตั้งแต่การรักษาจนถึงการฟื้นฟูให้กลับคืนสู่สนามได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั้งนี้ความร่วมมือมีกำหนดระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์เร่งด่วนเชื่อมโยงการรักษาและฟื้นฟูระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชศาสตร์การกีฬาโรงพยาบาลเลิศศิลป์กับศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬากรมพละศึกษาพร้อมพัฒนาความรู้ด้านการปฐมพยาบาลการป้องกันการบาดเจ็บและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำฐานข้อมูลระดับชาติด้านการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาเพื่อใช้ประโยชน์ด้านนโยบายและการวิจัยในอนาคตผ่านนิดคาดหน้ารายงาน
1: เทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปี GSPDP Asian 14 and Under Junior Championship 2026ระดับเกรด A บวกที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอัญวีไพศาลพานุวงศ์มืออันดับ55เยาวชนเอเชียแพ้ให้แก่จูเวหลินนักเทนนิสจีนมืออันดับ45เยาวชนเอเชีย 0-2 เซต 4-6 และ 3-6 ต้องไปเล่นในรอบจัดอันดับต่อไปด้านชายเดี่ยวรอบจัดอันดับ 9-16 ปนภัทรนิ่มนวลกุลชนะมูฮัมหมัดเอียซาลีมจากซีเรีย 6-2 0-6 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-7 ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยฟื้นฟูร่างกายเพื่อเตรียมความพร้อมทำการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ 2026 นัดสุดท้ายกลุ่ม B พบกับทีมชาติฟิลิปปินส์โดยทีมชาติไทยเก็บ6คะแนนเต็มจาก2นัดแรกที่ลงสนามด้วยผลงานชนะปากีสถาน 4-0 และชนะเวียดนาม2-0ทำให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยแล้วการฝึกซ้อมครั้งนี้แอนโทนีฮัสสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนให้นักเตะฟื้นฟูร่างกายทุกคนเพื่อให้พร้อมสำหรับเกมต่อไปซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมงโดยสารัตน์อยู่เย็นกองกลางจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดกล่าวว่าดีใจที่ยิงประตูให้กับทีมได้ในเกมกับเวียดนามประตูนี้มีความหมายสำหรับทีมรวมถึงแฟนบอลไทยด้วยสองนัดที่ผ่านมาไม่ชนะเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศนัดนี้ทุกคนทำได้ตามเป้าหมายรายการนี้จะพยายามเอาแชมป์กลับบ้านให้ได้สำหรับทัพช้างศึกจะพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาศึกรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP สนามประเทศไทย2027ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นสนามเปิดฤดูกาลการแข่งขันและเตรียมต้อนรับแฟนความเร็วสู่บุรีรัมย์อีกครั้งพร้อมสัมผัสการแข่งขันในยุคใหม่ของ MotoGP ควบคู่ไปกับประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายที่จังหวัดบุรีรัมย์ฟังความเร็วติดตามรายละเอียดการเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมการแข่งขันไทย GP 2027ในอีกไม่ช้านี้ติดตามรายละเอียดได้ทางแฟนเพจช้างเซอร์กิตบุรีรัมย์โค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพร้อมครอบครัวในนามสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับนักกีฬาและครอบครัววอลเลย์บอลไทยผู้ที่กำลังกับมูลนิธิเพจอีจันบรรจุสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยบริเวณหมู่บ้านนักกีฬาเขตสะพานสูงสะท้อนถึงความห่วงใยของครอบครัววอลเลย์บอลไทยที่พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้น

0: ในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
0: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
0: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
0: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: 12:45 น.ต่อไปรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง130ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด

34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:50 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร95เซนติเมตรและเวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร6เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:11 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:09 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:18 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:08 นาทีต่อไปเป็นข่าวบริการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือสำนักงานปปส.รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26ตุลาคม2560

0: 10อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราและเปิดรับสมัครผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานปฏิบัติงานในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมที่ดิน www.dol.go.th หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการหรือที่ dol.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง29ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตท่านผู้ฟังคะสาเหตุของอาการท้องผูกส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เรามองข้ามไปการทำความเข้าใจปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงเหล่านี้ถือว่าเป็นขั้นตอนแรกๆในการแก้ไขและป้องกันปัญหาได้อย่างตรงจุดวันนี้มาติดตามพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยกันดีกว่าค่ะหากพูดถึงอาการท้องผูกถ่ายยากเป็นภาวะที่รบกวนการใช้ชีวิตของใครหลายคนสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินการใช้ชีวิตการทำงานและความเครียดที่ส่งผลกระทบต่อระบบขับถ่ายโดยตรงการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการเลือกกินอาหารที่มีกากใยสูงดื่มน้ำให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอและฝึกการขับถ่ายให้เป็นเวลาอาการท้องผูกไม่ใช่แค่การไม่ถ่ายทุกวันแต่มีเกณฑ์การสังเกตที่ชัดเจนกว่านั้นหลายคนอาจเข้าใจผิดว่าต้องขับถ่ายทุกวันจึงจะปกติแต่ความจริงแล้วความถี่ในการขับถ่ายของแต่ละคนแตกต่างกันไปตั้งแต่3ครั้งต่อวันไปจนถึง3ครั้งต่อสัปดาห์หากคุณมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย2ข้อเป็นระยะเวลานานกว่า3เดือนอาจเข้าข่ายภาวะท้องผูกเรื้อรังได้สำหรับพฤติกรรมเสี่ยงที่พบบ่อยได้แก่การกินอาหารกากใยน้อยกินผักและผลไม้และธัญพืชไม่ขัดสีน้อยเกินไปทำให้มวลอุจจาระไม่เพียงพอที่จะกระตุ้นการขับถ่ายการดื่มน้ำไม่เพียงพอเมื่อร่างกายขาดน้ำลำไส้จะดูดน้ำจากอุจจาระกลับคืนทำให้มีลักษณะแห้งและแข็งการกินอาหารไขมันสูงและน้ำตาลสูงอาหารเหล่านี้ย่อยยากและอาจทำให้การเคลื่อนตัวของลำไส้ช้าลงการดื่มเครื่องดื่มบางชนิดเช่นการดื่มยาส่งผลให้ท้องผูกได้ส่วนพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาทิการขาดการออกกำลังกายการไม่เคลื่อนไหวร่างกายทำให้กล้ามเนื้อลำไส้ทำงานได้ไม่เต็มที่การอุจจาระเมื่อรู้สึกปวดแต่ไม่ยอมเข้าห้องน้ำบ่อยๆจะทำให้ร่างกายเพิกเฉยต่อสัญญาณเตือนส่งผลให้การขับถ่ายยากขึ้นในครั้งถัดไปความเครียดส่งผลโดยตรงต่อการทำงานของระบบประสาทที่ควบคุมลำไส้การเดินทางการเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเวลาและอาหารอาจทำให้ระบบขับถ่ายแปรปรวนชั่วคราวรวมถึงปัจจัยอื่นๆการใช้ยาบางชนิดเช่นยาแก้ปวดกลุ่มโอปิโนยด์ยาลดกรดที่มีอลูมิเนียมยาเสริมธาตุเหล็กยาขับปัสสาวะอีกทั้งมีโรคประจำตัวเช่นโรคเบาหวานภาวะไทรอยด์ทำงานต่ำตลอดจนอายุที่เพิ่มขึ้นผู้สูงอายุมีการเคลื่อนไหวของลำไส้ช้าลงนอกจากนี้การตั้งครรภ์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนและขนาดของมดลูกที่ใหญ่ขึ้นอาจกดทับลำไส้ได้เช่นกันดังนั้นการปรับเปลี่ยนอาหารควรทำอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ร่างกายปรับตัวและหลีกเลี่ยงอาการท้องอืดที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มกากใยอย่างรวดเร็วท่านผู้ฟังคะหากปรับพฤติกรรมแล้วยังไม่ดีขึ้นยังคงมีอาการท้องผูกถ่ายยากการใช้ยาภายใต้คำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่หากมีอาการรุนแรงหรือสัญญาณเตือนอื่นๆควรเข้าพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่าปล่อยให้ท้องผูกเป็นอุปสรรคในชีวิตเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันถ้าผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยradiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราช

0: ชการ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและบุญมาสีมาดอ่าน

ามดูคุณภาพชีวิตทั่วทิศถิ่นไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไท

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันพฤหัสบดีค่ะ1ตุลาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่สายชนนีซังค่ะประสานรายการโดยพี่รุจิราน้ำจันทร์นะคะแล้วก็ผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์พี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ค่ะขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะวันนี้แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที
0: ่
1: ยังมีน้ำท่วมขังรอระบายอยู่ก็ตามนะคะแต่ว่าบางพื้นที่นั้นก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตสัญจรได้ตามปกติแล้วนะคะส่วนวันนี้ค่ะใครที่ติดตามข่าวสารแล้วก็เรื่องราวของทั่วทิศถิ่นไทยสามารถรับฟังได้ทางหน้าปากวิทยุค่ะ FM 92.5 และ105 เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็รับฟังได้เช่นกันนะคะAM 810

0: 891กิโลเฮิรตซ์ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์บางจังหวัดที่รับสัญญาณไปด้วยนะคะและที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคุณอ้อค่ะ
1: ค่ะทางออนไลน์นะคะเข้ามารับชมรับฟังนะคะฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะก็ใครที่เข้ามาก็จะเห็นบรรยากาศฉากหลัง
0: สวยงามมากเลย
1: เป็นประจำของทั่วทิศถิ่นไทยนะคะที่จะต้องพาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปทำความรู้จักกับสถานที่ต่างๆทั่วประเทศเลยวันนี้สวยงามไหมคะให้เดาว่าเป็น
0: สวยงาม
1: ข้างหลังคือ
0: มองเผินๆเนี่ยเหมือนทางจีนเหมือนกันนะ
1: มีศิลปะจีนอย่างงี้ใช่ไหมคะ
0: สถาปัตยกรรมแบบจีนๆนะคะมันเหมือนผสมผสานกันอ่ะ
1: ค่ะ
0: ถ้าจีนเนี่ยก็ต้องไปทางเหนือแล้วแหละอันนี้น่าจะอยู่โซนเหนือแต่ไม่รู้จังหวัดอะไรนะคะอยู่ที่อ๋อไล่ฝั่ง
1: อยู่ที่บ้านดิฉันเองจังหวัดพะเยา
0: อ๋อพะเยา
1: ใช่ค่ะอยู่ที่จังหวัดพะเยาวัดนันตารามนี่คือวัดนะคะ
0: วัดเหรอคะ
1: ใช่ค่ะสถาปัตยกรรมอาจจะแตกต่างจากวัดที่อื่นๆใช่ค่ะหากว่ามาเยือนจังหวัดพะเยาแล้วก็กำลังมองหาสถานที่ที่สะท้อนถึงเรื่องราวทางศิลปะวัฒนธรรมอย่างงดงามนะคะวัดนันตารามอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่ไม่ควรพลาดตั้งอยู่ที่บ้านดอนชัยตำบลยวนใกล้กับตลาดเทศบาลตำบลเชียงคำนะคะโดดเด่นไปด้วยวิหารไม้สักทั้งหลังค่ะสะท้อนถึงเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมแบบไทยใหญ่และพม่าได้อย่างงดงามนะคะเดิมทีค่ะวัดแห่งนี้เรียกว่าวัดม่านหรือจองเหนือต่อมาในปี2467พ่อเท่าตะกาจองนันตาหรือว่าอู๋วงอนันต์นะคะท่านเป็นขหบดีชาวปะโอค่ะได้บูรณะแล้วก็สร้างวิหารหลังใหม่โดยว่าจ้างช่างชาวพม่าจากจังหวัดลำปางมาออกแบบแล้วก็ก่อสร้างก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อเป็นวัดนันตารามเพื่อที่จะเป็นเกียรติให้แก่วงตระกูลวงอนันต์นี่แหละค่ะไฮไลท์สำคัญก็คือวิหารไม้สักที่งดงามตั้งแต่ภายนอกนะคะด้วยหลังคาหน้าจั่วซ้อนลดหลั่นเป็นช่อชั้นมุงด้วยไม้แป้นเกล็ดแล้วก็ประดับงานแกะสลักฉลุอย่างประณีตค่ะส่วนภายในนะคะตกแต่งด้วยกระจกสีลวดลายวิจิตรในแบบศิลปะมันดาเลเมื่อก้าวเข้าไปนะคะจะพบกับพระประธานไม้สักทองแกะสลักลงรักปิดทองทรงเครื่องแบบมันดาเลค่ะประดิษฐานอย่างโดดเด่นภายในวิหารนะคะนอกจากวิหารแล้วภายในวัดยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกหลายแห่งเลยค่ะทั้งพระอุโบสถศิลปะแบบผสมล้านนานะคะซึ่งประดิษฐานหลวงพ่อยิ้มพระพุทธรูปปางมารวิชัยรวมไปถึงพระพุทธเมตตาพระพุทธรูปไม้สักทองทรงเครื่องแบบมันดาเลแล้วก็พระเจ้าแสนแซ่พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนที่มีอายุประมาณ1,000 ปีค่ะสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวในอดีตนะคะยังสามารถชมหออูเตงหมองพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมของเก่าและโบราณวัตถุรวมไปถึงปราสาทสออุไรค่ะซึ่งประดิษฐานพระแม่กวนอิมและจะแสดงภาพวาดโบราณเกี่ยวกับการเทศมหาชาตินะคะทำให้การมาเยือนวัดแห่งนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงความงดงามของสถาปัตยกรรมแต่ว่ายังได้เรียนรู้เรื่องราวแล้วก็มรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเชียงคำไปพร้อมๆกันค่ะวัดนันตารามนะคะจึงเป็นมากกว่าวัดเก่าแก่แต่ว่าเป็นพื้นที่ที่รวบรวมทั้งศรัทธาศิลปะแล้วก็เรื่องราวของผู้คนต่างวัฒนธรรมไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืนนะคะที่นี่เปิดทุกวันเลยค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเปิดตั้งแต่8 นาฬิกาไปจนถึง18 นาฬิกานะคะแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา7 นาฬิกาถึง18 นาฬิกาค่ะก็ไปเที่ยวกันได้ทั้งทุกวันเลยนะคะ
0: ไปเที่ยวก็สามารถใช้ไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะ
1: ใน
0: ช่วงนี้วันนี้วันแรกด้วยใครที่ยังไม่ได้ไปกดยืนยันยอมรับไปกดยืนยันได้นะคะสำหรับใครที่ใช้ในช่วงเฟสแรกมาแล้วนะคะไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดือนละ 1,000 บาทเราก็ใช้ไปนะคะอย่างน้อยเนี่ยก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปเยอะเลยนะเกิน 50% อีกนะคะเราออกแค่ 40% เท่านั้น101เนี่ยเราออก40บาทรัฐออกให้60บาทค่ะสำหรับวันนี้วันแรกนะคะใครที่ใช้ไทยช่วยไทยพลัสอย่าลืมไปกดยืนยันสิทธิ์นะคะภายใน15ตุลาคมนี้ส่วนใครที่เป็นร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างๆเนี่ยก็กดเข้าร่วมได้นะคะถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนใครที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ต้องกดยืนยันนะคะให้แยกไปค่ะโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60/40 เพิ่มเติมเนี่ยก็จะเปิดให้ลงทะเบียน

0: ียนหรือว่าใช้สิทธิ์ได้1ตุลาคมนี้นะคะคือเขาจะขึ้นมาเนี่ยเมื่อเช้าเห็นทางหน้าจอคุณอัปเดตยัง
1: อัปเดตเรียบร้อย
0: อัปเดตเรียบร้อยคือบางคนเนี่ยอาจจะต้องกดคำว่ายืนยันสิทธิ์นะแต่ของดิฉันเนี่ยขึ้นมาบอกว่าเขาให้อ่านรายละเอียดเรื่องของการลงทะเบียนไปดูเหมือนยอมรับอ่
1: ะ
0: แล้วเราก็กดไปก็เรียบร้อยเงินก็เด้งขึ้นมานะคะ
1: ไม่ได้ยุ่งยากเลย
0: ไม่ได้ยุ่งยากเลยง่ายมากนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้อัปเดตแอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันเป่าตังจะอ่านเหมือน AI แล้วนะคะ
1: มันจะเป็นชั้นแล้วนะ
0: เป็นแบบ AI แล้วนะคะ
1: อย่าฟังเยอะนะ
0: เป็นชั้นล่าสุดค่ะเปิดใช้งานแบบผ่าน G Wallet อันนี้เราก็ต้องเติมเงินก่อนนะต้องเติมเงินก่อนนะคะแล้วก็สำหรับร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าก็แอปพลิเคชันถุงเงินค่ะอัปเดตด้วยนะคะกดแบนเนอร์โครงการแล้วก็ยอมรับผ่านเงื่อนไขผ่านแอปพลิเคชันนะคะ1ตุลาคมถึง30ตุพฤศจิกายนค่ะแล้วก็ใช้ได้2เดือนเนาะช่วงนี้ใช้ได้2เดือนจากนั้นก็รับชำระค่าสินค้าค่าบริการได้ตามเงื่อนไขเลยค่ะใครที่ยังไม่กดยืนยันไปกดยืนยันรับสิทธิ์เลยนะเพราะว่าสิทธิ์ของเรานะคะเดือนที่แล้วใช้หมดหรือเปล่าอ
1: ั
0: ปเดตหน่อยดิฉันไม่หมดอีกแล้วคือเผื่อไว้ด้วยการที่เราวางแผนเผื่อไว้ว่าจะใช้ช่วงปลายเดือนปรากฏว่าไปเจอน้ำท่วมแล้วเราทักกันวันนั้นว่า
1: สถานการณ์น้ำท่วมไปไหนไม่ได้เลย
0: วันนั้นน่ะเป็นวันที่29ที่เราคุยกันว่าของที่ฉันเหลือ400เดี๋ยวฉันจะไปใช้ปรากฏว่ากลับไปถึงบ้านลืมมืดละออกไปใช้ที่ไหนไม่ได้แล้วอ่ะปล่อยผ่านแล้วก็มาใช้เมื่อวานนี้200บาทก็เหลือเงิน200บาทคืนให้รัฐไป
1: ดิฉันเหลือหลักหน่วย
0: ดิฉันเหลือ211บาท
1: หลักหน่วยเพิ่งจะใช้หมดไปเมื่อวาน
0: ดิฉันเมื่อวานหมดไป200แต่ว่ามันยอด400ไง
1: มันมาเจอสถานการณ์พวกนี้แหละ
0: มัน
1: ก็เลยผิดแผนไปหมดนะ
0: หลายท่านก็บางคนบอกว่าเนี่ยไม่ได้ใช้เลยเพราะว่ากลับมาใช้ช่วงปลายเดือนเงินเดือนลดลงละก็มาใช้ปลายเดือนใช้อันนี้แหละไปเจอน้ำท่วมอีกนะคะ
1: พอเราอยู่ที่บ้านรอบนอกน้ำท่วม
0: มันไปไหนไม่ได
1: ้แล้วก็ไรเดอร์ก็ไม่สามารถเข้ามาส่งของให้เราได้
0: ใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นก็เลยแบบอ่ะไม่เป็นไรคืนให้รัฐไปนะคะ แล้วก็กลับมาแล้วเนี่ยเราได้กลับมาอีก2เดือน อีก2เดือนนี้นะคะอีกเรื่องนึงค่ะเรื่องของน้ำท่วมค่ะคุณอ้อ เป็นยังไงบ้างน้ำท่วม
1: เดี๋ยวเรา
0: อ
1: ั
0: ปเดตกันหน่อย
1: ที่บ้านของดิฉันในหมู่บ้านไม่ท่วมนะคะแต่ว่ารอบนอกก็คือไม่เหลือ
0: ก็ท่วม
1: รอบนอกไม่เหลือค่ะแต่ดีหน่อยที่น้ำลดไวก็เลยได้มาทำงานนี่แหละค่ะยังสามารถมาทำงานได้อยู่นะคะ
0: ค่ะเดี๋ยวเห็นมีล่าสุดเรื่องของน้ำท่วมนะคะเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวจะอัปเดตเดี๋ยวให้คุณอ้อเล่าข่าวอื่นไปก่อน
1: นี่ฉันอยากจะพูดถึงเรื่องของคณะรัฐมนตรีนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเรื่องช่วยชาวนานี่แหละค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมานะคะอนุมัติเพิ่มกรอบวงเงินโครงการสนับสนุนช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปีแล้วก็ส่งเสริมการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ปีการผลิต 2568/69 นะคะจำนวนล้าน1,500 กว่าล้านบาทนะคะเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่มีสิทธิ์แต่ว่ายังไม่ได้รับเงินค่ะรวม 233,729 ครัวเรือนนะคะแบ่งเป็นกลุ่มเดิมที่ยังตกค้างอยู่ 122,206 ครัวเรือนแล้วก็กลุ่มที่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมนะคะ 113,523 ครัวเรือนค่ะโครงการนี้นะคะกำหนดช่วยเหลือไร่ละ 1,000 บาทครัวเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือสูงสุด10,000 บาทต่อครัวเรือนค่ะโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะสำรองจ่ายแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะคะการเพิ่มจำนวนผู้มีสิทธิ์เกิดจากเกษตรกรรายเดิมมีพื้นที่ถือครองเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีเกษตรกรรายใหม่จากการแบ่งการถือครองที่ดินให้สมาชิกครอบครัวทำให้จำนวนกลุ่มเป้าหมายเพิ่มจากเดิม 4,630,000 ครัวเรือนนะคะเป็น 4,743,523 ครัวเรือนแล้วก็พื้นที่ได้รับสิทธิ์เพิ่มจาก 36.77 ล้านไร่นะคะก็เป็น 38.56 ล้านไร่นอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาดำเนินโครงการแล้วก็จ่ายเงินช่วยเหลือจากเดิมสิ้นสุดวันที่30กันยายนนะคะเป็นวันที่31ธันวาคม2569โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก็จะทยอยโอนเงินให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์อย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ

0: ภายในกำหนดนะคะเพื่อที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มสภาพคล่องให้แก่ครัวเรือนเกษตรกรในการทำนาแล้วก็เตรียมการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไปค่ะซึ่งมันก็พอเหมาะเลยเนา
1: ะ
0: ในช่วงนี
1: ้ค่ะมาดูเรื่องน้ำท่ากันหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องของน้ำเนี่ยมันจะรวมถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะคะน้ำในแต่ละพื้นที่มีปริมาณเท่าไหร่นะคะมาดูที่เขื่อนเจ้าพระยากันหน่อยค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เขามีการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเป็น 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคือในช่วงนี้เนี่ยเขาจะมีการปรับอยู่ที่ประมาณ 2,300 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทำให้ใครก็ตามที่อยู่บริเวณลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำอาจจะได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นประมาณ 40-70 เซนติเมตรก็ค่อนข้างสูงเยอะเหมือนกันนะคะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานมีการติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาค่ะในวันนี้นะคะที่สถานี C2 อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนในส่วนของเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทได้ทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่อัตรา 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อให้ผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายน้ำเขื่อนนั้นให้มีผลกระทบเนี่ยน้อยที่สุดค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ล่ะค่ะ13นาฬิกานะคะจะมีการปรับเพิ่มอีกจาก 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นมาอีก100ลูกบาศก์เมตรนะคะก็คือเป็น 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะทยอยปรับเพิ่มชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีไม่ได้หมายความว่าปรับทีเดียวเลยนะจะทยอยทีละชั่วโมงชั่วโมงละ20ลูกบาศก์เมตรนะคะให้ครบก็คือประมาณ5ชั่วโมงได้ซึ่งจะคงอัตรานี้ไว้อย่างต่อเนื่องแล้วก็จะมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนี้เนี่ยจะทำให้ระดับน้ำในลุ่มต่ำนอกแนวคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นประมาณ 40-70 ซมที่ได้บอกไว้พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะคะก็คือใครที่อยู่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินแล้วก็บางไทรส่วนที่จังหวัดอ่างทองค่ะบริเวณที่ต้องระวังก็คืออำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทองแล้วก็ชัยโยค่ะส่วนสิงห์บุรีเจอเหมือนกันนะคะบริเวณอำเภออินบุรีพรหมบุรีและสิงห์บุรีในตัวเมืองและที่จังหวัดชัยนาทค่ะบริเวณอำเภอสัพพยาค่ะซึ่งถ้าหากว่าระดับน้ำทางตอนบนเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบเป็นระยะค่ะกรมชลประทานเองก็จะมีการใช้ระบบชลประทานทั้งสองฝั่งค่ะในพื้นที่ที่ว่างเหนือเขื่อนช่วยรับแล้วก็ชะลอน้ำเพื่อที่จะควบคุมการระบายน้ำในท้ายเขื่อนให้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นนะคะพร้อมกับทยอยปรับตามสถานการณ์จริงซึ่งถ้าหากว่าในช่วงนี้เป็นต้นไปฝนไม่เพิ่มเติมนะคะจะทยอยลดการระบายน้ำลงค่ะแล้วก็จะเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลผ่านทางคลองลัดโพตามจังหวะน้ำทะเลขึ้นลงนะคะตามจังหวะก็ต้องดูสถานการณ์ในแต่ละวันด้วยแล้วก็จะแจ้งเตือนหน่วยงานแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆรวมไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำน้อยให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยังไงก็ตามนะคะฟังประกาศด้วยนะคะแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงยกของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมไว้ก็ดีเหมือนกันนะคะอะไรที่ทำแล้วมันไม่เหนื่อยไม่อะไรเงี้ยบางคนเตรียมพร้อมไว้แล้วทางการยังไม่ประกาศเลยเพราะว่าเขาอยู่ในพื้นที่ริมแม่น้ำอยู่แล้วเขาจะรู้อยู่แล้วว่าในแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยน้ำขึ้นมามันก็เสี่ยงอยู่แล้วนะคะเตรียมไว้ก็ดีเหมือนกันค่ะ
0: ค่ะลดความสูญเสียได้ไม่มากก็น้อยนะคะ
1: ค
0: ่ะ 13:18 วันพฤหัสบดีแบบนี้นะคะเราก็เป็นเรื่องของการเกษตรค่ะวันนี้อาจารย์ทองธรรมดาก็มาอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกับอาจารย์ทองธรรมดาจากอำเภอพี่ไมล์จังหวัดนครราชสีมากันค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้ที่ทางนครราชสีมาฝนตกไหมคะ
2: ไม่ตกมา3วันแล้วเน
1: า
2: ะ
1: ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างคะ
2: มีตกนิดหน่อยไม่ถือว่าตกดีกว่านะครับปริมาณน้ำก็ถ้าในแหล่งน้ำในคลองก็ค่อนข้างสูงเนาะแต่ถ้าถามว่าน้ำเยอะไหมทั่วไปเนี่ยถือว่าไม่เยอะนะครับ ปีนี้น้ำไม่เยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้าน้ำไม่เยอะแบบนี้ค่ะถ้าน้ำไม่เยอะแบบนี้ก็ถือว่าพืชไร่น่าจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ก็กลัวเหมือนกันแต่ก็ยังกลัวเหมือนกันเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าจากนี้ไปนะคะสักสัปดาห์หน้าจะมีฝนลงมาเพิ่มอีกไหมเพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศเนี่ยฝนลดลงทั่วทุกภาคของไทยเลยอยู่แค่ 30% เท่านั้นเองค่ะ
2: คือปีนี้เนี่ยลักษณะฝนที่มันตกมันไม่ได้ตกเหมือนทุกปีเนา
0: ะ
2: มันตกเฉพาะที่แล้วมันก็ตกวนอยู่บริเวณนั้นน่ะตกซ้ำอยู่บริเวณนั้นนะครับเขาเรียกอะไรนะภาษาวิชาการ
1: เรนบอม
2: ก็ดูอยู่นะคล้ายๆเรนบอมแต่ไม่ถึงกับเรนบอม
1: เรนบอมนี้มันจะตกหนักอันนี้มันตกแค
2: ่ครับมันเลยไม่ได้ตกทั่วทั้งประเทศจริงๆจังๆนะครับก็คืออาจจะตกทั่วแต่บางที่ก็ตกแบบไม่ได้มีน้ำมากยกเว้นบางที
0: ่
2: ก็เลยมันจะตกเอาหนักไปทั้งภาคกลาง
0: ใช่
1: ตอนนี้ที่หนักก็จะมีกาญจนบุรีราชบุรีเป็นบางอำเภอนะกาญจนบุรีที่เจอหนักๆก็คือทองผาภู
0: ม
1: ิทองผาภูมิแล้วก็ไล่มาราชบุรีแล้วก็มีทางฝั่งของอะไรนะกาญจนบุรีมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: เพชรบุรี
2: ครับแล้วก็วันก่อนผมไปนครนายกปราจีนบุรีนั่นก็ตกหนักตกหนักค่อนข้างเยอะทีเดียวครับ
1: ค่ะวันนี้เห็นอาจารย์
2: เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะผ่านไป
0: ค่ะ
1: ค่ะก็ตอนนี้หลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพวกการเกษตรต่างๆก็อาจจะต้องคอยดูสถานการณ์น้ำด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากนี้ไปเนี่ยพยากรณ์อากาศที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีฝนมาอีกระลอกหนึ่งนะคะอาจจะต้องเตรียมตัวไว้ให้พร้อมค่ะแต่ว่าวันนี้อาจารย์จะมาคุยเรื่องอะไรคะ
2: เดี๋ยวก่อนจะคุยเนาะขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานที่เฉลิมพระเกียรตินิดนึงก่อน
1: เออเชิญเลยค่ะ
2: ครับงานที่พิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรตินะฮะก็จะเป็นตรงกับวันที่10-13นะครับตุลานะฮะทุกครั้งเนี่ยเราจะจัดเสาร์อาทิตย์แรกของเดือน
0: ค่ะ
2: นะครับหลายคนก็จะงงว่าคงจะเป็นวันที่3ที่4นี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นวันที่10-13นะฮะจัด4วันเลยเป็นงานใหญ่เป็นมหากรรมนะครับเป็นมหากรรมเป็นงานใหญ่นะครับชื่อว่ามหากรรมในความทรงจำนะครับ
0: เ
2: พื่อรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับวันที่13ตุลานั่นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมในงานเนี่ยเยอะแยะเลยของกระทรวงเกษตรกรมต่างๆกรมวิชาการกรมส่งเสริมนะครับกระทั่งสปกต่างๆมาร่วมงานที่พิพิธภัณฑ์เยอะมากนะครับร้านค้าที่ร่วมโครงการก็200กว่าร้าน
0: ค
2: ่
0: ะ
2: นะครับก็เลยอยากฝากเนาะเครียดไม่รู้จะไปไหนนะครับก็มาเที่ยวที่งานแล้วกันนะครับวันที่10-13ตุลานี้นะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ส่วนนึงทีนี้มาพูดถึงเรื่องน้ำนะสวนใครที่ถูกน้ำท่วมนะครับสวนใครที่ถูกน้ำท่วมแล้วน้ำเริ่มลดนะครับตอนนี้เนี่ยท่านห้ามเข้าไปในสวนเด็ดขาด
0: โอ้ย
2: คิดถึงต้นไม้จะแย่อยู่แล้วจะเข้าไปไม่ได้เหรอไม่ได้ครับเพราะถ้าน้ำพึ่งแห้งแล้วพื้นดินยังไม่แน่นพอที่ท่านเหยียบไปแล้วมีรอยเท้ายุเนี่ยห้ามเข้าเด็ดขาดเพราะว่าระบบรากของต้นไม้ตอนนี้ถ้าภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่ามันบวมน้ำนะครับมันบวมน้ำมันอิ่มน้ำถ้าเราเดินเข้าไปเหยียบมันเนี่ยรากมันจะเกิดบาดแผลจะช้ำนะครับแล้วก็โรคอาจจะเข้าอาจจะถึงตายได
0: ้
2: ถึงตายเลยนะครับไม่ได้ล้อเล่นนะครับหลายคนบอกโอ้อยากเข้าไปใจจะขาดแล้วมันไม่เข้าไม่ได้ถ้าท่านอยากจะเข้าจริงๆเนี่ยท่านต้องหาไม้กระดานไปปูแล้วเดินอยู่บนไม้กระดานเพื่อถ่ายน้ำหนักไม่ให้มันไปกดลงในที่เดียวนะครับหาอะไรไปรองให้เพื่อถ่ายน้ำหนักนะครับไม่ให้พื้นมันยุบอ่ะพูดง่าย
0: ๆ
2: นะครับถ้าท่านทำได้อย่างนั้นก็เข้าไปนะครับเข้าไปถึง

0: สิ่งที่ควรจะทำก็คือ1ตัดแต่งกิ่งให้เหลือน้อยลงนะฮะกิ่งแขนงกิ่งต่างๆหรือถ้าต้นไหนที่ใบร่วงนะครับให้ตัดกิ่งให้เหลือสั้นๆแล้วเหลือแต่กิ่งหลักๆกิ่งใหญ่ๆกิ่งหลักๆพอนะครับแล้วพอตัดแต่งกิ่งเสร็จแล้วเนี่ยนะไซโคเดอร์มานะครับหรือยาป้องกันรากเหง้าทั่วไปนะครับรีบลดรอบส่งพุ่มนะครับลดตั้งแต่โคนต้นไปถึงส่งพุ่มเลยอันนั้นก็จะช่วยทำให้ต้นเนี่ยฟื้นตัวได
1: ้
0: นะครับนั้นถ้าไม่จำเป็นอย่าเข้าไปเหยียบ
1: แล้วถ้าจะให้ปลอดภัยนี่คือต้องเข้าไปตอนไหนคะอาจารย
0: ์รอให้ดินแห้งแล้วเวลาเราเดินแล้วดินไม่ยุบค่อยเข้าไป
1: ค่ะ
0: แล้วหลายคนบอกว่าน้ำมันท่วมอยู่หลายวันมันน่าจะหิวปุ๋ยอย่าหวังดีประตูร้ายเด็ดขาด
1: รีบเข้าไปก่อนเลย
0: เอาปุ๋ยไปใส่ตายนะครับเพราะว่าตอนนี้ระบบรากมันเนี่ยเหมือนคนปากเจ็บเลยครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะเราอย่าเพิ่งให้กินอาหารนะครับกินยาก่อนดีกว่านะครับอ๋ออันนั้นก็ฝากไว้ด้วยเนาะสำหรับพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม
1: ค่ะ
0: ทีนี้กลับเข้าเรื่องที่เราเตรียมคุยกันนะครับคือมีแฟนรายการบอกว่าตอนกิ่งกระโดงนะครับของต้นส้มโอไปปลูกปรากฏว่ามันไม่ออกลูกให้นะครับว่ากิ่งกระโดงเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะ
1: ค่ะ
0: คำว่ากิ่งกระโดงก็คือกิ่งเป็นลักษณะกิ่งตั้งในตรงพุ่มนะครับมันจะมีกิ่งที่มันยื่นออกจากลำต้นออกไปนะครับแล้วไอ้กิ่งกระโดงเนี่ยก็คือกิ่งที่ขึ้นตั้งขึ้นแนวตั้งนะครับของกิ่งที่ยื่นออกไปนะครับอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ากิ่งกระโดงหรือกิ่งตั้งนะครับกิ่งตั้งเนี่ยจะเป็นกิ่งที่โตเร็วมากนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยกิ่งที่แตกพร้อมกันเนี่ยกิ่งกระโดงหรือกิ่งตั้งเนี่ยจะโตกว่ากิ่งอื่นทั้งหมดนะครับนั้นหลายคนถ้าเห็นแต่แรกก็ตัดทิ้งเลยปัญหาไปนะครับแต่หลายคนบอกว่าเออมันโตเร็วงั้นก็เราก็ตอนมันไปขยายพันธุ์นะครับปรากฏว่าตอนไปขยายพันธุ์แต่เอาไปปลูกปรากฏว่าโตเร็วครับแต่มันไม่ออกลูกให้อ้าวงานงอกแล้วเนาะกลายเป็นฟันดูใบไปอีกนะครับจริงๆแล้วมันออกลูกได้นะแต่เนื่องจากว่ากิ่งกระโดงเนี่ยมันเป็นกิ่งที่อยู่หัวแถวมันได้รับไนโตรเจนมากทานไนโตรเจนคือถ้าเร่งให้มันโตเร็วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันมีตัวเอนซัคลุมอยู่ในตัวกิ่งมันเยอะแล้วเวลาเราไปปลูกเนี่ยมันก็เลยโตเร็วกว่าเขาทีนี้พอมันโตเร็วเราก็มองว่าถ้าเป็นต้นอื่นโตขนาดเนี้ยมันต้องออกลูกแล้วแต่ไอ้ต้นเนี้ยทำไมมันไม่ออกลูกก็เพราะว่ามันมีเอ็นเยอะเกินไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับเอ็นก็คือในตัวเจน
1: ค่ะ
0: ฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยธาตุอาหารที่จะไปสร้างดอกสร้างผลเนี่ยมันไม่พอเราก็ต้องทำการใส่ปุ๋ยให้มันนะครับใส่ปุ๋ยที่มีตัวกลางตัวท้ายสูงอย่างเช่น8/24/24ให้มันนะครับอาจจะต้องใส่ต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งเพื่อไปลดเอ็นในต้นมันให้น้อยลงนะครับอันนี้มันก็จะทำให้มันออกเราออกผลออกดอกได
1: ้
0: นะครับมันกิ่งกระโดงเนี่ยท่านจะไปกลัวนะครับแต่ถ้ามันเป็นกิ่งกระโดงที่ยังอยู่ในต้นเนี่ยควรตัดทิ้งครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมันไม่ค่อยได้รับแดดเพราะมันอยู่ในทรงพุ่มโอกาสออกลูกจะน้อยมากนะครับแล้วเราตัดทิ้งเถอะนะครับหรือไม่ก็แต่ตอนกิ่งเป็นผู้ก็ได้แต่ตอนแล้วอย่าลืมนะครับว่ามันโตเร็วแต่ออกลูกช้าหรือออกลูกน้อยดังนั้นเนี่ยท่านต้องช่วยมันนะครับหลายคนเนี่ยก็เลยกลัวนะครับว่าเอากิ่งกระโดงไปปลูกไม่ได
1: ้
0: แล้วมันไม่ออกลูกนะครับเราจะไปกลัวเราสร้าง

0: เหตุให้มันได้นะเหตุมีผลต้องเกิดนะครับทุกอย่างมาแต่เหตุนะครับเราสร้างเหตุให้มันพร้อมผลมันต้องเกิดแน่นอนนะครับพอเราเข้าใจมันว่าอ๋อเพราะว่ามันมีเอ็นเยอะไปเราก็หยุดเอ็นมันซะพอมันโตพอแล้วเราก็หยุดเอ็นมันนะฮะใส่ทีกับเคฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเยอะหน่
1: อ
0: ยนะครับใส่ต่อเนื่องสัก 2-3 ครั้งนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเดือนนี้เดือนตุลาแล้วปกติต้นไม้เนี่ยจะสะสมดอกในช่วงพฤศจิกาธันวาน ะครับก็คือช่วงเนี้ยปลายฝนต้นหนาวเนี่ยนะครับพอลมหนาวเริ่มมาประมาณกลางเดือนตุลาเนี่ยต้องใส่แต่24ให้มันเลยนะครับ
1: เฉพาะช่วงนี้เหรอคะเฉพาะช่วง
0: ช่วงนี้โดยปกติแล้วธรรมชาติของพืชไม้ผลเกือบทุกชนิดใช่ครับว่าเกือบทุกชนิดนะจะเริ่มหยุดตางใบแล้วเพราะว่าผลจะขาดช่วงแล้วนะครับจะหันกลับมาแล้วก็จะหยุดโตทั้งใบทั้งกิ่งก้านแล้วจะเกิดการอั้นยอดแล้วก็จะสะสมดอกนะครับทีนี้ถ้าโดยธรรมชาติเนี่ยถ้าหนาวเยอะมันจะสะสมได้เยอะแ
1: ค่
0: ปีนี้เขาบอกว่าหนาวน้อยครับฉะนั้นท่านต้องช่วยมันนะโดยการใส่ปุ๋ยช่วยมันจะใส่ทางดินด้วย8/24/24หรือจะฉีดช่วยทางใบด้วย0/52/34ก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านทำได้อย่างเงี้ยแล้วถ้ามันหนาวน้อยจริงไม้ผลท่านก็จะออกดอกได้ในขณะที่ของคนอื่นไม่ออกนั้นโอกาสทองก็จะเป็นของท่านนะครับก็ว่ารายการที่ฟังแล้วก็ลองออกไปทำตามดูนะครับแล้วท่านก็จะได้มีผลผลิตขายในช่วงที่คนอื่นไม่มีครับ
1: บางคนฟังว่าอะไรนะกิ่งกระโดงต้นกิ่งกระโดง
2: กิ่งกระโดง
1: ตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าเป็นต้นไม้ชนิดหนึ่ง
2: แต่มันเป็น
1: ตอนแรกเราก็ไม่เข้าใจนะเราคิดว่าต้นไม้ชนิดหนึ่งจริงๆไม่ใช่
2: จนมาฟังอาจารย์อธิบายนี่แหละถึงได้เข้าใจว่าม
1: ัน
2: อยู่ในต้นไม
1: ้มันจะอยู่มันเกิดมาจากตรงไหนตรงเปลือกเหรอคะเปลือกต้น
0: คือโดยปกติแล้วต้นไม้ที่เรามันแตกกิ่งออกไปที่ยื่นออกไปตรงพุ่มเนี่ยนอกตรงพุ่มเนี่ย
1: ค่ะ
0: มันจะไปแตกกิ่งที่ปลายกิ่งแต่เป็นกิ่งฝอยๆที่ปลายกิ่งแต่ไอ้กิ่งกระโดงก็คือมันเป็นกิ่งที่แตกอยู่ในตรงพุ่มแตกตั้งแต่กิ่งมันยื่นออกไปได้หน่อยเดียวมันก็แตกกิ่งขึ้นมาเลยม
1: ัน
0: ไม่ได้แตกที่ปลายที่ปลายยอดนะครับมันแตกในกลางทางกิ่งหรือต้นช่วงต้นของกิ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแล้วมันเป็นกิ่งที่ตั้งขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับถ้ามันเป็นกิ่งที่ชี้ลงข้างล่างนี่ไม่ค่อยมีปัญหานะเพราะว่าการส่งอาหารการอะไรเนี่ยมันจะส่งได้ง่ายกว่ากิ่งที่ตั้งขึ้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: การส่งอาหารเนี่ยมันเป็นไปตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับกิ่งที่ตั้งขึ้นก็จะส่งอาหารยากกว่ากิ่งที่นอนลง
2: เพราะฉะนั้นตัดออกดีกว่าใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ถ้าเห็นแต่แรกตัดออกเลยนะครับก็จะตัดปัญหาทุกอย่างไปเลย
1: ค่ะ
0: นะครับครับผม
1: ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของอันนี้ก็คือพืชชนิดหนึ่งนะที่เวลามันเกิดหรือการขยายพันธุ์อะไรของเขาเนี่ยมันก็อาจจะมีแปลกไปจากธรรมชาติเดิมๆที่เราเคยเห็นก็ได้แต่ว่าบางทีมันเป็นเรื่องธรรมชาติที่มันมีมานานแล้วแต่เกษตรยุคใหม่เขาอาจจะยังไม่ทราบ
2: บางทีเสียดายไง
1: เสียดาย
2: เห็นต้นไม้มีกิ่งเยอะๆแล้วแบบมันน่าจะดี
1: มันน่าจะดีมันน่าจะออกผลดีรู้เดี๋ยวมันจะได้ปริมาณผลผลิตเยอะก็เหมือนที่เวลามะละกอออกผลดกเต็มต้นเลยนะคือต้นหนึ่งเนี่ยประมาณเกือบ 20-30 ลูกนะด้วยความเสียดาย
2: ก็ไม่เด็ดทิ้ง
1: เก็บไปหมดเลยปรากฏว่าโอ้โหออกมาตะมุตะมิเทียงน่ารักเหมือนมินิมะละกอแต่จริงๆอาจารย์บอกแล้วนะว่าอย่าไปเสียดายเด็ดทิ้งมันบ้างจะได้ดูแลให้มันสมบูรณ
0: ์เราต้องแต่งออกนะฮะ
1: ให
0: ้แต่งออกมันก็จะไม่โต
1: เนาะก็ก็เรียกว่าปลูกให้ถูกวิธีเราจะได้กินผลผลิตที่สมบูรณ์แบบและที่สำคัญเนี่ยเผื่อว่าอนาคตเราจะสร้างเป็นรายได้เราจะได้รู้ว่าเวลาต้องปลูกมันต้องเด็ดทิ้งไปบ้างเนาะอย่าไปเสียดายถ้าเป็นพวกเราสองคนน่าจะเสียดาย
2: เก็บไว้หมดเลย
1: ค่ะคุณอ้อ13:34 เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
2: ช่วงหน้าเราเปิดสายให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการทำเกษตรกับอาจารย์

0: ทองนะคะวันนี้ใช้เบอร์022769718ค่ะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมุ่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน

0: 13:39 ค่ะท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะอยู่กับอาจารย์ทองธรรมดาค่ะ
1: ค่ะเรื่องของการเพาะปลูกนะคะ
0: ค่ะ
1: เป็นเรื่องที่อาจจะฟังดูแล้วเนี่ยโอ้โหแค่ปลูกต้นไม้
0: อ
1: าจจะปลูกง่ายๆแต่มันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะ
0: ไม่ง่าย
1: เวลาลงมือเข้าไปจริงๆ การทำการเกษตรเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นใครก็ทำได
0: ้
1: คือถามว่าใครก็ทำได้จริงอยู่แต่ว่าต้องมีพื้นฐานนะคะว่าจะต้องเรียนรู้ก่อนแล้วก็มาฟังรายการเราก็ได
0: ้
1: ทั่วทิศถิ่นไทยทุกวันพฤหัสนะคะอาจารย์ทองก็จะมาแนะนำว่าก่อนที่จะปลูกเนี่ยดินเป็นประเภทไหนคุณต้องเช็คดินก่อนนะ
0: เราต้องรู้ก่อนว่าดินของพ
1: ื้
0: นที่ของเราเนี่ยเป็นดินแบบไหนแล้วจะต้องปรุงดินยังไงเตรียมดินยังไง
1: ใช่ค่ะถ้าคนน่
0: ะ
1: จะให้สวยงามก็ต้องแต่งยังมีสัญญกรรมเลยต้นไม้เขาก็มีสัญญกรรมนะคุณ
0: เกิดมาแล้วสวยเลยได้ไหม
1: คุณเห็นไหมต้นไม้อาจารย์ทองยังสัญญกรรมได้เลยสัญญกรรมให้เขาแบบว่าเป็นแบบแนวนอนนะปลูกมะละกอแนวนอนนะหรือว่าจะเป็นแบบพันนู้นพันนี้ก็ว่ากันไป
0: คือขี้เรขี้เรมาก็คืออาจารย์ทองทำให้สวยได้หมด
1: เนี่ยหมอสัญญกรรมหมอสัญญกรรมทางด้านของต้นไม
0: ้ค่ะ
1: อันนี้เราตั้งฉายาอาจารย์นะอาจารย์บอกว่าไม่ใช่อาจารย์ไม่ใช่หมอนะคะอ่ะคุณเปิดสายจ้ะ
0: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะ022769718ค่ะ022769718ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านอยากปรึกษาอาจารย์ทองนะคะโทรเข้ามาได้เลยตอนนี้สายยังว่างอยู่นะคะหรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้ค่ะเมื่อสักครู่มีคุณพิสมัยถามอาจารย์ทองบอกว่ากิ่งมอนมีกิ่งอย่างที่อาจารย์บอกเยอะกิ่งกระโดงนี่แหละค่ะเขาบอกว่ามีแบบนี้เยอะแต่พอถึงเวลาที่มันโน้มตัวลงกับดีออกดอกดีเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
2: ์ครับก็เนื่องจากการส่งอาหารมันเนาะ
0: อย่างที่อาจารย์บอก
2: ง่ายขึ้น
0: ค่ะ
2: นะครับมันก็เลยทำให้ออกดอกดีและกิ่งมันแข็งแรงอยู่แล้วนะครับพอมันไปโน้มกิ่งลงนะครับก็เลยทำให้การออกดอกการอะไรเนี่ยแล้วมันอยู่หัวแถวมันได้รับอาหารก่อนคนอื่นนะครับแต่ถ้าไม่โน้มลงเนี่ยโอกาสออกดอกจะน้อยมากครับผม
0: อย่างที่อาจารย์บอกว่าแรงโน้มถ่วง
1: ใช
0: ่
1: นะ
0: ค่ะ
2: ครับผม
1: ทักทายคุณผู้ฟังนะคะคุณพิสมัยบอกว่าฟังอยู่ที่ราชบุรีค่ะ AM 891นะคะลุ้นน้ำจะมาถึงขนของขึ้นแล้ว
0: มีการเตรียมความ
1: พร้อมอ
0: ัน
1: นี้ตีความพร้อมดีเลยค่ะแล้วก็อันนี้ถามไปยัง
0: ถามแล้ว
1: ต้นอ๋อโอเค
0: ต้นหม่อนใช่ไหมคะ
1: ต้นหม่อนนะคะแล้วก็คุณโอ้สวัสดีนะคะพื้นที่ไหนน้ำท่วมบ้างนะคะแล้วก็พื้นที่ไหนเนี่ยระดับน้ำถือว่ายังพอใช้ได้อยู่ยังไม่ขึ้นเนี่ยก็อัปเดตมาได้นะคะคุณอํานวยคุณอํานวยบอกว่าปีนี้น้ำมาเร็วกว่าทุกป
0: ี
1: จริงค่ะ
0: ค่ะคุณเจริญชัยบอกว่าฟังจากเพชรบูรณ์ยังปลอดภัยดีนะคะมีสายจากทางบ้านค่ะจากจังหวัดนครสวรรค์คุณสัมพันธ์นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: เชิญเลยค่ะ
3: ผมอยากจะถามอาจารย์ทองผมปลูกต้นส้มโอมา 3-4 ปียังไม่มีลูกครับ
2: ปลูกจากเม็ดจากกิ่งตอนหรือเสียบยอดหรือขาดกิ่ง
3: กิ่งตอนครับ
2: กิ่งตอน 3-4 ปียังไม่ออกลูกแล้วตลอดเวลาใส่ปุ๋ยอะไรให้มันบ้าง
3: ในบ้านใส่ที่16ครับ
2: ใส่16นะฮะแล้วบริเวณที่ปลูกนี่อยู่ใกล้น้ำไหม
3: ใกล้ตอนนี้แฉะเลยน้ำอาจารย
2: ์นั่นแหละมันแฉะที่ทำให้มันไม่ออกลูก
3: มัน3ปีแล้วไม่ออกแต่ละมุดออกครับอาจารย
2: ์แล้วทำไมมันแฉะ
3: ฝนตกไม่หยุดมันที่ต่ำครับมันอยู่อำเภอตากฟ้าครับ
2: อ๋อที่มันต่ำน้ำมันไหลลงไปบริเวณตรงนั้น
3: ครับน้ำไหลลงไปลงตลาดลงห้วยครับ
2: อ๋อฮะต้องมีวิธีการก็คือหนึ่งทำทางน้ำอย่าให้มันไปไหลไปหาต้นสโม
3: ครับ
2: นะครับ

0: มาย้ายต้นสมูหนีน้ำซะ
1: ค่ะ
2: ย้ายไปทำไม่ได้ครับทำสวนแค่2ไร่ครับ
0: อ้าวขุดทางอย่าให้น้ำไปลงไปหาต้นสมโอเนาะต่อร่องให้มันไปทางอื่นซะนะครับแล้วเปลี่ยนปุ๋ยเป็นสูตร8/24/24ไม่ใช่สูตรเสมอ
2: ครับ
0: ครับครับแล้วก็ให้มันขัดขาดน้ำไว้นะครับเดี๋ยวมันก็ออกครับครับผม
2: ครับครับผมก็เดินตามพ่อหลวงใกล้จิตพอเพียงเนี่ยผมอยู่ได้เพราะแบบนี้ผมขายข้าวเกลียบว่าวแล้วก็ทำสวน2ไร่ครับ
0: ปลูกส้มโอแล้วก็อย่าโมแต่ไปขายลูกส้มโอต้องขายกิ่งพันธุ์ด้วยนะ
2: ครับระบบก็ทำละมุดด้วยละมุดมีละมุดมีฝรั่งกิมจู
0: นะครับครับผมกิ่งอะไรครับมันจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นเนาะ
2: ครับครับขอบคุณอาจารย์มากคุณจะโทรติดครับผมฟังมาตลอดครับ
1: ค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากค
1: ่ะหลายๆพื้นที่นะคะถึงแม้ว่าฝนตกแต่ว่าน้ำไม่ได้ท่วมแต่น้ำมันก็ขังไงเหมือนกับคุณสัมพันธ์เนี่ยอาจารย์ก็เลยบอกว่าให้เปลี่ยนทางน้ำไม่ให้ไหลไปหาต้นส้มโอหรือไม่ก็ย้ายต้นส้มโอหนีน้ำ
3: อาจารย์แต่ต้นส้มโอนี่น่าจะทำง่ายนะตัดทิ้งเลยตัดทิ้งไปเลยนะคะ
1: ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบค่ะท่านผู้ฟังคะโทรเข้ามาได้พูดคุยกับอาจารย์ทองนะคะ022769718ค่ะ022769718หรือจะฝากคำถามไว้ทางออนไลน์ก็ได้ค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
3: ค่ะตอนนี้หลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะก็รายงานเข้ามาได้นะคะสถานการณ์เรื่องน้ำเป็นยังไงบ้างคุณพัทรพรก็บอกว่าปีนี้น้ำมากระยองท่วมไปหมดเลยนะคะที่เสียแยกเกาะลอยบ้านคุณพัทรพรใช่ไหมคะยังผ่านไม่ได้เลยอ่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุทางน้ำด้วยค่ะคุณสุเทพนะคะโกยะวงศ์ก็บอกว่ากดไลค์กดแชร์ให้แล้วครับขอบคุณค่ะ
1: คุณสุเทพนี่อยู่ราชบุรีราชบุรีเป็นยังไงบ้างคะตอนนี
3: ้บางพื้นที่ท่วมแล้วนะในหลายพื้นที่เหมือนกันนะคะกาญจนบุรีก็หนักเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสายยังว่างอยู่022769718ค่ะ022769718ค่ะ
1: ค่ะมีอีกหนึ่งสายจากทางบ้านเข้ามาแล้วนะคะคุณถาวรจากจังหวัดหนองคายค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับ
1: คุณถาวรคะได้ยินไหมคะ
4: ได้ยินครับ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
4: ถามอาจารย์น้องว่าอะไรกล้วยหอมทองเลยลูกมันยังไม่เต็มเลยมันแตกจะทำยังไง
0: ลูกมันยังไม่ทันเต็มแล้วผลมันแตก
4: ครับ
0: ครับการที่ผลไม้ผลแตกเนี่ยมันเกิดจากได้รับน้ำมากเกินไปนะครับโดยเฉพาะได้รับน้ำฝนค่ะ
4: คร
0: ับพอมันได้รับน้ำฝนเนี่ยต้นไม้ชอบน้ำฝนมากกว่าน้ำที่เราไปรดให้มันนะครับเพราะว่าเหมือนคนชอบน้ำอัดลมมากกว่าน้ำเปล่าอะไรประมาณนั้นนะครับทีนี้วิธีป้องกันไม่ให้ผลแตกเนี่ยก็คือเราต้องทำให้เปลือกมันหนาขึ้นนะครับเช่นเรารู้ว่าผลผลิตมันจะไปเก็บได้ในช่วงประมาณปลายฝนต้นหนาวเนี่ยประมาณสักเดือนเมษาพฤษภามิถุนาอะไรอย่างเงี้ยเราต้องหาปุ๋ยที่มีแคลเซียมโบรอนไปใส่ช่วยมันเช่น1500ใส่ช่วยมันสัก 1-2 ครั้งมันจะไปทำให้เปลือกของผลเนี่ยหนาขึ้นนะครับอันนั้นก็ช่วยได้ระดับหนึ่งอันที่สองก็คือการให้น้ำสม่ำเสมอไม่ใช่ปล่อยให้มันขาดน้ำนานๆแล้วพอฝนตกใส่มันก็จะกินน้ำฝนเข้าไปเยอะเกินไปนะครับอันประการให้น้ำสม่ำเสมอก็จะช่วยได้หรืออันที่สามก็คือถ้าเราเห็นว่าฝนตกมากแล้วจะตกแน่นอนแล้วกรมอุตุพยากรณ์มาเลยว่าตกหนักแน่เลยเอาน้ำเปล่าเนี่ยลดให้มันก่อนนะครับให้มันกินน้ำเปล่าเข้าไปก่อนแล้วพอฝนตกมันก็จะกินน้ำฝนน้อยลงก็จะโอกาสแตกก็จะน้อยลงครับ
4: แต่ก็มีแต่กินน้ำฝนอย่างเดียวเนี่ย

0: นั่นแหละมันก็เลยแตกอกท้องแตกตายนะครับเราเอาน้ำเปล่าลดให้มันก่อนแล้วก็การดูแลถ้าต่อเนื่องโอกาสแตกก็จะน้อยลงครับ
1: และอีกอย่างที่เราทำให้มันเหลืองให้มันสวยนี่ทำยังไงผลที่มันแจ๋แล้วตัดมาบ่มไว้เนี่ยทำยังไงมียาฉีด
0: ถ้าอยากให้ผิวอยากให้ผิวสวยเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมีการห่อผลเนาะโดยใช้กระสอบลักษณะคล้ายๆกระสอบปุ๋ยเนี่ยไปห่อให้มันเพื่อไม่ให้กิ่งก้านอะไรไปโดนผิวผลเนาะมันจะไม่สวยนะครับก็เอาเป็นลักษณะคล้ายๆกระสอบปุ๋ยเนี่ยนะครับจะตัดต้นกระสอบออกนะครับแล้วก็ห่อไว้นะครับแล้วเวลาบ่มก็ทะนุถนอมมันหน่อยนะครับเพราะว่าผิวผลมันช้ำง่ายนะครับเวลาตัดเอามาล้างแล้วก็เวลาเอาไปบ่มเนี่ยก็พยายามหาอะไรล่ะเบามือนะเบามือให้ถึงที่สุดมันก็จะผิวมันก็จะสวยดีครับ
1: นี่เราตัดมาบ่มแล้วมันจะเขียวอยู่นี่ขนาดมันสุกแล้วมันไม่เหลืองมันไม่สวยนะไปก็เลือกว่ากล้วยดีจีมันไม่สุก
0: มันเป็นหอมเขียวหรือเปล่าถ้างั้นอ่ะ
1: ก็
0: มันเป็นหอมเขียวเวลาสุกแล้วมันก็เขียว
2: มันต้องเขียวแบบนั้นหอมเขียวหรือหอมทอง
1: หอมทองเลยผมไปซื้อหอมมาเลยเด็กหอมทองเลย
0: มันมีกี่หวีเครือหนึ่งมีกี่หวี
1: มีแปดมีหกมีเจ็ดก็แค่นั้นแหละ
0: ถ้าเกิน 5-6 หวีขึ้นไปเป็นหอมเขียวครับเพราะว่าหอมทองเนี่ยมันจะมีไม่เกิน 5-6 หวีนะครับถ้ามี8เนี่ยหอมเขียวแล้วครับหอมเขียวถ้าจะทำให้มันเป็นสีทอง
2: ได้
0: เราต
2: ั
0: ดลงมาแล้วเราต้องเอาไปแช่ในน้ำแข็งนะครับ
2: ตอนแก่ๆนี่เหรอคะ
0: ตอนที่เราแก่แล้วเราตัดลงมาเนี่ยไปแช่ในน้ำแข็งนะครับหรือไม่ก็ไปใส่ตู้เย็นไว้นะครับแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นสีทองได้ครับ
2: หรอมันไม่เป็นดำหรอก
0: ไม่ฮะมันเราจะไปใส่นานขึ้นไปแล้วนะครับแล้วอยู่ในช่องปกตินะครับหรือหาอะไรห่อก่อนแล้วก็ใส่เข้าไปในตู้เย็นนะครับมันก็จะเป็นหอมทองครับ
2: แต่มันก็ไม่ถึงกับขั้นสีเหมือนหอมทองเลยใช่ไหม
0: มันจะไม่เหลืองสวยแบบ
2: ห
0: อมทอง
2: ไ
0: ป
2: ค่ะจะได้ทราบโอเคนะคะคุณถาวร
1: คร
2: ับ สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
2: ดูแลบำรุงต่อไปเผื่อว่าจะได้กินจากหอมทองเป็นหอมเขียว
3: หรือว่าตอนนี้เป็นหอมเขียวอยู่แล้ว
2: หอมเขียวก็จะได้กินเป็นแบบหอมทองก็ได้ใช้สูตรแบบอาจารย์ทองแนะนำนะคะขออนุญาตสลับมาทางออนไลน์กันหน่อยค่ะคุณแม่แต๋วแหววฝากถามอาจารย์ทองหน่อยค่ะว่าต้นมะเดื่อฝรั่งมะเดื่อฝรั่งหรือว่าลูกฟิกพอตัดต้นให้เตี้ยแล้วเนี่ยแม่แต๋แหววบอกว่าเวลาแตกกิ่งมาใหม่เนี่ยทำไมลูกที่ออกมาเนี่ยมันเล็กคือก่อนหน้านี้ตอนที่ยังไม่แต่งอ่ะยังไม่ตัดแต่งกิ่งเนี่ยลูกเขาจะใหญ่มากเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์กิ่งมันเหลือน้อยเนาะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: มันก็การสะสมอาหารการปรุงอาหารการสังเคราะห์แสงมันก็น้อยลงนะครับมันก็เลยผลมันก็เล็กลงนะครับถ้าเป็นครับเราตัดแต่งเนี่ยเราอย่าไปตัดแต่งจนมันเตี้ยเกินไปครับเราค่อยๆลดตัดแต่งให้มันสั้นลงทีละหน่อยเนี่ยอย่างเงี้ยผลมันก็จะไม่เล็กลงแล้วก็ช่วงที่มันกำลังออกผลเนี่ยเราก็ใส่ปุ๋ยบำรุงช่วยมันนะครับส่วนใหญ่แล้วที่เราไปตัดมันเตี้ยแล้วก็ปล่อยให้มันออกลูกธรรมชาติมันก็ผลเล็กลงก็ถูกแล้วครับ
2: เข้าใจเนาะไปที
3: ่น้องคลายเหมือนเดิมนะคะคุณวิชัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
4: ครับ
3: เชิญเลยค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: วันนี้น้องคลายมาเกือบหมดจังหวัดนะ
3: เชิญเลยค่ะ
2: เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะ
4: อยากเรียนถามท่านอาจารย์ทองว่าส้มโอเราจะใส่ปุ๋ยระยะแรกเราจะใส่สูตรไหนและต่อไปเราจะใส่สูตรอะไรบ้างจะทำให้มันหวานเราจะใส่ยังไงครับ
0: ระยะแรกหมายถึงว่าช่วงที่มันติดผลแล้วใช่ไหม
4: ครับ
0: ช่วงที่ผลกำลังโตกำลังขยายเนาะอาจจะแบบสูตรเสมอสลับกับ16-8นะครับ
4: ครับ
0: สูตรเสมอสลับ16-8เนาะพอลูกมันโตต้นโอเนี่ยจากดอกเก็บประมาณ8เดือนนะครับ
4: คร
0: ับ ประมาณเดือนที่5ขึ้นเดือนที่6เนี่ยเราใส่เป็นสูตรเสมอสลับตัวท้ายนะครับอย่างเช่น

14735นะครับสำหรับประตูเสมอก็จะไปขยายผลช่วงท้ายของมันแล้วพอขึ้นเดือนที่7นะครับใส่เป็น13.321นะครับก็จะทำให้รสชาติดี

0: แล้วดีไม่ดีจะฟางด้วยนะฮะจะเป็นข้าวสาร
1: ได้ด้วย
0: นะครับแต่ผมถึงบอกว่าให้ใส่เป็นสูตรเสมอสลับกับ1688 1688เนี่ยมันไม่ถึงกับตัวหน้าเยอะเกินไปแต่ถ้าเราไปใส่เป็นยูเรียหรือ2577เนี่ยตัวหน้ามันจะค่อนข้างสูงและยิ่งถ้าเราไปใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักช่วยลงไปมันจะกลายเป็นตัวหน้าสูงก็จะทำให้เปลือกมันหนาเกินไปครับ
2: ครับ
0: ผมและรสชาติก็จะไม่ดีด้วยครับ
1: เปลือกจะหนาไปนะคะถ้าอยากเปลือกบางก็ใช้สูตรที่อาจารย์แนะนำได้เลยใช่ไหมคะ
0: ครับ
2: ครับผม
1: โอเคนะคะคุณวิชัย
2: ครับจดไว้อยู่ครับ
1: โอเค
3: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอกินผลแบบสมบูรณ์แบบได้เลยนะเปลือกบางๆเนาะอยากได้เปลือกบางๆมีรสชาติหวานๆหน่อย
3: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ใครปลูกผลไม้เนี่ยก็อยากได้สมบูรณ์แบบทั้งนั้นแหละค่ะ
3: ค่ะ
1: แต่ว่าบางคนกว่าจะประสบความสำเร็จเนี่ยต้องลองผิดลองถูกนะลองถูกแล้วไปลองผิดอีกทีก็มี
3: ตอนนี
1: ้ประสบความสำเร็จ
3: ต้องมาฟังอาจารย์ทองจะได้ลองถูกเลยทีเดียว
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ค่ะ
0: อาจารย์ดีจะมีวันนี้เนี่ยเราก็เก็บมาเยอะนะครับ
1: ค
0: ่ะทีนี้อาศัยว่าช่วงที่เราลองผิดเนี่ยเราก็พยายามเรียนรู้ว่าอ๋อมันผิดเพราะอย่างนี
3: ้
0: นะครับแล้วก็จำเอาไว้ลิสต์จดเอาไว้นะครับแล้วพอมีใครมาแนะนำเราก็จะฟังแล้วก็ดูไตร่ตรองว่ามันมีเหตุผลไหมฟังแล้วมันน่าเชื่อถือแค่ไหนแล้วเราก็ลองทำแล้วมันได้จริงไหมนะครับคือก็จึงเรียกว่าลองผิดลองถูกนะครับ
3: ค
0: ่ะแล้วในที่สุดเราก็ชำนาญขึ้นเรื่อยๆนะครับประสบการณ์มันจะสอนเราว่าเราต้องทำอย่างนี้นะเราต้องทำอย่างนี้นะแล้วพอเราทำได้เราก็อยากจะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาบอกคนอื่นต
3: ่
0: อนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมาลองผิดเหมือนที่ผมเคยลองมา
1: อาจารย์ลองผิดมาตลอดมาอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก
0: ็
1: กว่าจะได้ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ครับผม
1: อาจารย์ฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะฝากทิ้งท้ายหน่อย
0: เพื่อล้มลุกแล้วมันไม่ใช่แค่ล้มลุกเนาะมันคุกคานด้วยครับเราก็เลยเริ่มปลูกเพราะว่าเราเริ่มมาเรียนรู้แล้วเราก็ปลูกให้มันถูกต้องปลูกวิธีนะครับแต่ถ้าเราถามว่าวันนี้เนี่ยบางอย่างยังผิดอยู่บ้างไหมก็ยังมีบางอย่างที่เรายังหาคำตอบไม่ได้เนา
3: ะ
0: ครับผมเองก็พยายามกำลังทดลองหลายๆเรื่องนะครับว่าเราจะทำให้ได้ก่อนตายนะครับเช่นการทำลิ้นจี่ให้ออกนอกฤดู
1: เนี่ยหลายคนสนใจ
0: ไม่มีใครทำได้นะครับ
1: หลายคนสนใจอาจารย์ทองจะพูดบ่อยมากเลย
0: ทำผลที่เราพยายามจะทำให้ได้
3: อยากให้อาจารย์ทดลองให้ได้ก่อนแล้วก็จะได้มาแบ่งปัน
0: เราจะมานำเสนอครับ
1: อาจารย์สำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะความรู้ดีๆเรื่องการเกษตรเนี่ยจริงๆหาได้ไม่ยากหรอกคือไปดูใน YouTube ก็ได้แต่ว่าต้องฟังจากปากอาจารย์เองเราจะได้รู้แล้วก็อาจารย์เนี่ยจะแนะนำเลยว่าปัญหาแต่ละต้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเน
3: า
1: ะ
3: ค่ะค่ะโทรหาอาจารย์ได้ไหมคะใครที่มีปัญหา
1: ค่ะ
0: ครับก็จะโทรหาผมได้ที่061-124-2859
1: ค่ะ
0: 061-124-2859เนาะก็ให้ตัว8โมงเช้าไม่เกิน5โมงเย็นเนาะตัวนี้เป็น ID Line ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถเป็นเพื่อนกับผมได้นะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ถ่ายรูปแล้วส่งไลน์มาแต่ข้อแม้นิดนึงเนาะเวลาโทรหาผมเนี่ยอย่าโทรไลน
3: ์
0: เพราะว่าผมใช้สมอลทอล์คโทรไลน์มันจะไม่ได้ยินเสียงแล้วผมจะไม่ได้รับหลายคนก็จะต่อว่าว่าทำไมโทรแล้วอาจารย์ไม่รับ
3: ค่ะ
0: ครับผมไม่ได้ยินไม่ใช่ว่าผมไม่รับไม่ผมต้องใช้สมองทอกเพราะผมขับรถอยู่ตลอดเวลาเลยใช้สมองทอก
3: ขอบคุณอาจารย์ทองธรรมดาค่ะจากอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการทั่วทิศถิ่นไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แต่ว่าเป็นเรื่องสุขภาพนะ
3: คะ
1: วันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: มงคลชีวิต38ประการตอนที่25มีความกตัญญูหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมนำสิ่งของแจกจ่ายประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสั่งการกรมชลประทานเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่คาดว่าหากไม่มีฝนตกเพิ่มสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วัน
7: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ชุมชนเคหะอเงินเขตสายไหมกรุงเทพเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่จากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขณะนี้ยังคงมีน้ำท่วมขังโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำน้ำดื่มอาหารแห้งอาหารปรุงสุกและอาหารสัตว์เลี้ยงเข้าแจกจ่ายได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่อเงินในวันนี้ลดลงไปเกือบครึ่งพร้อมกล่าวว่าระดับน้ำในชุมชนอ่อเงินในวันนี้ลดลงไปแล้วเกือบครึ่งเมื่อเทียบกับวันนี้ได้สั่งการให้กรมชลประทานเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติภายใน 2-3 วันนี้สำหรับความกังวลในเรื่องน้ำเหนือที่คาดว่าจะไหลบ่าลงสู่พื้นที่ภาคกลางและจะส่งผลกระทบต่อกรุงเทพมหานครนั้นจะไม่เกิดขึ้นเนื่องจากกรมชลประทานได้บริหารจัดการมวลน้ำที่ไหลมาจากตอนบนให้ไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาโดยตรงโดยขณะนี้แม่น้ำเจ้าพระยายังคงมีศักยภาพในการรองรับปริมาณน้ำอีกเป็นจำนวนมากพร้อมย้ำว่าปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่เกิดขึ้นในขณะนี้เกิดจากปริมาณน้ำฝนสะสมในพื้นที่เป็นหลักกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานจะประสานงานเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดชวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีสถานการณ์น้ำท่วมยังวิกฤตหลังน้ำในแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมหลายชุมชน
8: สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดราชบุรียังคงวิกฤตน้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงล้นไหลเข้าท่วมชุมชนหลายชุมชนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีบางแห่งสูงเกือบ50เซนติเมตรบางชุมชนระดับน้ำขึ้นสูงเกือบมิดหลังคาชาวบ้านต้องอพยพขนของกันออกมาข้างนอกพื้นที่รอบนอกตัวเมืองที่อยู่ริมแม่น้ำแม่กลองล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองกลางนาอำเภอเมืองประชาชนต้องช่วยกันขนย้ายเข้าของออกมาด้านนอกร้องขอให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปดูในเรื่องของการขนของที่แม้ว่าจะเก็บไว้บนที่สูง

0: แล้วแต่ปริมาณน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจึงเกรงว่าของที่เก็บไว้จะได้รับความเสียหายส่วนโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีจำนวน4แห่งปิดการเรียนการสอนและจะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่5ตุลาคมสุภพรไทยเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: เกาหลีใต้ระบุยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ตามที่ผู้นำสหรัฐกล่าวอ้างกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้ยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ Alaska LNG ซึ่งเป็นโครงการท่อส่งก๊าซเหลวในรัฐอลาสก้าของสหรัฐมูลค่ากว่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่าเกาหลีใต้และสหรัฐจะเริ่มดำเนินงานโครงการดังกล่าวร่วมกันกระทรวงการค้าอุตสาหกรรมและทรัพยากรของเกาหลีใต้ยังระบุอีกว่าโครงการ Alaska LNG จะได้รับการพิจารณาก็ต่อเมื่อมีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และเป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์อ้างว่าเกาหลีใต้เตรียมลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในสหรัฐซึ่งจะครอบคลุมโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติในรัฐเท็กซัสและอาจจะรวมถึงโครงการ Alaska LNG น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

งชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปรนทั้งยังดลเธอให้กับฉัน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีขอนำท่านผู้ฟังไปยังณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ

สวัสดีค่ะท่านผู้มีเกียรติและท่านผู้รับฟังทางบ้านที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีจะทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลได้ทางสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวีตั้งแต่เวลา 13:50 นสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีตั้งแต่เวลา 14:00 นเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.jlo.or.th แอปพลิเคชันของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล JLO Lottery Official และ LINE Today รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ด้วยระบบ AM ความถี่891กิโลเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 14:30 นค่ะรายนามคณะกรรมการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2569มีดังต่อไปนี้ค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมและรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายข้าราชการประจำคุณธินาสมบัติสิริเป็นประธานกรรมการอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีคุณเทพประธานพรทองครังเป็นกรรมการกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดคุณสุภเสศรุ่งธนกิจเป็นกรรมการกรรมการผู้จัดการบริษัทอะโกรมีเดียจำกัดคุณธิดาพิกุลศรีเป็นกรรมการผู้แทนภาคประชาชนพนักงานบริษัทเอกชนคุณสสิภารัตนศักดิ์โสภณะเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินักบินสบ5กรมงานการบินกองบินตำรวจพันตำรวจเอกรุ่งมหันตกาศีเป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังคุณชิชนกจิระเสวกุลเป็นกรรมการผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินที่13คุณเจนสิรินคงปานเป็นกรรมการผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชนสำนักงานสอบสวนและนิติการคุณสิทธิพรอินนิมิตเป็นกรรมการและผู้แทนสื่อมวลชนศิลปินนักร้องนักแสดงคุณกุลมาศสารศาสตร์หรือคุณขนมจีนเป็นกรรมการค่ะขอเชิญคณะกรรมการออกรางวัลผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะบริเวณหน้าเวทีด้านล่างค่ะ

และขอเชิญทุกท่านสถานที่ออกรางวัลแห่งนี้ยืนขึ้นนะคะหันหน้าไปทางพระฉายาลักษณ์และพระรูปค่ะขอเรียนเชิญค่ะเนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสิ้นพระชนเพื่อร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณขอเชิญทุกท่านร่วมยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยขอเรียนเชิญค่ะ

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลำดับต่อไปนะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กระบวนการออกรางวัลค่ะอุปกรณ์ในการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักมี3ชนิดนะคะก็คืออุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ใช้สำหรับการออกรางวัลเลขหน้าเลขท้ายและรางวัลที่1ค่ะอุปกรณ์ออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีคนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3และวงล้อออกรางวัลนะคะใช้สำหรับการออกรางวัลที่4และรางวัลที่5ค่ะการออกรางวัลที่4และที่5นะคะมีวงล้อทั้งหมด12วงค่ะแต่ละวงมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9ครบ10หมายเลขนะคะและในวันนี้ประธานกรรมการได้เลือกใช้วงล้อหมายเลข2วงล้อหมายเลข3วงล้อหมายเลข5วงล้อหมายเลข6วงล้อหมายเลข9และวงล้อหมายเลข10ค่ะเหลืออีก6วงล้อไว้สำรองต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักวงล้อเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขว่าจะนำไปตั้งในหลักใดตั้งแต่หลักหน่วยไปจนถึงหลักแสนค่ะโดยเริ่มจากหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6ค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันค่ะเพื่อให้ท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1ลูกนะคะว่าจะใช้หลักใดในการตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข2ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่2ตั้งที่หลักหน่วยค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข3ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่3ตั้งที่หลัก10ค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลข5ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่5ตั้งที่หลัก100ค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข4วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่4ตั้งที่หลักพันค่ะต่อไปนะคะได้หมายเลข1ค่ะวงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่1ตั้งที่หลักหมื่นค่ะและหมายเลขสุดท้ายค่ะหมายเลข6วงล้อและลูกบอลหมายเลขชุดที่6ตั้งที่หลักแสนค่ะเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตั้งวงล้อและลูกบอลหมายเลขให้เข้าที่เรียบร้อยนะคะขอเรียนเชิญคณะกรรมการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลค่ะสำหรับการออกรางวัลที่2และรางวัลที่3ด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีคนะคะมีลูกปิงปองหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลจำนวน12ชุดค่ะแต่ละชุดมีหมายเลข0ถึงหมายเลข9

ครบ10หมายเลขและท่านประธานกรรมการเลือกใช้ลูกปิงปองชุดที่1สำหรับหลักที่6ลูกปิงปองชุดที่3สำหรับหลักที่4ลูกปิงปองชุดที่5สำหรับหลักที่3ชุดที่7นะคะสำหรับหลักที่1ชุดที่11สำหรับหลักที่5และชุดที่12สำหรับหลักที่2ค่ะเหลืออีก6ชุดไว้สำรองค่ะและในวันนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะได้รับเกียรติจากบุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมนะคะมาให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อสลับกับพนักงานหมุนวงล้อของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะการออกรางวัลในวันนี้นะคะเป็นการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและสลากการกุศลจำนวน75ชุดชุดละ1ล้านฉบับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบดิจิทัล31ชุดชุดละ1ล้านฉบับนะคะรวมเป็น106ล้านฉบับค่ะราคาฉบับละ80บาทและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะท่านที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักต้องชำระค่าอากรสแตมป์ในอัตรา1บาทของเงินรางวัลทุก200บาทนะคะหรือเศษของ200บาทค่ะและท่านที่ถูกรางวัลสลากการกุศลจะต้องชำระภาษีหักหน้าที่จ่ายในอัตราร้อยละ1บาทของเงินรางวัลค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะจะเปิดให้ผู้มีสิทธิ์ซื้อจองล่วงหน้าทำรายการซื้อสลากเมื่อวันที่16ตุลาคม2569นะคะในวันที่4ตุลาคม2569และสลากจองล่วงหน้าเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2569นะคะในวันที่5ตุลาคม2569ค่ะโดยแบ่งเป็น2รอบนะคะรอบแรกตั้งแต่เวลา 7:30 ถึง 10:00 นนะคะหากจำหน่ายไม่หมดจะเปิดให้ทำรายการจองรอบที่2ในเวลา 15:00 ถึง 16:00 ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันเพียงช่องทางเดียวค่ะแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะเมื่อคณะกรรมการได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของวงล้อแล้วนะคะท่านประธานกรรมการได้กำหนดให้ตั้งวงล้อไว้ที่หมายเลข0ทั้งหมดนะคะขณะนี้วงล้อตั้งอยู่ที่หมายเลข000000และในลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะได้นำลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลเข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมเพื่อเสี่ยงลำดับในการออกรางวัลค่ะโดยให้สีเหลืองแทนตำแหน่งรางวัลที่2นะคะมี5รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะสีชมพูแทนตำแหน่งรางวัลที่3มี10รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะสีเขียวแทนตำแหน่งรางวัลที่4มี50รางวัลนะคะเงินรางวัลรางวัลละ 40,000 บาทค่ะและสีน้ำเงินนะคะแทนตำแหน่งรางวัลที่5มี100รางวัลเงินรางวัลรางวัลละ 20,000 บาทค่ะเมื่อประธานกรรมการนำลูกบอลสีทั้ง4สีเข้าใส่ในภาชนะแล้วนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนภาชนะเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาค่ะได้สีอะไรก็จะทำการออกรางวัลในตำแหน่งนั้นตามลำดับค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้สีเหลืองค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่2ค่ะจะออกรางวัลที่2นะคะด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพีค่ะติดต่อกันไป5รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 200,000 บาทค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่2ออกรางวัลที่2ครั้งที่1เลขที่ออกหนึ่งสองศูนย์สี่แปดหกหนึ่งสองศูนย์สี่แปดหกออกรางวัลที่2ครั้งที่2เลขที่ออก143327 143327

ออกรางวัลที่2ครั้งที่3เลขที่ออก850290 850290ออกรางวัลที่2ครั้งที่4เลขที่ออก034909 034909ออกรางวัลที่2ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก430814 430814ขอบคุณค่ะรางวัลที่2ออกไปครบแล้ว5รางวัลค่ะต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานเสียงจับขึ้นแล้วนะคะได้สีเขียวค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่4ค่ะจะออกรางวัลที่4นะคะด้วยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป50รางวัลนะคะเงินรางวัลละ 40,000 บาทค่ะ

ผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อในชุดนี้นะคะเป็นบุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลที่4ออกรางวัลที่4ครั้งที่1เลขที่ออก168581 168581ออกรางวัลที่4ครั้งที่2 339796 339796ออกรางวัลที่4ครั้งที่3 445 543 445 543ออกรางวัลที่4ครั้งที่4024103 024103ออกรางวัลที่4ครั้งที่5 913205 913205ออกรางวัลที่4ครั้งที่6 300505 300505ออกรางวัลที่4ครั้งที่7 531 561 531 561ออกรางวัลที่4ครั้งที่8 177 859 177859ออกรางวัลที่4ครั้งที่9 401 318 401 318ออกรางวัลที่4ครั้งที่10 944 162 944 162ออกรางวัลที่4ครั้งที่11 199043 199043ออกรางวัลที่4ครั้งที่12 114271 114271ออกรางวัลที่4ครั้งที่13 267042 267042ออกรางวัลที่4ครั้งที่14 271390

271390ออกรางวัลที่4ครั้งที่15 961404 961404ออกรางวัลที่4ครั้งที่16 334563 334563ออกรางวัลที่4ครั้งที่17 357168 357168ออกรางวัลที่4ครั้งที่18 447610 447610ออกรางวัลที่4ครั้งที่19353849 353849ออกรางวัลที่4ครั้งที่20 559003 559003ออกรางวัลที่4ครั้งที่21836285 836285ออกรางวัลที่4ครั้งที่22 489945 489945ออกรางวัลที่4ครั้งที่23 424838 424838ออกรางวัลที่4ครั้งที่24 700259 700259ออกรางวัลที่4ครั้งที่25 046829 046829ออกรางวัลที่4ครั้งที่26 312556 312556ออกรางวัลที่4ครั้งที่27 625911 625911ออกรางวัลที่4ครั้งที่28 156 132 156 132ออกรางวัลที่4ครั้งที่29 028 919 028 919ออกรางวัลที่4ครั้งที่30 391798 391798ออกรางวัลที่4ครั้งที่31 652873 652873ออกรางวัลที่4ครั้งที่32 118 371 118 371ออกรางวัลที่4ครั้งที่33 164 543 164 543ออกรางวัลที่4ครั้งที่34 787 020 787 020ออกรางวัลที่4ครั้งที่35 975 260 975 260ออกรางวัลที่4ครั้งที่36 192 467 192 467ออกรางวัลที่4ครั้งที่37 599 928 599 928ออกรางวัล

ที่สี่ครั้งที่38 498752 498752ออกรางวัลที่สี่ครั้งที่39

0: ่41 022118 022118ออกรางวัลที่4ครั้งที่42 936712 936712ออกรางวัลที่4ครั้งที่43 602667 602667ออกรางวัลที่4ครั้งที่44 080907 080907ออกรางวัลที่4ครั้งที่45 632 204 632 204ออกรางวัลที่4ครั้งที่46 513 448 513 448ออกรางวัลที่4ครั้งที่47 002 975 002 975ออกรางวัลที่4ครั้งที่48 904 802 904 802ออกรางวัลที่4ครั้งที่49 746 715 746715ออกรางวัลที่4ครั้งที่50ครั้งสุดท้าย516883 516883ขอบคุณค่ะ
1: รางวัลที่4ออกไปครบแล้ว50รางวัลนะคะต่อไปท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับลูกบอลสีขึ้นมาใหม่ค่ะท่านประธานเสียงจับขึ้นแล้วนะคะได้สีชมพูค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่3ค่ะจะออกรางวัลที่3นะคะด้วยเครื่องออกรางวัลอัตโนมัติมัลติพิคค่ะติดต่อกันไป10รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ 80,000 บาทค่ะ
2: พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่3ออกรางวัลที่3ครั้งที่1เลขที่ออก313 119 313 119ออกรางวัลที่3ครั้งที่2เลขที่ออก589 689589 689ออกรางวัลที่3ครั้งที่3เลขที่ออก793 731 793 731ออกรางวัลที่3ครั้งที่4เลขที่ออก240654 240654ออกรางวัลที่3ครั้งที่5เลขที่ออก849515849515ออกรางวัลที่3ครั้งที่6เลขที่ออก732668 732668ออกรางวัลที่3ครั้งที่7เลขที่ออก515

0: 300-515-300ออกรางวัลที่3ครั้งที่8เลขที่ออก728961 728961ออกรางวัลที่3ครั้งที่9เลขที่ออก668687 668687ออกรางวัลที่3ครั้งที่10ครั้งสุดท้ายเลขที่ออก375071 375071ขอบคุณครับ
1: รางวัลที่3ออกไปครบแล้ว10รางวัลนะคะสำหรับลูกบอลสีแทนตำแหน่งรางวัลสีสุดท้ายนะคะได้แก่สีน้ำเงินค่ะแทนตำแหน่งรางวัลที่5จะออกรางวัลที่5นะคะโดยอุปกรณ์วงล้อติดต่อกันไป100รางวัลค่ะเงินรางวัลละ20,000 บาทค่ะ

พร้อมแล้วจะออกรางวัลที่5ออกรางวัลที่5ครั้งที่1เลขที่ออก273410 273410ออกรางวัลที่5ครั้งที่2 412077 412077ออกรางวัลที่5ครั้งที่3 079789 079789ออกรางวัลที่5ครั้งที่4 680374 680374ออกรางวัลที่5ครั้งที่5 587064 587064ออกรางวัลที่5ครั้งที่6 634222 634222ออกรางวัลที่5ครั้งที่7 056761 056761ออกรางวัลที่5ครั้งที่8 908481 908481ออกรางวัลที่5ครั้งที่9 309661 309661ออกรางวัลที่5ครั้งที่10 930415 930415ออกรางวัลที่5ครั้งที่11 881595 881595ออกรางวัลที่5ครั้งที่12 969596 969596ออกรางวัลที่5ครั้งที่13 052712 052712ออกรางวัลที่5ครั้งที่14 318 390 318 390ออกรางวัลที่5ครั้งที่15 382 232 382 232ออกรางวัลที่5ครั้งที่16 303673 303673ออกรางวัลที่5ครั้งที่17

193652 193652ออกรางวัลที่5ครั้งที่18 628362 628362ออกรางวัลที่5ครั้งที่19 986055 986055ออกรางวัลที่5ครั้งที่20 427745 427745ออกรางวัลที่5ครั้งที่21 707427 707427ออกรางวัลที่5ครั้งที่22 734114 734114ออกรางวัลที่5ครั้งที่23 224646 224646ออกรางวัลที่5ครั้งที่24 645856 645856ออกรางวัลที่5ครั้งที่25 010375 010375ออกรางวัลที่5ครั้งที่26 187761 187761ออกรางวัลที่5ครั้งที่27 282304 284ออกรางวัลที่5ครั้งที่28 123785 123785ออกรางวัลที่5ครั้งที่29 160660 160660ออกรางวัลที่5ครั้งที่30 243338 243338ออกรางวัลที่5ครั้งที่31 549244 549244ออกรางวัลที่5ครั้งที่32 545265 545265ออกรางวัลที่5ครั้งที่33 085221 085221ออกรางวัลที่5ครั้งที่34 112820 112820ออกรางวัลที่5ครั้งที่35 804546 804546ออกรางวัลที่5ครั้งที่36 163570 163570ออกรางวัลที่5ครั้งที่37 732884 732884ออกรางวัลที่5ครั้งที่38 930361 930361ออกรางวัลที่5ครั้งที่39 291961 291961ออกรางวัลที่5ครั้งที่40 602030 602030ออกรางวัลที่5ครั้งที่41 455580 455580ออกรางวัลที่5ครั้งที่42 900937 900937

ออกรางวัลที่5ครั้งที่43 261641 261641ออกรางวัลที่5ครั้งที่44 248310 248310ออกรางวัลที่5ครั้งที่45935680 935680ออกรางวัลที่5ครั้งที่46 306446 306446ออกรางวัลที่5ครั้งที่47 223778 223778ออกรางวัลที่5ครั้งที่48 685424 685424ออกรางวัลที่5ครั้งที่49 468373 468373ออกรางวัลที่5ครั้งที่50450224 450224จะเปลี่ยนพนักงานหมุนชุดใหม่ค่ะ

ผู้ให้เกียรติมาร่วมหมุนวงล้อชุดนี้นะครับเป็นบุคลากรจากวิทยาลัยนาฏศิลป์สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมครับออกรางวัลที่5ครั้งที่51 863801 863801ออกรางวัลที่5ครั้งที่52 853519 853519ออกรางวัลที่5ครั้งที่53 393592 393592ออกรางวัลที่5ครั้งที่54 526635 526635ออกรางวัลที่5ครั้งที่55 341806 341806ออกรางวัลที่5ครั้งที่56 789623 789623ออกรางวัลที่5ครั้งที่57 307197 307197ออกรางวัลที่5ครั้งที่58 439606 439606ออกรางวัลที่5ครั้งที่59 279404 279404ออกรางวัลที่5ครั้งที่60 120070 120070ออกรางวัลที่5ครั้งที่61 245929 245929ออกรางวัลที่5ครั้งที่62 776 712 776 712ออกรางวัลที่5ครั้งที่63 155504 155504ออกรางวัลที่5ครั้งที่64 906469 906469

ออกรางวัลที่5ครั้งที่65 587 252 587 252ออกรางวัลที่5ครั้งที่66 891 184 891 184ออกรางวัลที่5ครั้งที่67 202 646 202 646ออกรางวัลที่5ครั้งที่68 989 748 989 748ออกรางวัลที่5ครั้งที่69 508 128 508 128ออกรางวัลที่5ครั้งที่70 485 161 485 161ออกรางวัลที่5ครั้งที่71 706 989 706 989ออกรางวัลที่5ครั้งที่72 349 553 349 553ออกรางวัลที่5ครั้งที่73 156 446 156 446ออกรางวัลที่5ครั้งที่74 504 091 504 091ออกรางวัลที่5ครั้งที่75 419 555 419 555ออกรางวัลที่5ครั้งที่76 619 732 619 732ออกรางวัลที่5ครั้งที่77 450 729 450 729ออกรางวัลที่5ครั้งที่78 781 480 781 480ออกรางวัลที่5ครั้งที่79 051 481 051 481ออกรางวัลที่5ครั้งที่80 208 039 208 039ออกรางวัลที่5ครั้งที่81 472 950 472 950ออกรางวัลที่5ครั้งที่82 478 146 478 146ออกรางวัลที่5ครั้งที่83 616 242 616 242ออกรางวัลที่5ครั้งที่84 178 020 178 020ออกรางวัลที่5ครั้งที่85 256 033 256 033ออกรางวัลที่5ครั้งที่86 458 184 458 184ออกรางวัลที่5ครั้งที่87 721 171 721 171ออก

0: รางวัลที่5ครั้งที่88 631009 631009ออกรางวัลที่5ครั้งที่89 359022 359022ออกรางวัลที่5ครั้งที่90 076629 076629ออกรางวัลที่5ครั้งที่91 539801 539801ออกรางวัลที่5ครั้งที่92 242640 242640ออกรางวัลที่5ครั้งที่93 764688 764688ออกรางวัลที่5ครั้งที่94 244973 244973ออกรางวัลที่5ครั้งที่95 841274 841274ออกรางวัลที่5ครั้งที่96 840006 840006ออกรางวัลที่5ครั้งที่97 720240 720240ออกรางวัลที่5ครั้งที่98 933438 933438ออกรางวัลที่5ครั้งที่99 460059 460059ออกรางวัลที่5ครั้งที่100ครั้งสุดท้าย994647 994647ขอบคุณครับ
1: รางวัลที่5ออกไปครบแล้ว100รางวัลนะคะรางวัลที่2ที่3ที่4และที่5ออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งและรางวัลที่1นะคะด้วยอุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ค่ะโดยวิธีหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขรักกันนะคะเราจึงเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะสำหรับรางวัลพิเศษสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักจะออกเป็นลำดับสุดท้ายค่ะการออกรางวัลด้วยวิธีนี้นะคะผู้ทำการออกรางวัลจะเป็นกรรมการออกรางวัลทั้งหมดค่ะโดยท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา6ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะได้เป็นผู้ออกรางวัลค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้นำหมายเลขกรรมการเข้าใส่ในภาชนะทรงกลมแล้วนะคะเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาครั้งละ1หมายเลขค่ะท่านประธานกรรมการเสี่ยงจับขึ้นมาแล้วนะคะกรรมการท่านแรกนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข9ค่ะผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณกุลมาศสารศาสตร์ค่ะหรือคุณขนมจีนนะคะศิลปินนักร้องนักแสดงค่ะกรรมการท่านที่2ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข3ค่ะคุณธิดาพิกุลศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทอะโกรมีเดียจำกัดค่ะกรรมการท่านที่3ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข2ค่ะคุณสุภเสนรุ่งธนกิจนะคะกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดค่ะกรรมการท่านที่4ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข1ค่ะคุณเทพประธานพรทองครังนะคะอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีค่ะกรรมการท่านที่5ค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข4ค่ะผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณสสิภารัตนศักดิ์โสภณะค่ะพนักงานบริษัทเอกชนนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายนะคะได้แก่

0: ่กรรมการหมายเลข6ค่ะผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณชิชนกจิระเสวกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะเมื่อได้กรรมการออกรางวัลครบแล้วนะคะต่อไปประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบบัตรหมายเลข1ถึงหมายเลข6นะคะให้กรรมการออกรางวัลท่านละ1หมายเลขค่ะเพื่อติดบัตรไว้ที่บริเวณอกเสื้อด้านซ้ายนะคะเมื่อคณะกรรมการนะคะทำการติดบัตรหมายเลขเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเปิดให้บริการให้คำปรึกษานะคะสำหรับผู้มีความเสี่ยงเสพติดการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะโดยสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานค่ะ www.jo.or.th นะคะและรับคำปรึกษาผ่านศูนย์ JO Call Center ค่ะโทรศัพท์025289999กด9นะคะในวันและเวลาทำการค่ะตั้งแต่เวลา 7:30 นะคะถึง 15:30 นาทีค่ะปัจจุบันนะคะมีการหลอกลวงเกี่ยวกับการซื้อขายสลากมากมายค่ะเช่นอ้างว่ามีเลขหลุดจากสำนักงานนะคะหรือการหลอกลวงบอกใบ้เลขเด็ดผ่านจดหมายหลอกลวงหรือสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงการแอบอ้างว่าสามารถจัดสรรสลากให้นำไปจำหน่ายได้ค่ะหากมีข้อสงสัยนะคะสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์ JO Call Center ค่ะโทรศัพท์025289999ค่ะขณะนี้นะคะกรรมการทั้ง6ท่านได้ขึ้นไปยืนประจำอุปกรณ์ออกรางวัลตามหมายเลขที่ได้รับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะประธานกรรมการร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจะตรวจอุปกรณ์ที่จะใช้ในการออกรางวัลด้วยเครื่องตรวจโลหะแบบมือถือค่ะหากตรวจพบโลหะอุปกรณ์ตรวจจะส่งสัญญาณเสียงพร้อมแสดงไฟสัญญาณสีแดงค่ะอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกรางวัลนะคะประกอบไปด้วยภาชนะพลาสติกทรงกลมตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวชุดละ10ตลับนะคะใช้บรรจุลูกบอลหมายเลขและลูกบอลหมายเลขที่มีหมายเลข0ถึงหมายเลข9นะคะลูกละ1หมายเลขชุดละ10ลูกค่ะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเตือนประชาชนผู้ซื้อสลากใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลากผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัติหรือตู้จำหน่ายสินค้านะคะอาจเป็นการเข้าข่ายการเล่นการพนันค่ะหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันได้นะคะนอกจากท่านจะไม่ได้รับสลากฉบับจริงไว้ในครอบครองแล้วนะคะส่งผลให้เมื่อถูกรางวัลจะไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ค่ะขณะนี้นะคะได้ทำการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ออกรางวัลเสร็จสิ้นแล้วค่ะต่อไปเจ้าหน้าที่จะแสดงลูกบอลหมายเลขว่ามีหมายเลขครบถ้วนถูกต้องหรือไม่นะคะก่อนบรรจุในตลับพลาสติกทึบแสงแบบเกลียวแล้วใส่ลงไปอุปกรณ์ออกรางวัลทั้ง6หลักครั้งละ1ลูกค่ะโดยเริ่มจากหมายเลข1
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนให้ซื้อสลากโดยไม่วางแผนทางการเงินนะคะขอย้ำว่าการซื้อสลากเพื่อเสี่ยงโชคไม่ใช่การลงทุนควรศึกษาโอกาสในการถูกรางวัลหากท่านกังวลว่าเสพติดการซื้อสามารถรับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ JO Call Center โทรศัพท์หมายเลข025289999กด9ค่ะ
0: หมายเลข2
1: สำนักงานขอเตือนพี่น้องประชาชนนะคะระวังมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อผู้บริหารหรือดัดแปลงภาพด้วย AI เผยแพร่บน TikTok หลอกลวงว่ามีเลขเด็ดซึ่งทั้งหมดเป็นการหลอกลวงทั้งสิ้นนะคะอย่าหลงเชื่ออย่าแชร์ต่อและอย่ากดลิงก์หรือกดเข้าร่วมกลุ่มใดๆค่ะ
0: หมายเลข3
1: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเตือนผู้ขายสลากไม่ขายสลากแก่ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปีและไม่ควรให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงการเสี่ยงโชคไม่ว่ารูปแบบใดรวมถึงไม่ขายสลากในสถานศึกษาหรือบริเวณใกล้เคียงค่ะ
0: หมายเลข4
1: ขอให้ประชาชน

0: จะซื้อสลากร่วมกันสังเกตสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบนะคะหากมีการประทับตราโครงการจำหน่ายสลาก80จะต้องจำหน่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังเท่านั้นโดยผู้ซื้อจะได้สลากใบจริงและสลากในรูปแบบดิจิทัลค่ะ
1: หมายเลข5
0: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้บริการจ่ายเงินรางวัล Drive Thru Service สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักแบบใบและแบบดิจิทัลและสลากการกุศลนะคะเปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เว้นวันหยุดทำการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 7:30 นถึง 15:00 นไม่หยุดพักเที่ยงค่ะ
1: หมายเลข6
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับเงินรางวัลสลากงวดวันที่1ตุลาคม2569ผ่านเว็บไซต์ www.go.or.th หรือแอปพลิเคชัน GO Lottery Official โดยเริ่มจองได้ตั้งแต่วันนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปครับ
1: หมายเลข7
2: สำนักงานขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพนำเสนอขายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าจริงเพราะตามข้อเท็จจริงแล้วไม่มีใครยอมเสียเปรียบนำเงินรางวัลที่มูลค่ามากกว่าไปแลกเปลี่ยนกับการขายต่อที่ได้มูลค่าต่ำกว่าครับ
1: หมายเลข8
2: การจำหน่ายสลากเกินราคาถือว่าเป็นการกระทำผิดพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาทและจะถูกตัดสิทธิ์เป็นตัวแทนจำหน่ายและยกเลิกการลงทะเบียนซื้อจองล่วงหน้าเนื่องจากทำผิดหลักเกณฑ์ในการรับสลากไปจำหน่ายครับ
1: หมายเลข9
2: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทำการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นณจุดขายโดยสามารถดูวิธีการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานตรวจพิสูจน์สลากจ่ายรางวัลโทร025289641-44ครับ
1: หมายเลข0เจ้าหน้าที่ได้แสดงลูกบอลหมายเลขเป็นที่ครบถ้วนถูกต้องทุกหลักแล้วค่ะจากนั้นจะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

ต่อไปนะคะประธานกรรมการจะนำลูกยางหมายเลขประจำหลักอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่2หลักที่3หลักที่4หลักที่5และหลักที่6เข้าใส่ในภาชนะพลาสติกทรงกลมค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะหมุนภาชนะให้ลูกยางหมายเลขคละกันค่ะเพื่อให้ประธานกรรมการเสี่ยงหยิบขึ้นมาครั้งละ1หลักนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัว2ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ค่ะโดยเจ้าหน้าที่จะหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลนะคะลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะเมื่อประธานกรรมการเห็นว่าคละกันดีแล้วนะคะจะกดออดสัญญาณเพื่อให้กรรมการออกรางวัลยกคันยกนะคะเปิดช่องให้ลูกบอลหมายเลขตกลงในที่รองรับด้านหน้าค่ะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำลูกบอลที่ได้มาเปิดตลับทึบแสงเพื่อแสดงหมายเลขต่อไปค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 9 1 7 9 1ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก7 9 1ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก9 1 2 9 1 2ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก9 1 2รางวัลเลขหน้า3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ครั้งเงินรางวัลรางวัลละ 4,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1และอุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่1หลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ค่ะ

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก058 058 ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1เลขที่ออก058ต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการจะเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ค่ะว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่4ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5ค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่2หลักที่4และหลักที่5นะคะออกรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ครั้งสุดท้ายค่ะ

รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก396 396ไปครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2เลขที่ออก396รางวัลเลขท้าย3ตัวออกไปครบแล้ว2ครั้งค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัว1ครั้งซึ่งมีเงินรางวัลรางวัลละ 2,000 บาทค่ะจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่6จะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่5และหลักที่6นะคะออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะผู้ที่จะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะหลักหน่วยค่ะได้แก่คุณเทพประธานพรทองครังนะคะอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีนะคะและหลัก10นะคะเป็นผู้แทนสื่อมวลชนนะคะคุณกุลมาศสารศาสตร์ค่ะศิลปินนักร้องนักแสดงนะคะหรือคุณขนมจีนนะคะจะทำการออกรางวัลเลขท้าย2ตัวค่ะพร้อมแล้วจะออกรางวัลเลขท้าย2ตัว

รางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์ฟังอีกครั้งค่ะรางวัลเลขท้าย2ตัวงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกเจ็ดศูนย์รางวัลเลขหน้า3ตัวรางวัลเลขท้าย3ตัวพร้อมด้วยรางวัลเลขท้าย2ตัวออกไปครบแล้วค่ะต่อไปจะทำการออกรางวัลที่1เงินรางวัลรางวัลละ6ล้านบาทค่ะและรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นะคะมี2รางวัลค่ะเงินรางวัลรางวัลละ100,000 บาทค่ะ

ขณะนี้นะคะลูกบอลหมายเลขทั้ง6หลักตกลงในที่รองรับเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะนำภาชนะโปร่งใสไปรับลูกบอลหมายเลขจากประธานกรรมการค่ะและเมื่อได้ลูกบอลครบทั้ง6ลูกแล้วนะคะประธานกรรมการจะนำลูกบอลไปใส่รวมไว้ในอุปกรณ์ออกรางวัลเปล่าซึ่งแยกไว้ต่างหากค่ะจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะทำการหมุนอุปกรณ์ออกรางวัลเพื่อให้ลูกบอลหมายเลขคละกันค่ะ

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะขอเตือนประชาชนผู้ซื้อสลากใช้ความระมัดระวังในการซื้อสลากผ่านช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะตู้จำหน่ายสลากอัตโนมัติหรือตู้จำหน่ายสินค้าอาจเป็นการเข้าข่ายการเล่นการพนันหรือสนับสนุนให้มีการเล่นพนันได้ค่ะนอกจากท่านจะไม่ได้รับสลากฉบับจริงไว้ในครอบครองแล้วนะคะส่งผลให้เมื่อถูกรางวัลจะไม่สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ค่ะ

ลำดับต่อไปนะคะท่านประธานกรรมการซึ่งในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณธินัทสมบัติสิริค่ะผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมและรองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมฝ่ายข้าราชการประจำนะคะ

จะทำการเสี่ยงหยิบลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาครั้งละ1หลักค่ะว่าจะให้กรรมการออกรางวัลในหลักใดเสี่ยงลูกบอลหมายเลขเรียงลำดับก่อนหลังนะคะแล้วนำลูกบอลหมายเลขที่ได้ไปไว้ที่หลักของตนเองค่ะท่านประธานเสี่ยงหยิบขึ้นมาแล้วนะคะได้หมายเลข4ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก100นะคะคุณธิดาพิกุลศรีกรรมการผู้จัดการบริษัทอะโกรมีเดียจำกัดค่ะจะเป็นผู้เสี่ยงลูกบอลเป็นลำดับแรกค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักร้อยนะคะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลขหนึ่งค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักแสนนะคะคุณสุภเสรุ่งทนกิจกรรมการบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดนะคะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักแสนค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข6ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหน่วยค่ะคุณเทพประธานพรทองครังค่ะอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงนนทบุรีจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักหน่วยค่ะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วนะคะได้หมายเลข5ค่ะกรรมการออกรางวัลประจำหลัก10นะคะผู้แทนสื่อมวลชนค่ะคุณกุลมาศสารศาสตร์หรือคุณขนมจีนนะคะศิลปินนักร้องนักแสดงค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักสิบนะคะท่านประธานกรรมการได้เสียงหยิบขึ้นมาใหม่แล้วค่ะได้หมายเลข3ค่ะกรรมการประจำหลักพันนะคะเป็นผู้แทนกระทรวงการคลังค่ะคุณชิชนกจิระเสวกุลนะคะผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังค่ะจะเป็นผู้เสียงลูกบอลเป็นลำดับต่อไปค่ะ

ได้ลูกบอลประจำหลักพันนะคะและกรรมการท่านสุดท้ายค่ะได้แก่กรรมการหมายเลข2นะคะกรรมการออกรางวัลประจำหลักหมื่นค่ะเป็นผู้แทนภาคประชาชนนะคะคุณศศิภารัตนศักดิ์โสภณะค่ะพนักงานบริษัทเอกชนจะเปิดช่องให้ลูกบอลตกลงเป็นท่านสุดท้ายค่ะได้ลูกบอลประจำหลักหมื่นนะคะเมื่อกรรมการออกรางวัลทั้ง6ท่านได้เสียงลูกบอลครบแล้วนะครับต่อไปเจ้าหน้าที่จะเปิดฝาตลับทึบแสงที่บรรจุลูกบอลหมายเลขไว้ภายในเพื่อแสดงให้ผู้เข้าชมการออกรางวัลได้ทราบพร้อมกันทั้ง6หลักค่ะขณะนี้นะคะพร้อมที่จะแสดงหมายเลขแล้วค่ะรางวัลที่1งวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออกสี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองเจ็ดศูนย์หนึ่งฟังอีกครั้งค่ะรางวัลที่1งวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เลขที่ออก402701โดยที่รางวัลที่1มีรางวัลข้างเคียงรางวัลที่1นะคะจำนวน2รางวัลค่ะเลขที่ถูกรางวัลคือ402700 402700และ402702 402702

สำหรับผลรางวัลของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะซึ่งมาจากผลรางวัลที่1และรางวัลเลขท้าย2ตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักงวดวันที่1ตุลาคม2569นะคะมีดังต่อไปนี้ค่ะรางวัล3ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขได้แก่หมายเลข701หมายเลข701เงินรางวัลนะคะ 6,021 บาทค่ะรางวัล3สลับหลักนะคะจำนวน5หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข017 017หมายเลข071 071หมายเลข107 107หมายเลข170 170และหมายเลข710 710เงินรางวัล997บาทค่ะและรางวัล2ตรงนะคะจำนวน1หมายเลขค่ะได้แก่หมายเลข7070เงินรางวัลนะคะ443บาทค่ะต่อไปนะคะจะทำการออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะจำนวน1รางวัลโดยประธานกรรมการจะเสี่ยงจับหมายเลขกรรมการขึ้นมา1ท่านค่ะจากกรรมการที่เหลืออีก3ท่านนะคะว่ากรรมการท่านใดจะเป็นผู้ออกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักค่ะท่านประธานกรรมการเสียงจับขึ้นมาแล้วนะคะได้แก่กรรมการหมายเลข5ค่ะเป็นผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะพันตำรวจเอกรุ่งมหันตกาศีนักบินสบ5กรมงานการบินกองบินตำรวจค่ะจะทำการออกรางวัลพิเศษค่ะโดยใช้อุปกรณ์ออกรางวัลนนทรี1ร่วมกับวงล้อออกรางวัลค่ะในงวดวันที่1ตุลาคม2569นะคะรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข701หมายเลข701นะคะซึ่งมีผู้ซื้อจำนวนทั้งสิ้น 3,577 ฉบับค่ะโดยผู้ที่มีโอกาสถูกรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักนะคะได้แก่ผู้ที่ซื้อเลขรางวัลพิเศษหมายเลข701000000ถึงหมายเลข701000003576ค่ะและเงินรางวัลพิเศษที่จะได้รับนะคะ744490บาทค่ะและลูกบอลหมายเลขที่จะใช้ในการออกรางวัลนะคะคือหมายเลข0ถึงหมายเลข3ค่ะ

0: รางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569ได้แก่หมายเลข7010000140ได้แก่หมายเลข7010000140ฟังอีกครั้งนะคะรางวัลพิเศษของสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข7010000140ค่ะการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักออกไปครบแล้วค่ะต่อไปนะคะจะให้เจ้าหน้าที่อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกรางวัลละ2ครั้งค่ะ
1: ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1 402701402701รางวัลข้างเคียงรางวัลที่1 402700 402700และ402700 402702รางวัลที่2ครั้งที่1 120486 120486รางวัลที่2

ครั้งที่2 143 327 143 327รางวัลที่2ครั้งที่3 850 290 850 290รางวัลที่2ครั้งที่4 034 90

0: 654 240 654รางวัลที่3ครั้งที่5 849 515 849 515รางวัลที่3ครั้งที่6 732 668 732 668รางวัลที่3ครั้งที่7 515 300 515 300รางวัลที่3ครั้งที่8728 961 728 961รางวัลที่3ครั้งที่9 668 687 668 687รางวัลที่3ครั้งที่10 375 071 375 071รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1ได้แก่หมายเลข791 791รางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่2ได้แก่หมายเลข912912รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่1ได้แก่หมายเลข058 058รางวัลเลขท้าย3ตัวครั้งที่2ได้แก่หมายเลข396 396รางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข70 70ต่อไปเป็นการอ่านทานผลการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักรางวัล3ตรงได้แก่หมายเลข701 701รางวัล3สลับหลักได้แก่หมายเลข017 017หมายเลข071 071หมายเลข107 107หมายเลข170 170และหมายเลข710 710รางวัล2ตรงได้แก่หมายเลข70 70รางวัลพิเศษสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักได้แก่หมายเลข701 000 001 140ได้แก่หมายเลข701 000 001 140
1: เจ้าหน้าที่ได้อ่านทานรางวัลสำคัญให้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะท่านที่โชคดีถูกรางวัลกรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนบัตรข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจของท่านนะคะติดตัวมาด้วยค่ะเพื่อสะดวกในการขอรับเงินรางวัลท่านจะติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีหรือติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศนะคะโดยการขึ้นเงินรางวัลที่ธนาคารสามารถขึ้นเงินรางวัลงวดปัจจุบันได้ทุกรางวัลยกเว้นรางวัลที่1ค่ะที่นี่สถานที่ออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลณห้องออกรางวัลสำนักงานสลากินแบ่งรัฐบาลจังหวัดนนทบุรีได้ทำการออกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักงวดวันที่1ตุลาคม2569เสร็จสิ้นแล้วค่ะจะขอยุติการถ่ายทอดลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับน้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทาย

0: มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
4: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: น้ำป่าไหลหลากพื้นที่บ้านธงชัยอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทำให้สะพานข้ามห้วยแม่ละเมาได้รับความเสียหาย2แห่งชาวบ้านกว่า 1,000 คนได้รับความเดือดร้อนจากเส้นทางถูกตัดขาดต่อเนื่องเป็นวันที่4
6: จากที่ฝนตกหนักต่อเนื่องมวลน้ำป่าไหลหลากลงพื้นที่บ้านธงชัยหมู่ที่7ตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากกัดเซาะและซัดสะพานข้ามลำห้วยแม่ละเมาจนได้รับความเสียหาย2แห่งส่งผลให้เส้นทางถูกตัดขาดไม่สามารถเข้าออกหมู่บ้านได้ชาวบ้านกว่า 1,000 คน200ครัวเรือนต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกต่อเนื่องเป็นวันที่4โดยต้องช่วยกันทำทางไม้ไผ่สำหรับเดินข้ามลำห้วยเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวด้านอำเภอแม่สอดได้ประสานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากและองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมาเพื่อเร่งนำเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่ฟื้นฟูเส้นทางและแก้ไขปัญหาให้สามารถกลับมาสัญจรได้ล่าสุดนายรัตนกุลสังขศิลาปลัดอำเภอแม่สอดนำถุงยังชีพของกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจำนวน20ชุดเข้าไปมอบให้กับประชาชนนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตรโดยเฉพาะข้าวโพดและพริกซึ่งกำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตแต่ไม่สามารถขนออกไปจำหน่ายได้ตามปกติดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
5: รัฐบาลยกระดับรับมือน้ำท่วมปรับระบบเตือนภัยเซบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลพื้นที่ระดมเครื่องมือท้องถิ่นพร้อมเร่งแผนบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคใต้และจัดทำประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
7: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตโดยระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนด้านงานเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติกระทรวงมหาดไทยให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศสำหรับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนหลังเกิดน้ำท่วมนายวรสิทธิ์ระบุว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนชาวิสาประทุมมารายงาน
5: บริษัทชิปชั้นนำของโลกเปิดฐานการผลิตเซมิคอนดักเตอร์แห่งใหม่ในประเทศไทยรองรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงาน Data Center และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เชื่อมโยงไทยสู่ห่วงโซ่อุปทานชิประดับโลก
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานและศูนย์วิจัยและพัฒนาบริษัท Infineon Technology Manufacturing ประเทศไทยจำกัดพร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดฐานการผลิตแห่งใหม่โดยระบุว่าการลงทุนครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญสะท้อนถึงความก้าวหน้าของความร่วมมือทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีระหว่างไทยกับเยอรมนีย้ำว่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะช่วยเสริมศักยภาพของคนไทยในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการจ้างงานให้แก่ประชาชนไทยในระยะยาวทางนี้รัฐบาลได้เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ชั้นสูงแห่งชาติซึ่งเป็นแผนระยะยาวถึงปีคริสตศักราช2050 เพื่อขับเคลื่อนแนวคิด Made in Thailand สำหรับอุตสาหกรรมชิปและผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ชั้นนำของภูมิภาคศักดิ์สิทธิ์ประดับสิงห์รายงาน
5: ปิดท้ายด้วยผลการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่1ตุลาคม2569รางวัลที่1เลขที่ออก402701รางวัลเลขท้าย2ตัวเลขที่ออก70รางวัลเลขหน้า3ตัวเลขที่ออก791และ912ส่วนรางวัลเลขท้าย3ตัวเลขที่ออก058และ396จบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นครับ
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
10: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
11: ขอบคุณค่ะจากผลการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดสงขลาตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมที่อำเภอพิปูนอำเภอฉวางอำเภอถ้ำพันนาราอำเภอทุ่งใหญ่อำเภอขนอมอำเภอนาบอนอำเภอร่อมพิปูนอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอรัศดาอำเภอห้วยยอดอำเภอสิเกาอำเภอกันตังอำเภอย่านตาขาวอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังอำเภอทุ่งว่าอำเภอควนกาหลงอำเภอท่าแพอำเภอควนโดนอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสรวมทั้งในอ่าวไทยและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีแนวโน้มความแรงและพื้นที่เพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมที่อำเภอกระโปงอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาอำเภอปูนพินอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอบ้านนาสารอำเภอกาญจนาดิษฐ์อำเภอเวียงสะอำเภอเคียนซาอำเภอพระแสงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเขาพนมอำเภอคลองท่อมอำเภอเหนือคลองอำเภอปลายพญาอำเภอเกาะลันตาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่รวมทั้งในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่เรดาร์กรุงเทพมหานครตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางและหนักในบางพื้นที่ปกคลุมเป็นบริเวณกว้างของจังหวัดกรุงเทพมหานครนนทบุรีนครปฐมและสมุทรสาครรสปิยาโลโนชิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น. FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนพบกับปุ๊กอ่อนอุมาเกษตรพืชผลนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้พฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569นะฮะวันนี้ลอตเตอรี่ออกแต่บางคนบอกที่ลุ้นกว่าลอตเตอรี่ก็คือลุ้นน้ำท่วมนี่แหละนะฮะคุณผู้ฟังฝนตกอยู่นะฮะกรุงเทพมหานครในขณะนี้ไม่แน่ใจว่าทั้ง50เขตพร้อมเพรียงกันหรือไม่แต่ในพื้นที่เขตดินแดงนะฮะที่ตั้งของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ฝนตกอยู่นะฮะพ่อแม่พี่น้องที่สัญจรใช้รถใช้ถนนสามารถร่วมด้วยช่วยกันรายงานเข้ามาได้นะฮะหรือว่าใครอยู่ที่บ้านก็ตามในเขตของท่านอยู่นะฮะฝนตกไหมนะสถานการณ์เป็นอย่างไรพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมขังนะตอนนี้เราเอาใจช่วยกันสุดชีวิตน้องเดี๋ยวจะเอาใจช่วยเอาเงินช่วยเอาแรงช่วยเอาของช่วยนะฮะช่วยอะไรได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันนะฮะมีองค์กรภาคประชาชนนะหลายมูลนิธินะฮะหลายสมาคมนะบางคนก็ไปเป็นกลุ่มเพื่อนกลุ่มบุคคลนะช่วยกันเอาของไปบริจาคนะสั่งข้าวขาหมูมา100กล่องข้าวมันไก่100กล่องใส่ถุงแพ็คกับน้ำเปล่านะถุงละขวดถุงละกล่องถึงไหนที่มีจุดน้ำท่วมนะก็เรียกคนมารับไปเลยนี่น้ำใจของคนไทยนะไม่มีวันหมดนะฮะคุณผู้ฟังฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องที่ชมรายการอยู่ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงหรือว่าจะฟังวิทยุผ่านทาง FM 92.5 MHz AM 891 kHz สามารถที่จะติดต่อแจ้งเข้ามาเลยนะฮะถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องมีความเดือดร้อนอย่างไรบ้างนะต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมตรงไหนแจ้งเข้ามานะเดี๋ยวทางรายการของเราจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะบางคนบอกต้องการไปหาหมอมีผู้ป่วยติดเตียงจำเป็นต้องกินยาต้องล้างไตนี่ติดต่อมาเลยนะทางรายการเราก็มีเครือข่ายทางสปสช.ทางมูลนิธิต่างๆทางตำรวจทางทหารที่จะมาร่วมช่วยกันนะฮะน้องจุ๋มจิรพรแว่นประชาหัวหน้าจุ๋มเราน้องนิกนภชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่สุวิทย์สมนัสนะพี่โจของเราสามทหารเสืออยู่ที่ห้องส่งนะฮะรับสายอยู่ประสานงานได้นะแล้วก็ในขณะเดียวกันเรายังมีทีมงานสนับสนุนอยู่ที่หน่วยงานของเรานะพร้อมที่จะติดต่อประสานงานให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านและยิ่งไปกว่านั้นนะฮะที่ปุ๊กอยากจะเชิญชวนนะฮะทุกท่านเลยว่าใครสัญจรผ่านไปเส้นทางไหนอย่างไรตรงไหนติดขัดน้ำท่วมไปไม่ได้เนี่ยบอกด้วยนะฮะจะได้ไม่ต้องเข้าไปนะฮะบอกด้วยจะได้ไม่ต้องเข้าไปนะเราบอกกันช่วยกันด้วยวิธีนี้ด้วยนะฮะก็คือช่วยกันบอกข่าวว่าอย่างนั้นแล้วก็สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการเรานะคะ081นะฮะขออภัยหลายท่านบอกคุณอนุมามีเบอร์โทรศัพท์02ด้วยฮะมีหมดแล้วค่ะทั้ง001ขออภัยทั้งมือถือแล้วก็ทั้งในส่วนของเบอร์02ก็มีนะอย่างหมายเลขโทรศัพท์ของทางรายการเรานะคุณผู้ฟังก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตลอดเวลานะฮะเป็นเบอร์มือถือไม่ว่าจะออกอากาศหรือไม่ออกอากาศก็ตามแต่นะฮะท่านสามารถเข้ามาได้นะโทรเข้ามาได้เลยที่หมายเลข08171595510817159552และ0817159553นะฮะแล้วยังมีเบอร์02ด้วยนะฮะทีมงานหลังไมค์บอกว่าตอนนี้02ต่อติดง่ายด้วยนะฮะ0227697และ0227697211รวมทั้งหมด5หมายเลขนะฮะที่พร้อมบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ก่อนหน้านี้นะฮะคุณรุฟามีทางคุณด้วงค่ะแจ้งเข้ามาบอกว่าอยากจะขอรถที่ขนส่งชาวบ้านซึ่งถูกน้ำท่วมขังอยู่ในระดับสูงประมาณหน้าอกแถวแฟลตเคหะคลองจันทน์นะฮะที่ไปทางวัดศรีบุญเรืองเพื่อที่จะได้ออกเดินทางจากพื้นที่ไปตามจุดต่างๆหรือแม้แต่มีความจำเป็นต้องไปทำงานก็จะได้ออกไปได้นะฮะซึ่งบริเวณแถวนั้นมีสถานีรถไฟฟ้าด้วยหากพาพวกเขามาส่งถึงสถานีรถไฟฟ้าได้ก็จะได้ไปไหนต่อนะฮะได้สะดวกขึ้นจากกรณีที่คุณด้วงแจ้งเข้ามานะฮะทีมงานหลังไมค์ของเราก็ประสานงานไปยังพันเอกหญิงนุชรวีแจ่มจำรัดนะฮะผู้พันชมพู่ค่ะรองโฆษกกองทัพบกนะฮะท่านได้รับเรื่องล่าสุดนะฮะทราบว่ามีเจ้าหน้าที่ทหารของกองทัพบกนี่แหละค่ะแจ้งว่าจะช่วยเข้าไปรับพี่น้องประชาชนคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันกับ คุณด้วงอาจารย์ด้วงนะฮะเป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมาก่อนด้วยนะฮะอาจารย์ด้วงคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะถามอาจารย์ด้วงเลย
2: ว่าของฝันจากฟ้ากำลังมาอีกแล้ว
1: ฝนตกเป็นเรื่องของฝนนะเราห้ามเขาไม่ได้
2: เป็นเรื่องของฝนใช่
1: มาคุยกันก่อนที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาตอนนี้ทราบว่าเหมือนมีทหารเข้าไปช่วยแล้วใช่ไหมจ๊ะ
2: มีครับมีทหารเข้ามาช่วยครับ
1: อ๋อแ
2: ล้วจัดเป็นรถขนส่งผู้คนแล้วก็เอาข้าวมาแจกด้วย
1: โอ้เยี่ยมเลย
2: ขนส่งใน2ที่ผมถามเมื่อเช้าน
1: ะ
2: ขนส่งใน2เส้นทางคือแฟลตคลองจันเนี่ยมันมี2ซอยใหญ
1: ่ค่ะ
2: เขาเรียกฝั่งตั้งแต่แฟลต1ถึงแฟลต15ก็ชุดนึงแล้วก็มีคลองขั้นกลาง
1: ค่ะ
2: แล้วก็แฟลต15ถึง16ถึง30ก็อยู่อีกฝั่งนึง
1: ค่ะ
2: จัดได้ว่ามีรถมาทั้ง2ฝั่ง
1: ค่ะโอ้ดีจังเลยนะคะงั้นปุ๊กขอรบกวน
2: มาจากทางการสนับสนุนของทางกองทัพภาคที่1
1: ใช่ๆ
2: ตามทหารดูครับ
1: เยี่ยมเลยนะฮะต้องขอบคุณทางท่านรองโฆษกกองทัพบกนะท่านผู้พันชมพู่พันเอกหญิงนุชรวีแจ่มจำรัดนะฮะที่ช่วยรับเรื่องแล้วก็ช่วยประสานงานภายในกองทัพบกนะฮะให้ไปดูแลพี่น้องประชาชนด้วยนะฮะก็ผ่อนหนักเป็นเบาหน้าจันด้วงนะอาจจะไม่ถึงกับกลับมาปกติได้ทันทีทันใดแต่ก็ให้ผ่อนความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนบ้างนะฮะอาจารย์ด้วงขาสัญญาอาจารย์ด้วงหลุดไปแล้วนะฮะแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่สุดเราก็รู้ความคืบหน้านะฮะถ้าหากว่าพื้นที่ไหนมีปัญหาเช่นนี้อีกก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะเดี๋ยวทางรายการของเราจะประสานงานนะฮะทั้งหน่วยงานภาครัฐนะฮะทั้งจิตอาสาต่างๆเราจะระดมให้เต็มที่เลยนะฮะไปต่อกันที่สายของท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.นะฮะท่านเลขาชยันต์เมืองสงเพราะว่าตอนนี้เราก็กำลังเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นนะปกติก็เกาะติดอยู่แล้วนะบางคนบอกตอนนี้ติดหนึบนะติดหนึบเพราะฝนเทลงมานะฮะแล้วก็ยังมีการระแวดระวังต้องใช้คำว่าระแวดระวังวันที่5ถึง9นะที่มีการให้ข่าวกันออกมาว่าอาจจะต้องเตรียมรับมือนะฮะพี่น้องประชาชนบอกตอนนี้ไม่ใช่แค่เตรียมรับมืออย่างเดียวรับทุกอย่างเลยนะผมก็บอกเอ้าได้หมดเลยนะฮะเราพร้อมเสมอนะฮะสายของท่านเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.ท่านชยันต์เมืองสงพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านเลขาชยันต์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนนท์มาครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องประชาชนด้วยครับ
1: ค่ะท่านเลขาครับฝนตกอีกแล้วค่ะใจหายแวบเลยนะฮะตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างท่านเลขาคะ
3: ครับตอนนี้ก็ทางตอนในลุ่มน้ำทรัพยากรนะครับก็เหนือเขื่อนทรัพยาตอนนี้น้ำที่นครสวรรค์ก็ผ่านสูงสุดมาแล้วก็คาดว่าที่เขื่อนเจ้าพระยาจะสูงสุดในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะพยายามระบายน้ำไม่เกินที่เขื่อนเจ้าพระยาเกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะลดผลกระทบด้านท้ายน้ำนะครับตรงนี้เองเราก็ได้ผ่านน้ำออกทั้งทุ่งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับของเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับก็พยายามที่จะไม่เกินแล้วดูที่นครสวรรค์ก็ที่สูงสุดก็ตั้งแต่ตอน6โมงเช้านะครับก็คิดว่าน่าจะถ้าฝนไม่ตกด้านเหนือแต่ตอนนี้ในกรุงเทพเองซึ่งกำลังตกอยู่นะครับแล้วก็ผมดูเรดาร์ก็จะมีกลุ่มที่ฝนเป็นสีเหลืองๆก็ประมาณ40มิลต่อชั่วโมงนะ30-40มิลนะครับก็คิดว่าเดี๋ยวแต่คงต้องติดตามสถานการณ์ของฝนตอนนี้นะครับก็ยังแปลกๆเหมือนกันคิดงงเหมือนกันมีพายุคล้ายๆจะเปลี่ยนฤดูก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับสำหรับของทางกรุงเทพมหานครเองก็ได้ติดตามในส่วนของรอบนอกนะครับที่กรมชลประทานแล้วก็ได้สู่บอกริมคลองชายทะเล
1: ค่ะ
3: แล้วก็สู่บอกแม่น้ำอ่าวประกงตรงนี้กรมชลประทานก็ได้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่นะครับซึ่งปริมาณน้ำฝนตกที่กรุงเทพค่อนข้างมากตามที่ทุกคนทราบเป็นข่าวในข่าวอยู่แล้วแต่ที่ติดตามตอนนี้คลองชายทะเลเองก็ลดลงระดับจากประมาณบวก3บวก 0.3 บวก 0.4 ก็ลงมา30-40เซนละนะครับก็คิดว่าจะเร่งสูบก็คงสัก 2-3 วันก็คงสูบแล้วในลำคลองทั้งหมดถ้าลงสู่ในลำคลองทั้งหมดในการบริหารจัดการจะเบาขึ้นเพราะว่าแสงว่าน้ำที่แผ่ออกไปก็จะไหลลงสู่ลำคลองยกเว้นในที่ต่ำที่เป็นข่าวในพื้นที่กรุงเทพตรงนั้นก็ต้องอาศัยเครื่องสูบน้ำที่ต้องสูบออกนะครับ
1: ค่ะ
3: นะครับ
1: ครับและในช่วงวันที่5ถึง9นี้นะฮะท่านเลขาชยันต์ครับที่บอกว่าให้เตรียมตั้งรับนี่มันต้องเตรียมขนาดไหนครับมีหลายท่านบอกอาจารย์ค่ะ
3: คือที่ประชุมเมื่อวานผมก็ประชุมคณะทำงานหน่วยการร่วมกับกรมอุตุนะครับเขาคาดว่าจะมีฝนประมาณ วันที่5 6 7 8นี่ก็ไม่แต่ไม่ได้หนักมากนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมีการประชุมติดตามอีกครั้งนึงแต่เป็นการเพื่อไม่ประมาทก็ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าถ้าเกิดไปตกด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสมมุติว่าแถวกำแพงเพชรแถวอุทัยเยอะๆก็จะมีผลทำให้น้ำไหลลงเขื่อนเจ้าพระยาได้เยอะขึ้นนะครับตรงนี้เราก็ต้องเกาะติดตรงสถานการณ์การคาดการณ์ข้อมูลฝนอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้เองขณะติดตามช่วงเช้านะตอนช่วงเช้าข้อมูลฝนในกรุงเทพแถวปริมณฑลวันนี้ฝนจะเบามากนะครับแต่ก็งงๆเหมือนกันพอมาดูเรดาร์ก็จะมีกลุ่มแถวฝนแถวกรุงเทพแถวทางจังหวัดเชียงเซาทางประจีนนะครับก็ต้องดูคือฝนถ้าจะเกิดมีความแม่นยำก็ต้องติดตามจากเรดาร์ประมาณ3ชั่วโมงครับค
1: ุณอรุณ3ชั่วโมง
3: ครับ
1: 3ชั่วโมงแสดงว่าถ้าอย่างนั้นเรารู้ปุ๊บต้องบอกปั๊บ3ชั่วโมงอาจจะพอทำอะไรได้บ้างเช่นเอารถออกไปอยู่ที่อื่นนะฮะเอาคนออกไปอยู่ที่อื่นถ้าจะมาอีก
3: ครับแต่ถ้าเกิดอีตามที่ของยุโรปเขาคาดการณ์เนี่ยมันก็จะมีเป็นรายวันทุกวันซึ่งของตั้งแต่25 26 27เราก็พอจะทราบล่วงหน้าแต่ไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้เราก็ได้ประชุมแล้วก็ของกรุงเทพมหานครเราก็ได้ติดตามประสานให้เขาคล่องน้ำให้ระดับต่ำสุดเพื่อเตรียมรองรับของกรมชลประทานเองในบริเวณคลองชายทะเลเราก็ได้มีการมอบหมายเรื่องคล่องน้ำให้ถึงระดับลบ 0.3 เพื่อระดับต่ำสุดที่รับได้นะครับก็จะต่ำกว่านี้โอกาสที่ดินสไลด์หรือเครื่องสูบน้ำจะทำงานไม่ได้นะครับตรงนี้เราก็ได้มีการประชุมแล้วก็มีการมอบหมายนะครับในเขื่อนขุนด่านเองก็ได้มอบหมายให้รถให้เร่งการระบายในช่วงแรกที่ฝนยังไม่มานะครับตอนนี้ก็ได้มีการมอบหมายไปนะครับแต่ว่าตามที่ทุกคนก็ทราบว่าฝนหนักจริงๆแล้วกระจายทั่วกรุงเทพนะครับตรงนี้ก็เลยเกิดเป็นปัญหาเกิดขึ้นมา
1: แต่ว่าในการติดตามสถานการณ์นะฮะสธนช.ก็เป็นหน่วยงานหลักเรื่องนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วจะมีเซลล์บอร์ดคัทมีการเตือนอะไรก็ต้องดูจากตรงนี้เป็นหลักด้วยใช่ไหมฮะท่านชยันคะ
3: ครับครับเราก็มีการประชุมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาภัยตลอดครับก็มีกลุ่มไลน์พอคิดว่าฝนจะหนักก็มีการแจ้งเตือนเพื่อให้กลุ่มป้องกันและบรรเทาสาภัยแจ้งเตือนไปยังจังหวัดไปยังแล้วก็นายกตั้มเตียงท่านก็ได้มอบหมายท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอต้องเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่นะครับเพราะว่าการที่บางครั้งในอดีตพี่น้องประชาชนอาจจะไม่เชื่อในเรื่องของข้อมูลข่าวสารทำให้มีผู้เสียชีวิตซึ่งทุกคนก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าในครั้งที่ผ่านมาท่านนายกเองก็ได้มีบัญชาการสั่งการตั้งแต่เกิดที่น่านแล้วบอกต่อไปในอำเภอท่านผู้ว่าก็เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่ต้องดูเมื่อมีข้อมูลเตือนออกไปก็ต้องอพยพพี่น้องประชาชนนะครับก็ตอนนี้เองผมยังงงเลยตอนนี้ผมหนักไอ้เจ้าพิษผมก็หนักมากครั้งที่ตอนเช้าก็ยังไม่มีกลุ่มเมฆ
1: โอ้ขนาดท่านชยันยังงงแล้วออนอุมาจะไม่งง2งง3งง4งงงงูเยอะกว่างู2ตัวแน่เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเกิดมีอะไรเนี่ยให้คิดว่าหนักกว่าที่คิดไปสัก10เท่ามากไปไหมฮะหรือ5เท่าพอเพื่อความไม่ประมาท
3: แต่ยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดอย่างพวกผมประชุมมาตลอดถ้ามีข้อมูลจะแจ้งเตือนตลอดนะครับ
1: ได้
3: เพราะว่าเราก็ได้รับความร่วมมือกับจังหวัดวันก่อนเองก็ผู้ว่าทางเมืองการทางในเขาก็ประชุมร่วมกันหมดทางมหาดไทยนะครับทางอุตุนะครับ
1: ได้ครับ
3: ต้องสื่อสารออกไปนะครับ
1: ดีครับวิทยุแห่งประเทศไทยของเราก็จะกอดติดสถานการณ์เรื่องนี้นะฮะรายงานสดๆจากทางสธนช.จากท่านชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติด้วยขอบพระคุณมากนะคะท่านเลขา
3: คร
1: ับ ค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณยายอัญชลีแผงปานอายุ87ปีอยู่ที่หนองค้างภูเขตหนองแขมกรุงเทพคุณยายบอกขอความช่วยเหลือหน่อยไปคุยกันเลยนะคะคุณยายอัญชลีขาสวัสดีค่ะ
4: จ้
1: าเมื่อวานคุณยายขอกระสอบทราย
4: ที่เห็นกระสอบข้างหน้ายังไม่ได้โตดอก
1: เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆเมื่อวานนี้คุณยายอัญชลีขอกระสอบทรายเข้ามาใช่ไหมคะ
4: จ้าขอแล้วปูแล้วได้น้อยอยู่ได้ทั้งช่วงของประตูบ้านเนี่ยทั้งช่วงหน้าบ้านไม่ยังไม่ได้ปูเลยลูก
1: อ๋อถ้าเป็นไปได้คุณยายอยากได้อีกใช่ไหมจ้า
4: จ้าลูกจ้
1: าย
4: ากได้ยัง20ประตูนะลูกนะ
1: เดี๋ยวพุกจะลองประสานงานให้แต่ว่าเบื้องต้นตอนที่เข้าไปให้คุณยายตอนนั้นเข้าไปให้ประมาณกี่กระสอบครับเมื่อวานนี้คุณยายขา
4: ประมาณเก 15กระสอบมั้งลูก
1: 15กระสอบนะฮะเขาเอาให้ไปกันเฉพาะตรงโซนข้างหน้าก่อนใช่ไหมคุณยานชลีขา
4: ข้างในอยู่ข้างใน
1: อ๋อกันไว้ข้างใน
4: ข้างหน้ายังไม่ได้โปรลูกจ๋า
1: เหรอเอาอย่างนี้คุณยายเดี๋ยวพวกจะลองประสานงานเจ้าหน้าที่อีกทีนึงแต่ว่าพวกต้องขอเรียนคุณยายอัญชลีด้วยนะฮะว่าบางทีอาจจะแบ่งกันนิดนึงค่ะไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถปูเพิ่มให้ได้อีกมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะทราบว่าตอนนี้ก็มีหลายหลังที่ขอถุงทรายไปที่เขตเหมือนกันนะฮะเพราะเขากลัวน้ำเข้าบ้านแต่เดี๋ยวหนูจะบอกว่าบ้านคุณยายถ้าหากเป็นไปได้ก็อยากจะขออีกนิดนึงนะฮะเพราะมีผู้สูงอายุอยู่ก็กลัวหน่อยนะฮะเพราะไม่ได้มีเลี้ยวแรงในการขนย้ายเข้าของนักนะฮะแต่ลูกชายคุณยายไปทำงานที่บางใหญ่เขากลับมาเยี่ยมบ้างหรือยังครับคุณยายขาเห็นทีมงานบอกมีลูกชายด้วยใช่ไหมฮะ
4: ไม่มีลูกมีแต่ลูกสาว
1: อ๋อขอโทษ
4: ทำงานที่สมบัติโดยลูก
1: อ๋อแล้วลูกสาวอยู่ด้วยไหมคะคุณยายขา
4: ไม่อยู่ลูกเขาอยู่บางบัวทองลูก
1: บางบัวทองแล้วนี่คุณยายอยู่คนเดียวเลยใช่ไหมคะ
4: จ้าอยู่คนเดียวลูกจ๋ายาย83ลูก
1: อ๋อ83ไม่ใช่87นะเนี่ยโอ้ทีมงานเดี๋ยวซื้อลอตเตอรี่ผิดนะฮะ83ก็พอนะคุณยายแล้วคุณยายมีเสบียงอาหารไหมฮะมีข้าวมีปลาอะไรทานไหมฮะ
4: มีไก่วันนี้ไปซื้อไก่ลูกไข
1: ่โอ้ยังดีมี
4: ไก่มาแฝงลูกจ๋า
1: เหรอแล้วนอกจากไข่พวกปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไข่เค็มอะไรงี้พอมีไหมฮะ
4: ไม่มีลูกจ๋า
1: โอ้เหรอแล้วขนมปังพอมีไหมคะ
4: ไม่มีลูกจ๋า
1: แต่ว่าออกไปซื้อได้ใช่ไหมคะจากจุดที่เราอยู่นี่ยัง
4: ไปยังลูกล้มไปแล้ว
1: เอาไปแล้วล้มไปแล้วด้วย
4: ตรงช่วงหน้าบ้านตรงนี้ยังไม่มีกระสอบตายแล้วก็คนข้างบ้านใน
1: เข้าใจ
4: ปอนแล้วก็ดึงยายขึ้นมาลูกจ๋าง
1: ั้นเอางี้พวกว่ายายยังไม่ต้องเดินไปไหนหรอกยายอยู่ตรงนั้นละกันแต่เดี๋ยวทางทีมงานเราจะประสานงานท่านผอ.เมื่อวานนี้นะท่านมณีวันศรีสวัสดิ์ว่าฝากเข้าไปดูเรื่องอาหารการกินให้คุณยายสักนิดหนึ่งเพราะว่าผู้สูงอายุอยู่คนเดียวออกมาก็ลำบากเนาะเฮ้ไข่ยายจ๋าไข่แผงหนึ่งนี่มันมี36ฟองไหมใช่ไหม
4: ไข่แผงยังมี
1: แผงเล็กแผงใหญ่เอามี30ฟอง30ฟอง
4: เบอร์สองลูก
1: เอาไข่เบอร์สองอดีแล้วเบอร์สองอดีที่สุดกลางๆแต่พวกกำลังคิดว่าไข่แผงหนึ่งคุณยายจะอยู่ได้กี่วัน
4: เอาของอันนี้ไงลูกของผู้สูงอายุหวัดคนจนนะลูก
1: อ๋อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะ
4: เดี๋ยวเอามาจ่ายนี
1: ้โอ้จ
4: ้ะเหมารถไปขากลับแท็กซี่ลูกจ๋า
1: โอ้คุณยายเก่งมากเลยเนี่ย83ยังขึ้นแท็กซี่ไปนู่นมานี
4: ่ไม่มีกินเดิมไม่มียายไข่ก็หมดลูกจ๋า
1: ได้ไข่มาแผงหนึ่ง
4: ต้ม
1: กินข้าวต้มโอ้ยคุณยายเก่งๆมากๆเลยนะเนี่ยสุดยอดคุณยายเลยนะเนี่ยดูแลตัวเองได้ดีเนี่ยขนาดอยู่คนเดียวนะยังหากินเองได้ไปไหนมาได้
4: ความดันสูงลูกเบาหวานไม่มียายกินดอกอัญชันลูกกินมาปีหนึ่งยายหายเลยเบาหวาน
1: นี่ถ้าเกิด
4: ไม่มียายไม่เบาอันนั้นอย่างเดียว
1: เหรอเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวพวกจะ
4: อะไร
1: ว่างๆเดี๋ยวพวกจะหาดอกอัญชันมากินไว้แต่พวกยังไม่ได้เป็นเบาหวานนะฮะแต่จะพวกจะกินกันไว้ก่อน
4: ไ
1: ม
4: ่
1: ดอกอัญชันอร่อยเดี๋ยวตอนนี้นะคุณยายยายปลูกไว้ด้วยใช่ไหมฮะเออดีมากความจริงดอกอัญชันกินได้นะคุณผู้ฟังเป็นสมุนไพรทำอาหารทอดไข่ใส่ดอกอัญชันก็อร่อยเน
4: า
1: ะคุณยายเนาะ
4: พอป่าเลยยายต้มไข่ต้มใบแย้5ใบแตกก็2ใบ
1: โอ้ยดีจังเลยดอกอัญชันนะตอนนี้นะคะคุณยายขาผู้อำนวยการจ
4: ้
1: ะ
4: หายเลย
1: ดีมาก
4: กินเป็นปีนะลูกนะ
1: ดีแล้วนะคะตอนนี้พวกยังไม่เป็นเบาหวานนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพวกจะกินกันไว้ก่อนไม่รู้เขากินกันได้ไหมนะฮะแต่ว
4: ่
1: าเป็นไม่เป็นกินไปก็มีประโยชน์เนาะจากกินต่างน้ำด้วยดีครับผมพวกจะได้ดำๆสวยๆนะฮะคือท่านผู้มีการเขตหนองแขมคนใหม่นะฮะวันนี้เขามีการสลับตำแหน่งกันนะเน
4: า
1: ะวันนี้เริ่มต้น1ตุลาคมก็มีการ
4: ว้าวแปลงเลย
1: โอ้โหเหรอครับคุณยายอย่าให้โดนฝนนะโดนฝนเดี๋ยวเป็นหวัดนะห้ามออกไปโดนฝนนะคุณยายอยู่แต่ในบ้านนะคะ
4: ยายอาบน้ำยายยังไม่ได้อาบน้ำจังไ
1: หมจ๊ะโอ้ตายแล้วไม่ได้เดี๋ยวต้องไปอาบน้ำหน่อยตอนนี้เรามีสายของท่านผอ.เครือวันไพรท่านขอผอ.เครือมาศไพรวันผู้ในการเขตหนองแขมอยู่ในสายเดี๋ยวไปปรึกษาท่านด้วยกันนะฮะสวัสดีค่ะท่านผอ.เครือมาศค่ะ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้ขอต้อนรับท่านผอ.เขตหนองแขมคนใหม่เลยนะมาถึงก
5: ็
1: ปฏิบัติงานหนักเลยนะครับผอ.ขาสู้ๆนะฮะ
5: ก็ค่ะค่ะ
1: ค่ะคืออย่างนี้ค่ะท่านผอ.เขื่อนมาศมีคุณยายอัญชลีแผงปานอายุ83ปีอยู่ที่ถนนเพชรเกษม108แยก5แขวงหนองค้างพูในเขตเราเดี๋ยวพวกให้เบอร์โทรศัพท์หลังไมค์ด้วยแต่ประเด็นก็คือน้ำเข้าบ้านนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยทางเขตเอากระสอบทรายไปวางให้แล้ว15ลูกนะฮะแต่ก็อาจจะป้องกันได้ส่วนหนึ่งแต่ก็ยังมีส่วนน้ำไหลเข้าอยู่อันนี้เป็นประการที่1นะครับพอเครือมากก
5: ับ
1: ประการที่2เนี่ยคุณยายอยู่คนเดียวลูกอยู่นนทบุรียายมีไข่เหลืออยู่แผงเดียวค่ะตอนนี้นะฮะ
5: โอ้ต้องการไหมต้องการถุงยางชีพไหมเดี๋ยวเข้าไปมอบให้
1: โอ้โหพอเครือมาก
5: พอเ
1: ครือมาก
5: มีข้าวสารอยู่เดี๋ยวเอาข้าวสารไปให้
4: ข้าวสารมีอยู่แล้ว
1: คุณยายบอกคุณยายอัญชลีบอกข้าวสารมีแล้วแต่กับข้าวจะไม่มีมีแค่ไข่อย่างเดียวตอนนี้ยังมีไข่เหลือกินอยู่ค่ะแต่ถ้าหลายวันอาจจะไข่อาจจะไม่พอก็พุกจะขอท่านพอเครือมากจ้านี่คุณยายบอกพอเลยคุณยายอัญชลี
4: จ้า
1: ท่านพอเขต
5: คุณยาย
1: อืม
4: จ้าสวัสดี
5: คุณยายค่ะสวัสดีค่ะคุณยายเดี๋ยวให้ทางเขตเข้าไปช่วยเหลืออะไรบ้างคะเรามีนะเรามีถุงยางชีพ
4: ลูกสาวมีอะไรจะซื้อหมูซื้ออะไรใส่ไว้นะลูกนะซื้อนมลูก
1: เอานม
5: อ๋อได้ได้เอานมนะ
1: คือยายมีตู้เย็นค
5: ือเอานมจืดเอาหมู
1: จ้ะยายมีตู้เย็นแต่ยายออกไปไม่ได้
4: ยายชอบนมหวาน
1: ยายชอบนมหวานเอ๊ะเดี๋ยวยาย
5: เอานมหวานนะคะ
4: หวานหวานยายยายชอบนมเสี้ยลูกสาว
1: เอาเริ่มหลายเมนูละเอาเป็นว่ามีขนมบ้างเล็กๆน้อยๆผสมกับอาหารที่จำเป็นก็จะเมตตามากๆเลยค่ะท่านผอ.ค่ะ
5: เดี๋ยวโทรสายตรงคุณยายดีกว่า
1: ได้ฝากด้วยฝาก
5: นะเพราะมีเบอร์อยู่เพราะเมื่อวานได้แจ้งโยธาไป
1: ใช่ใช่
5: เพราะท่านผอ.ท่านเก่าอ่ะท่านให้เบอร์มาก็เลยส่งไปให้โยธาเมื่อวานนี้แหละ
1: เยี่ยมเลย
5: แล้วโยธาเขาก็ส่งรูปภาพมาว่าเข้าไปดำเนินการเอากระสอบทรายไปปูให้แล้วแต
1: ่
5: ก็เป็นห่วงว่าจะเดินลื่นไหมบนกระสอบทรายลื่นไหมคุณยายลื่นไหม
4: ไม่ลื่นจ้ะลูก
5: ไม่ลื่นนะโอเคเป็นห่วงอยู
1: ่โอ้ขอบคุณมากมากเลย
5: ทางโยธาเขาบอกว่าเขาอยากจะทำเป็น
4: เขาบอกจะมาไม่เห็นมาเลยจบก็อายุ
1: เดี๋ยวไปทางโยธาเขาว่ายังไงนะคะผอ.ขา
5: ตอนแรกกับโยธาเขาบอกว่าผมอยากจะเป็นปูไม้กระดานให้เป็นห่วงว่าเป็นกระสอบทรายอ่ะอาจจะเหยียบลื่นมันคือกระสอบทรายอ่ะมันก็จะไม่เรียบไง
4: ไม่
5: นูนนูนไปนูนมาก
4: ระสอบทรายเชื่อไหมไม่เหมือนอาจารย์
1: เขากลัวคุณยายลื่นนะคะถ้าเป็นกระสอบทรายค่ะคุณยายขาอืมค่ะไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวผมขอสรุป
4: กระดานก็ดีลูกจ๋า
1: จ้ะเป็นกระดานนะเอางั้นเลยเหรอเนอะ
5: ค่
1: ะงั้นเดี๋ยวผมฝากท่านผอ.เครือมาศอาจจะมีการพูดคุยนอกรอบหากจะเติมความช่วยเหลืออะไรไปอะนะ
5: ได้เดี๋ยวถุงยางชีพไปมอบให้ชุดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะหาพวกขนมหวานนมหวานอะไรพวกนี้นะ
1: สักนิดหนึ่ง
5: นะเอาผักเผือกอะไรพวกนี้นะผักผลไม้นะ
1: โอ้ท่านพอน่ารักมากขอบพระคุณอย่
5: าง
1: ส
5: ูงเลยเดี๋ยวผลไม้ไปให้พอดีมีคนมาแสดงความยินดีเดี๋ยวผลไม้ไปให
1: ้โอ้ขอบคุณมากครับท่านพอมาถึงก็รับบทหนักเลยนะฮะโดยงานหนักเลย
5: คือเป็นผู้ช่วยเขตอยู่เขตนี้อยู่แล้วก็เลย
1: เข้าใจหมด
5: ก็เลยรู้พื้นที่ตรงนี้ไม่มีปัญหาค่ะช่วยได้เพราะของเราก็ไม่ได้ซื้ออะไรมาเขาก็มาให้เราอีกทีนึง
1: นี่แหละถึงได้ขึ้นผอก็เพราะอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะทำงานถึงใจประชาชนเลยนะเยี่ยมเลยนะฮะงั้นเดี๋ยวยังไงคืบหน้าคุณยายอัญชลีค่อยโทรมาบอกกันอีกทีนึงขอบคุณท่านผอ.เครือมาศอย่างสูงเลยนะฮะผอ.ขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะ
5: ค่ะ
1: เดี๋ยวขอหลังไมค์ต่อเลยนะฮะสำหรับท่านผอ.เครือมาศคุณยายอัญชลีคะคุณยายคะคุณยายรอนิดนึงนะรอนิดนึงนะเดี๋ยวผอ.ให้คนไปช่วยนะจ๊ะ
4: จ้าลูกจ๋าขอบพระคุณมากบุญรักษานะลูกนะ
1: ร้องเพลงสักครึ่งเพลงไหมฮะคุณยายขาสักสองประโยคไหมฮะแก้เครียดดีไหมฮะ1 2 3
4: ยายร้องไม่เป็นลูกจ๋าย
1: ายร้องไม่เป็นงั้นถ้ายายร้องไม่เป็นยายฟังปุ๊กร้องก็ได้เนาะเดี๋ยวปุ๊กร้องให้ฟังทีหลังเนาะยายเนาะ
4: จ้าลูกจ๋า
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: สว
1: ั
4: สดีค่ะโชคดีถึงศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองลูกนะ
1: ค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละครับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังรายการอยู่นะฮะในความกังวลใจเกี่ยวกับเรื่องดินฟ้าอากาศก็อย่างน้อยที่สุดขอให้มีรอยยิ้มให้แก่กันนะฮะมี เสียงแห่งความสุขขึ้นมาบ้างนะฮะอารมณ์ดีขึ้นมาบ้างนะฮะพอเราได้ยินว่าใครมาช่วยปุ๊กว่ามันก็ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ปุ๊กย้ำเบอร์โทรศัพท์ค่ะพ่อแม่พี่น้อง0817159551-3นะฮะใครเดือดร้อนอะไรโทรศัพท์เข้ามาเลยค่ะจะได้ช่วยเหลือกันนะฮะแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
0: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
8: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่าย

0: รายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
1: ่อร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย

0: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะฮะคุณฟังยังอยู่กับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะฮะช่วงนี้เราก็ติดสถานการณ์เรื่องของฝนตกน้ำท่วมนะฮะคุณฟังพื้นที่ไหนน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะฮะถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้แจ้งเข้ามาที่รายการของเราเลยนะฮะ0817159551-3หรือว่า0227697117และ0227692121นะฮะทั้ง5หมายเลขนี้เราจะได้ช่วยประสานงานให้นะคะมีสายของทางท่านผู้อำนวยการฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองคุ้มครองผู้บริโภค3สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบนะฮะวันนี้เราต้องเชิญมาพูดคุยกันเลยเพราะว่าประเด็นนี้น่าสนใจเรื่องของการซ่อมรถค่ะรถโดนน้ำท่วมเยอะเลยนะฮะทั้งน้ำท่วมน้ำเข้านะฮะบางคันก็เริ่มเอาออกมาจากจุดที่น้ำท่วมได้แล้วเพราะว่าน้ำลดนะฮะบางคันก็ยังท่วมกันอยู่เนี่ยนะฮะแต่ถามว่าถ้าเหตุการณ์น้ำลดแล้วเอารถออกมาได้จะต้องทำยังไงกันต่อใครจะช่วยได้บ้างท่านผอ.ฤทธิรอนทวีทรัพย์นะฮะจากสคบ.พร้อมค่ะสวัสดีค่ะผอ.ฤทธิรอนค่ะ
1: ครับสวัสดีครับพี่พวกครับและท่านผู้ฟังทั้งหลายครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะถามท่านผอ.ฤทธิรอนหน่อยตอนนี้นะฮะรถบางคันเอาออกมาได้แล้วนะฮะเพราะว่าน้ำมันลดแล้วนะฮะบางคันก็เดี๋ยวรออีกสักนิดหนึ่งให้รถก็คงจะเอารถออกมาได้แต่สคบ.ช่วยหน่อยสิคะเราจะประเมินความเสียหายค่าซ่อมอะไรยังไงบ้างอะคะโดยเฉพาะทั้งที่มีประกันด้วยเนี่ยค่ะเชิญค่ะ
1: ครับก็ขออนุญาตกลับนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นในสุดวิสัยนะครับด้วยความภูมิใจของรัฐบาลนะครับหรือว่าท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุภมาศจลาภัณฑ์คือเป็นเรื่องที่วิกฤตเกิดขึ้นโดยที่เราก็ปรากฏตามข่าวความภูมิใจที่เกิดขึ้นนี่นะครับมันมีประเด็นแรกก็คือเรื่องของน้ำที่เข้ามาในรถใช่ไหมครับสองคือว่าเรื่องที่น้ำเข้ามาในรถเนี่ยมันมีทั้งที่จอดอยู่ที่บ้านแล้วก็ขับรถไปลุยน้ำมันก็จะเกิดเหตุการณ์หลายๆกรณีนะครับเพราะนั้นประเด็นต่างๆที่เกิดเกี่ยวกับความเสียหายภายในตัวรถที่เกิดขึ้นเนื่องจากการต้องไปซ่อมแซมนะครับมันก็จะมีเรื่องของการประเมินค่าซ่อมที่ต้องพึงระวังนะครับแล้วก็เรื่องนี้กับน้ำเย็นอย่างนี้นะครับว่าด้วยความห่วงใยจริงๆของท่านรัฐมนตรีสุขภาพนะครับท่านก็ได้สั่งการนะครับว่าสคบเองก็เป็นหนึ่งในที่พึ่งของประชาชนนะครับมีประเด็นใดที่สคบสามารถให้ความช่วยเหลือได้ก็ให้รีบช่วยประสานดำเนินการซึ่งสคบก็ได้ขับเคลื่อนนโยบายแนวทางในการช่วยเหลือโดยประสานไปยังภาคีเครือข่ายหรือว่าสมาคมซ่อมรถยนต
0: ์
1: นะครับกันทั้งหลาย
0: ค
1: ือก็เอาง่ายๆว่าถ้าเกิดเหตุการณ์ที่ประชาชนนะครับจำเป็นต้องนำรถที่ประสบภัยน้ำท่วมไปซ่อมแซมประเมินค่าซ่อมนะครับแบ่งเป็นตามระดับความหนักเบาของแต่ละกรณีนะครับง่ายๆพูดถึงประกันก็คือคปภ.ถ
0: ้
1: ามีเรื่องของระดับความเสียหายเช่นเอาจากสูงสุด5ระดับระดับเบาสุดคือระดับที่ท่วมถึงยางล้อนะครับพี่ปุ๊ก
0: ค่ะ
1: ยางล้อถึงพรมพวกนี้นะครับคืออาจจะเป็นเรื่องของทำความสะอาดเบื้องต้นเนี่ยราคาก็อาจจะอยู่หลักพัน
0: ค่ะ
1: นะครับแต่ถ้าเป็นระดับที่เหนือชั้นขึ้นไปนะครับเช่นระดับที่ต้องถึงเบาะหรือถึงที่นั่งถึงแสงโซนพวกนี้นะครับราคาประเมินก็อาจจะเป็นอื่นขยับไปที่ราคาที่เป็นกลางถ้าเกณฑ์กลางนี้นะครับนำเรียนว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ได้มีการตกลงร่วมกันแล้วก็เป็นมาตรฐานแก่ไปพวกตามเกณฑ์ของคปภ.
0: ค่ะ
1: เกณฑ์จะเป็นการประเมินเบื้องต้นนะครับตามแนวทางและมาตรฐานที่สคบ.สามารถให้ความช่วยเหลือได
0: ้ถามนิดนึงเกณฑ์ที่ว่านี้เราเคยใช้ที่หาดใหญ่มาก่อนไหมฮะท่านผอ.ฤทธิรอนใช้เกณฑ์เดียวกันไหม
1: เคยใช้หลายพื้นที่ครับแล้วก็เป็นเกณฑ์มาตรฐานที่รัฐบาลได้วางในทางไว้ก่อนหน้านี้ด้วยแล้วครับรวมถึงถ้าเป็นประเด็นของรถใหญ่เนี่ยจะรวมถึงกรณีของรถยนต์ไฟฟ้าครับที่พบ
0: รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเรื่องใหญ
1: ่ใช่ครับรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องของเกณฑ์ของแบตเตอรี่เป็นหลักครับ
0: ค่ะค่ะแล้วในกรณีถ้าบอกเกณฑ์ของแบตเตอรี่เป็นหลักเนี่ยการดูแลซ่อมแซมเขาวางงบประมาณแตกต่างกันกับรถเครื่องน้ำมันต่างกันไหมคะรถสันดาปต่างกันไหมคะ
1: ก็มีความแตกต่างกันครับหรือถ้าเป็นเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับโดยประเมินมูลค่าความเสียหายแบตเตอรี่เป็นหลักประกอบของตัวรถนะครับซึ่งมันก็อยู่ที่ว่าสามารถฟื้นฟูนะครับหรือว่านำกลับมาซ่อมแซมได้มากน้อยแค่ไหน
0: ค่ะในกรณีถ้าหากว่าเกณฑ์ประเมินขออนุญาตนะฮะเกณฑ์ประเมินที่ท่านผอ.ฤทธิรอนบอกมาค่ะแล้วพอไปถึงอู่เขาประเมินค่าเสียหายมันหนักกว่าเกณฑ์ที่เรามีที่ทำไงได้บ้างไหมฮะ
1: ถ้าเป็นระดับสมมติว่าเป็นรถสันดาปก่อนนะครับพี่บุ๊
0: ค
1: ระดับที่หนักซ่อมไม่ได้โดยมาตรฐานคือเรียกว่ารถจมน้ำในการจมทั้งคันเนี่ยถ้ามีประกันภัยโดยหลักประกันภัยก็จะตีคืนทุนประกันถูกไหมครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะคืนทุนประกันในส่วนนี้คือซ่อมไม่ได้แต
0: ่
1: ถ้าเป็นเกณฑ์ที่เหมือนกันถ้าเป็นรถไฟฟ้าก็จะเป็นเกณฑ์เดียวกันที่สามารถจะพิจารณาเรื่องของ การสามารถฟื้นฟูหรือกลับมาซ่อมแซมได้ไหมของแบตเตอรี
0: ่ค่ะ
1: นะครับถ้าซ่อมไม่ได้เนี่ยมันก็จะต้องหาแนวทางในข้อกำหนดของผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละยี่ห้อแต่ละค่ายนะครับว่าแต่ละกรณีมันครอบคลุมไปถึงส่วนไหนบ้างซ
0: ึ่
1: งก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายนะครับว่าเหตุการณ์นี้ไม่สามารถจะโทษใครได้นะครับเราพูดคุยว่าจะขอความร่วมมือนะครับขอความประสานความร่วมมือไปยังภาคีเครือข่ายกลุ่มพวกการทั้งหลายเนี่ยท่านก็ให้ความช่วยเหลือผมขออนุญาตในกรณีนี้นะครับว่าถ้าเป็นเรื่องของการซ่อมรถเนี่ยนะครับก็ได้ท่านรัฐมนตรีก็ได้มีการประสานนะครับไปยังสมาคมผู้กลางการประกันภัยที่พี่น้องอาจจะเคยได้ยินนะครับแล้วก็มีการให้บริการที่เป็นเรื่องของการให้บริการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในช่วงวิกฤตเหล่านี
0: ้
1: นะครับการที่จะประเมินนะครับโดยหลักๆคือผู้กลางก็จะออกเป็นมาตรฐานว่าประเมินค่าซ่อมให้ฟรีนะครับปกติถ้าเราไม่เกิดเหตุเรานำรถไปซ่อมที่อู่ที่ศูนย์เนี่ยจะมีการคิดค่าประเมินเบื้องต้นใช่ไหมครับว่าจะต้องซ่อมอะไรบ้าง
0: ค
1: ่
0: ะ
1: กรณีน้ำท่วมรัฐบาลประเมินให้ฟรีครับไม่ต้องคิดค่าใช้จ่ายสองคือว่าถ้าจำเป็นต้องซ่อมภายหลังจากการประเมินแล้วนะครับก
0: ็
1: จะมีส่วนลดนะครับถ้าเป็นกรณีของซ่อมห้างซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยก
0: ็
1: จะมีการให้บริการส่วนลดตามปกติอยู่แล้วในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: ค่ะ
1: ซึ่งเกณฑ์อาจจะอยู่ในเลทเดียวกันนะครับพี่ปุ๊กแต่ว่าผมไม่ได้ไปเคาะว่าจะเป็นยี่ห้อตัว T ยี่ห้อตัว H ยี่ห้อตัวนู้นนี่นั่นเนี่ยราคาต้องเป็นราคาเท่ากันซึ่งท่านก็ให้ความร่วมมืออยู่ในเลทใกล้เคียงกันมากที่สุดเป็นกรณีพิเศษแก่พี่น้องประชาชน
0: ดีค่ะแต่ว่าทั้งนี้ในข้อมูลต่างๆที่ท่านพอลิทิรอนอธิบายให้พี่น้องประชาชนฟังเนี่ยถ้าใครฟังแล้วเขาสงสัยอยากถามต่ออยากลงรายละเอียดมากขึ้นนี่ถ้าโทรไปที่สายด่วนสคบเจ้าหน้าที่สายด่วนพอบอกได้ไหมคะท่านพอคะ
1: บอกได้ครับคือท่านรัฐมนตรีก็ประสานและก็ท่านเลขาขอเรียนนำเรียนว่าท่านเลขารณรงค์นะครับท่านก็ได้มีการวางแผนและก็ประสานงานในหน่วยงานภายในว่าในกรณีช่วงน้ำท่วมวิกฤตเหล่านี้ถ้าพี่น้องประชาชนสอบถามเรื่องรถเรื่องบ้านนะครับเรื่องสินเชื่อต่างๆนะครับที่รัฐบาลสามารถให้ความช่วยเหลือได้จะมีคอเซ็นเตอร์กลางคือสายด่วนขออนุญาตนำเรียนนะครับเพ
0: ื่
1: อเป็นข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนคือหมายเลขสายด่วนสคบ1166นะครับสามารถที่จะสอบถามช่วงนี้เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าหลังจากเหตุการณ์ที่คลายลงแล้วเนี่ยถ้าพี่น้องประชาชนผู้บริโภคจะขอรับความช่วยเหลือหรือความบรรเทาในความเสียหายในช่วงระหว่างฟื้นฟูเนี่ยสามารถจะมีมาตรการอะไรบ้างจากรัฐบาลนอกเหนือจากแผนใหญ่ของรัฐบาลแล้วนะครับ
0: ค่ะค่ะเอาละนี่เป็นข้อมูลที่อยากให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้นะว่าสคบกำลังดำเนินการอะไรยังไงอยู่พร้อมช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ตรงไหนนะฮะสายด่วนของเรา1166นะฮะพอฤทธิรอนเจ้าหน้าที่พร้อมให้ข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยนะฮะ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งนะท่านพอฤทธิรอนเนาะ
1: ใช่ครับ8โมงครึ่งถึง4โมงครึ่งครับ
0: ยินดีค่ะ
1: แล้วก็เรียนเพิ่มเติมว่านอกเหนือจากสายด่วนแล้วครับก็มีชุดที่ท่านเลขาเตรียมเป็นข้อมูลว่าถ้ามีพี่น้องประชาชนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนก็จะมีจัดจิตอาสาหรือว่าภายในของหน่วยนะครับเข้าไปช่วยเหลือร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามภารกิจที่เราสามารถเข้าไปร่วมได
0: ้อ๋อ
1: ญาติเรียนเป็นข้อมูลนะครับท่านครับ
0: ชัดเจนนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะท่านพอฤทธิรอนทวีทรัพย์นะจากสคบขอบพระคุณมากค่ะ
1: ครับ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังครับตอนนี้มีสายคุณชนินแจ้งสถานการณ์น้ำท่วมอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกค่ะพี่ชนินครับสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้โหนานแล้วไม่ได้คุยคุณออนมา
0: คิดถึงเป็นไงบ้านนาเป็นไงบ้างน้ำขึ้นมาถึงไหนแล้วพี่ชนิน
2: ไอ้ทั้งผมมันไม่ท่วมแล้วมันเป็นดอนสูงแต่ไอ้รอบนอกเนี่ยมันท่วม
0: ถึงหน้าแข้งยังครับถึงหัวเข่าหรือถึงไหนแล้วเอวไหมฮะไม่ถึงนะ
2: บางที่ก็เกือบเอวบางที่ก็หัวเข่า
0: แล้ว
2: ของเจ้าหน้าที่ของอะไรผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือผมไปไหนไม่ได้หรอกมันท่วมถนน
0: อ
2: ่ะ
0: แล้วมีอาหารการกินไหมมีเสบียงไหมพี่ชนิน
2: กินไข่อยู่หน้าเป็นไข่แล้วกับมาม่า
0: โอ้ยใจเย็นๆใจเย็นแล้วมีคนเอาข้าวของอะไรไปแจกไหมอาหารมีไหมคะ
2: มีครับมี
0: อ๋อก็ยังชั่ว
2: ผมไม่มาแล้วเพราะมันไม่ท่วม
0: จ้า
2: ผมพวกมันหมดเลย
0: แต่จุดที่พี่ชนินอยู่นี่สามารถออกมาซื้อข้าวของได้ไหมมีมาซื้อเสบียงได้ไหม
2: ไม่ได้น้ำมันท่วมทาง
0: ออกมา
2: ไม่ได
0: ้น้ำไม่ท่วมบ้านแต่น้ำท่วมทางก็ออกไม่ได้เหมือนกันเนาะ
2: ครับ
0: ออกไปดูเครื่องดับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์ดับก็เสียหายทรัพย์สินอีก
2: วันนั้นลองไปดูว่ามันต้องกลับอ่ะ
0: ทางมันยังไม่พร้อมให้เราเดินทางได้เนาะ
2: ท่วมยันเครื่องเลยผมก็เลยต้องหันหัวกลับ
0: ดีแล้วทำถูกแล้ว
2: ของมานอนปีพุงอยู่บ้าน
0: ของปุ๊กก็เหมือนกันลงไปเจอน้ำท่วมแต่หันหัวกลับไม่ทันเลยให้รถไปเที่ยวอู่ซ่อมรถซะก่อน ชีวิตต้องสู้นะคะนี่ในอำเภอบ้านนานะคะคุณผู้ฟังสถานการณ์ตอนนี้นะฮะก็ที่ท่วมหนักๆ นี้จะเป็นจุดไหนนะฮะพี่ชนินบอกนิดหนึ่งจุดตรงไหน
2: จุดทางตลาดไอ้ทางตลาดหน้าอำเภออ่ะหน
0: ้
2: าเนี่ยช่วงนี้น้ำเยอะที่มันต่ำไงน้องมา
0: ตลาดหน้าอำเภอบ้านนานะที่ท่วมอยู่เพราะว่าเป็นพื้นที่ต่ำนะ
2: แม่ค้าแม่ขายไม่มีมาขายเลยน้ำท่วม
0: แม่บ้านแม่ค้าก็ท่วมเหมือนกันแม่ค้าก็ออกมาไม่ได้เหมือนกันนะคะเอาละโอ้ขอบคุณมากๆเลยพี่ชนินที่แจ้งความคืบหน้าเข้ามาขอบพระคุณมากนะคะ
2: เพลงให้คุณอนุมาฟังนะครึ่งนึง
0: เอา1 2 3เริ่ม
2: ให้คุณอนุมาเลยนะ
0: จ้ะ
2: เมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานนะเพลงนี้ให้คุณอนุมานะขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณมากค่ะโอ้โหคุณผู้ฟังที่เคารพลุงป้านะพ่อแม่พี่น้องครับทีมงานหลังไมค์หัวเราะทำไมครับไม่เคยได้ยินเพลงนี้เหรอคะเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานแล้วพรุ่งนี้จะขนาดไหนละเนี่ยนะฮะไปที่สายคุณอนงประจินบุรีสอบถามเรื่องเรือนจำกลางเพชรบุรีมีน้ำท่วมหรือไม่พ่อลูกชายอยู่ในนั้นนะฮะแม่อนงขาสวัสดีค่ะสัญญาณหลุดเดี๋ยวทีมงานประสานใหม่แต่เบื้องต้นนะแม่อนงฟังวิทยุอยู่ใช่ไหมฮะทีมงานหลังไมค์ของเราสอบถามไปที่เรือนจำกลางเพชรบุรีแล้วน้ำไม่ท่วมนะฮะน้ำไม่ท่วมนะขออภัยใช่แล้วนะเขาบอกน้ำไม่ท่วมนะฮะแต่ว่าในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีนี่ตรงไหนที่น้ำท่วมก็บอกมาได้นะฮะแต่เขามีพื้นที่เฝ้าระวังนะอุทกภัยจากบริเวณน้ำในเขื่อนแก่งกระจานก็เพิ่มขึ้นสูงด้วยนะฮะในพื้นที่ของเขตหลัก4นะฮะเขตหลัก4ตรงนี้มีคนส่งภาพคลิปวิดีโอมาให้พี่ปุ๊กดูให้ปุ๊กดูเลยนะฮะถนนแจ้งวัฒนะนะบริเวณหน้าโรงแรมมิราเคิลนะคะโรงแรมมิราเคิลหน้าสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ตอนนี้น้ำเริ่มขึ้นมาแล้วนะแต่ว่าก็อาจจะยังไม่สูงนักนะปุ๊กมองจากคลิปนะฮะว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก10เซน15เซนนะฮะประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิดมีส่งภาพเข้าอีกนะฮะในซอยแจ้งวัฒนะ14ซอยนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังมีคดีกับปุ๊กนะฮะรถปุ๊กก็ไปท่วมในซอยนี้ฮะซอยแจ้งวัฒนะ14เริ่มแล้วค่ะน่าจะฟุต1ได้แล้วนะคะโอ้ยมาเร็วไปเร็วนะคะมาเร็วไปเร็วนะฮะทุกจุดเลยนะฮะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะแจ้งกันเข้ามาได้สถานการณ์เป็นยังไงบริเวณนนทบุรีนะฮะท่าน้ำนนเป็นยังไงบ้างส่งข่าวกันหน่อยนะฮะหรือว่าคลองจันทน์ของดิฉันเป็นยังไงบ้างนะฟ้าฝนแถวรามคำแหงแถวบางกะปิใครอยู่ใกล้อยู่ไกลส่งข่าวกันมาได้นะยกของขึ้นที่สูงไว้แล้วนะฮะหากมีผู้สูงอายุอะไรรีบโทรมาบอกผู้ปกครองได้เลยนะถ้าประสงค์จะเคลื่อนย้ายถอยผู้สูงอายุยังไงก็ขอให้รีบบอกกล่าวกันเข้ามานะคะไปที่สายของแม่อนงมาแล้วค่ะแม่อนงค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปุ๊ก
0: จ้า
3: ค่ะป้าอยากจะทราบว่าเรือนจำกลางเพชรบุรีลูกต้องติดขังอยู่นั่นป้าว่าน้ำมันท่วมหรือไม่คะ
0: อ๋อปุ๊กจะบอกแม่อนงเลยว่าทีมงานหลังไมค์ของเราเดี๋ยวแม่อนงปิดวิทยุนิดนึงดีไหมฮะเสียงมันจะสะท้อนนะคะเอาล่ะคือแม่อนงขาตอนนี้นะฮะที่เรือนจำกลางเพชรบุรีไม่น้ำไม่ท่วมนะฮะน้ำไม่ท่วมนะฮะจะให้สบายใจได้นะฮะลูกชายของคุณแม่ไม่มีปัญหาอะไรเรื่องความเป็นอยู่ตอนนี้นะแม่อนงนะ
3: อ๋อค่ะอยู่แก่งกระจานค่ะ
0: อ๋อแม่อนงอยู่แก่งกระจานฉะนั้นแม่อนงต้องระวัง
3: ป้าอยู่กบินบุรีนี่ค่ะ
0: อ๋อแต่ตัวเรือนจำแก่งกระจานเนาะที่เขาบอกว่าเฝ้าระวังอันนี้ก็คือเราจะกดติดสถานการณ์ให้นะแม่นะเดี๋ยวถ้าเกิดเรามีข้อมูลทางเรือนจำเพชรบุรีน้ำท่วมอะไรยังไงเราจะส่งข่าวแม่อนงทีมงานหลังไมค์น้องฉุมน้องนิกจดชื่อจดเบอร์แม่อนงไว้หน่อยนะพรุ่งนี้วันศุกร์เช็คให้แม่อนงทีหนึ่งเดี๋ยวโทรบอกแม่อนงทุกวันเลยช่วงนี้ในช่วง3วัน5วันนี้เดี๋ยวพวกโทรบอกแม่เลยแม่
3: คนพิการผู้ป่วยติดเตียงอีกด้วยไปเป็นนอนไม่ได้เลยค่ะที่เรือนจำที่เรือนจำกบิลบุรีย้ายนักโทษออกหมดเรือนจำค่ะ
0: อ๋อแล้วเขาย้ายไปไหนจ๊ะ
3: ย้ายไปแปดริ้วย้ายไปชลบุรีย้ายไปทางนู้นแหละค่ะย้ายออกเพราะว่ามันท่วมมิดเลยค่ะ
0: อืม
3: ค่ะตอนนี้ป้าก็เป็นห่วงลูกว่าโอ้ยลูกเขาจะไปไหนหรือเปล่าติดต่อไม่ได้
0: อ๋อเราก็ไปหาลูกก็ไม่ได้ได้แต่อึดอัดตัดใจอยู่เนี่ยนะอัดอั้นตันใจอยู่ว่าลูกฉันจะเป็นยังไงนะแม่เน
3: า
0: ะเอางี้แม่อนง
3: ก่อนหนึ่งป้า
0: ปุ๊กสัญญาแม่อนงไม่ต้องห่วงเลยทีมงานหลังไมค์นะน้องจุ๋มน้องนิกพี่ปุ๊กฝากเลยโทรหาแม่อนงทุกเย็นในช่วงนี้ขอ5วันนี้5วันที่ห่วงกันก่อนนะแล้วคอยบอกแม่ว่าท่วมไหมหรือไม่ท่วมนะจะได้เป็นเพื่อนแม่ด้วยโอเคแม่ไม่ต้องห่วงค่ะเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์โทรหาแม่ทุกวันเลยตอนเย็นโอเคไหมคะ
3: ค่ะขอบคุณมากนะคะคุณปุ๊กจัดรายการด
0: ี
3: ๆมากค่ะ
0: โอ้ขอบคุณมากแม่ได้ยินคนเมื่อกี้นี้ไหมคะเขาร้องเพลงให้ปุ๊กฟังค่ะเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน
3: ค
0: ่
3: ะได้ย
0: ิน
3: ค่ะ
0: เอาละค่ะขอบคุณแม่นงนะสู้ๆนะคะแม่นงไม่ต้องห่วงลูกนะคะ
3: มาช่วยติดตามบอกป้าด้วยนะคะ
0: จ้าได้จากขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะไปที่สายคุณนิวัฒน์พลเกลี้ยงค่ะอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอเทพารักษ์จังหวัดนครนายกบอกอยากขอความช่วยเหลือหน่อยสวัสดีค่ะคุณนิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยนครราชสีมาอำเภอเทพารักษ์ไม่ใช่นครนายกขออภัยค่ะคุณผู้ฟังคุณนิวัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณนิวัฒน์นะคะขอโทษนะคะอายุเท่าไหร่แล้วคะ
4: 67ครับ
0: 67ปีเนาะแล้วอยากทำอาชีพอะไรคะที่บอกว่าอยากกู้เงินนะคะ
4: ผมคือผมขอความช่วยเหลือเขาที่ว่าเงินช่วยเหลือ 3,000 นะ
0: อ๋อเงินสงเคราะห์เนาะ
4: ครับผมจะเอามาซ่อมซาเล้งขี่หาเจ็บขวดขาย
0: อ๋อแล้วซาเล้งเรามันเป็นยังไงคะตอนนี
4: ้มันเสียครับมันเสีย
0: ยังไงยางแตกล้อบิดหรือว่าตัวเฟืองมีปัญหาย
4: างทั้งเครื่องอะเครื่องนะครับเครื่องมันพัง
0: มันเป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมเนี่ยเครื่องมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
4: คร
0: ับ
4: ครับมอเตอร์ไซค์ครับ
0: อ๋อซาเล้งเครื่องเนาะอืม
4: คร
0: ับ แล้วคุณลุงนิวัฒน์อยู่กับใครครับทุกวันนี้คะ
4: อยู่กับแฟน2คนครับ
0: อ่าลูกหลานไปไหนมืดล่ะ
4: ไม่มีครับ
0: อ๋ออยู่กัน2คนอืมแล้วแม่บ้านเฮ็ดงานหยังล่ะ
4: แม่บ้านก็รับจ้างทั่วไปถ้ามีงานก็ได้ทําไม่มีงานก็อดนะครับ
0: อ๋อจ้ะอยู่กัน2คนนะแล้วได้เบี้ยยังชีพคนสูงอายุแล้วนะ600บาทต่อเดือนเนาะ
4: คร
0: ับ แล้วแม่บ้านได้เท่าไหร่แม่บ้าน60ยัง
4: ก็64คร
0: ับ อ๋อ2คนได้ 1,200 แล้วเนาะแต่มันก็ไม่พอกินอยู่เนาะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐมั้ยได้ไทยช่วยไทยพลัสมั้ย
4: ได้ครับได้คร
0: ับ
4: ได้คนละ300ต่อเดือน
0: อ่ะก็ยังดีผ่อนหนักเป็นเบาแต่ถ้าเป็นไปได้เราก็อยากทำงานหาเงินเองดีกว่าเนาะเนาะ
4: ครับครับ
0: อ๋อค่ะเบื้องต้นนี่ลุงนิวัฒน์เคยติดต่อไปยังพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มั้ยคะ
4: ติดต่อไปเรียบร้อยแล้วครับเขาบอกว่าอีก3เดือนนะครับ
0: อ๋อมันเป็นรอบๆสิถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะวันนี้เราคุยกันคือวันที่1ตุลาคมลุงนิวัฒน์ติดต่อไปตั้งแต่เมื่อไหร่จ๊ะ
4: อาทิตย์ก่อนนะครับ
0: อ๋ออาทิตย์ก่อนเนาะ
4: ครับครับ
0: รับทราบงั้นเดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของเราจะประสานงานกับท่านผอ.กันตาดีเติมนะฮะท่านเป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่ากรณีนี้อ่ะนะฮะจะเข้ารับทุนได้เมื่อไหร่ยังไงเพราะเขาอาจจะมีเรียงลำดับคิวเนาะลุงนิวัฒน์เนาะเพราะมีคนขอเข้าไปเยอะเหมือนกันแต่ว่าเราก็จำเป็นเหมือนกันนะเนาะเดี๋ยวทางรายการจะประสานงานให้แล้วทุกวันนี้ถ้าเกิดไม่มีใครมาจ้างเราทำงานนี่ทำยังไงดีไปเก็บผักหรือเราไปเก็บผักอะไรมากินไหมมีให้เก็บผักเก็บปลาไหมฮะ
4: มีครับมีก็หาตามป่าตามคลองที่อยู่ใกล้ๆบ้านเนี่ยครับ
0: อืมต้องอย่างนั้นแหละเนาะแล้วบ้านนี้บ้านตัวเองหรือบ้านเช่าจ๊ะ
4: บ้านน้องสาวครับน้องสาวให้มาอยู่เฝ้าบ้านให
0: ้อ๋อเออก็ยังดีอย่างน้อยก็ไม่ต้องเสียค่าเช่าบ้านแต่ก็ต้องเสียค่าน้ำค่าไฟอะเนาะ
4: ครับ
0: เดี๋ยวปุ๊กจะติดต่อให้แต่ปุ๊กดีใจมากเลยนะที่คุณลุงนิวัฒน์โทรศัพท์มาเล่าให้ฟังเรื่องอยากหางานทำอยากกู้เงินไปซ่อมรถซาเล้งจะได้ไว้เก็บของขายอะเนาะ
4: คร
0: ับ ค
4: ่
0: ะ
4: ผมฟังรายการคุณปู่ทุกวันนะครับ
0: เลยโอ้ยดีใจจังเลยแล้วรู้ไหมว่าเวลาโทรศัพท์มารายการปุ๊กต้องทำยังไงลุงรู้ไหม
4: ไม
0: ่
4: รู้ แต่ว่าจะให้ร้องเพลง
0: อ้าวรู้นี่นะอ้าวถ้ารู้ก็ต้องเตรียมพร้อมนะเตรียมตัวอย่าง 1

0: ากเลยนะสุดยอดแหมแต่ร้องเพลงโชคอะไรนะเกิดมาชาตินี้มีบาปกรรมหมดบาปหมดกรรมแล้วนะฮะได้เกิดมาเป็นคนนี่ต้องเฮ็ดบุญต่ออย่างเดียวเลยนะนะลุงนิวัฒน์นะเป็นกำลังใจให้กันนะเข้าใจไหมจ๊ะปุ๊กอยู่ตรงนี้ไม่ต้องห่วงเราช่วยกันเราช่วยกันนะคิดสู้อย่างนี้ปุ๊กก็ให้คะแนน10เต็ม10ไปแล้วนะฮะใจสู้อย่างนี้รับรองได้เลยเนาะเดี๋ยวมาคืบหน้ากันอีกทีหนึ่ง
1: ครับอยากจะหาช่วยแฟนนะครับเขาทำคนเดียวสงสารเขาครับ
0: โอ้น่ารักมากเลยนะคนเป็นสามีภรรยากันจ้า
1: ก็อยู่ด้วยกันมาเกือบ 40 ปีครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: ก่อนทำงานผมทำงานที่กรุงเทพ
0: จ้า
1: แล้วทีนี้ก็ทำงานด้วยกัน
0: จ้า
1: ก็รายได้มันก็ดีแต่ทีนี้ผมไปโดนตะวันหักสายตาและตามันบอด
0: อ๋ออ้าวแล้วบอดข้างเดียวใช่ไหม
1: ครับอีกข้างหนึ่งมันฟางครับพอโดนงูเห่าเป่า
0: แล้วอันนี้ได้บัตรคนพิการไหมคะ
1: ไม่ได้ครับไปทำแล้วเขาบอกว่าไม่ผ่าน
0: แล้วเวลาใช้ชีวิตเดินไปเดินมาลำบากมากไหมใช้เดินเคยเดินชนเดินเตะอะไรไหมคะ
1: ไม่ชนไม่อะไรครับมันก็พอเห็นได้ขับรถขับลาก็ไปขับได้ครับแต่ว่ามันไม่ถนัด
0: เข้าใจเอ๊ะทีมงานหลังไมค์ลองดูนิดหนึ่งกรณีเช่นนี้นะฮะข้างหนึ่งบอดสนิทอีกข้างหนึ่งฟ้าฟางแต่ก็ใช้ชีวิตได้อยู่นะแต่คิดว่ามันก็ไม่ถึงกับดีมากหรอกเข้าข่ายไหมเดี๋ยวเอาอย่างนี้ลุงนิวัฒน์จ๋า
1: ครับ
0: เดี๋ยวทีมงานหลังไมค์ของเราจะประสานงานในโรงการเข้าไปประเมินความพิการของคุณตาในกรณีตามีปัญหาเช่นนี้จะเข้าข่ายเป็นผู้พิการได้หรือไม่นะหากเป็นผู้พิการเนี่ยจะได้เงินเพิ่มเติมด้วยนะนะลุงนะเดี๋ยวดูให้นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแม่เสียดายคุณผู้ฟังเวลาหมดซะแล้วนะพรุ่งนี้4โมงเย็นนะฮะปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลอยู่ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ฟังเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
3: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชน FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ส่งทุกวันพุธถึงวันอาทิตย
4: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับรองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
9: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
8: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
9: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
8: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
10: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอก

0: ะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาก่อนฝนรอกใหม่จะมาช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมนี
2: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวว่าปัญหาน้ำท่วมในช่วงนี้เกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักเกินกว่าที่คาดการไว้โดยเฉพาะพื้นที่คลองหลวงที่มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะและรับน้ำมาจากคลองระพีพัฒน์สำหรับพื้นที่เทศบาลเมืองคลองหลวงจำเป็นต้องสูบระบายออกไปลงคลอง13หรือคลองอื่นๆเพื่อระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงสั่งการให้พิจารณาตั้งโรงเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสูบน้ำย้อนสอนจากที่ต่ำขึ้นที่สูงดึงน้ำกลับไปเพื่อทำให้พื้นที่คลองหลวงแห้งเร็วที่สุดและไม่ให้กระทบประชาชนพร้อมสั่งรับมือฝนตกอีกครั้งช่วงวันที่ 5-8 ตุลาคมโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเข้ามาวางโครงสร้างระบบการแก้ปัญหาน้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีในภาพรวมทั้งหมดเพื่อให้เป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรองนายกรัฐมนตรียังกำชับให้กรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำให้พร้อมรับมือระดับน้ำที่สูงขึ้นเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาจำเป็นต้องระบายน้ำสะสมเหนือเขื่อนออกปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะลงพื้นที่ศูนย์พักพิงอำเภอธัญบุรีและอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีกำชับหน่วยแพทย์เฝ้าระวังโรคที่มาจากน้ำท่วมพร้อมอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการอย่างทั่วถึง
3: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยนายแพทย์สมฤทธิ์สื่อสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบถุงยางชีพและชุดยาสามัญประจำบ้านให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดมงคลรัตน์อำเภอลำลูกกาและศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายพัฒนาเปิดเผยว่าได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลสุขภาพกายและจิตอย่างครบทุกมิติพร้อมกำชับให้หน่วยงานสาธารณสุขร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เร่งระดมกำลังเข้าคัดกรองสุขภาพจิตตรวจรักษาโรครายวันดูแลด้านสุขอนามัยจัดส่งยาแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ถึงศูนย์พักพิงเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนเฝ้าระวังโรคที่มากับน้ำท่วมทั้งนี้ขอแนะนำให้ประชาชนที่ลุยน้ำและมีบาดแผลให้รีบพบแพทย์หรือหากไม่สะดวกในการเดินทางสามารถขอรับบริการได้ที่หน่วยแพทย์ประจำอย่างศูนย์พักพิงต่างๆทั้งในกรุงเทพและจังหวัดปทุมธานีอารุมนอุดมพรรายงาน
1: กรุงเทพมหานครปรับลดขั้นตอนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและระบบออนไลน์โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความคาดว่าจะเปิดระบบได้วันที่2ตุลาคมนี
4: ้นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้ปรับลดขั้นตอนกระบวนการเยียวยาผู้ประสบภัยโดยประชาชนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปแจ้งความที่สถานีตำรวจสามารถยื่นคำร้องได้ที่สำนักงานเขตและผ่านระบบออนไลน์สำหรับระบบออนไลน์เตรียมเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแนบหลักฐานความเสียหายภาพถ่ายสำเนาบัตรประชาชนและบัญชีธนาคารเพื่อส่งข้อมูลคาดว่าจะเปิดระบบได้ในช่วงเย็นวันศุกร์ที่2ตุลาคมนี้ในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระการเดินทางและเตรียมเอกสารส่วนผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่สะดวกสามารถเดินทางไปยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตได้ตามปกติด้านการช่วยเหลือได้ประสานกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.และกรมบัญชีกลางปรับเพิ่มเพดานวงเงินช่วยเหลือตามความเสียหายจริงภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งจัดทำเกณฑ์ประเมินความเสียหายร่วมกับสำนักงานโยธาและสำนักงานระบายน้ำให้เป็นมาตรฐานเดียวกันพร้อมเตรียมบุคลากรลงพื้นที่สำรวจเพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้รวดเร็วที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นาฬิกาครับ
5: ติดตาม ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคม2569ทักทายคุณผู้ฟังนะครับวันนี้มาพร้อมกับสายฝนนะครับในพื้นที่หลายจุดของกทม.ฝนชุ่มฉ่ำเลยทีเดียวนะครับวันนี้วันที่1ตุลาคมเข้าสู่เดือนใหม่นะครับหลายๆคนก็บอกว่าเริ่มนะครับที่จะออกมาทำงานแล้วด้วยสถานการณ์น้ำในหลายจุดนะครับที่คุณผู้ฟังส่งเข้ามาบอกว่าดีขึ้นแล้วคลี่คลายแล้วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทาง FM 92.5 MHz นะครับ FM 95.5 MHz แล้วก็ยังมี FM 105 MHz ที่ตอนนี้กำลังติดตามอยู่ด้วยแต่ลาดพร้าวตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีลูกเห็บตกด้วยใช่ไหมครับมีข้อความส่งมาเอาละทุกพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างนะครับชุ่มฉ่ำไม่ว่าจะเป็นแถวบางเขนแถวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับที่ส่งข้อความมาขอบคุณข้อความจากทุกพื้นที่รวมถึงต่างจังหวัดด้วยที่กำลังติดตามอยู่นะครับวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็สามารถที่จะรับข้อมูลข่าวสารรวมถึงเรื่องราวที่ติดตามกันอยู่ตอนนี้ได้ในเพจ Facebook ของเราออนไลน์เรียบร้อยนะครับส่วนใน TikTok ก็เช่นเดียวกันนะครับทุกพื้นที่ก็ติดตามแล้วก็รายงานตัวมา02ครับ2769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721นะครับอยากทราบอยากรู้เหมือนกันว่าในแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนี่คุณพีรวัตรมาเลยบอกว่าพอเลิกงานปั๊บนะครับฝนตกลงมาเลยที่เพชรบุรีนะครับผ่านมาทาง TikTok วันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางเพจ Facebook หรือไม่ว่าจะเป็นทางออนไลน์ครับขอให้คุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่จะสื่อสารข้อมูลแล้วก็รายงานทีมงานหลังไมค์ของเราวันนี้โอ้โหเพียบเลยทีเดียวนะครับที่คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์ในส่วนของเทคนิคว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อให้ภาพแล้วก็การออกอากาศของเราชัดเจนไปทั่วทุกภูมิภาคไลฟ์สตรีมมิ่งนะครับวันนี้แล้วก็หลังไมค์พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับรับมือเรื่องราวของฝนตกในจุดต่างๆด้วยนะครับอยากจะแจ้งอยากจะสื่อสารอยากจะส่งต่อในจุดต่างๆก็เบอร์บอกไปแล้วนะครับคุณ1ภูสนิสาชูกลิ่นวันนี้ก็อยู่ที่หลังไมค์พื้นที่ไหนนะครับที่ตอนนี้อยากจะแจ้งข่าวพื้นที่ไหนที่ตอนนี้อยากจะสื่อสารนะครับก็ส่งมาบอกกันได้เลยครับมีเบอร์โทรศัพท์บอกไปแล้วคุณรจนาบูรณกิตตินะครับมีคุณอรพินด้วยแล้วก็คุณวินัยด้วยที่ส่งเข้ามานะครับดังนี้เนี่ยจุดสำคัญในหลายพื้นที่เลยนะครับก็ส่งข้อมูลแล้วก็ส่งข่าวสารมาบอกว่าเพิ่งเคยเห็นคุณบอลบอกว่าลาดพร้าวลูกเห็บตกเนี่ยหลายคนโพสต์อยู่ในโซเชียลมีเดียสดๆเลยดีครับดีที่เราได้อัปเดตรายการกันแบบสดๆนะครับเพราะว่าการจัดรายการสดนี่จะได้รู้ข้อมูลว่าแต่ละจุดเป็นยังไงบ้างนะครับแถวลาดพร้าวรัชดานี่โอ้โหวันนี้คุณผู้ฟังส่งภาพมานะครับขอบคุณมากๆเลยที่ถือว่าเป็นผู้สื่อข่าวให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยบอกเพิ่งเคยเห็นคุณบอลลูกเห็บนะครับในประเทศไทยแล้วก็ตกกลางกรุงเทพมหานครเลยนี่ภาพแชร์กันเยอะมากเลยในสื่อออนไลน์นะครับแล้วก็ในเพจของเราด้วยขอบคุณมากครับนี่แหละคือการจัดรายการสดบอกเป็นเสน่ห์จริงๆในการจัดรายการสดจะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับพื้นที่ไหนก็ส่งเข้ามาแล้วก็รายงานมาเพิ่มเติมด้วยนะครับจุดไหนอีกนะครับมีคุณหลอดด้วยวันนี้ส่งเข้ามาขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับวันนี้ก็เป็นสื่อกลางนะครับแถวรัชดานี่แจ้งมาสดๆเลยนะครับแถวสำนักงานศาลนะฮะซอยภาวนาโชคชัย4ก็มีลูกเห็บตกเช่นเดียวกันคุณบอลเอาล่ะเดี๋ยวก็เพิ่มเติมกันมาจุดไหนที่คุณผู้ฟังอยากจะเป็นสื่อกลางแล้วก็รายงานข่าวกันมานะครับในหลายๆจุดครับแล้วก็ในหลายๆพื้นที่เลยที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่ตอนนี้ครับบอกแล้วว่าการจัดรายการสดแบบนี้นะครับก็จะช่วยให้คุณผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลนะครับข่าวสารแล้วก็เรื่องราวสำคัญมาในขณะเดียวกันครับวันนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับแน่นอนวันนี้ก็คิกออฟนะครับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประชา ชนนะครับยกระดับความคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องบอกว่ามาดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องราวของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานคิกออฟโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณห้องประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับระบุชัดเจนเลยนะครับบอกว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตเรื่องของทรัพย์สินที่อยู่อาศัยแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแค่การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้ารัฐบาลครับจึงได้ดำเนินการโครงการสำคัญนั่นก็คือโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยภาครัฐครับจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะครับเพื่อให้มีหลักประกันนะครับรองรับเรื่องของความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาตินะครับได้แก่อุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวครอบคลุม30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเพื่อให้ความคุ้มครองนะครับตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึง30กันยายน2570แล้วก็มีการต่อประกันภัยทุกปีเรื่องแรกเลยครับเรื่องของการคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนก็จะมีการคุ้มครองตรงไหนบ้างนะครับคุณผู้ฟังเรื่องแรกครับอุทกภัยความเสียหายเบื้องต้นนะครับนั่นก็คือ 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทส่วนวาตภัยครับความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทในส่วนของแผ่นดินไหวครับก็มีความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน95,000 บาทแล้วก็มีภัยน้ำล้อมนะครับหากเป็นที่อยู่อาศัยที่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันก็จะรับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับส่วนความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุก็2ล้านบาทต่อคนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับที่กำลังติดตามกันอยู่นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับบอกว่าการดำเนินโครงการดังกล่าวเนี่ยสะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงแล้วก็การปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยพิบัติครับประชาชนก็มีสิทธิ์ที่จะได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็รับค่าความคุ้มครองรับสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งก็จะบรรเทาผลกระทบแล้วก็สนับสนุนการซ่อมแซมทั้งที่อยู่อาศัยนะครับรวมถึงฟื้นฟูความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญโครงการสำคัญครับท่านนายกรัฐมนตรีคิกออฟนะครับโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะครับจากเพจของไทยคู่ฟ้าครับวันนี้ก็ได้ลงเอาไว้นะครับตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการยกระดับความคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้านะครับซึ่งถือว่าเป็นโครงการสำคัญมากๆอย่างที่นำเรียนคุณผู้ฟังตอนต้นว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็ที่อยู่อาศัยรวมถึงความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญครับไม่ใช่เพียงแต่การให้ความช่วยเหลือหลังเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็สร้างหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้านะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับนี่เป็นเรื่องต้องบอกว่าสำคัญมากๆในห้วงเวลานี้ซึ่งถือว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังก็แจ้งมากทม.ปรับกระบวนการเยียวยาเปิดยื่น2ช่องทางและที่สำคัญช่องทางหลักก็คือออนไลน์ลดผลกระทบครับให้กับพี่น้องประชาชนในการที่จะมายื่นเรื่องราวของการเยียวยานะครับโดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยครับเรื่องสำคัญเลยที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังติดตามกันอยู่เพราะหลังสถานการณ์น้ำลดหลายๆคนก็บอกว่าต้องการการเยียวยาคุณบอลตรงนี้ต้องรีบมาบอกตรงนี้ต้องรีบมาแจ้งแฟนๆรายการนะครับกทม.ได้มีการปรับ ับกระบวนการยื่นขอรับความช่วยเหลือโดยประชาชนครับไม่จำเป็นต้องไปแจ้งความที่สถานีตำรวจอีกต่อไปสามารถดำเนินการง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นนะครับสามารถยื่นคำร้องตามเอกสารหลักฐานที่กำหนดได้โดยตรงทั้งที่สำนักงานเขตแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์ตอนนี้สะดวกมากต้องบอกเลยว่าสะดวกมากๆกับพี่น้องประชาชนสำหรับระบบออนไลน์ครับกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแบบคำร้องนะครับคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่นะครับคุณไปดาวน์โหลดแบบคำร้องแล้วก็กรอกรายละเอียดความเสียหายแนบภาพถ่ายหลักฐานนะฮะใครบ้านโดนน้ำท่วมก็แนบหลักฐานมาแล้วก็สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารครับรวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องแล้วก็ส่งผ่านระบบออนไลน์ได้เลยเห็นไหมอันนี้เร็วขึ้นง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ย้ำกันตลอดเลยว่าต้องดูแลพี่น้องประชาชนให้ไม่ต้องเสียเวลาไปซีล็อกเอกสารให้มันยุ่งยากเอาง่ายๆว่าบ้านก็น้ำท่วมอยู่แล้วก็ยากลำบากอยู่แล้วอย่าให้มันยุ่งยากไปกว่านี้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกอย่างง่ายขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นพี่น้องประชาชนครับไม่ต้องเดินทางไปยื่นเอกสารให้วุ่นวายให้ยุ่งยากด้วยคาดนะครับว่าจะเปิดระบบได้ภายในเย็นของวันศุกร์2ตุลาก็คือเย็นของวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังติดตามไว้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในกรณีที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมกรุงเทพมหานครก็จะประสานประชาชนผ่าน SMS เพื่อลดภาระลดขั้นตอนนะครับที่เรียกว่ายุ่งยากที่ลำบากต่างๆรวมถึงการจัดเตรียมเอกสารขณะที่ประชาชนที่ไม่สะดวกใช้งานออนไลน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีก็มีข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีก็ไปดูผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางนะครับก็สามารถที่จะเดินทางไปยื่นได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเขตก็ได้อันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่บางทีแล้วผู้สูงอายุบอกว่าป้าทำออนไลน์ไม่เป็นอ่ะคุณบอลเอาง่ายๆเลยลุงก็ทำไม่เป็นท่านก็ไปยื่นนะครับที่สำนักงานเขตก็ได้ในส่วนที่ไม่สามารถยื่นออนไลน์ได้เห็นไหมครับอันนี้ก็เรียกว่าสะดวกทุกช่องทางจะยื่นออนไลน์สำหรับคนที่ถนัดก็ทำได้หรือจะไปที่สำนักงานเขตก็ได้เช่นเดียวกันเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงอายุที่บางทีบอกว่าสะดวกแบบนี้มากกว่านะครับก็ทำได้เช่นเดียวกันโดยนางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็บอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือกรุงเทพมหานครก็ได้มีการปรับเพดานเงินช่วยเหลือในหลายรายการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็เรื่องของความเสียหายเป็นการดำเนินการภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังแล้วก็หลักเกณฑ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอาทิค่าซ่อมนะครับวัสดุซ่อมแซมบ้านกรณีบ้านเสียหายทั้งหลังเดิมเนี่ยจ่ายความเสียหายตามจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาทปรับเพดานเป็น 88,600 บาทค่าที่พักชั่วคราวกรณีผู้ประสบภัยต้องย้ายออกไปพักอาศัยที่อื่นจ่ายไม่เกิน 3,000 บาทต่อเดือนไม่เกิน2เดือนต้องมีหลักฐานประกอบตามหลักเกณฑ์ด้วยนะครับแล้วก็ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพและเงินทุนจ่ายตามจริงนะฮะตามความเสียหายจริงเดิมไม่เกิน 11,900 บาทก็ปรับเป็นไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆอีกเยอะแยะเลยคุณผู้ฟังไปติดตามเพิ่มเติมนะครับในเพจของเราลงเอาไว้แล้วนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับโดยการจ่ายเงินช่วยเหลือก็จะพิจารณาตามประเภทความเสียหายหลักฐานแล้วก็หลักเกณฑ์ของทางราชการโดยในส่วนของค่าซ่อมแซมบ้านก็จะเกี่ยวข้องกับเจ้าของบ้านครับขณะที่ผู้เช่าก็สามารถขอรับความช่วยเหลือในส่วนของความเสียหายอื่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ได้ครับโดยไม่ต้องมีหลักฐานแสดงการเช่าหรือว่าการอยู่อาศัยตามที่กำหนดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เป็นประโยชน์มากๆเลยทีเดียวเปิดหลักเกณฑ์เยียวยาน้ำท่วมนะครับกทม.ก็ปรับเพดานช่วยเหลือและที่สำคัญอยากนำเรียนก็คือยื่นออนไลน์ได้สำหรับคนที่สะดวกในการที่จะยื่นออนไลน์นะครับก็ไปดูเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ลงเอาไว้หลายๆเรื่องแล้วก็เป็นเรื่องที่มีประโยชน์ครับสำหรับคุณผู้ฟังนะครับมีข้อความส่งมาจากเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาสวทของเราก็แชร์ด้วยนะครับบอกว่ากลับบ้านทันไหมนะครับมีฝนตกหนักบางจุดในกรุงเทพมหานครแล้วก็นนทบุรีมีสมุทรสาครด้วยในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคำแบบง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้คำแบบศัพท์วิชาการที่บางคนก็บอกเอ๊ต้องมาแปลอีกนะครับล่าสุดนี่ทำให้คำง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจแบบที่เรียกว่าแบบ เข้าใจง่ายๆอ่ะเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครนนทบุรีนะครับแล้วก็มีนครปฐมสมุทรสาครก็มีฝนปานกลางแล้วก็มีฝนตกหนักด้วยกลุ่มฝนส่วนใหญ่ครับตอนนี้ก็เคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วยใครที่ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเลิกงานครับ 17:00 นถึง 18:00 นแล้วก็อยู่ในช่วงของการเดินทางด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าบางคนก็เดินทางก็ต้องเผื่อเวลาแล้วก็เช็คเส้นทางกันด้วยขณะที่มีบางพื้นที่ครับก็มีฝนตกหนักน้ำก็รอการระบายก็เดินทางไปไหนด้วยความระมัดระวังด้วยไปติดตามเพิ่มเติมนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับก็เดินทางในทุกๆพื้นที่ด้วยความปลอดภัยนะครับแน่นอนว่ามีเรื่องสำคัญที่อยากนำเรียนกับพี่น้องประชาชนอีกสักหนึ่งเรื่องนะครับปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางลัดเห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับสำหรับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนล่าสุดครับต้องมาบอกกล่าวกันทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ตอนนี้ครับตอนนี้แจ้งเปิดลงทะเบียนนะครับระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเปิดให้ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับโดยให้ลงทะเบียนในวันพรุ่งนี้ก็คือ2ตุลาคมนะครับเวลา 8:00 นเป็นต้นไปอันนี้ก็อีกหนึ่งนะครับเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนที่เจอเรื่องของอุทกภัยเรื่องของน้ำท่วมนะครับก็จะเปิดให้ลงทะเบียนวันพรุ่งนี้2ตุลาคมนะครับเพจของเราก็ลงไว้ตั้งแต่8โมงเช้าผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับหรือยื่นคำร้องได้ด้วยตนเองก็ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าท่านก็ไปได้ที่สำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับก็จะมีหลักเกณฑ์รายละเอียดไม่ว่าจะเป็นกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและท่านก็มีทรัพย์สินเสียหายนะครับนี่เป็นกรณีแรกกรณีที่2กรณีน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไปอันนี้เป็นกรณีที่2นะครับกรณีที่3คือกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำเนี่ยล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับกรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ส่งผลกระทบทำให้ท่านเนี่ยไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับก็ครอบคลุมโอ้โห65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับเพจของเราก็ลงเอาไว้ทีมข่าวของเราก็ลงเอาไว้ด้วยกรณีของปภ.เปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับก็คือวันพรุ่งนี้8โมงเช้าเลยครับท่านก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้ผ่านแอปทางลัดง่ายขึ้นนะครับสะดวกขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นนะครับครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าอยากจะนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นประโยชน์การลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้2ช่องทางด้วยกันนะครับช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐระบบก็จะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลลงทะเบียนนะครับเพื่อตรวจสอบความถูกต้องให้ทันทีและประชาชนก็สามารถติดตามสถานะแบบเรียลไทม์ได้เลยอันนี้ง่ายมากแล้วอันนี้ก็สะดวกมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เปิดลงทะเบียนวันพรุ่งนี้ครับ2ตุลาคม2569เวลา 8:00 นเป็นต้นไปสำหรับการลงทะเบียนนะครับผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือใครที่ฟังรายการอยู่ครับก็สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองได้เช่นเดียวกันนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือว่าที่สำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเจ้าหน้าที่ครับก็จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญเห็นไหมฮะแล้วก็เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆเลยทีเดียวที่ท่านติดตามฟังรายการอยู่หนึ่งได้ประโยชน์แล้วก็ข้อมูลที่นำมาเล่าเนี่ยต้องเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ทุกๆข้อมูลกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่ทุกเรื่องนะครับท่านฟังแล้วท่านต้องได้ประโยชน์นะครับจากส วท.โดยเฉพาะอย่างยิ่งในห่วงเวลาสำคัญตอนนี้เรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนจากรัฐบาลในการเยียวยาแล้วก็ฟื้นฟูเพื่อให้พี่น้องประชาชนเนี่ยกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลที่เป็นห่วงพี่น้องประชาชนในทุกๆจุดนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องราวของเหตุการณ์น้ำท่วมนะครับในหลายๆพื้นที่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญใครฟังรายการ

0: อยู่จุดไหนอีกนะครับอยากจะสื่อสารมาก็ส่งมาบอกบอลได้เลยนะครับก็พร้อมที่จะประสานข้อมูลต่อในจุดที่ท่านเดือดร้อนนะครับก็ถือว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนยินดีมากๆเลยแล้วก็ตั้งใจด้วยที่จะเป็นที่พึ่งให้กับทุกๆท่านนะครับอย่างน้อยก็เรียกว่าเป็นสื่อกลางคุณบังออนเล็กใบครับบอกว่าฟังรายการอยู่ตอนนี้คุณประกิตครับบอกฝนถล่มเลยคุณบอลมีรายงานลูกเห็บระอาย่านรัชดาด้วยแล้วก็มีลาดพร้าวหลายจุดเลยคุณบอลนะครับก็เมื่อกี้นี้นำเรียนกับคุณผู้ฟังไปแล้วด้วยนะครับจุดไหนอีกก็เพิ่มเติมมานะครับขอบคุณมากอย่าลืมแชร์ด้วยนะการแชร์ของท่านเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กับตัวทีมงานด้วยแล้วก็ผู้ดำเนินรายการด้วยนะครับสวัสดียามเย็นคุณบอลนะครับข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเย็นๆบ่ายๆแบบนี้นะครับอยู่ที่หมู่10ตำบลไพรอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกษเปิดในส่วนของหอกระจายข่าวด้วยนะครับให้พี่น้องประชาชนได้ฟังกันนะครับผู้ใหญ่แฟรงค์ส่งเข้ามาขอบคุณมากคุณโอด้วยแล้วก็คุณพิษสมัยเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงดีกว่านะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีก่อนจุดไหนอีกนะครับเพิ่มเติมกันมาได้เลยเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงและเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
4: เรารักประเทศไทย
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาครับ17:32

ีนะครับมีแจ้งมาแถวๆแจ้งวัฒนะตอนนี้โหฝนตกหนักเลยทีเดียวนะครับขอบคุณมากที่ฟังรายการอยู่แล้วก็บอกว่าฟังรายการไปตลอดเส้นทางเลยขอบคุณมากๆเลยทีเดียวนะครับแจ้งวัฒนะช่วงเวลานี้ 17:33 ก็มีฝนตกลงมาอย่างหนักเลยทีเดียวส่วนแถวๆรัชดานะครับมีแจ้งมาโอ้โหเรียกว่าฝนตกแล้วก็มีลูกเห็บด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยอยากจะแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางในเส้นถนนเส้นนั้นด้วยก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็มีการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่ราชบุรีด้วยบอกว่าเทศบาลเมืองราชบุรีตอนนี้ปักธงแดงนะครับเตือนด่วนครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเตรียมยกของขึ้นที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองนะครับก็เฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับจุดนี้เป็นจุดสำคัญเลยในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ลงเอาไว้เมื่อประมาณสักไม่เกิน1ชั่วโมงที่ผ่านมาด้วยแนะนำคุณฟังนะครับไปติดตามในเพจสำคัญเพื่อที่จะได้รู้ได้ทราบแล้วก็ฟังสวทของเราด้วยเพราะว่าช่วงนี้ถ้าจะสังเกตดูเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงฝนตกหนักแล้วมาแรงมากอะไรที่ไม่เคยเห็นนี่วันนี้มีลูกเห็บตกในหลายพื้นที่เลยนะครับที่แจ้งเข้ามาด้วยจันทบุรีครับคุณสิงห์ตอนนี้บอกว่าฝนยังไม่ตกเลยนะครับคุณสิงห์ขอบคุณมากที่ฟังอยู่แล้วก็สื่อสารข้อมูลสำคัญมาด้วยนะครับยังมีหลายพื้นที่เลยนะครับที่วันนี้ก็นำเรียนกับข้อมูลแล้วก็ส่งมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เพิ่มเติมมาจุดไหนที่อยากจะสื่อสารกันนะครับก็สามารถที่จะแจ้งได้เบอร์โทรศัพท์02-276-9717นะครับแล้วก็02-276-9721นะครับน้ำท่วมขังตลอดที่แจ้งวัฒนะ14นะครับแจ้งมาหน้าเดอมองามวงวานครับก็ต้องบอกว่าฝนกระหน่ำมาเลยทีเดียวจุดอื่นๆมีน้ำท่วมหรือเปล่าฝากแฟนๆหรือว่าฝากคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการอยู่ก็สามารถที่จะแจ้งเพิ่มเติมมาได้นะครับมาดูในส่วนสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่หลายๆคนเจอปัญหาอยู่แล้วก็ติดตามข้อมูลนะครับหรือว่าส่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์กันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยมีปภ.ครับรายงานเรื่องของน้ำท่วม30จังหวัดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กทม.ก็เร่งระดมเรื่องของทรัพยากรลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือนะครับพี่น้องประชาชนล่าสุดครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ยังมีการติดตามเรื่องราวของสถานการณ์อุทกภัยใน30จังหวัดมีจังหวัดไหนบ้างครับ30จังหวัดมีพิษณุโลกนะครับเพชรบูรณ์นะครับมีกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทแล้วก็มีจังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับมีกาญจนบุรีอ่างทองนะครับมีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรามีสระแก้วครับมีชลบุรีระยองจันทบุรีมีตราดแล้วก็บุรีรัมย์มีชัยภูมินะครับสุรินทร์ชุมพรรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยท่านอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านนิรัตพงศิทธิถาวรก็เปิดเผยครับบอกว่าจากสถานการณ์นะครับฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกลงมาอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ประกอบกับเรื่องของการระบายน้ำนะครับที่เป็นน้ำเหนือไหลมาสมทบกับมวลน้ำในพื้นที่ภาคกลางทำให้ปัจจุบันครับต้องบอกว่าสถานการณ์อุทกภัย30จังหวัดนำเรียนกับพี่น้องประชาชนไปแล้วเนี่ยก็ต้องติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตอนนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับดังนั้นเนี่ยคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่จุดไหนเป็นจุดสำคัญต่างๆแล้วก็จุดไหนที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามด้วยนะครับจะได้สื่อสารแล้วก็บอกกล่าวนำเรียนกับพี่น้องประชาชนที่กำลังติดตามอยู่นะครับข้อความส่งมานนทบุรีตอนนี้ก็ฝนตกนะครับแล้วก็เป็นจุดสำคัญเช่นเดียวกันนะครับที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันมาครับจากทางด้านของคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้นะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งทางด้านของ02-276-9721แจ้งมาเรื่องราวของรถที่เรียกว่าจมน้ำด้วยบนไปหาข้อมูลให้แล้วครับเรื่องนี้ต้องบอกว่าท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีล่าสุดสั่งสคบให้แล้วนะครับในการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบเรื่องของอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของรถถูกน้ำท่วมนะครับตอนนี้ก็มีการกระจายข้อมูลช่วยเหลือเต็มที่ครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งด่วนนะครับให้สคบนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงครับเพราะว่ามีหลายจุดเลยนะครับที่

0: รถถูกน้ำท่วมจากเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเปิดเผยเรื่องสำคัญครับรายละเอียดการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบรถยนต์นะครับหรือว่ารถที่ท่านใช้ในการประกอบอาชีพต่างๆได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องนะครับเดินหน้า9มาตรการนะครับออกมาแล้วเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้สคบครับประเมินนะครับแล้วก็ประสานเรื่องความช่วยเหลือตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยครับ1เลยการเคลื่อนย้ายรถนะครับการประเมินเรื่องค่าซ่อมฟรีช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นส่วนลดค่าอะไหล่นะครับแล้วก็ค่าแรงการเคลมประกันด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนหลายคนกลุ้มนะเข้าใจเลยนะครับหลายคนก็มีความกังวลใจด้วยนะครับเรื่องของการติดตามข้อมูลต่างๆไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้เพราะว่ามีบางคนก็โทรมาบอกว่าโอ้ยังผ่อนอยู่เลยแล้วมาเจอรถน้ำท่วมอีกนะครับพร้อมกับป้องกันการฉวยโอกาสการเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบขณะนี้นะครับล่าสุดนี่ก็เริ่มมีประชาชนทยอยนะครับติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากสคบและเยอะมากเหมือนกันนะครับที่ทั้งโทรมาทั้งประสานข้อมูลเข้ามาตอนนี้ครับลำดับต่อไปคือเจ้าหน้าที่ตอนนี้รับเรื่องไว้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้พอรับเรื่องเสร็จปั๊บเนี่ยก็ประสานหน่วยงานนะครับรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นสคบประสานให้แล้วนะครับในส่วนที่ท่านแจ้งมาเรื่องของความเดือดร้อนเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของพี่น้องประชาชนโดยตรงรถถูกน้ำท่วมก็เดือดร้อนอยู่แล้วประชาชนบางคนต้องไปหารถยกตอนนี้รถยกราคาสูงใช่ไหมครับตอนนี้มีหลายคนแจ้งมาหมื่นนึงบ้าง 20,000 บ้างนะครับก็ต้องหาอู่อีกพอหารถยกแล้วไปหาอู่ซ่อมรถก็ต้องแบกรับปัญหาค่างวดอีกโอ้โห3เด้งเลยนะรถลากรถยกอู่ซ่อมลากไปอู่ซ่อมค่าผ่อนงวดอีกนะครับนี่คือ3ปัญหาหลักที่ต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนมากๆเลยของพี่น้องประชาชนสารต่อให้แล้วครับเชื่อมต่อให้ข้อมูลประสานกับสคบประสานความช่วยเหลือในทุกๆขั้นตอนนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับใครที่ตอนนี้ติดตามอยู่นะครับมาดูเรื่องแรกก่อนนะครับตามเรื่องนี้ให้ก่อนการเคลื่อนย้ายรถนะครับหรือว่าบางคนบอกว่าต้องใช้รถรากบ้างนะครับรถที่นำไปให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะไปอู่สคบครับประสานให้ในส่วนของกองบังคับการตำรวจจราจรนะครับโดยรับแจ้งว่าทางด้านของสถานีตำรวจนครบาลตอนนี้มีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันนะครับก็สามารถโทรไปเห็นไหมเบอร์นะครับสายด่วน191ตอนนี้ใครอยากจะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีตำรวจนครบาลเขามีรถยกให้บริการนะครับโทรได้เลย191ประสานต่อให้อีกนะครับสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยก็จะคิดค่าบริการรถยกแล้วก็รถสไลด์ตามต้นทุนนะครับต้องย้ำเลยว่าไม่มีการฉวยโอกาสไม่มีการโกงราคาไม่มีการขึ้นราคาโดยเด็ดขาดอันนี้ย้ำนะครับย้ำกับพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องนี้สำคัญมากเพราะว่าบางคนเห็นตามข่าวอยู่เดือดร้อนมากนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะเลยเรื่องของรถยกที่มีการปรับราคาขึ้นสูงหลักพันหลักหมื่นหลายคนบอกโอ้โหฉวยโอกาสจริงๆนอกจากนี้ครับประชาชนสามารถสอบถามค่าบริการรถยกจากบริษัทประกันภัยได้เพิ่มอีกหนึ่งช่องทางบริการดังกล่าวครับก็ดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่สำหรับคนที่เดือดร้อนนะครับอ่ะมาดูกันเมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนการซ่อมนะตรงนี้สคบโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบประสานต่อครับกำลังจะเข้าซ่อมก็ประสานต่อให้อีกนะครับสมาคมอู่กลางการประกันภัยประเมินราคาค่าซ่อมนะครับโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประเมินค่าซ่อมฟรีนะครับส่วนลดค่าอะไหล่แท้เบิกห้างนะครับการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อแล้วก็ที่สำคัญครับประสานต่อให้อีกส่วนของสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยก็แจ้งเพิ่มเติมว่าผู้ผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อตอนนี้มีมาตรการออกมาแล้วนะครับทั้งลดค่าอะไหล่ลดค่าแรงนะครับแล้วก็มีเรื่องของการดูแลค่าบริการตรวจเช็ครวมถึงตรวจสภาพรถฟรีดังนั้นครับพี่น้องประชาชนที่ฟังรายการอยู่ก็จะได้หายความกลุ้ม หายความกังวลใจประชาชนก็สามารถที่จะติดต่อศูนย์บริการของรถยนต์ที่ใช้นะครับทั้งเรื่องของการสอบถามก่อนส่วนรถต่างๆระยะเวลาคุณบอลซ่อมกี่วันโทรไปถามเขาเลยนะครับโทรไปถามให้เรียบร้อยรายละเอียดว่ามันยังไงซ่อมเท่าไหร่ถามให้ชัดเจนแล้วก็ซ่อมกี่วันนานแค่ไหนอย่างไรมาดูเรื่องของการเคลมประกันกันหน่อยหลายเรื่องแล้วนะที่ตามให้รถยกไปแล้วเรื่องของลากเข้าอู่ไปแล้วนะครับเรื่องของการเคลมประกันสคบก็ได้มีการประสานต่อให้นะครับโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบสคบประสานเรื่องการเคลมประกันให้ด้วยนะครับกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือชื่อย่อก็คือคปภ.นะครับตรงนี้เรื่องของการเคลมประกันนะครับซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนเนี่ยเป็นไปตามความเสียหายจริงและก็ความคุ้มครองของกรมธรรม์สำหรับรถยนต์สันดาปนะครับก็แบ่งการประเมินความเสียหายออกเป็น5ระดับนะครับเขาก็จะแบ่งออกเป็น5ระดับทั้งในส่วนของระดับน้ำท่วมถึงพรมพื้นรถนะครับเบาะรถส่วนล่างของคอนโซลหน้าส่วนบนของคอนโซลหน้าจนไปถึงจมทั้งคันมีบางคนจมทั้งคันเยอะจริงๆนะครับเห็นตามภาพข่าวก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับความเสียหายของรถไว้หากมีข้อสงสัยโทรสายด่วนคปภ.ได้เลยนะครับฝากเบอร์ไว้หน่อยสายด่วนคปภ.1186นะครับเรื่องของการผ่อนเรื่องนี้อีกนะครับเรื่องของการผ่อนที่หลายๆคนบอกว่าก็มีปัญหาเรื่องของการผ่อนชำระสคบประสานให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบพักชำระเงินต้นนะครับบางคนกลุ้มใจอยู่นะครับก็ไปพักชำระเงินต้นลดหรือพักดอกเบี้ยลดค่างวดขยายระยะเวลาเรื่องของการชำระหนี้นะครับก็ไปติดต่อสถาบันการเงินเพื่อขอรับความช่วยเหลือเพราะว่าเงื่อนไขต่างๆก็ขึ้นอยู่กับแต่ละธนาคารนะครับอันนี้ก็ลองโทรไปที่เรียกว่าแต่ละแบงค์แต่ละธนาคารนะครับที่ท่านจะไปขอรับความช่วยเหลือนะครับอันนี้ก็เป็นการประสานทั้งหมดทั้งมวลให้นะครับสายด่วนสคบฝากเบอร์ไว้หน่อยนึง1166นะครับก็แอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือว่าคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้ครับที่ www.ocpb.go.th นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ประสานเรื่องของความช่วยเหลือกรณีรถนะฮะถูกน้ำท่วมไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมให้เรียบร้อยนะครับในทุกๆเรื่องทุกๆเรื่องที่พี่น้องประชาชนตอนนี้กำลังเดือดร้อนนะครับแล้วก็ประสานข้อมูลให้เมื่อกี้นี้คุณดาวเขตหนองจอกครับฝากคุณบอลถามให้หน่อยเรื่องของการลงทะเบียนผ่านปภ.เรื่องของความช่วยเหลือจากน้ำท่วมอ่ะย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับคุณดาวเขตหนองจอกที่โทรมาเมื่อสักครู่นี้ปภ.ครับนะฮะเปิดลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะครับวันพรุ่งนี้ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงเช้ากรอกรายละเอียดเลยนะครับกรอกรายละเอียดเลยก็ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็65จังหวัดเมื่อต้นชั่วโมงก็ขายไปแล้วเยอะนะครับ65จังหวัดที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะครับเมื่อกี้บอกไปแล้ว65จังหวัดมาดูสรุปให้อีกเรื่องนึงการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็ยื่นคำร้องนะครับขอรับความช่วยเหลือได้2ช่องทางนะครับ 1. ถ้าลงทะเบียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐพรุ่งนี้8โมงเช้านะครับพรุ่งนี้8โมงเช้าระบบตรงนี้ครับจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องทันทีเลยตอนนี้เขาระบบเขาลิงก์กันหมดแล้วนะครับก็จะระบุเลยว่าท่านอยู่บ้านเลขที่เท่าไหร่เห็นไหมครับมันจะลิงก์ข้อมูลกันแบบออโตเมติกเลยไม่ต้องกังวล นะครับระบบก็จะเชื่อมโยงข้อมูลกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรตรวจสอบความถูกต้องให้ทันทีประชาชนครับสามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนละ1 2 3 4 5นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าระบบทางรัฐเนี่ยแอปพลิเคชันทางรัฐเนี่ยจะเปิดลงทะเบียนนะครับในวันพรุ่งนี้2ตุลาคมเวลา8โมงเช้าหรือนะครับใครที่จะไปยื่นเอกสารด้วยตนเองก็ได้เช่นเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในพื้นที่กทม.เจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับที่จะให้บริการพี่น้องประชาชนก็เปิดลงทะเบียนรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมปี69อันนี้ชัดเจนมากนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ในเพจของสวท.ครับลงไว้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามีหลายๆท่านถามมาว่าเอ๊ะการเยียวยาช่วยเหลือน้ำท่วมยังไงบ้างปภ.เปิดให้ลงทะเบียนนะครับก็มีรายละเอียดทั้งหมดอยู่ ค่อนข้างชัดเจนสายด่วนก็ได้ครับโทรไป4ตัวตัวเลข1784นะครับ1784ท่านโทรไปได้เลยสอบถามนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะสื่อสารกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนครับต้องบอกว่าเป็นความเดือดร้อนนะครับแต่ว่าเรามีที่พึ่งก็คือสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆเรื่องในทุกๆเวลาครับดังนั้นเนี่ยอุ่นใจแล้วก็ติดตามกันได้ครับทุกๆวันแบบนี้นะครับที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต้องบอกว่าวันนี้ครับแน่นอนสวทของเราขออนุญาตต้อนรับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนางเหมือนใจวงใหญ่นะครับวันนี้ท่านก็เดินทางเข้ารายงานตัวรับตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับนางเหมือนใจวงใหญ่เดินทางเข้ารายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์เขต3เชียงใหม่เดินทางร่วมส่งแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีพร้อมทั้งผู้บริหารข้าราชการแล้วก็เจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับในการนี้ครับท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ได้นั่งโต๊ะทำงานโต๊ะปฏิบัติงานเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อถือฤกษ์มงคลแล้วก็ความเป็นสิริมงคลในการเริ่มดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการนะครับก็วันนี้ไปดูเพิ่มเติมได้นะครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็โพสต์เอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองครับอยู่ในเพจของเราเลยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านเหมือนใจวงใหญ่นะครับท่านก็วันนี้มาวันแรกนะครับฤกษ์งามยามดีในวันนี้นะครับมาดูอีกเรื่องนึงที่กำลังติดตามอยู่ครับอยากให้คุณผู้ฟังได้ติดตามวันนี้1ตุลาคม2569กดยืนยันหรือยังครับนี่ตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะครับวันนี้บางคนบอกหน้าบานเลยแก้มจะยิ้มยิ้มหน่อยแล้วก็จะมีความสุขหน่อยนึงเพราะว่าวันนี้อวดกันใหญ่เลยนะกดรับสิทธิ์กันไปเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวันนี้ไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2ไหนใครกดแล้วบ้าง1,000 บาทนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนเริ่มวันนี้เลยนะครับถามว่าคุณบอลใช้หรือยังไม่เหลือเรียบร้อยซื้อข้าวมื้อกลางวันนะครับที่โรงอาหารของสวทแม่ค้าก็บอกโอ้ยวันนี้คึกคักมากๆเลยข้าวราดกงราดแกงเนี่ยสนุกสนานกันเลยนะครับหลายๆคนก็สแกนกันนะครับไทยช่วยไทยพลัส60-40เฟส2นะครับวันนี้ก็เริ่มต้นเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ฟังล่ะครับบรรยากาศคึกคักแค่ไหนนะครับมีหลายๆท่านเลยก็แจ้งรายงานข่าวมาด้วยนะครับบอกตลาดคุณบอลวันนี้ก็คึกคักคึกคักเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าวันนี้ก็มีหลายๆท่านเลยทีเดียวก็ได้ไปใช้เรียบร้อยสำหรับไทยช่วยไทยพลัส60-40 1ตุลาคมนะครับวันนี้เริ่มวันแรกเลยนะครับเฟส2ของเราประชาชนวันนี้ก็เรียกว่ายอมรับสิทธิ์เงื่อนไขกันเรียกว่าวันนี้นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เพิ่มเติมวันนี้ก็เริ่มวันแรกครับในการที่จะเปิดนะครับให้ไปลงทะเบียนกันนะครับยืนยันสิทธิ์กันเน้นย้ำครับว่าขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนแล้วก็ร้านค้าเนี่ยผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็แค่กดยอมรับง่ายมากเลยนะฮะกดเรียบร้อยแล้วใครกดแล้วบ้างพิมพ์มาบอกหน่อยในเพจก็ได้ครับจะได้รู้กันนิดนึงนะครับสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์นะครับก็ให้เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วก็อัปเป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับหลังจากนั้นก็ใช้ได้เลยครับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับส่วนร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็เรียกว่าใช้แอปพลิเคชันถุงเงินก็เป็นเวอร์ชันล่าสุดนะครับก็สามารถจะสแกนเรียบร้อยนะครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็กดได้วันนี้นะครับเรียกว่าหลายๆคนก็กดกันโอ้โหตั้งแต่เช้าตรู่เลยทีเดียวคึกคักครับอย่างที่บอกว่าใช้ได้2เดือนนะครับยาวเลย 1,000 บาทใช้ได้2เดือนครับคุณผู้ฟังตั้งแต่1ตุลาคมจนถึงนู่นเลย30 30พฤศจิกายนนะครับก็ขอให้มีความสุขกับการสแกนนี่นะครับหลายๆคนบอกว่าสแกนเรียบร้อยแฮปปี้มากๆเลยนะครับตอนนี้มีอวดมาบอกว่าซื้อข้าวแกงมื้อเย็นวันนี้แกงกับข้าวกลับบ้านนะครับก็ราคาย่อมเยาเลยทีเดียว60-40นะครับรัฐบาลออกให้60เราจ่ายเองแค่40เท่านั้นเองนะครับมาดูนิดนึงครับในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยติดตามกันในจุดสำคัญเคหะคลองจันทน์กันหน่อยลาดพร้าวตอนนี้น้ำแห้งแล้วนะครับแล้วก็ปรับในเรื่องของการดูแลพี่น้องอีกจุดนึงที่เป็นจุดสำคัญที่บริเวณลาดกระบังแล้วก็เขตสะพานสูงล่าสุดครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่นะครับในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยบริเวณเคหะคลองจันทน์เขตบางกะปิต้องบอกว่าก็เป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ฟังเป็นสัญญาณที่ดีมากๆวันนี้ครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าในจุดสำคัญสำคัญหลายจุดน้ำแห้งแล้วบริเวณเคหะคลองจันทน์ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงนะครับเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ตอนนี้ก็มีแจ้งมาว่าระดับน้ำลดลงแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังมีฝนที่ตกลงมาลาดพร้าวนะครับยังคงต้องติดตามกันนะครับในจุดสำคัญสำคัญลาดกระบังครับพื้นที่เขตสะพานสูงรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงทั้งมีนบุรีแล้วก็หนองจอกเนื่องจากระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ก็ต้องบอกว่ายังอยู่ในระดับสูงนะครับสำหรับในจุดสำคัญบริเวณเคหะคลองจันทน์ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นพื้นที่ที่พักอาศัยซึ่งต้องบอกว่ามีหลายๆคนเลยทีเดียวตอนนี้แจ้งมาสถานการณ์เริ่มคลี่คลายประชาชนตอนนี้ก็นำรถครับไปจอดเอาไว้ที่บริเวณริมถนนแล้วก็จุดสำคัญสำคัญนะครับตอนนี้ก็เริ่มกลับเข้าพื้นที่เนื่องจากว่ามีการเปิดการจราจรตามปกติแล้วด้วยมาดูอีกจุดนึงครับบริเวณถนนศรีบูรพาตรงนั้นก็ก่อนหน้านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีน้ำท่วมแต่ณวันนี้ครับแนวโน้มดีขึ้นนะครับลาดพร้าวตอนนี้แห้งตลอดสายแล้วนะครับใครที่ตอนนี้ก็อยู่ที่เส้นลาดพร้าวนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าลาดพร้าวแห้งตลอดสายเหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำบริเวณลาดพร้าว101นะครับแล้วก็พื้นที่บางจุดกทมครับก็จะเร่งนะครับในการสูบน้ำออกจากซอยย่อยแล้วก็พื้นที่ชุมชนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับก็สามารถที่จะกลับเข้าไปใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งนึงแยกบางกะปิกันหน่อยตอนนี้แห้งแล้วนะครับบนพื้นที่ผิวจราจรเหลือเพียงแค่น้ำขังบริเวณริมผิวจราจรเล็กน้อยนะครับก็มอบให้กับสำนักงานเขตก็นำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นนะครับบริเวณการสูบน้ำตรงนั้นสักนิดนึงนะครับก็เป็นจุดสำคัญสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับน้องข้าวฟ่างส่งข้อมูลเข้ามาด้วยนะครับก็มีอีกหลายจุดเลยทีเดียวนะครับจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามนะครับแล้วก็จุดไหนที่ยังคงต้องสื่อสารถึงกันและกันก็สามารถที่จะส่งข้อมูลมาได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่านำเรียนกับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดไหนที่พี่น้องประชาชนอยากจะให้สวทของเรานะครับเป็นสื่อกลางก็เพิ่มเติมมาเบอร์โทรศัพท์อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูข้อความกันหน่อยคุณวิมลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับในเพจของเราขอบคุณมากๆเลยแล้วก็มีข้อความส่งมาด้วยนะครับบอกว่าเดินทางกลับบ้านตอนนี้รถติดมากๆเพราะว่ามีฝนตกในพื้นที่ของจุดสำคัญสำคัญแถวแถวรัชดานะครับบอกฝนตกมากๆเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวในชั่วโมงหน้านะครับยังคงต้องติดตามกันในหลายๆพื้นที่ทั้งกาญจนบุรีทั้งในส่วนของราชบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครนะครับก็มีข้อมูลต่างๆที่ทยอยส่งกันเข้ามานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงเพราะว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันต่อนะครับจากเรื่องราวของสถานการณ์เรื่องของน้ำนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: อุ๊ยคุณตา ไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: อมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: ารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
1: ปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชสวนีให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าป่าไม้คือหัวใจของชีวิตเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นรากฐานแห่งความอุดมสมบูรณ์

0: ึงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูสภาพป่าปรับปรุงแหล่งน้ำให้เพียงพอสำหรับสัตว์ป่าเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนโครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกได้แก่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองสระแก้วและจันทบุรีจากพื้นดินแห้งแล้งกลับกลายเป็นพื้นป่าเขียวชอุ่มกว่า 1.2 ล้านไร่สัตว์ป่ากว่า500ชนิดได้กลับคืนสู่ถิ่นอาศัยป่าไม้กลับมามีชีวิตอีกครั้งคนในชุมชนมีรายได้และมีส่วนร่วมในการดูแลผืนป่าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดอันเนื่องมาจากพระราชดำริคือแบบอย่างแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์พระราชทานชีวิตให้ผืนป่าคงความอุดมสมบูรณ์ยังประโยชน์อันยั่งยืนให้แก่ราษฎรไม่ว่าจะอยู่อาศัยณพื้นที่แห่งใดทั่วผืนแผ่นดินไทย
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่37มีจิตปราศจากกิเลสหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาติดตามกันครับหลัง6โมงเย็นนะครับตอนนี้18:05 น.ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับติดตามกันได้ทุกๆวันนะครับมีข้อความส่งเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนที่กำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับในทุกๆแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับ FM 105 MHz แล้วก็ยังมี AM 819 กิโลเฮิรตซ์ AM 891 กิโลเฮิรตซ์และ1,467 กิโลเฮิรตซ์นะครับทางโซเชียลมีเดียในเพจ Facebook ของเรารวมถึงใน TikTok ด้วยนะครับก็ยังคงติดตามกันนะครับในทุกๆแพลตฟอร์มที่เรียกว่านำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลจากการประชุมหลักๆเลยในวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าพื้นที่ที่ต้องติดตามกันนะครับ2ฝั่งแม่น้ำสายหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำท่าจีนแม่กลองครับก็ข้อสั่งการสำคัญให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนผ่านทุกช่องทางอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยรับรู้สถานการณ์ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องไม่มีประชาชนติดค้างหรือยานพาหนะจมน้ำในพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้เป็นพื้นที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเจ้าพระยานะครับริมฝั่งแม่น้ำท่าจีนแล้วก็แม่น้ำแม่กลองนะครับจากการประชุมสำคัญสรุปให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครต้องดูแลความเป็นอยู่แล้วก็การดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนในทุกมิติให้ความสำคัญครับในเรื่องของอาหารยารักษาโรคแล้วก็ดูแลทุกอย่างให้เพียงพอกับพี่น้องประชาชนนะครับอีกเรื่องนึงคือการดูแลประชาชนในพื้นที่อพยพออกมาจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายด้วยนะครับในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วเนี่ยก็ต้องเร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเตรียมเครื่องจักรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของกำลังคนเข้าเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดถนนบ้านเรือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดแล้วนะครับแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รีบกลับมาใช้ชีวิตตามปกติสุขโดยเร็วให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามแผนปภ.นะครับสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ปฏิบัติงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในเชิงรุกโดยไม่ต้องรอให้พื้นที่ร้องขอนะครับนี่ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเพื่อดูแลชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับ

0: ในทุกๆจุดของประเทศไทยมาดูอีกเรื่องนึงครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตทั่วกรุงเทพมหานครโดยการบูรณาการทุกภาคส่วนปฏิบัตินะครับเป็นเอกภาพแล้วก็เร่งช่วยเรื่องของพี่น้องประชาชนได้อย่างตรงจุดนะครับวันนี้1ตุลาคม2569ครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานการประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครณศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานครอาคารสำนักการระบายน้ำสาราว่าการกรุงเทพมหานคร2เขตดินแดงครับโดยมีท่านชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าร่วมประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็หารือแนวทางการบูรณาการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนระหว่างกรุงเทพมหานครกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเรื่องสำคัญครับเรื่องที่มีการประชุมกันหลักๆในวันนี้ก็มีการฟังบรรยายนะครับเรื่องของการควบคุมการบริหารจัดการน้ำของกรุงเทพมหานครทั้งทิศทางน้ำระบบคลองประตูระบายน้ำนะครับสถานีสูบน้ำพื้นที่เฝ้าระวังนะครับให้ทุกหน่วยเนี่ยเห็นภาพน้ำทั้งระบบนะครับว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรใช้ข้อมูลสถานการณ์ร่วมกันเพื่อกำหนดเรื่องของพื้นที่เร่งด่วนแล้วก็พิจารณาว่าศักยภาพของกองทัพสามารถที่จะเข้าไปสนับสนุนในจุดใดได้บ้างนะครับต้องบอกว่าประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอให้มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตของกรุงเทพมหานครตรงนี้จะเป็นกลไกสำคัญครับในการประสานเรื่องของการปฏิบัติเรื่องของพื้นที่เชื่อมโยงกับสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครเชื่อมโยงกับกองทัพแล้วก็ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เรื่องของการรับข้อมูลสถานการณ์เป็นปัจจุบันเป็นยังไงความต้องการของพี่น้องประชาชนจุดไหนที่ต้องการความช่วยเหลือรวมถึงเรื่องของการร้องขอนะครับว่าพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเรื่องอะไรอยากได้เรื่องอะไรจัดกำลังให้ตรงตามสิ่งที่พี่น้องประชาชนต้องการนะครับโดยเน้นเรื่องของเอกภาพในการอำนวยการแล้วก็การปฏิบัติลดความซ้ำซ้อนนะครับทำให้ความช่วยเหลือเนี่ยไปถึงพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดแล้วก็ตรงกับจุดที่พี่น้องเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็เรื่องสำคัญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยืนยันครับว่ากระทรวงกลาโหมพร้อมกับเหล่าทัพพร้อมจะนำศักยภาพเข้าไปเติมในส่วนที่กรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ที่ต้องการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกำลังพลนะครับตอนนี้ก็มีพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่นะครับในส่วนของกระทรวงกลาโหมเรื่องของยานพาหนะก็มีพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือเต็มที่เรื่องของเรือนะครับเครื่องสูบน้ำเรื่องของเครื่องมือช่างยุทโธปกรณ์เฉพาะด้านมีพร้อมนะครับกระทรวงกลาโหมพร้อมสนับสนุนกองทัพพร้อมสนับสนุนเต็มที่นะครับแต่ว่าก็ต้องไม่ทำงานแบบซ้ำซ้อนนะครับและก็ที่สำคัญเรื่องน้ำครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านบอกว่าต้องมองทั้งระบบนะครับทุกฝ่ายต้องเห็นข้อมูลชุดเดียวกันนะครับแล้วก็รู้ว่าแต่ละจุดต้องการอะไรการทำงานต้องเป็นเอกภาพนะฮะ ระดับต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงระดับปลายน้ำนะครับเรื่องนี้ก็สำคัญมากๆทางด้านของนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็กล่าวขอบคุณกระทรวงกลาโหมนะครับที่เรียกว่ามาช่วยตรงนี้นะครับรวมถึงเหล่าทัพพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องท่านก็บอกเลยท่านชัดชาติบอกรู้สึกอุ่นใจที่กองทัพเข้ามาช่วยสนับสนุนในทุกมิติเสริมศักยภาพการทำงานของกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจุดที่ได้รับผลกระทบนะครับจุดไหนก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือและก็เข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าติดตามข้อมูลกันนะครับแล้วก็แน่นอนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับก็ติดตามข้อมูลในเรื่องสำคัญเพื่อที่จะมานำเรียนกับพี่น้องประชาชนจุดไหนต่างๆก็สามารถส่งต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังผ่านทางสวทของเราอีกเรื่องนึงครับเปิดข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีจุดสำคัญไม่ว่าจะเป็นเมืองการ ญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะครับล่าสุดทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการครับให้กระทรวงมหาดไทยต้องติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็การช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนในจังหวัด3จังหวัดอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามนะครับจากกรณีของเขื่อนวชิราลงกรณ์ที่ต้องบอกว่าได้รับปริมาณน้ำจากฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมาทำให้น้ำในเขื่อนเนี่ยมากกว่า90%ของความจุจึงมีความจำเป็นคุณผู้ฟังครับต้องระบายน้ำทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเนี่ยบอกมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขณะที่น้ำในแม่น้ำแควใหญ่ก็ยังคงมีปริมาณมากและก็ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งทั้งหมดก็ไหลรวมไปลงที่แม่น้ำแม่กลองทำให้มีปริมาณน้ำเนี่ยมากเลยทีเดียวส่งผลให้เขื่อนแม่กลองครับต้องระบายน้ำนะครับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองท้ายเขื่อนมีระดับสูงขึ้นนะครับจากปัจจุบัน1-1.5 เมตรนะครับส่งผลให้เกิดน้ำท่วมบริเวณท้ายเขื่อนทั้งกาญจนบุรีนะครับทั้งราชบุรีแล้วก็จังหวัดสมุทรสงครามท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็สั่งการให้ผู้ว่าราชการทั้ง3จังหวัดเมืองกาญนะครับกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามนะครับในฐานะที่ท่านผู้ว่าเป็นผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดก็ต้องเตรียมทั้งแผนเผชิญเหตุนะครับย้ำกับการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดต่างๆด้วยนะครับโดยกำชับเรื่องของการเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางนะครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับแล้วก็เด็กไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนที่น้ำจะมาถึงโดยไม่ต้องรอครับให้ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยตกค้างการเคลื่อนย้ายรถอันนี้ก็สำคัญนะครับต้องรีบแจ้งเตือนกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดด้วยรวมถึงยานพาหนะออกจากพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งหมดนะครับก็ต้องมีแผนสำรองในการติดตามด้วยแล้วก็เตรียมเรื่องอาหารดูท่านนายกดูทุกมิติเลยเรื่องอาหารนะครับต้องมีความพร้อมในส่วนของประชาชนที่ต้องอพยพต่างๆด้วยนะครับนี่ก็เป็นการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากทั้งท่านนายกรัฐมนตรีที่มีข้อสั่งการสำคัญไปถึงท่านผู้ว่าราชการทั้งกาญจนบุรีราชบุรีแล้วก็ที่จังหวัดสมุทรสงครามนั่นเองนะครับเดี๋ยวคงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อที่จะไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าครับเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่างๆให้ได้ติดตามกันอีกแต่ว่าช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาสักครู่เดียวครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศ
4: ค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
5: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
4: พบเบาะแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส.1386
5: ร่วมกันรีเอ็กซเรย์เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
4: ไม่เสพ
5: ไม่ขาย
4: ไม่ทำลายอนาคต
5: ดูคลิปไม่กี่วินาที

0: ได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
1: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
0: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
1: หยุดอย่า กดอย่าโอน
0: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
1: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
0: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
2: จับประเด็น VIP
3: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีน้องฝนฝนด้วยนะครับวันนี้ก็ติดตามรายการอยู่แล้วก็ทำงานอยู่ด้วยใช่ไหมครับในพื้นที่สำคัญก็ส่งกำลังใจหลายๆคนที่กำลังเตรียมที่จะออกไปทำงานในช่วงเย็นด้วยเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางทั้งในส่วนของการขับรถด้วยเพราะว่ามีการแจ้งมาว่าโอ้ฝนก็ยังคงตกอยู่ในหลายจุดเลยนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่นะครับขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังแบบนี้แหละตลอดเส้นทางเลยนะครับแล้วก็ได้อัปเดตกันว่าจุดไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรนะครับเรื่องของบางทีแล้วห่วงเวลานี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามข้อมูลข่าวเรื่องของฝนฟ้าที่ตกมาแต่ในขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญวันนี้มีแขกรับเชิญคุณผู้ฟังครับเป็นท่านรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการสำนักงานธนานุเคราะห์วันนี้มีประเด็นเรื่องของ71ปีเรื่องของสำนักงานธนานุเคราะห์เพื่อการบริการพี่น้องประชาชนนะครับท่านรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการท่านอยู่ในสายกับเราแล้วด้วยเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะครับกับการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ของสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับวันนี้ต้อนรับท่านสุภัตราจันทร์ศรีฟ้าสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ครับยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับประเด็นวันนี้71ปีสทค.สำนักงานธนานุเคราะห์พัฒนาบริการเพื่อประชาชนบทบาทครับภารกิจสำคัญของสำนักงานธนานุเคราะห์มีบทบาทและภารกิจสำคัญเพื่อดูแลประชาชนอย่างไรบ้างครับ
4: ค่ะสำนักงานธนานุเคราะห์นะคะหรือสทค.โรงรับจำนำของรัฐนะคะเราเป็นโรงรับจำนำนะคะอยู่สังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการนะคะภายใต้การดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะมีภารกิจนะคะก็คือในการที่เป็นแหล่งเงินทุนนะคะระยะสั้นสำหรับประชาชนนะคะอย่างเช่นในภาวะที่ต้องการความยากลำบากต้องการความเดือดร้อนมีความต้องการใช้เงินหมุนเวียนระยะสั้นนะคะก็สามารถมาจำนำนะคะทรัพย์สินโดยนำทรัพย์สินมาวางเป็นหลักประกันนะคะแล้วก็ได้อัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมนะคะแล้วก็เป็นธรรมค่ะซึ่งบทบาทในการดำเนินงาน71ปีที่ผ่านมานะคะของเราเราก็มุ่งมั่นนะคะในการให้บริการกับประชาชนให้ได้รับความที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะให้ได้รับการแก้ปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าทางการเงินนะคะเพื่อที่จะได้ให้เป็นตั้งตัวได้นะคะแล้วก็หมุนเวียนในรูปแบบของไม่ว่าจะเป็นสภาพคล่องทางเศรษฐกิจหรือสภาพคล่องทางการใช้ชีวิตนะคะขณะเดียวกันเราก็ยังมีการส่งเสริมนะคะเรื่องของให้ความรู้ทางการเงินการออมกับพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีความรู้แล้วก็มีวินัยทางการเงินนะคะเพื่อที่จะมาบริหารจัดการนะคะแล้วก็จะได้รักษาทรัพย์สินของตัวเองไม่ให้เป็นทรัพย์สินที่หลุดจำนำนะคะขณะเดียวกันเราก็มีความที่ตั้งใจนะคะอยากจะนอกจากการที่เราจะให้บริการแล้วเราก็ยังส่งเสริมสนับสนุนที่จะให้ประชาชนถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นลูกค้าเรานะคะเราก็ยังส่งเสริมทางด้านสังคมอย่างเช่นเรื่องของการให้ทุนประกอบอาชีพนะคะกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้มีอาชีพมีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นทุนเสริมขณะเดียวกันเราก็ยังมีสนับสนุนให้กับทุนการศึกษาอย่างรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มุ่งมั่นนะคะเพื่อที่จะให้เยาวชนหรือบุตรหลานนะคะของผู้ใช้บริการของเราได้มีการศึกษาที่ดีขึ้นเราก็มอบทุนการศึกษาให้ซึ่งเป็นเรื่องที่เราภายใต้การดำเนินงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะเราก็คำนึงถึงความเป็นอยู่ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทุกภาวะนะคะความยากลำบากค่ะอันนี้เป็นผลงานในรอบ71ปีที่ผ่านมาขณะเดียวกันความมุ่งมั่นเราในเรื่องของบริการนะคะเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนานะคะรูปแบบการให้บริการเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับความสะดวกนะคะความสะดวกความสบายและการที่จะเข้ามาใช้บริการเราอย่างที่ไม่มีความยากลำบากนะคะจะมีการปรับปรุงกระบวนการให้บริการนะคะลดขั้นตอนนะคะเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้สะดวกยิ่ง

0: ึ้นนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เราก็ได้พัฒนานะคะเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะนำมาใช้ให้กับผู้ใช้บริการโดยที่ว่าไม่ต้องเดินทางเข้ามาให้บริการก็ได้ที่สาขานะคะก็ก่อนที่จะเข้ามาก็สามารถส่งรูปภาพนะคะหรือข้อมูลซับออนไลน์ของของประชาชนนะคะให้ผ่านทางระบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์เราเพื่อที่จะให้มีการตรวจประเมินดูสภาพของก่อนนะคะแล้วก็พูดคุยกันก่อนที่จะเข้ามาถ้าเกิดตกลงกันได้หรือพอใจก็เข้ามาใช้บริการโดยที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานไม่มากนะคะเพราะว่ารับสินค้าแล้วนะคะตีราคากันแล้วก็ได้เงินกลับไปเลยค่ะ
1: โอ้อันนี้ดีมากเลยประเด็นสุดท้ายเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาก่อนถูกไหมคร
0: ับ
1: ดูของก่อนได้ใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ใช่ค่ะท่านเรามีผ่านเว็บไซต์ของเรานะคะก็ www.awn.co.th นั่นก็คือเว็บไซต์ที่เราใช้ติดต่อกับลูกค้านะคะหรือก็จะมี LINE OA ก็ได้ก็คือ @ppoconnect นี่ก็ได้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามพูดคุยกันก่อนก็ได้ค่ะนะคะเพื่อที่จะได้สอบถามราคาหรือสอบถามว่าทรัพย์สินไหนที่จะรับจำนำใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ถ้าสนใจก็ walk in เข้ามาในสาขาที่ใกล้ๆบ้านนะคะขนาดเดียวกันพอเป็นลูกค้าเราแล้วก็ไม่ต้อง walk in เข้ามาก็ได้ส่งดอกผ่านออนไลน์ได
1: ้
0: ส่งดอกเบี้ยผ่านออนไลน์ได้แล้วก็ผ่อนเงินต้นได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะคะเราไม่ต้องการให้ทรัพย์สินของประชาชนหลุดจำนำนะคะเราก็มีระบบแจ้งเตือนนะคะมีระบบรองรับเพื่อที่ให้เขาได้มีช่องทางในการผ่อนอย่างเช่นเดือนนี้มีดอกเบี้ยจ่ายมีเงินต้นเพิ่มขึ้นมา100ก็ผ่อนได้ค่ะก็ทยอยจ่ายไปค่ะโดยที่ไม่ต้อง walk in เข้ามานะคะก็ผ่านแอปพลิเคชัน
1: เนาะไม่ต้องเสียค่ารถเนาะ
0: ใช่ค่ะผ่านแอปพลิเคชันผ่านช่องทางของธนาคารกรุงไทยเน็ก MyMo หรือว่าที่7-Elevenนี่ก็ได้ค่ะเข้าใช้บริการของเราได้ค่ะเรามีช่องทางเพื่อที่จะอย่างที่บอกค่ะว่าเราต้องการที่จะพัฒนาการบริการให้เข้าถึงกับพี่น้องประชาชนเพื่อลดภาวะในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะสนับสนุนให้กับพี่น้องประชาชนมาใช้บริการให้เราได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นค่ะ
1: นี่นะครับเห็นภาพรวมกว้างๆแล้วว่า71ปีเนี่ยก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดในส่วนอีกเรื่องนึงครับสำนักงานธนานุเคราะห์เนี่ยมีคำถามว่าเอ๊แล้วเขาเนี่ยการทำงานหรือว่าบทบาทต่างๆเนี่ยมันแตกต่างจากแหล่งเงินทุนทั่วไปยังไงบ้างครับ
0: ก็คือถ้าเทียบกับสถาบันการเงินอันนี้เราก็ถือเป็นสถาบันการเงินนึงเนาะเหมือนกันนะคะเพียงแต่ว่าวันนี้นอกจากการที่เป็นธนาคารอาจจะได้ไม่ต้องเดินเข้าไปขอสินเชื่อนะคะแต่ของเราอาจจะมีทรัพย์สินนะคะมาเป็นหลักประกันนะคะซึ่งทรัพย์สินนั้นก็เป็นทรัพย์สินที่เป็นไม่ได้จดทะเบียนนะคะที่มาใช้บริการกับเราได้แล้วก็ความที่เราเป็นการให้บริการที่สะดวกรวดเร็วอะค่ะก็สามารถตีราคาแล้วก็ได้เงินไปเลยไม่ต้องมีเอกสารไม่ต้องมีการค้ำประกันนะคะอันนี้ก็สามารถถือว่าผู้ใช้บริการก็ได้รับความสะดวกนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าความแตกต่างอีกอย่างนึงก็คืออัตราดอกเบี้ยที่เราเรียกเก็บนะคะแล้วก็เราเรียกเก็บต่ำกว่าถ้าเทียบกับโรงรับจำนำนะคะอันนี้ภายใต้ถ้าเกิดเป็นสถาบันการเงินเดียวกันเหมือนกันก็คือโรงรับจำนำโรงรับจำนำของสทค.ของเราอะค่ะถ้าเทียบกับโรงรับจำนำเอกชนซึ่งอาจจะเรียกเก็บดอกเบี้ยตามพ.ร.บ.นะคะแต่ของเราเนี่ยดอกเบี้ยต่ำกว่าก็คือ 1-5,000 เราแค่ 0.25 สตางค์ต่อเดือนนะคะแล้วเกิน 5,000 5,001 ถึง 10,000 บาทเนี่ยก็ 0.75 นะคะถ้าจำนำ 10,000 ถึง 20,000 นี่ก็ร้อยละบาทอย่างนี้ค่ะถ้าเกิน 20,000 บาทขึ้นไปเราบาท 25ในขณะที่โรงรับจำนำเอกชนหรือว่าโรงรับจำนำทั่วไปที่อาจจะเรียกเก็บตามพ.ร.บ.นะคะก็คือ2,000 บาทแรกร้อยละ2นะคะส่วนที่เกินบาท25ก็จะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยของสทค.เราต่ำกว่านะคะซึ่งก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนนะคะช่วยเหลือกับผู้ที่เดือดร้อนนะคะค่ะ
1: ถามเพิ่มเติมนิดนึงในห่วงเวลาของเรื่องของอุทกภัยตอนนี้ครับมีพี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามาใช้บริการสทค.มากน้อยเพิ่มขึ้นยังไงบ้างไหมครับ
0: ค่ะค่ะก็อย่างที่เป็นภาวะกันตอนนี้นะคะที่ได้รับประสบปัญหาโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครจริงๆสทค.เองก็เป็นผู้ประสบภัยนะคะมีสาขาที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือเรื่องของการน้ำท่วมนะคะจากวันแรกก็17สาขาแล้วก็ทยอยเปิดตอนนี้เราก็ใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจนะคะเพื่อที่จะมาแก้ปัญหาให้กับการให้บริการให้ได้รับการกู้คืนนะคะเรื่องของการดำเนินงานทางธุรกิจให้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ

0: ทีนี้ก็เราก็ตอนนี้เราก็ยังมีสาขาที่ยังมีภาระที่ยังต้องดูแลอยู่นะคะอีก3สาขาเท่านั้นนะคะนอกนั้นเราก็เปิดให้บริการได้ทีนี้ค่ะใช่ค่ะทีนี้ในกรณีที่ลูกค้านะคะที่ได้รับความเดือดร้อนตามที่มติครม.นะคะก็ให้เราหยุดนะคะ28-29ในภาวะน้ำท่วมนั้นเราก็ผ่อนผันดอกเบี้ยนะคะให้กับลูกค้านะคะสำหรับในเรื่องมาตรการเยียวยาอย่างอื่นนั้นน่ะเราอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของลูกค้านะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะเพื่อที่จะดูแลลูกค้าต่อไปค่ะแต่อย่างไรก็ตามเราก็มีส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนนอกจากดูแลลูกค้าของเราแล้วสตค.อย่างที่บอกค่ะเราเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคมนะคะภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นั้นน่ะเราก็สนับสนุนนะคะครัวกลางของพม.ของเราค่ะเราก็ส่งต่อความช่วยเหลือโดยจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะนำส่งนะคะสนับสนุนให้กับครัวกลางของพม.เพื่อจะผลิตอาหารนะคะหรือว่าของใช้ต่างๆส่งกลับให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครนะคะ
1: อ
0: ย่างที่เราค่ะใช่ค่ะอย่างที่เรากระทรวงได้เปิดก็คือ1ที่ครัวกลางบ้านราชวิถีนะคะ2ที่ครัวกลางเฉพาะกิจพม.ที่วัดเมื่อวานนี้เราได้ไปเปิดที่กับผอช.นะคะที่ซอยรามคำแหง39ค่ะแล้วที่นอกจากที่ในกรุงเทพแล้วเราก็ยังดูแลพี่น้องนะคะที่รับความเดือดร้อนที่นครราชสีมาด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งไปเปิดสาขาที่นั่นเป็นสาขาที่52นะคะก็ได้รับทราบข่าวว่าพี่น้องประชาชนในพื้นที
1: ่
0: อำเภอปากช่องค่ะได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยพิบัติเรื่องของน้ำท่วมนะคะเราก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคนะคะเพื่อที่จะได้ไปสนับสนุนนะคะให้กับทางครัวพม.ของโคราชค่ะเพื่อที่จะนำแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนค่ะนี่ก็จะเห็นได้ว่าเราก็ไม่อยากจะให้ภาวะยากลำบากของพี่น้องประชาชนได้รับความยากลำบากเราก็มีสิ่งใดที่สำเร็จได้เราก็ช่วยเหลือค่ะ
1: ครับเอาละอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการดูแลมาตรฐานการประเมินรวมถึงเรื่องของความปลอดภัยของทรัพย์ด้วยตรงนี้อยากจะเรียนถามท่านรองผู้อำนวยการสักนิดนึงว่ามีมาตรฐานอย่างไรบ้างครับ
0: อ๋อก็เราก็คือสำนักงานธนาคารอย่างที่บอกนะคะเรามุ่งมั่นในเรื่องของการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อความเชื่อมั่นในการใช้บริการกับเรานะคะเราก็จะได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015 นะคะซึ่งอันนี้จะเป็นตั้งแต่เริ่มต้นที่คุณเข้ามาใช้บริการกับเรานะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนนะคะก็จะได้รับการบริการที่เป็นมาตรฐานในเรื่องการรับจำนำนะคะในการประเมินราคาทรัพย์ในการเก็บรักษาทรัพย์นะคะแล้วก็การให้บริการที่เหมือนกันนะคะกับที่มีคุณภาพอย่างที่ทุกคนได้รับใช้กับทุกสาขาค่ะเรามีมาตรฐานในการให้บริการการเก็บรักษาทรัพย์นะคะอันนี้ก็ทุกอย่างผ่านการประเมินการดูแลนะคะภายใต้การควบคุมนโยบายคุณภาพค่ะ
1: มั่นใจได้สำหรับลูกค้า
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: 71ปีที่ผ่านมาครับต้องบอกว่าสตค.เนี่ยมีการพัฒนาทุกเรื่องแต่อยากเรียนถามเรื่องของการบริการด้วยการพัฒนาเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: การพัฒนาอย่างที่ได้นำเรียนไปนะคะว่าเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาโดยการใช้เทคโนโลยีนะคะเพื่อที่จะมาช่วยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะได้รับความสะดวกหรือความแม่นยำในการให้บริการเราก็ตั้งแต่เรื่องของการเครื่องมือเครื่องไม้อุปกรณ์นะคะเราก็พัฒนาปรับปรุงนะคะแล้วก็ช่องทางการให้บริการอย่างที่บอกค่ะว่าเราเพิ่มช่องทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะคะโดยที่เพื่อที่จะรองรับกับการที่ลดภาระไม่ต้องเดินทางมานะคะเราก็พยายามพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์นะคะแล้วก็เครือข่ายของเราที่เราทำงานร่วมกันก็เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนค่ะ
1: ครับล่าสุดนี้เห็นบอกว่าคว้ารางวัลมาด้วยกับรางวัล
0: เลิศ
1: รัฐด้วยความสำคัญรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
0: ค่ะคือรางวัลนี้ก็อยากจะบอกว่าเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจของพวกเราชาวสทค.นะคะที่พวกเราทั้งพี่น้องประชาชนมาใช้บริการกับเราด้วยความที่เราต้องการที่จะพัฒนานะคะการบริการของเราเพื่อต้อนรับกับการดูแลนะคะกับประชาชนเราก็พัฒนาโดยการที่เราจะนำเรื่องของระบบอย่างที่บอกไปค่ะเราพัฒนาเทคโนโลยีระบบการมาใช้จากผลงานของเราก็คือ Power Shop Digital Light นะคะก็คือรางวัลที่ได้จากเมื่อสักครู่ที่ถามแล้วค่ะว่าเป็นรางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐนะคะก็ประเภทระดับบริการที่ตอบโจทย์ตรงใจชื่อรางวัล นะคะ
1: ตอบโจทย์ตรงใจ
0: ก็คือใช่ค่ะคือตอบโจทย์ตรงใจก็คือภายใต้แนวคิดของเราก็คือประเมินไวเตือนทันใจไม่หลุดจำนำนะคะก็อย่างที่เมื่อสักครู่ที่ท่าน พิธีกรได้ถามนะคะประเมินไว้เพราะเรามีมาตรฐานในการให้บริการที่เป็น ISO 9001 นะคะ2015เหมือนกันเปลี่ยนทันใจก็อย่างที่บอกค่ะ

0: เรามีช่องทางการออนไลน์นะคะเรามีรูปแบบการเตือนลูกค้าเพื่อไม่ให้ทรัพย์หลุดจำนำเรามีช่องทางในการติดต่อไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ทางเฟซเฟซบุ๊กนะคะหรือเว็บไซต์หรือว่าทางอินสตาแกรม TikTok YouTube หรือ Call Center อันนี้ก็เป็นช่องทางที่กับให้กับลูกค้าขนาดเดียวกันอย่างที่บอกค่ะเรามีเรื่องของการส่งเสริมวินัยการออมให้ความรู้ทางการเงินให้กับลูกค้าได้บริหารจัดการทรัพย์สินของเขาก็เป็นทรัพย์ที่ไม่หลุดจำนำซึ่งการดำเนินการอย่างเงี้ยทั้งหมดในคอนเซ็ปต์เนี้ยมันสามารถที่จะนำเทคโนโลยีนะคะมาใช้ในการตอบแก้ปัญหานะคะแล้วก็ความต้องการทำให้ประชาชนน่ะได้รับการบริการที่ยกระดับนะคะมีคุณภาพการบริการเพิ่มความสะดวกและลดความเสี่ยงที่ทรัพย์จะหลุดนะคะก็เป็นการที่ทำให้กับประชาชนได้ตอบโจทย์ตรงใจสมกับรางวัลที่เราได้ค่ะอันนี้เป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะ
1: แสดงความยินดีด้วยนะครับกับรางวัลที่ได้มานะครับเป็นการการันตีถึงความที่ตั้งใจทำงานแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนด้วยสโลแกนแนวคิดเห็นบอกประเมินไวเดือนทันใจไม่หลุดจำนำตรงนี้เป็นยังไงครับสโลแกนแนวคิดตรงนี้ครับท่าน
0: ก็อย่างที่ได้นำเรียนไปอะค่ะว่าเมื่อสักครู่ที่อธิบายไปเนาะประเมินไวเตือนทันใจไม่หลุดจำนำค
1: ่
0: ะก็คืออย่างว่าประเมินไวก็อย่างที่บอกค่ะว่าเรามีการบริหารจัดการการดำเนินงานเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะในการให้บริการกับประชาชนก็มาตรฐาน ISO นะคะ 9001 นะคะแล้วก็เตือนทันใจอย่างที่บอกค่ะว่าเรามีระบบช่องทางนะคะการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อที่จะดูแลทรัพย์ของลูกค้านะคะไม่ให้ทรัพย์หลุดของลูกค้านั้นเป็นทรัพย์หลุดจำนำนะคะแล้วก็มีการเรื่องของการส่งเสริมให้กับลูกค้าได้มีช่องทางในการผ่อนต้นส่งดอกเบี้ยนะคะเพื่อจะรักษาทรัพย์ของเขานะคะซึ่งทั้งหมดนั้นน่ะเป็นการที่เราใช้เทคโนโลยีนะคะมาพัฒนาเป็นเรื่องของการรองรับการบริการให้กับลูกค้าเพื่อที่จะให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะคะ
1: นี่นะครับมีการสะสมคะแนนแล้วก็แลกรับสิทธิ์ด้วยเหรอครับโปรโมชั่น
0: อ๋อค่ะคือตอนนี้ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าอยากจะนำเรียนนะคะขอบคุณมากเลยเพราะว่าอันนี้ก็เราอยากจะประชาสัมพันธ์บอกต่อกับลูกค้าของเรานะคะช่วงนี้นะคะเรามีช่องทาง LINE Official Account นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าคือ @ppo.connect นะคะอันนี้เป็นช่องทางที่ติดต่อกับเราและขณะเดียวกันเนี่ยลูกค้าก็สามารถนะคะเข้ามาในเมนูสะสมแต้มนะคะค้นหา LINE @ppo connect นะคะแล้วก็เข้าเมนูสะสมแต้มลงทะเบียนสมาชิกนะคะในการใช้บริการทุกๆ1คะแนนจากยอดการใช้บริการ20บาทของท่านนะคะต่อ1ใบเสร็จนั้นน่ะจะสามารถเก็บไว้นะคะเป็นคะแนนแต้มเพื่อแลกรับคูปองนะคะเราได้มีเครือข่ายกับสุกี้เป็นส่วนลดกับสุกี้ตีน้อยนะคะได้แล้วก็กับมาใช้บริการกับไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าในกลุ่มเจมาร์ททุกสาขาอันนี้นะคะสะสมแต้มของเราแล้วก็ไปใช้บริการได้คูปองมีจำนวนจำกัดและแลกสิทธิ์ได้ถึงวันที่31ธันวาคม2569นะคะส่วนอย่างอื่นก็ติดตามในเงื่อนไขที่กำหนดได้ค่ะ
1: ครับผมเดือนหน้าจะขยายสาขาด้วยเหรอครับหรืออย่างไรบ้างคร
0: ับ อ๋อสาขาเราขยายเรียบร้อยแล้วค่ะคือสาขา52อย่างที่ได้นำเรียนไปเมื่อสักครู่ค่ะว่าเรามีสาขาเปิดใหม่นะคะที่นครราชสีมาค่ะอันนี้ในเมืองนะคะตรงถนนประจักษ์อันนี้เป็นสาขาที่เราเปิดเมื่อวันที่11กันยายน2569นะคะและเร็วๆนี้นะคะในปีงบประมาณนี้แหละค่ะในโทษทีค่ะในปีพ.ศ. 2569นี้เราก็จะมีอีก2สาขาที่เตรียมเปิดนะคะก็คือที่นครปฐมและ101ค่ะในเร็วๆนี้ค่ะ
1: ครับช่วงสุดท้ายแล้วครับท่านรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการสำนักงานธนานุเคราะห์อยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนที่บางทีแล้วเดือดร้อนยิ่งช่วงเวลานี้ครับเรื่องของอุทกภัยก็มีมาหลายๆคนก็อาจจะต้องจำเป็นต้องใช้เงินด้วยตรงท้ายรายการ
0: ใช่ค่ะเราต้องขอภาพทุกคนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางการเงินหรือปัญหาเฉพาะหน้านะคะเรื่องของการหมุนสินทรัพย์ที่จะต้องเอาไปใช้หมุนเวียนในการดำเนินชีวิตนะคะถ้าท่านมีสินทรัพย์หรือมีสิ่งของที่นำมาจำนำกับเรานะคะช่วงนี้ก็สามารถใช้บริการกับเราได้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกค่ะว่าเราเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคมนะคะนอกจากการให้บริการที่ดอกเบี้ยที่เป็นธรรมแล้วนะคะดอกเบี้ยที่เหมาะสมแล้วการให้บริการของเรายังมีความสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็โปร่งใสเป็นธรรมนะคะแล้วเราก็ดูแลทรัพย์สินของท่านนะคะให้อย่างมั่นคงปลอดภัยนะคะซึ่งจะเป็นที่พึ่งนะคะทางการเงินนะคะก็สตค.นะคะขออยู่เคียงข้างประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นภาวะทุกข์ยากลำบากอย่างไรก็ให้นึกถึงเราแล้วมาใช้บริการกับเราเราจะดูแลสินทรัพย์จำนำของท่านนะคะแล้วดู

0: แต่ชีวิตและครอบครัวของท่านอย่างที่บอกไปค่ะว่าเรามีโครงการมีสิ่งดีๆที่จะมอบให้กับลูกค้าของเราอย่างต่อเนื่องนะคะอันนี้ก็ขอฝากว่าถ้าเดือดร้อนคิดถึงธนานุเคราะห์ให้เป็นที่พึ่งของท่านในยามยากนะคะ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณสุภัทราจันทร์ศรีนะครับรองผู้อำนวยการสายงานผลิตภัณฑ์และบริการสำนักงานธนานุเคราะห์ครับนี้ที่มาแนะนำเรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับขอบพระคุณครับ
0: ค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: เอาละคุณผู้ฟังครับใครที่กำลังติดตามอยู่ครับในห้วงเวลานี้เชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนก็อาจจะเจอปัญหาแหละอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของ อุทกภัยด้วยนะครับก็อยากจะมีที่พึ่งก็นึกถึงสำนักงานธนานุเคราะห์นะครับโดยกระทรวงพม.ที่ก็อยากจะเป็นสื่อกลางในการที่ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของบทบาทเรื่องของภารกิจต่างๆนะครับแล้วก็การดูแลพี่น้องประชาชนมาตลอด71ปีนะครับเพิ่งคว้ารางวัลมาด้วยก็แสดงความยินดีด้วยอีกครั้งนึงนะครับข้อความที่ส่งเข้ามานะครับจากหลากหลายพื้นที่ที่กำลังติดตามกันอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับข้อมูลต่างๆที่ส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ติดตามการมีเยอะมากเลยนะครับในพื้นที่สำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่ตจว.ด้วยนะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยการสื่อสารของเรามากมายนะครับมีคุณปัญญาแพงเหล่านะครับวันนี้ส่งเป็นสติกเกอร์ช่อดอกไม้ให้กำลังใจพระรุ่งคุณจารินีนี่นะครับเป็นข้อความสวัสดียามเย็นมาพระรุ่งมาเยอะเลยคุณทองพูนด้วยแล้วก็มีขอบคุณได้รับสิทธิ์เฟส2เรียบร้อยแล้วไทยช่วยไทยพลัส60 40เฟส2นะครับหรือว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งครั้งที่หลายๆคนบอกตื่นแต่เช้าเริงบอลแล้วก็กดเรียบร้อยแฮปปี้มากๆเลยทีเดียวนะครับสำหรับหนึ่งเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนบนเข้าไปดูในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาสักนิดนึงเพราะว่าหลายๆคนชอบเข้าไปอ่านเพราะว่ามีข้อความที่เรียกว่าทันสมัยแล้วก็สื่อสารง่ายเข้าใจง่ายด้วยนะครับตอนนี้ในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนด้วยคุณผู้ฟังเรื่องของการเดินทางนะครับพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับมีการพยากรณ์อากาศมาแล้วก็อินโฟกราฟิกมีเข้าใจง่ายนะครับที่สำคัญคือเรื่องของตัวอักษรนี่หลายคนบอกว่าโอ้โหอ่านง่ายแล้วก็มีข้อความเด็ดๆแบบโดนใจเจนซีนี่นะครับขอบคุณมากข้อความบอกว่าเรดาร์พบกลุ่มฝนบริเวณกรุงเทพมหานครเตือนไปถึงที่นนทบุรีด้วยแล้วก็นครปฐมสมุทรสาครนะครับมีฝนปานกลางฝนตกหนักนะครับดังนั้นเนี่ยกลุ่มฝนก็กำลังเคลื่อนไปทางทิศตะวันตกแล้วก็มีแนวโน้มฝนที่จะเพิ่มขึ้นก็เดินทางกลับบ้านกันด้วยความปลอดภัยในทุกที่เลยนะครับก่อนหน้านี้ก็บอกว่าแกล้งกันปะคุณพี่ฝนกลางกรุงอั้นรอเลิกงานนี่นะฮะใช้ศัพท์แบบว่าใครที่จะเดินทางช่วงเย็นติดร่มไปด้วยเพราะบางคนอาจจะเลิกงานช่วงเวลาประมาณสัก1ทุ่มนะครับก็ต้องติดร่มแล้วก็เดินทางไปในทุกที่ด้วยความปลอดภัยนะครับขอบคุณมากไปดูเพิ่มเติมกันได้ในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับแล้วก็ข้อมูลต่างๆที่สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนก็ต้องบอกว่าทยอยเล่าให้ฟังกันนะครับในจุดสำคัญแล้วก็เป็นจุดที่พี่น้องประชาชนกำลังติดตามข้อมูลข่าวสารกันด้วยนะครับอีกเรื่องนึงในเพจของกระทรวงอว.ครับต้องบอกว่ามีหนึ่งนวัตกรรมมาแล้วก็กำลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ด้วยนะครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับท่านได้มีการเปิดตัวเขาบอกเป็นนวัตกรรมแพกู้ภัยจากทุ่นลอยน้ำตรงนี้เป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจนะครับช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณภาพสูงจุได้ 2-3 ตันนะครับโดยล่าสุดนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.นะครับพร้อมคณะลงพื้นที่ครับติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ไปตรวจเยี่ยมนวัตกรรมนะครับในการใช้เรื่องของสิ่งประดิษฐ์ต่างๆเพื่อมาดูแลพี่น้องประชาชนครับจุดที่ดำเนินการอยู่คือบริเวณท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังเขาได้มีการทดสอบด้วยคุณผู้ฟังร่วมทดสอบแล้วก็ใช้นวัตกรรมเป็นทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงเขาบอกว่ามีการนำมาประยุกต์เป็นแพกู้ภัยนะครับตรงนี้น่าสนใจแพกู้ภัยเนี่ยเป็นการเข้าถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากเรื่องของอุทกภัยนวัตกรรมแพกู้ภัยดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นจากการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงอว.สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังแล้วก็มีภาคเอกชนเข้ามาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ด้วยในการที่จะคิดค้นนวัตกรรมครั้งนี้ โดยได้รับการสนับสนุนครับจากเรียกว่าหลายภาคส่วนเลยมาดูจุดเด่นกัน

ู้ฟังครับของนวัตกรรมครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นระบบโครงสร้างโมดูล่านะครับที่1ประกอบง่าย2รวดเร็วปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็เคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวกมีความแข็งแรงมีความทนทานทนต่อกระแสลมแล้วก็คลื่นได้เป็นอย่างดีแพกู้ภัยลำนี้ครับมีความกว้างเนี่ยประมาณสัก47ตารางเมตรรองรับน้ำหนักนะฮะซึ่งต้องบอกว่าบรรทุกบรรจุได้ประมาณ 3,000 กิโลกรัมหรือคิดง่ายๆก็โอ้โหหนักเลยทีเดียวนะครับคือสามารถที่จะจุได้ประมาณ 2-3 ตันต้องบอกว่าหนักได้แล้วก็บรรทุกได้เยอะน้ำหนักก็คือกินน้ำน้อยนะครับที่สำคัญเนี่ยคือสามารถวิ่งได้ทั้งน้ำตื้นก็ได้ครับแล้วก็ที่สำคัญคือใช้ขนาดนะครับเพียงเรือขนาดเล็กในการลากจูงเหมาะมากๆเลยในการช่วยเหลือผู้ที่เรียกว่าเดือดร้อนจากอุทกภัยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่กำลังติดตามอยู่นี่ก็เป็นปฏิบัติการอีกหนึ่งครั้งภารกิจสำคัญของท่านยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมทีมงานนะครับก็ได้ร่วมโดยสารบนแพกู้ภัยนะครับแล้วก็ล่องไปตามเส้นทางคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็นำถุงยางชีพครับคือทดสอบจริงเลยนะไปยังจุดที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจริงนะครับแล้วก็เอาถุงยางชีพเอาอาหารเอาน้ำดื่มเอายารักษาโรคเนี่ยไปจนนี่เลยครับไปจริงๆเลยนะครับบนแพกู้ภัยที่เป็นงานนวัตกรรมชิ้นนี้แหละนะครับไปที่คลองประเวศบุรีรมย์เอาถุงยางชีพอย่างที่บอลบอกไปนะครับแล้วก็ไปยังตลาดหัวตะเข้ซึ่งต้องบอกว่าจุดนี้ครับเป็นจุดที่จริงๆแล้วเนี่ยคือเข้าถึงยากเข้าถึงลำบากแต่พอมีแพกู้ภัยก็บอกว่าสะดวกขึ้นนะครับแล้วก็เข้าไปยังจุดที่ยากลำบากได้ง่ายขึ้นดังนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะไปช่วยประชาชนที่เดือดร้อนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับภารกิจดังกล่าวครับได้รับการสนับสนุนเรือไฟฟ้านะครับเข้ามาช่วยลากจูงอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้ด้วยซึ่งความสำเร็จดังกล่าวนี้นะครับจากนวัตกรรมทุ่นลอยน้ำนี้เนี่ยเดิมทีเดียวเนี่ยเขามีการวางแผนโดยการใช้โซลาร์เซลล์ด้วยนะครับผลิตจากเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่า1ประโยชน์ก็คือแข็งแรงนะครับแล้วก็ในน้ำลึกก็สามารถที่จะทำได้ด้วยนะครับลงไปในจุดที่ยากลำบากก็ได้ในน้ำที่ลึกก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็ท่านยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์นะครับและคณะก็เดินทางต่อไปยังศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยซึ่งตั้งอยู่บริเวณหอประชุมสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งสถานที่ดังกล่าวครับก็ถูกปรับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในห้วงของอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนต้องบอกว่าในจุดนี้ครับก็มีพี่น้องประชาชนตอนนี้เป็นพันๆคนแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงแล้วก็ชาวบ้านที่อพยพมาเนี่ยก็จะอยู่ภายในศูนย์ดังกล่าวซึ่งก็มีการร่วมมือกันระหว่างกระทรวงอว.นะครับกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพม.กองทัพบกแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับเพื่อที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในศูนย์พักพิงดังกล่าวด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนวัตกรรมสำคัญครับที่นำมาฝากกันแพกู้ภัยจากทุ่นลอยน้ำนะครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยคุณภาพสูงมากแล้วก็จุได้หนักประมาณสัก 2-3 ตันเลยทีเดียวนะครับก็เป็นการผนึกกำลังเอาจริงเลยลงไปช่วยจริงเลยนะครับในจุดที่เข้าไปถึงยากเข้าไปถึงลำบากนะครับในพื้นที่ลาดกระบังก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็ยังคงเดินหน้านะครับที่จะติดตามข้อมูลแล้วก็นำเรียนเรื่องของการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆล่าสุดครับบนเข้าไปในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ตชด.ครับเร่งช่วยชาวสังขละบุรีตอนนี้ครับเขามีการสร้างเป็นสะพานไม้ไผ่แบบลูกบวบนะครับ200เมตรเชื่อมเส้นทางระหว่างชุมชนหลังเกิดน้ำท่วมนะครับโดยสถานการณ์ที่ต้องนำเรียนคุณผู้ฟังว่าฝนตกหนักมากๆที่สังขละบุรีนะฮะส่งผลให้ระดับน้ำในเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็เกิดน้ำท่วมในถนนสำคัญในจุดของสังขละบุรีที่กาญจนบุรีส่งผลครับประชาชนเนี่ยก็ไม่สามารถเดินทางมาได้เพราะว่าน้ำท่วมมากเลยเข้าออกก็ยากลำบากนะครับตรงนี้ก็กระทบกับการใช้ชีวิตเรื่องของการจัดหาอาหารต่างๆด้วยทางด้านของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่134เขามีการเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับในจุดที่เดือดร้อนล่าสุดครับก็มีการจัดกำลังพลร่วมก่อสร้างเขาเป็นสะพานไม้ไผ่แบบรูปบวบเนี่ยนะฮะความยาวเนี่ยก็ประมาณสัก200เมตรพร้อมสนับสนุนรถกระบะเข้าไปขนย้ายไม้ไผ่แล้วก็นำไม้ไผ่

ใหญ่ในพื้นที่กองร้อยเนี่ยมาจัดทำเป็นแพรูปบวบแล้วก็เชื่อมต่อสร้างเป็นสะพานซึ่งสะพานดังกล่าวครับก็เป็นสะพานชั่วคราวสามารถที่จะช่วยเหลือประชาชนในจุดนั้นเนี่ยได้กว่า68ครอบครัวมีเส้นทางสัญจรในชุมชนได้ตอนนี้นะครับจากที่เข้าออกลำบากมีเส้นทางที่ถูกตัดขาดตอนนี้ก็สามารถที่จะช่วยประชาชนในจุดนั้นไปซื้ออาหารซื้อของจำเป็นนะครับแล้วก็สามารถที่จะเดินข้ามสะพานได้นะครับซึ่งต้องบอกว่าใครที่อยากจะไปดูภาพนะครับแนะนำคุณผู้ฟังไปกดติดตามไว้ในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับมีภาพลงไว้นะครับพี่ๆตำรวจตชด.ก็ร่วมกันสร้างสะพานเห็นถึงความตั้งใจนะครับร่วมกันโอ้โหเรียกว่าคนละไม้คนละมือครับประชาชนผู้นำชุมชนมีจิตอาสาด้วยนะครับมาร่วมกันสุดท้ายเนี่ยก็สร้างสำเร็จแล้วก็คืนเส้นทางการสัญจรจากเดิมที่เคยถูกตัดขาดประชาชนเดือดร้อนตอนนี้ก็ทำให้ประชาชนก็สามารถที่จะเดินทางไปซื้ออาหารได้นะครับสิ่งของอุปโภคบริโภคต่างๆก็สามารถใช้สะพานดังกล่าวได้นะครับขอบคุณมากๆเลยทีเดียวก็ต้องนำเรียนแล้วก็สื่อสารเป็นกำลังใจให้กับพี่ๆด้วยที่ต้องบอกว่าทำงานหนักจริงๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนในจุดสำคัญสำคัญต่างๆด้วยนะครับเข้าไปดูในเพจของกทม.ด้วยนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามีเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องเลยที่เดินหน้าในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสำคัญสำคัญต่างๆที่เร่งช่วยเหลือแล้วก็สื่อสารถึงพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะจุดน้ำท่วมสายหลักนะครับของวันนี้วันที่1ตุลาคม2569เนี่ยก็ต้องบอกว่าพื้นที่สำคัญสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นพหลโยธินนะครับถนนพระยาสุเรนเสรีไทยนะครับสุวินทวงศ์แล้วก็มีกรุงเทพกรีฑาฉลองกรุงนะครับลาดกระบังรวมถึงหลวงแพ่งนะครับถนนหลวงแพ่งแล้วก็มีสายไหมจุดดังกล่าวที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังเนี่ยก็ยังเป็นจุดที่ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่น้ำท่วมอยู่แล้วก็ครอบคลุมอีกหลายๆเส้นทางดังนั้นมาสื่อสารแบบนี้ครับเพื่อที่จะต้อง1ระมัดระวังในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนด้วยต้องวางแผนนะครับแล้วก็ตรวจสอบเส้นทางนะครับในเรื่องของการเดินทางเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนเดินทางไปด้วยความปลอดภัยล่าสุดครับคุณผู้ฟังแจ้งมาราชพฤกษ์ถนนราชพฤกษ์ครับบริเวณขาออกนะครับน้ำท่วมตอนนี้เนี่ยเลยฟุตบาทนะครับทางด้านของรถเล็กตรงนี้ก็ต้องแนะนำว่าอย่าพยายามไปก่อนนะครับที่บริเวณถนนราชพฤกษ์เพราะว่าอาจจะสัญจรลำบากแล้วก็ยากนิดนึงกับการเดินทางด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่นำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็ติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกๆวันแบบนี้ครับก็จะนำเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ข้อมูลข่าวสารนะครับเรารวมถึงการส่งต่อเรื่องของการช่วยเหลือความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ที่จะได้สื่อสารแล้วก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในส่วนสำคัญอีกเรื่องนึงครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับภายหลังการประชุมครม.เรื่องสำคัญสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเตรียมใช้งบกลางนะครับที่เหลืออยู่ประมาณสัก 4,000 ล้านบาทเนี่ยซึ่งได้มีการกันสำรองไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับคาดว่าจะเพียงพอสำหรับเรื่องของการเยียวยานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยแล้วก็ภัยธรรมชาติโดยรัฐบาลครับเป็นผู้ที่ติดตามสถานการณ์อย่างชัดเจนโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้ก็มีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเอกนิติธันประภาสนะครับซึ่งท่านดูแลพื้นที่ภาคกลางท่านยศชนันวงศ์สวัสดิ์เนี่ยจะดูแลพื้นที่ภาคเหนือท่านทรงศักดิ์ทองศรีดูแลพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็รวมถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านสุชาติชมกลิ่นดูแลภาคตะวันออกนะครับล่าสุดครับก็ได้มีการอนุมัติเรื่องสำคัญสำคัญหลายเรื่องเลยทีเดียวเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาชนนะครับที่เดือดร้อนจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าต่อเนื่องกันมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดเข้าไปในเพจของเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับตอนนี้ก็เริ่มพร่องน้ำนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีการแจ้งมาจากเรื่องของการแถลง JICCระบุว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์ครับเริ่มมีการปรับการระบายน้ำนะครับเพื่อเตรียมพื้นที่รับน้ำในระยะต่อไปด้วยดังนั้นเนี่ยน้ำส่วนนี้ครับก็จะใช้เวลาในการเดินทางประมาณสัก 2-3 วันนะครับก่อนจะถึงเขื่อนแม่กลองนะครับดังนั้นก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุ

0: ระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนสำคัญอีกหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับน้ำจากพื้นที่ของปราจีนบุรีแล้วก็นครนายกก็ต้องบอกว่าต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำที่อำเภอบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับต้องมีการเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงครับจุดดังกล่าวนะครับทั้งฉะเชิงเทราครับพื้นที่3อำเภอลุ่มต่ำคือบางคล้าอำเภอคลองเขื่อนแล้วก็บางน้ำเปรี้ยวด้วยนะครับต้องเป็นพื้นที่รับน้ำจากบางปะกงก็ต้องติดตามข้อมูลแล้วก็อาจจะต้องเตรียมยกของขึ้นที่สูงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังแล้วก็พี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่นะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆพื้นที่เลยนะครับได้นำเรียนแล้วก็ประสานข้อมูลข่าวสารต่างๆดังนั้นครับพื้นที่ไหนที่ต้องบอกว่ามีความช่วยเหลือแล้วก็ติดตามข้อมูลอยู่นะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าสำคัญมากๆนอกเหนือจากนี้ครับวันนี้มีอุบัติเหตุจุดสำคัญด้วยวันนี้คุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่มีเหตุรถเก๋งเห็นคลิปแล้วใช่ไหมฮะรถเก๋งพุ่งชนประชาชนครับภายในศาลเจ้าแม่กวนอิมในมูลนิธิเทียนฟ้าถนนเยาวราชด้วยใครที่ได้เห็นคลิปก็จะเห็นเลยส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเนี่ย3รายคือมีผู้หญิงครับวัย60ปีเนี่ยเขาบอกว่าติดอยู่ใต้กันชนอาการสาหัสเลยเจ้าหน้าที่ปอเต็กตึงต้องใช้อุปกรณ์ตัดทางแล้วก็ไปนำส่งนะครับคุณยายวัย60ปีนี่แหละที่โรงพยาบาลกลางคนขับครับคุณผู้ฟังเป็นชายวัย78ปีเขาบอกแบบนี้กำลังเดินทางทำบุญแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยชายคนนี้เกิดอาการมึนงงแล้วก็เกิดวูบจากความดันโลหิตนะฮะโรคความดันเนี่ยก็เผลอเหยียบคันเร่งแล้วก็พุ่งเข้าชนเลยครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องบอกว่าทางด้านของสน.พระพลาชัยเนี่ยก็เตรียมสอบปากคำแล้วก็มีการแจ้งข้อหาขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งต้องบอกว่าอยากจะให้ไปติดตามในคลิปซึ่งต้องบอกหลายคนติดตามอยู่น่ากลัวมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนี่คือทั้งหมดนะครับของจับประเด็นเป็นข่าววันนี้จุดสำคัญต่างๆนะครับทั้งส่วนของรัชดาทั้งส่วนของถนนลาดพร้าววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าฝนตกลงมาช่วงบ่ายเลยหลายคนแจ้งมาว่าการเดินทางวันนี้ค่อนข้างที่จะเจอรถติดนะครับก็ใช้รถใช้ถนนด้วยความปลอดภัยด้วยความระมัดระวังด้วยหลายพื้นที่วันนี้เจอลูกเห็บตกนะครับมีการแชร์กันอยู่ทุกๆโซเชียลมีเดียเลยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานครดังนั้นครับในทุกๆการเดินทางต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์รวมถึงเปิดสวทของเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตลอดทั้งวันครับเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แต่วันนี้เวลาหมดแล้วนะครับต้องบอกว่าขอบคุณทุกการติดตามเลยนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะครับมีความสุขดูแลสุขภาพดูแลร่างกายด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูก

0: ร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: คิดก่อนคลิกหยุดโพสต์

0: จ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานเร่งระบายน้ำรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-6 ตุลาคมนี้หลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนทั่วไทยมีสภาพอากาศแปรปรวนประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกองทัพปากีสถานปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนช่วงวันที่4-6ตุลาคมนี้ทั่วทุกภาคเตรียมรับมือสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้าปกคลุมอาจทำให้เกิดฝนตกหนักซ้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยเดิม
2: นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศและรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยแนวโน้มสภาพอากาศของไทยว่าในระยะนี้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกปริมาณฝนจะลดลงอย่างชัดเจนโดยจะมีฝนตกเพียงบางแห่งในช่วงบ่ายถึงค่ำและเคลื่อนตัวผ่านอย่างรวดเร็วไม่เกิดการสะสมขณะที่ภาคใต้ตอนล่างแม้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่แต่ยังไม่น่ากังวลเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมแต่ในช่วงวันที่4ตุลาคมเป็นต้นไปประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่สภาวะปลายฝนต้นหนาวเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่งผลให้เกิดฝนฟ้าคะนองโดยภาคเหนือต้องเฝ้าระวังอันตรายจากน้ำป่าไหลหลากส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักเป็นพิเศษใน2จังหวัดคือจังหวัดนครราชสีมาและชัยภูมิจากนั้นในช่วงที่5-6ตุลาคมกลุ่มฝนจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคกลางภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกแม้ลักษณะฝนจะตกหนักเพียงวันเดียวแล้วเคลื่อนผ่านแต่เนื่องจากหลายพื้นที่ยังคงประสบอุทกภัยฝนระลอกใหม่อาจทำให้ระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่เดิมเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่รับน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักได้แก่จังหวัดเพชรบูรณ์ลพบุรีและสระบุรีรวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกได้แก่จังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีหลังจากนั้นช่วงวันที่7-8ตุลาคมกลุ่มฝนจึงจะเริ่มลดลงซึ่งขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้นันนะคะแสนตุ้มรายงาน
1: ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งผลักดันน้ำลงสู่อ่าวไทยและบริหารจัดการเชื่อมโยงเป็นรายลุ่มน้ำพร้อมปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเข้าทุ่งรับน้ำเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ
3: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำหลากจากแม่น้ำสะแกกรังมาสมทบอีกประมาณ 500-600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นกรมชลประทานได้เร่งผันน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกเต็มศักยภาพจะส่งผลให้แม่น้ำท่าจี

0: อินมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งบางจุดขณะเดียวกันได้ผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำที่อัตรา 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและต้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามสถานการณ์โดยได้กำชับกรมชลประทานเตรียมแผนรองรับกรณีปรับเพิ่มการระบายเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะที่เขื่อนภูมิพลได้งดการระบายน้ำชั่วคราวถึงวันนี้ส่วนเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยหน่วงน้ำตอนบนไม่ให้ลงมาสมทบส่วนลุ่มน้ำป่าสักเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำร้อยละ109ของความจุเก็บกักจึงจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำลงสู่แม่น้ำป่าสักเป็นขั้นบันไดโดยจะปรับขึ้นจนถึงอัตราวันละ30ลูกบาศก์เมตรส่งผลให้เขื่อนพระราม6ต้องเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตามด้วยด้านลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำอยู่ที่ร้อยละ99ของความจุเก็บกักเหลือพื้นที่รองรับน้ำอีกประมาณ123ล้านลูกบาศก์เมตรโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ปรับแผนการระบายน้ำเป็น42ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันจะไม่ส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นในพื้นที่ท้ายเขื่อนคาดว่ายังคงควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองไว้ได้ที่อัตราประมาณ 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสำหรับลุ่มน้ำบางปะกงเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำร้อยละ97ของความจุเก็บกักและลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกเขื่อนประแสมีปริมาณน้ำร้อยละ105ของความจุเก็บกักจะต้องมีแผนการระบายที่เหมาะสมทั้งต่อการรักษาตัวเขื่อนและลดผลกระทบท้ายน้ำเลขาธิการสทช.ย้ำว่าได้เน้นย้ำให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเพิ่มศักยภาพการสูบระบายน้ำออกจากทุกพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุดรวมทั้งต้องเฝ้าระวังปัจจัยน้ำทะเลหนุนสูงช่วงต้นเดือนตุลาคมอาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำด้วยปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐบาลปรับระบบเตือนภัยเซลบอร์ดแคสต์บูรณาการข้อมูลและเครื่องมือกับหน่วยงานท้องถิ่นระดมทรัพยากรช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยและเดินหน้าประกันภัยน้ำท่วมครอบคลุม30ล้านครัวเรือน
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบกระทู้ถามของนายสุไลมานบือแนปีแนส.ส.พรรคประชาชาติเรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการเตรียมความพร้อมรับมือในอนาคตเตือนระบุว่ารัฐบาลมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีการเตือนภัยแต่ยังจำเป็นต้องปรับรูปแบบการสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจง่ายขึ้นพร้อมผลักดันการใช้ระบบเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ประสานข้อมูลกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อยืนยันระดับความเสี่ยงและขอบเขตพื้นที่ก่อนส่งสัญญาณเตือนภัยรวมทั้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำบัญชีเครื่องจักรและอุปกรณ์ทั่วประเทศเพื่อให้สามารถระดมทรัพยากรจากพื้นที่ที่ไม่ประสบภัยเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ที่ขาดแคลนได้สำหรับ3พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้การแก้ปัญหาต้องดำเนินการในระดับลุ่มน้ำโดยมีแผนบริหารจัดการครอบคลุมลุ่มน้ำปัตตานีสายบุรีบางนาราและโกลกพร้อมเร่งรัดโครงการสำคัญในจังหวัดยะลาปัตตานีและนราธิวาสเช่นการปรับปรุงคันกั้นน้ำการพัฒนาคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองยะลาและโครงการบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ำคลองยะกังขณะที่ลุ่มน้ำสายบุรีมีแผนพัฒนารวมประมาณ173โครงการแบ่งเป็นระยะเร่งด่วนระยะกลางและระยะยาวซึ่งรัฐบาลประเมินว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ได้มากกว่า 400,000 ไร่
3: ต่อไปเนี่ยเราก็จะมีบัญชีลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดที่ทุกพื้นที่มีนะครับเมื่อเกิดเหตุนะแล้วพื้นที่ใดพื้นที่นั้นเนี่ยไม่มีความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์เราก็จะสามารถที่จะรู้และสามารถที่จะระดมกำลังเครื่องจักรของท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยได
2: ้นายวรสิทธิ์กล่าวด้วยว่าวันนี้เป็นวันเริ่มต้นโครงการประกันภัยน้ำท่วมซึ่งครอบคลุมประชาชนประมาณ30ล้านหลังคาเรือนโดยบ้านที่ถูกน้ำท่วมจะได้รับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น 10,000 บาทกรณีบ้านไม่ถูกน้ำท่วมแต่ถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพตามปกติเป็นเวลานานกว่า7วันจะได้รับ 10,000 บาทส่วนความเสียหายของบ้านมีวงเงินซ่อมแซมตามจริงสูงสุด 90,000 บาทขณะที่กรณีเสียชีวิตจากน้ำท่วมคุ้มครอง2ล้านบาทและกรณีทุพพลภาพคุ้มครอง 200,000 บาทโดยรัฐบาลมุ่งลดขั้นตอนการยื่นเอกสารและให้บริษัทประกันภัยดำเนินการประเมินและจ่ายเงินโดยตรงเพื่อให้การเยียวยารวดเร็วและทั่วถึงมากขึ้นชวิศาประทุมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันจะเร่งรัดโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ160,000ล้านบาทระยะเวลา8ปีเพื่อลดความเสียหายจาก

0: ทกภัยในพื้นที่ภาคกลาง
1: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภายหลังคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยกรอบงบประมาณ 160,000 ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนโดยมีกรอบระยะเวลาการดำเนินโครงการรวม8ปีคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงกลางปี2570ส่วนพื้นที่ที่ต้องมีการเวนคืนที่ดินและย้ายที่อยู่อาศัยของประชาชนได้ประสานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รองรับผู้ได้รับผลกระทบแล้ว
2: แผนการในขณะนี้ก็คือจะต้องรีบไปจัดทำ TOR ให้เรียบร้อยว่าจะให้ผู้รับเหมาที่มีคุณสมบัติอย่างไรบ้างแล้วก็แบ่งงานทั่วๆเพื่อจะได้รีบเร่งการก่อสร้างให้เสร็จโดยเร็วเพราะว่าโครงการของเขื่อนป่าสักและป่าสักอ่าวไทยเนี่ยจะเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดอันนี้ทำเสร็จแล้วปัญหาเรื่องน้ำท่วมต่างๆที่เกิดจากการของแม่น้ำโขงจะหมดไปนะครับเป็นโครงการที่ช่วยเหลืออย่างยั่งยืนครับ
1: ทั้งนี้โครงการคลองระบายน้ำหลากชัยนาทป่าสักอ่าวไทยคาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2577ซึ่งจากการศึกษาความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ของสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสามารถลดความเสียหายจากอุทกภัยได้กว่า 16,900 ล้านบาทต่อปีลดพื้นที่น้ำท่วมได้ 3,480,000 ไร่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางชวนันท์มาลีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันไม่ได้ยกเลิกโครงการแก้มลิงแต่บางพื้นที่มีข้อจำกัดและไม่คุ้มค่ากับการใช้งบประมาณจึงปรับเปลี่ยนแนวทางอื่นที่ใช้งบประมาณน้อยกว่าและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรณีข่าวการยกเลิกโครงการบึงรับน้ำหรือแก้มลิงในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยยืนยันว่าโครงการแก้มลิงเป็นหนึ่งในแนวคิดด้านการป้องกันน้ำท่วมที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้โดยมีแนวทางสำคัญ5เรื่องได้แก่การสร้างเขื่อนกั้นน้ำการทำทางลัดน้ำและอุโมงค์ระบายน้ำการปรับปรุงสภาพลำคลองการสร้างคันกั้นน้ำและการทำแก้มลิงโดยหลักการของแก้มลิงคือต้องมีพื้นที่สำหรับพักน้ำและมีทางเข้าออกที่สะดวกแต่พื้นที่ที่กรุงเทพมหานครเคยศึกษาอยู่หลายแห่งเมื่อปี2554พบข้อจำกัดด้านพื้นที่และระบบระบายน้ำเป็นพื้นที่ของเอกชนหากจะดำเนินการต้องเวนคืนพื้นที่และทำระบบนำน้ำเข้าออกเพิ่มเติมส่วนพื้นที่ที่มีประเด็นหากดำเนินโครงการรูปแบบเดิมจะใช้งบประมาณเวนคืนและพัฒนาระบบรวมประมาณ 11,000 ล้านบาท
4: เมื่อปี54เนี่ยเราได้น้ำเนี่ยก็ได้มีการคิดโครงการเยอะแยะเลยเอาแนวเพิ่มลิงวันนี้เขาก็ลองเสนอแก้มลิงมา67พื้นที่นะนี่โครงการที่พูดถึงนี่เป็นที่คูบอร์ดเป็นพื้นที่ของเอกชนก็ระบบระบายน้ำเข้าออกก็ไม่ได้สะดวกแล้วพอเรามาคิดพิจารณาทางเทคนิคแล้วนี่นะมูลค่าที่ต้องไปเวนพื้นที่และทำระบบเสริมเนี่ยประมาณ 11,000 ล้านซึ่งผมว่าถ้าเกิดทำแนวคิดอื่นที่เช่นทำอุโมงค์หรือทำปรับปรุงคลองเนี่ยมันใช้เงินน้อยกว่าและคุ้มค่ามากกว่า
3: ส่วนกรณีข้อกล่าวหาเรื่องการเอื้อประโยชน์ให้แก่เอกชนนายชัชชาติระบุว่าหากเอกชนมีความต้องการใช้แก้มลิงก็ต้องเวงคืนที่ดินกรุงเทพมหานครจึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนสำหรับกรณีที่มีกระแสเรียกร้องให้ปลดออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนั้นส่วนตัวเคารพทุกความเห็นของประชาชนโดยเรื่องตำแหน่งเป็นดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ท้อใจพร้อมเดินหน้าทำงานเต็มที่และสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นข้อสงสัยชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานครกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดแจ้งระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายน2569ครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.เป็นต้นไปหลักเกณฑ์การจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครอบคลุมผู้ประสบภัยในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยให้สิทธิ์ช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนครอบคลุมทั้งบ้านพักที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าซึ่งผู้เช่าเป็นผู้รับเงินเยียวยาและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านนอกจากนี้ผู้ประสบภัย

0: ยังสามารถยื่นเอกสารด้วยตนเองณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือสำนักงานเขตในกรุงเทพมหานครโดยจะมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบสำนักงานประกันสังคมแจ้งสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนและนายจ้างที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: นางนิยดาเสนีมโนมัยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมและโฆษกสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าได้มอบหมายสำนักงานประกันสังคมจังหวัดลงพื้นที่สำรวจสถานประกอบกิจการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้ประกันตนและนายจ้างอย่างต่อเนื่องกรณีสถานประกอบการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจนจำเป็นต้องหยุดกิจการและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างได้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิกรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัยเพื่อขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ50ของค่าจ้างรายวันสูงสุดไม่เกิน180วันเบื้องต้นมีสถานประกอบกิจการแจ้งใช้สิทธิ์แล้ว6แห่งรวมผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบ11รายส่วนผู้ประกันตนมาตรา33และมาตรา39หากเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจากสถานการณ์น้ำท่วมสามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมกรณีเจ็บป่วยรวมถึงกรณีป่วยโรคไตที่มีความจำเป็นต้องฟอกเลือดจากผลกระทบของน้ำท่วมสามารถขอรับการรักษาได้ทั้งสถานพยาบาลคู่สัญญากับสำนักงานประกันสังคมหรือสถานพยาบาลอื่นที่สะดวกและยื่นเอกสารเบิกเงินภายหลังได้ตามหลักเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้ง
2: สถานประกอบการใดจำเป็นต้องปิดที่ทำงานนะคะแล้วก็ไม่ได้มีการจ่ายค่าจ้างให้กับที่จ้างก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ในเรื่องของกรณีว่างงานสุดวิสัยได้โดยทางนายจ้างนะคะหรือบริษัทนะคะจะเป็นผู้รวบรวมแบบขอรับประโยชน์ทดแทนนะคะแล้วก็สามารถแจ้งกลับเข้ามาที่สำนักงานประกันสังคมผ่านระบบ e-service ได้
1: สำหรับผู้ประกันตนมาตรา40แม้ไม่มีสิทธิ์กรณีว่างงานเหตุสุดวิสัยแต่หากเจ็บป่วยและแพทย์มีคำสั่งให้หยุดพักรักษาตัวสามารถยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับเงินทดแทนวันละ200บาทไม่เกิน30วันต่อปีรวมถึงกรณีเสียชีวิตจากอุทกภัยทายาทสามารถขอรับเงินค่าทำศพได้ตามสิทธิ์หากมีข้อสงสัยสอบถามผ่านสายด่วน1506กด1ตลอด24ชั่วโมงนิตยาคุณสิมรายงาน
0: ภาคเอกชนประเมินสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 20,000 ล้านบาทและคาดว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยให้ GDP ปีนี้ขยายตัวที่ร้อยละ2
3: นายสุทธิชัยคุ้มวรชัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยในระยะสั้นโดยประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 20,000 ล้านบาทและกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ประมาณร้อยละ 0.11 แต่หากสถานการณ์คลี่คลายได้ตามที่คาดผลกระทบจะไม่รุนแรงและไม่ยืดเยื้อขณะที่โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ระยะที่2จะช่วยพยุงเศรษฐกิจและชดเชยผลกระทบจากน้ำท่วมทำให้ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ2ส่วนในไตรมาส4คาดว่าจะมีแรงฟื้นตัวจากกิจกรรมซ่อมแซมและก่อสร้างหลังน้ำลดสำหรับภาคการท่องเที่ยวแม้สถานการณ์น้ำท่วมอาจส่งผลให้มีการยกเลิกการจองที่พักและการเดินทางบางส่วนแต่ผู้ที่วางแผนเดินทางไว้แล้วส่วนใหญ่ยังมีแนวโน้มเดินทางตามแผนจึงประเมินว่าผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวจะไม่มากนัก
4: สำหรับเรื่องของประเด็นน้ำท่วมนะครับเราประเมินผลกระทบกับเศรษฐกิจเนี่ยประมาณสักแถวๆประมาณสัก 20,000 ล้านนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะชดเชยได้ด้วยตัวไทยช่วยไทยพลัสเฟส2ดังนั้นผลกระทบเรื่องของตัว GDP ปีนี้เรายังคงมองว่าน่าจะโตได้ประมาณสัก 2% นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดฝนเริ่มดีขึ้นนะครับภาพของตัวการระบายเนี่ยทำได้ดีขึ้นก็น่าที่จะทำให้สถานการณ์เนี่ยเริ่มมีความคลี่คลายลง
3: ขณะที่นายสิทธิชัยดวงรัตนฉายาหัวหน้ากลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X จำกัดกล่าวว่าไทยอาจเผชิญปัญหาน้ำแล้งหลังมีการระบายน้ำออกไปจำนวนมากซึ่งอาจกระทบต่อภาคการเกษตรทั้งอ้อยปาล์มยางพาราและข้าวจึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำในระยะยาวปุริมปราศภาภาครายงาน
0: ขณะที่ประชาชนและผู้ประกอบการแสดงความพอใจหลังรัฐบาลเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาใช้จ่ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยเพิ่มยอดขายและลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
5: บรรยากาศการใช้จ่ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสย่านมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหลังรัฐบาลมีมาตรการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนวงเงิน 1,000 บาทพบว่าเป็นไปอย่างคึกคักโดยนางสาวธนันชนกตั้งเปลี่ยนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าตั้งแต่เข้าร่วมโครงการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่าย

0: ในส่วนอื่นได้เพิ่มเติมซึ่งหากจบโครงการก็อยากให้รัฐบาลหนีมาตรการในลักษณะนี้ออกมาอีกเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย
1: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งหนึ่งมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะ
0: ด้านนางสาวการที่มาท่อสมผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยแชทพลัสกล่าวว่าตั้งแต่มีโครงการยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดประมาณ40%เพราะลูกค้าหลักเป็นนักศึกษาและข้าราชการนอกจากนี้ยังได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ทำให้การใช้สิทธิ์คึกคักและลูกค้ากล้าตัดสินใจซื้อสินค้าเป็นชุดใหญ่หรือซื้อเพิ่มมากขึ้นการที่รัฐบาลขยายเวลาเพิ่มให้อีก2 เดือนถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
2: ดีค่ะเพิ่มยอดขายจากเดิมที่ยอดขายไม่ค่อยดีพอเพิ่มขึ้นก็เพิ่มประมาณ 40% ค่ะเป็นลูกค้ากลุ่มนักศึกษาแล้วก็ราชการ
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟสที่2กำหนดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนภายใต้วงเงิน 1,000 บาทรัฐช่วยจ่าย60%ไม่เกินวันละ200บาทโดยไม่สามารถถอนเงินหรือรับแลกเป็นเงินสดได้นันทิกาจิตปาโลรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลย้ำการเบิกจ่ายค่าป่วยการอสม.เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มีนาคม2564ซึ่งกำหนดให้งบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับจ่ายค่าป่วยการอสม.อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขโดยให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเป็นหน่วยงานเสนอตั้งงบประมาณและรับผิดชอบการบริหารจัดการซึ่งการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.มีกรอบระเบียบกฎหมายรองรับโดยเฉพาะเพื่อความรัดกุมถูกต้องโปร่งใสและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศขอพี่น้องอสม.อย่ากังวลถึงแม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจะได้รับการถ่ายโอนภารกิจไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วพี่น้องอสม.ยังคงบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานบริการปฐมภูมิทุกสังกัดเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างไร้รอยต่อสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายซาบีฮุนเลาะห์มูจาฮิดโฆษกรัฐบาลอัฟกานิสถานซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองกลุ่มตอลิบานออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่กล่าวหาว่ากองทัพปากีสถานดำเนินปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ของจังหวัดเฮลมันทางตอนใต้ของอัฟกานิสถานซึ่งมีพรมแดนติดกับปากีสถานในวันนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก11รายนอกจากนี้ยังพบว่าอาคารบ้านเรือนจำนวน3หลังได้รับความเสียหายจากการโจมตีในครั้งนี้ด้านกระทรวงสารสนเทศปากีสถานอ้างว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวของกองทัพปากีสถานมุ่งเป้าไปยังแหล่งกบดานของกลุ่มก่อการร้ายที่อยู่ในอัฟกานิสถานซึ่งทำให้ผู้ก่อการร้ายเสียชีวิตอย่างน้อย22รายและอาวุธยุทโธปกรณ์ถูกทำลายเป็นจำนวนมากนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียออกแถลงการยกย่องนายสมิธมัชชากัปตันชาวอินเดียของเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเที่ยวบิน FZ1073จากนครดูไบของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปยังกรุงเทลอาวีฟของอิสราเอลหลังกัปตันเครื่องบินรายนี้ขัดขวางไม่ให้ผู้ช่วยนักบินผู้ช่วยก่อเหตุโศกนาฏกรรมด้วยการจงใจทำให้เครื่องบินตกเมื่อวันพุธที่ผ่านมาส่งผลให้ผู้โดยสารทั้ง174 คนปลอดภัยพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีอินเดียยังขอภาวนาให้นายมัชชาฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเร็วและมีสุขภาพแข็งแรงขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขาได้หารือทางโทรศัพท์กับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอล

0: เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดเครื่องบินโดยสารของสายการบินฟลายดูไบโดยผู้นำสหรัฐเชื่อว่านักบินผู้ช่วยของเครื่องบินลำดังกล่าวอาจเป็นผู้ก่อการร้ายต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยอันหนึ่งช่วงวันที่4-7 ตุลาคม 2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางพื้นที่โดยเริ่มจากภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนหลังจากนั้นจะส่งผลกระทบกับภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกในระยะถัดไปขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงสำหรับชาวเรือทั้งทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณกาญจนบุรีราชบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาและยะลาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่พังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:56 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.83 เมตรและเวลา 20:09 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:53 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 46 เซนติเมตรและเวลา 15:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.44 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับแวดวงกีฬาประจำวันที่1ตุลาคม2569นะครับผมณถนนชูเมืองอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับบุญประกอบอกลินสายชนนิสังครับนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็คุณกรซิมิทาครับดูแลเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับกรุงเทพมหานครมีฝนตกนะครับแล้วก็บางพื้นที่ก็มีลมแรงแล้วมีลูกเห็บตกมาด้วยนะครับก็ช่วงนี้นะครับก็แฟนๆรายการวิทยุกีฬาแฟนๆของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาติดตามเรื่องของข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะสื่อของรัฐอย่างตลอดนะครับแล้วก็เฝ้าการติดตามการเตือนภัยของปภ.ผ่านด้านของผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่นนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับกำนันนะครับหรือว่าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอะไรต่างๆนะครับที่แจ้งนะครับบางทีบางพื้นที่ก็มีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากบ้างอะไรบ้างน้ำท่วมอะไรต่างๆนะครับเริ่มต้นเรื่องของแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับไปติดตามเรื่องของกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาของไทยก็ถึงแม้ว่าเหรียญทองไม่ได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องของเหรียญรางวัลอื่นๆก็ได้ลุ้นนะครับได้ติดตามเชียร์วันนี้ได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงนะครับเพิ่มเติมมานะครับเริ่มที่การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20คราวนี้นะครับวอลเลย์บอลชายหาดของเราเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนี่2ประเภททั้งประเภทหญิงคู่นะครับแล้วก็มีทางด้านของหญิงคู่แล้วก็จะมีทางด้านของชายคู่ด้วยนะฮะที่เข้ามาถึงรอบนี้แหละนะครับก็ปรากฏว่าในประเภทหญิงคู่ก่อนนะครับน้องไบรท์ธาราวดีนะครับกับทางด้านของน้องเบสวรพิชยากรนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับวันนี้รอบรองชนะเลิศผู้ชนะจะผ่านเข้าสู่รอบชิงนะครับแล้วก็ได้การันตีเหรียญเงินเจอกับคู่ของฟิลิปปินส์นะครับทางด้านของโปรเจสลาคายเลมฮาวนะครับแล้วก็ปาการ่าโซเฟียชานิลนะครับจากคู่จากฟิลิปปินส์ตบไปชนะแบบสูสีนะในเซตแรกนะฮะ23-21นะครับพอเซตที่2เนี่ยโอ้โหเราก็ทิ้งระยะห่างของแต้มเนี่ยเขาได้กดดันมากนะแล้วก็ชนะไป21-18นะครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนะครับหมายความว่าหญิงคู่ในวอลเลย์บอลชายหาดของเรามีเหรียญรางวัล นะฮะอย่างน้อยๆ1เหรียญ นะครับก็คือเป็นเหรียญเงินนะครับแต่ว่าเราคาดหวังว่าเราจะได้เหรียญ

ทองครับพ่อไปเจอกับผู้คู่ท้าชิงจากจีนนะครับก็คือเซียซินยี่แล้วก็หมานซูนี่คือเป็นคู่แข่งขันจากจีนที่เราจะเจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับ2ตุลาคมตามเวลาในไทย11นาฬิกานะครับจะได้เหรียญทองหรือไม่นั้นหรือจะเป็นเหรียญเงินเราก็จะเชียร์ครับวันพรุ่งนี้นะครับถ่ายทอดสดนะครับในช่องทางของโทรทัศน์นะครับไม่ว่าจะเป็น NBT T Sport 7 PPTV 36นะครับทางด้านของช่อง29โมโนนะนะที่ติดตามถ่ายทอดสดด้วยไทยรัฐด้วยนะครับนะครับสำหรับช่องไหนก็ติดตามชมกันรวมถึงทาง AIS Playในส่วนของวอลเลย์บอลชายหาดทีมชายนะครับเดี๋ยวไปทีมหญิงก่อนทีมหญิงเนี่ยเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในเอเชียนเกมในรอบ12ปีนะครับต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี2014นะที่เกาหลีใต้ตอนนั้นเราได้เหรียญเงินนะครับคราวนี้เนี่ยนะจะได้เหรียญทองหรือไม่ในรอบ28ปีต่อจากเอเชียนเกมเมื่อปี1998ที่กรุงเทพได้อีกหรือไม่เพราะตอนเราได้เหรียญทองก็คือตอนสมัยเอเชียนเกมที่เราเป็นเจ้าภาพนะครับ1998นะเราได้เหรียญทองแล้วก็มาได้เหรียญเงินที่เกาหลีนะครับรอติดตามรอลุ้นเชียร์กันนะครับส่วนทีมชายของเราโอ้โหเจอในประเภทระดับแชมป์จากกาตาร์นะแต่กาตาร์นี่เขามือสูงด้วยนะฮะนะครับปรากฏว่าทางด้านของคู่ของพิทักษ์ทิพย์จันทร์กับปรวิทย์ตะวะโตนะครับเจอกับคู่ของกาตาร์นะเชอริฟแซมบ้ากับอาเมจันโก้นะครับเขาชนะเราไปนะในเกมแรก23-21เกมแรกเซตแรกนะสู้ได้สูสีนะครับแต่ว่าพอเซตที่2ปั๊บเนี่ยเขาแม่นกว่าคมกว่าเขาชนะเราไป21-12นะครับกาตาร์เข้าชิงแต่ว่าความพ่ายแพ้ของคู่ไทยนะครับนะยังมีโอกาสได้ลุ้นเหรียญทองแดงนะครับคือวอลเลย์บอลเนี่ยเขามีการชิงเหรียญทองแดงกันด้วยนะในความรู้สึกจริงๆอ่ะอยากจะแหมแพ้รอบรองก็ที่3พร้อมกันนะก็คือได้เหรียญทองแดงคู่อ่ะนะแต่ว่าในเอเชียนเกมมันมีนะฮะมันมีการชิงเหรียญทองแดงนะครับเราก็อยากได้ทั้งคู่นะแต่ว่ากติกาของสหพันธ์นะก็มีการชิงเหรียญทองแดงกันแล้วก็เชียร์ไทยนะครับพรุ่งนี้ก็ได้เชียร์นะครับของเราในการเหรียญลุ้นเหรียญทองแดงด้วยนะครับนะเราก็เข้าสู่รอบชิงเหรียญทองแดงในประเภทชายนะครับส่วนวอลเลย์บอลชายของเราวันนี้นะฮะก็จะเจอกับจีนในรอบก่อนรองชนะเลิศนะครับก็ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองนะครับแต่ต้องแพ้ปั๊บนี่นู่นนะก็ไปเล่นจากอันดับนะ5-8นะครับนะวันนี้เจอกับจีนนะครับแข่งกันที่โอกาซากิซูโอโซโกะพาร์คยิมเนเซียมประเทศญี่ปุ่นนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายชนะเข้าสู่รอบรองแพ้จัดอันดับ 5-8นะครับอาจารย์ปาร์คกีวอนนะโค้ชของเราหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลทีมชายนะของไทยเนี่ยนะครับก็จัดผู้เล่นตัวหลักไม่ว่าจะเป็นบุญยฤทธิ์วงทอนนะกัปตันทีมทุพประดิษฐ์พระพุทธนะฮะชวัฒน์ถุงคำนภาเดชพิริดีอนุชิตภักดีแก้วธนัทบำรุงภักดีแล้วก็ตัวรับอิสระลิเบโร่นะครับนครินทร์อินทนูสู้กับจีนได้สูสี2เซตแรกผมดูแม่คือแบบนิดเดียวอ่ะนิดเดียวในพลาดในช่วงสองแต้มสุดท้ายครับไล่มาถึง23-23อ่ะนะฮะโอ้โหน่าเสียดายครับไปแพ้ทั้งจีนในสองเซตแรก23-25แล้วก็23-25คือวอลเลย์บอลชายต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ฟังครับรุกหนักกันทั้งสองทีมนะครับอยู่ที่ว่าความเกมรับของใครจะเหนียวกว่าขึ้นตบหนักวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะวอลเลย์บอลชายเนี่ยตบหนักทั้งสองฝั่งอ่ะนะคือผู้ชายเล่นความแข็งแกร่งแล้วก็ไปซื้อในเกมบล็อกเกมรับนะใครรับเหนียวกว่าผิดพลาดน้อยกว่าจะชนะนะฮะพอเกม2เซตแรกเนี่ยเราแพ้0-2เซตสุดท้ายเราก็หลังจนฝาแล้วก็ทางด้านของจีนเนี่ยเขาก็เล่นแบบไม่เครียดมากขึ้นนะแล้วก็เราก็เล่นไปกดดันด้วยนะเราก็ปล่อยให้จีนเนี่ยนะเราก็มีความผิดพลาดมากขึ้นกว่า2เซตแรกนะครับแล้วก็จีนเขายิ่งเล่นยิ่งไม่กดดันนะครับเขาก็ทิ้งห่างแต้มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆในเซตที่3แล้วชนะเราไป25-19นะครับก็จีนก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็ไทยก็จะไปอันดับ5-8แล้วก็มีการถ่ายทอดสดนะคู่ที่ผมดูอยู่เมื่อสักครู่นั้นเป็นญี่ปุ่นกับกาตาร์นะถ้าผมจำไม่ผิดก็ญี่ปุ่นน่าจะชนะกาตาร์ญี่ปุ่นเขาระดับโลกแล้วนะครับจีนเดี๋ยวเข้ารอบไปนะครับมาดูเหรียญรางวัลกันบ้างของเราที่ได้ในวันนี้นะครับนะเริ่มที่กีฬายูยิสูนะครับลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นนะครับน้องมิยุซูซูกินะครับนักกีฬาลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีนะฮะเจออดีตแชมป์อย่างทางด้านของตัวเก่งจากเวียดนามนะฮะเฟืองทีฮัวนะครับอายุมากกว่านะเขา33ปีเรา16ปีนะครับก็ปรากฏว่าเราชนะไป6-4คว้าเหรียญทองแดงในรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะครับมาครองนะครับ

น้องมิยุสุซูกินะครับในการแข่งขันยูจิสุนะครับจากนั้นมาดูการแข่งขันเทควันโดกันบ้างนะในประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่นะครับหญิงเดี่ยวไทยนะครับในการแข่งขันไปแข่งขันรุ่นนะครับในเทควันโดพุ่มเซ่เนี่ยรอบชิงชนะเลิศครับน้องใบปอทิตารีแก้วโอรานุวสุนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับนะทำได้ 9.0400 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับนะส่วนเหรียญทองของพุ่มเซ่เทควันโดนะครับพุ่มเซ่ท่ารำนี่แหละครับก็เป็นทีมชาติเกาหลีใต้นะ 9.3100 คะแนนนะครับเหรียญเงินฟิลิปปินส์ครับ 9.1300 คะแนนนะครับนี่คือเหรียญทองแดง2เหรียญวันนี้นะครับอีกเหรียญหนึ่งเหรียญที่3ทองแดงนะครับเป็นการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะในการแข่งเอเชียนเกมนะครับปิยนัทเกิดสุขนะครับนักกีฬาพายเรือทีมชาติไทยนะคว้าเหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมชายเดี่ยวนะครับทำเวลาได้ 1.21.68 วินาทีนะครับ1นาที 21.68 วินาทีนะครับเหรียญทองนะครับเป็นของจีนนะครับนะฮะจีนใน98วินาทีขออภัยนะฮะแล้วก็เหรียญเงินเป็นของชิดชัยเปน119วินาทีเราเนี่ย2นาทีกับอีก1วินะครับนะประมาณนั้น121วินาทีคือทางด้านของเรือแคนูเขาจะเป็นวินาทียาวๆนะนะนะครับนะก็จะผ่านแข่งเรือแล้วก็พายผ่านก็จะมีธงให้เลี้ยวซ้ายให้เลี้ยวขวาตามแอ่งตามแก่งทำมุมเลี้ยวความเชี่ยวของน้ำมีระยะทางอยู่นะครับแล้วก็เราก็ได้เหรียญทองแดงนะครับนะในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมนะครับมาเรามีสนามนะแก่งเทียมหน้าเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นเราเคยจัดการแข่งขันอยู่ที่นั่นชาวเขื่อนขุนด่านประการชนนะก่อนหน้านั้นที่นครนายกนะคงจะได้ไปดูได้เคยชมกันนะครับในการแข่งขันเรือแคนูสลาลอมระดับนานาชาตินะครับเรือแคนูสลาลอมนะครับเคยจัดอยู่ที่นั่นด้วยนะส่วนการแข่งขันเทนนิสนะครับวันนี้เนี่ยเทนนิสเอเชียนเกมรอบ8คนสุดท้ายเราเหลือหนุ่มหล่อของเราคนเดียวนะครับบูมกสิทธิ์สำเร็จนะครับนักเทนนิสมือ300 389ของโลกนะครับเจอกับโคแมนหว่องนะนักเทนนิสมือ100ของโลกจากฮ่องกงนะครับก็บูมกสิทธิ์ก็สู้เต็มที่นะครับแต่ว่าแพ้ความหนักแล้วก็แพ้ความแม่นของทางด้านโคแมนหว่องนะครับ0ต่อ2เซตนะครับ 3-6 และ 0-6 ตกรอบเทนนิสเอเชียนเกมไปอย่างน่าเสียดายนะครับจากนั้นมาดูจักรยานประเภทลูกครับในกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะครับทีมจักรยานไทยยังไม่มีเหรียญเลยนะแข่งกันที่เวโรโดมอิซุเมืองเวโรโดมอิชุนะครับเมืองซิซุโอกะประเทศญี่ปุ่นนะครับของเราเหลือ1คนที่ผ่านมาสู่รอบ8คนสุดท้ายนะฮะแล้วก็เข้าถึงรอบรองด้วยก็คือ TJ จายอังสุธาสาวิทนะครับลงแข่งขัน ในรายการสปินบุคคลชายรอบก่อนรองแชมป์เลิศ8คนสุดท้ายเนี่ยนะครับลงแข่งขันเจอกับนักกีฬาจากจีนก็คือฮานซีนะครับซึ่งการแข่งขันนัดนี้นะครับทางด้านของเสหมึกนะครับพลเอกเดชาหิมกระสีนะครับท่านนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับร่วมให้กำลังใจและไปเชียร์ถึงขอบสนามนะครับในรอบ8คนสุดท้ายก่อนในช่วงเช้านะครับรอบก่อนรองแชมป์เลิศเจอกับนักกีฬาจากจีนแข่งแบบ2ใน3นะของใน3เที่ยวนะฮะเที่ยวแรกทางด้านของจายชนะนะฮะเที่ยวที่2จีนชนะตัดสินกันเที่ยวที่3แล้วปรากฏว่าจายชนะนะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปเจอกับแรงกิ้งระดับ1เลยนะของรายการนี้นะถึงเวลาระดับ1ก็คือทางด้านของคายยะโคตะจากญี่ปุ่นคนนี้ถ้าเกิดดูแรงกิ้งในการขันลู่เนี่ยใน UCI แรงกิ้งเขาเป็นอันดับ4ของโลกนะครับก็ปรากฏว่าจายเนี่ยสู้ความแข็งแกร่งของคายะโอตะไม่ไหวนะฮะคือดู2รอบก็แพ้นะแพ้จริงๆนะครับสปินเนี่ยสู้เขาตามหลังเขาอยู่นะครับแพ้ไป0ต่อ2เที่ยวนะครับก็ไปชิงกับคู่ปรับที่เคยเจอกันนะฮะก็คืออดีตแชมป์โลกคิรินก็คืออาวังมูฮัมหมัดอาซีอุสซานี่นะครับจากมาเลเซียนะครับก็ยังเก๋าอยู่ใน30กว่าแล้วอาวังนี่น่าจะเป็น38ปีถ้าผมจำไม่ผิดนะ38ปีอดีตแชมป์โลกคิรินของอินเดียแต่ยังรอดแล่นโลดแล่นอยู่ในวงการจักรยานลู่นะครับยังแข่งขันกันอยู่นะครับอาวังเนี่ยแพ้ให้กับเจียวไวลีจากจีนนะครับในรอบรอง0ต่อ2เที่ยวนะครับรอบชิงที่3ก่อนนะรอบชิงที่3เนี่ยเป็นการแข่งขัน2ใน3เช่นเดียวกันนะครับเที่ยวแรกนะในจังหวะที่หาจังหวะก่อนสปินเนี่ยนะครับนะปรากฏว่าจายเนี่ยจังหวะที่จะลงมาทางล่างของลู่นะปรากฏว่าล้อเสียหลักนะล้มลงไปนะจังหวะชิงจังหวะกันนะในช่วงโค้งนะฮะล้มลงไปแล้วก็อาวังก็เข้าเส้นชัยก่อนนะครับของเราเท่านั้นของผู้จัดการทีมของเรานะคุณอดิศักดิ์วรรณศรีเขาพยายามไปประท้วงนะครับเพราะว่าลื่นล้มไม่ใช่เกิดจากจังหวะสปี

นะครับแต่ว่ากรรมการนะก็บอกว่ายืนยันนะว่าเราแพ้ไปนะครับเราก็ตามหลัง0ต่อ1เที่ยวเที่ยวที่2ครับอาวังเนี่ยสปินได้ดีกว่านะครับนะออกตัวได้ดีกว่าและชนะจ่ายไปก็ทำให้เหรียญทองแดงได้เป็นของอาวังนะครับนะอาวังมูฮัมหมัดอาซิซุสอัสนีนะอดีตแชมป์โลกคิรินนะครับจากมาเลเซียได้เหรียญทองแดงจ่ายได้อันดับที่4นะน่าเสียดายนะครับส่วนเหรียญทองเป็นของคาคิยะโอตะจากญี่ปุ่นนะครับเอาชนะเจียวเวลีจากจีนนะฮะ2-0เช่นเดียวกันนะครับนี่คือจักรยานนะทีมชาติไทยยังไม่มีเหรียญนะแต่ว่าการแข่งของเรายังมีอยู่นะจักรยานวันพรุ่งนี้เนี่ยนักกีฬาของเราจะลงแข่งขันชิงชัยกันนะพรุ่งนี้มีการชิงชัยกัน2เหรียญทองจากการแข่งรายการออมเนียมหญิงนะครับบีจุธาทิพย์มณีพันธ์นะครับลงแข่งขันนะครับแล้วก็คิรินชัยครับมีทีเจครับจายอังสุธาสาวิทกับแนวนรเศรษฐาดาบุญมาการแข่งขันจักรยานลู่นะครับถ่ายทอดตามเวลาในบ้านเรา8นาฬิกาตามเวลาในไทยซึ่งอย่างที่บอกนะครับจักรยานเนี่ยที่ผมดูอยู่นั้นทางด้านของผู้จัดทางด้านของญี่ปุ่นเขาอาจจะถ่ายทอดที่บ้านเขาแต่ว่าลิงก์สัญญาณที่บ้านเราเนี่ยทางฟรีทีวีดิจิตอลทีวีเนี่ยไม่มีการถ่ายทอดสดให้เราได้ชมกันนะครับแต่ทาง AIS Play ต้องไปดูนะว่าเขาถ่ายทอดหรือเปล่านะนะครับก็อยากจะดูจักรยานเหมือนกันนะครับส่วนจักรยานวันนี้พูดนิดนึงทัวร์ออฟลังกาวีก็ยังสนุกนะครับสเตจวันนี้ขึ้นเขานะของเราเนี่ยโอ้ต้องบอกว่าไปขึ้นเขาสู้กับโปรจากคาซัคโปรจากยุโรปไม่ได้นะเขาแข็งแกร่งกว่านะครับก็เข้าในกลุ่มใหญ่นะตามก่อกลุ่มไปเรื่อยๆสะสมคะแนนไปเรื่อยๆนะครับนะจักรยานทัวร์ออฟลังกาวีนะอาจารย์พี่ตั้มวิสุทธิ์กสิยพัฒน์นำทีมไปแข่งขันทีมชาติไทยนะไทยคอนติเนนตัลทีมนะครับส่วนรักบี้7คนนะก็ลงแข่งขันเปิดหัวในวันนี้เช่นเดียวกันในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นนะครับนะรอบแรกแบ่งกลุ่มนะฮะวันนี้ทางด้านของพันธุ์บัตรโทกุลทนประจบเหมาะนายกสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เดินทางนะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาถึงขอบสนามนะครับโดยรักบี้7คนหญิงของเราเนี่ยถูกจัดเป็นเต็ง3ของรายการเลยนะครับนัดแรกของเราวันนี้นะก็ช่วงเช้าเอาชนะคาซัคสถาน28-5จุดนะครับนะครับแล้วหลังจากนั้นได้พักแป๊บนึงนะแข่งขันนัดที่2เจอกับสิงคโปร์คราวนี้ชนะสบายเลยด้วย7คนของเราสมราคาเต็ง3นะครับชนะสิงคโปร์ไป36-0จุดนะครับก็ทำให้การันตีนะครับว่ารักบี้7คนของเรานะสาวไทยผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับซึ่งเหลือโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่มอีกนัดหนึ่งนะก็จะเจอกับญี่ปุ่นแหละนะซึ่งจะเป็นการลุ้นกันว่ารอบแรกของเราจะจบเป็นที่1หรือที่2ของสายนะนี่คือเรื่องของรักบี้7คนนะครับส่วนรักบี้7คนชายของเราก็โอ้โหเจอทั้งญี่ปุ่นเจอทั้งเกาหลีใต้เจอทั้งคาซัคสถานญี่ปุ่นก็แข็งแกร่งเกาหลีใต้ก็แข็งแกร่งครับบอกเลยยิ่งเจอคาซัคสถานตัวใหญ่ด้วยนะครับก็ลุ้นกันนะครับนะเรานัดแรกนะครับวันนี้นะเจอเกาหลีใต้นะผลงานไม่เป็นตามเป้าหมายครับแพ้เกาหลีใต้5-24จุดนะครับนัดที่2ในช่วงบ่ายก็เจอกับคาซัคสถานนะครับอันนี้ได้พอได้สูสีหน่อยนะฮะแพ้ไป5-12จุดนะครับก็แพ้ไป2นัดแต่ยังเหลือนัดหนึ่งนะที่เราต้องไว้ลายในการเจอกับเจ้าภาพญี่ปุ่นนะเพื่อขยับผลอันดับการแข่งขันนะฮะถ้าเราไม่สามารถชนะญี่ปุ่นได้เราก็นู่นแล้วฮะไปชิงชัยอันดับที่ดีที่สุดก็คืออันดับที่9ของการแข่งขันแล้วครับก็มีการแรงกิ้งจากอันดับด้วยนะครับเข้ารอบรองก็1-4นะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์8ทีมก็จะอันดับ5-8ประมาณนี้ตกรอบแรกก็นะอันดับที่9นะจัดอันดับแรงกิ้งกันนะครับไปตามตะกร้อกันบ้างตะกร้อ4คนของเรานะฮะหลังจากที่นัดแรกแพ้เวียดนามมานะครับนัดที่2เจอกับฟิลิปปินส์นะก็สบายหน่อยนะตะกร้อ4คนหญิงเจอฟิลิปปินส์ซึ่งเราเหนือกว่าแน่นอนแหละเราชนะไป2เซตรวดนะ15-7แล้วก็15-6นะคว้าชัยชนะนัดแรกโอกาสลุ้นของเราอีก1นัดครับพรุ่งนี้ตะกร้อ4คนของเราตามเวลาในไทยคือ 7:00 นครับนะเจอกับอินเดียก็ถ้าชนะนะครับก็ผมคิดว่าก็น่าจะชนะนะเจออินเดียก็จะเจอกับอินเดียพรุ่งนี้7โมงเช้าชนะก็จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแล้วก็จะแข่งขันในช่วงเช้านะฮะพอผ่านเข้าสู่รอบรองเนี่ยแต่ก็4คนแข่งกัน2ช่วงนะช่วงเช้ารอบนัดสุดท้ายของรอบแรกและช่วงเที่ยงนะช่วงเที่ยงก็จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศนะครับนี่คือเรื่องของเซปัตกรอมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ตามรับฟังนะครับคุณสุภวรรณคุณสุรวิชัยตอนนี้ปัญหานี่ทีมงานจักรยานด้วยนะฮะเป็นกรรมการจักรยานในการแข่งขันจักรยานทุกระดับในประเทศไทยนะครับก็ตอนนี้ข่าวว่าน้ำ

บ้านนะกลับไปช่วยบ้านที่ระยองที่ชลบุรีด้วยนะนะครับก็ขอให้นะผ่านอุปสรรคนี้นะครับและข่าวว่านอกจากไปช่วยแล้วนะบ้านตัวเองน้ำท่วมยังเป็นจิตอาสาด้วยนะนะครับจิตอาสาในการช่วยเรื่องของรถยกต่างๆช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคุณสรวิชัยนะครับส่งข่าวเรื่องของจักรยานมาให้ผมประจำเลยนะครับนะปีนี้ท่าเรือเป็นไงบ้างไม่ทราบนะคุณสุรวิชัยแอบเชียร์ท่าเรืออยู่นะคุณสุภวรรณคุณนิลวรรณนะคุณอัชราคุณสมบัตินะคุณปาพัฒน์นะคุณสุนทรีโทบุรีมาด้วยนะคุณรจนานะครับมาติดตามรับฟังอยู่สมบัตินะครับแล้วก็คุณตัวแมงแตงโมนี่ FC ของชลบุรีนะครับนะเข้ามาทักทายด้วยนะฮะคุณแตงโมนะฮะชลบุรีเริ่มชัยชนะนัดแรกเมื่อไหร่ฮะในไทยลีกนะครับรออยู่ฮะรอเชียร์อยู่นะฮะชลบุรีนะฮะเป็นทีมด้านทีม PR คนสวยของทีมชลบุรีนะฮะก็นี่คือเรื่องของแฟนคลับที่มาทักทายกันขอบคุณมากนะครับจากนั้นมาดูกอล์ฟกอล์ฟนี่ท่าทางที่เราจะเป็นแชมป์เก่านี่ท่าทางน่าจะหลุดแชมป์แหละปีนี้ผมมองนะครั้งนี้ในเอเชียนเกมนะฮะผ่านการแข่งขันมา2วันนะครับโปรของเรายังโชว์ฟอร์มได้ยังไม่เข้าฝักอ่ะนะในการแข่งกอล์ฟเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่สนามคาซูอากิคันทรีคลับอีสต์ครอสที่ญี่ปุ่นนะครับรอบ2วันที่2ทั้งประเภททีมและบุคคลนะครับก็ปรากฏว่าผลงานของเราเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับผู้นำนะในประเภทบุคคลก็คือสิงคโปร์นะฮะตันเซนอนส่วนหญิงนะจากสิงคโปร์นะ12สโตรกนะฮะของเราดีที่สุดนะครับในวันที่2คือโปรปรายครับพัชจุธาคงกระพันนะครับ1อันเดอร์พาตามหลังผู้นำใน13สโตรก13อันเดอร์พานะฮะเราตามหลังอยู่12สโตรกโอ้โหตามเยอะยากด้วยรวมถึงโปรเปียโนอภิชยายุบลนะฮะ1โอเวอร์พาโปรซิมทางด้านของนัทกฤษดาวงทวีลาภนะก็4โอเวอร์พานะครับส่วนประเภททีมของเราฮะรั้งที่7ตามหลังผู้นำนะฮะโอ้ค่อนข้างเยอะนะอยู่ที่7ตามหลังผู้นำอยู่8สโตรกนะครับนะจีนนำโด่งเลยจีนมี12สิงคโปร์11สิงคโปร์เนี่ยเขาได้ลุ้นทั้งประเภทบุคคลและประเภททีมนะครับแล้วอินเดียที่3นะครับนะฮะเราก็ต้องหวังของเราในวันต่อไปนะครับจีนเขาได้ประเภททีมที่นำอยู่นะฮะแล้วก็มีสิงคโปร์ในประเภททีมที่2นะครับที่3อินเดีย7นะฮะฮ่องกง6เท่ากับชิลีไทเปแล้วก็เกาหลีใต้นะ6อันเดอร์พาไทย4อันเดอร์พานะกับฟิลิปปินส์นะครับนะผ่านมา2วันนะสกอร์นะครับส่วนบุคคลเนี่ยเขาไป13แล้วนะทางด้านของสิงคโปร์นะทานส่วนหญิงนะครับ13อันเดอร์พานะครับแล้วก็มีอินเดียอยู่ที่2ในประเภทบุคคลนะครับส่วนจีนระดับแข่งขันระดับ LPGA นะหญิงรุ่นหญิงเนี่ยเขาแค่7อันเดอร์พาอยู่ที่3นะครับของเราดีสุดอย่างที่บอกครับโปรปรายนะครับโอ้ก็คงลุ้นหนักสำหรับการแข่งขันกอล์ฟนะทั้งทีมหญิงทีมชายของเราฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนะครับอยู่ท้ายกันเลยทีเดียวนะครับคุณฟังครับท่านรัฐมนตรีนะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็หลังจากที่ผ่านการแข่งขันไปนะก็บอกว่าเราตั้งเป้าหมายไว้เริ่มต้นใน14-15เหรียญทองตอนนี้เราได้12เหรียญทองนะฮะเราได้12เหรียญทอง11เหรียญเงินแล้ว15เหรียญทองแดงนะครับอยู่ที่อันดับที่6นะครับก็ท่านรัฐมนตรีก็บอกว่าเรายังอยู่ที่เป้าหมายที่เราตั้งไว้ไปตามเกณฑ์นะครับถึงแม้ว่าจะมีการพลาดบ้างเล็กน้อยนะแต่ก็ยังมีเหรียญอื่นที่เซอร์ไพรส์นะครับนะก็ยอมรับว่าบางเหรียญรางวัลเราอาจจะพลาดไปจากเหรียญทองเป็นเหรียญเงินก็เป็นเรื่องของปกติของการแข่งกีฬานะครับซึ่งเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้15เหรียญทองนะครับซึ่งเชื่อว่ายังมีโอกาสที่เราจะแตะอยู่ตอนนี้เรามี12เหรียญทองนะฮะเราจะอาจจะแตะที่13หรือ15ตามเป้านะฮะถ้าเกิน15เหรียญทองนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายถ้าต่ำกว่า13เหรียญทองนะก็ถือว่าพลาดเป้านะก็ทางด้านของท่านรัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะก็นายสุรศักดิ์ปัญจรวรกุลก็บอกว่าก็ชมเชยนักกีฬาทุกคนนะฮะที่ทุ่มเทมาโดยตลอดนะครับวันนี้ก็เห็นว่าแล้วนะเห็นแล้วนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นหนึ่งในประเทศที่มีศักยภาพนะครับประเทศที่มีศักยภาพและคนญี่ปุ่นก็มาทักทายหลังจากที่ท่านก็ไปเชียร์นะครับคนญี่ปุ่นก็มาทักทายมาชื่นชมนะว่านักกีฬาของไทยก็แข็งแกร่งนะเมื่อก่อนเราก็เป็นมองว่าประเทศไทยประเทศเล็กๆนะเรื่องของกีฬาแต่คราวนี้ไทยได้แสดงศักยภาพนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นและคนญี่ปุ่นก็ให้ความสนใจกับนักกีฬาไทยว่าไทยก็เป็นชาติที่แข็งแกร่งในเรื่องของกีฬานะครับนะส่วน

อันเรื่องของกีฬาหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวสรุปเหรียญให้คุณผู้ฟังฟังก่อนแล้วกันนะครับเหรียญตอนนี้เนี่ยจีนนะฮะ154เหรียญทองนะครับ71เหรียญเงินและ63เหรียญทองแดงนะครับ288เหรียญนะญี่ปุ่น59เหรียญทองค่ำคืนนี้ยังมีแข่งขันกันอยู่น่าจะแตะ60แล้วล่ะ59ทอง79เงิน79ทองแดง217เหรียญนะครับญี่ปุ่นเลขสวยจังเลยอ่ะนะเลข9ทั้งหลักทองหลักเงินหลักทองแดงนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีใต้30 30 53นะครับ30ทองนะครับอุซเบกิสถานนะครับ16 21 19นะครับอันดับที่5อิหร่านนะขยับขึ้นมามี12ทอง17เงิน13ทองแดง42เหรียญไทยอันดับที่6ของเอเชียครับตอนนี้12ทอง11เงินและ15ทองแดงนะครับแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับนะฮะนักกีฬาที่แข่งขันกันอยู่ที่ญี่ปุ่นก็ให้กำลังใจสู้กันต่อไปนะครับส่วนนักกีฬาที่แข่งขันเสร็จแล้วนะครับก็เดินทางกลับมาถึงไทยเรียบร้อยแล้ววันนี้กรีธานะฮะก็นะฮะเดินทางมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่เดินทางมาถึงนะในช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับทางด้านของพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยชินดานายกสมาคมกีฬากรีธาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารเพื่อเป็นการต้อนรับและแสดงความขอบคุณกับนักกีฬากรีธาทีมชาติไทยและผู้ฝึกสอนรวมถึงเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับที่สมาคมกรีธาคว้ามาได้3ทอง2เงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับนะผู้ที่เกี่ยวข้องมากันเยอะนะวงการกรีฑานะครับแล้วก็ต่อไปก็คือเรื่องของการทางด้านของการต่อสัญญาโค้ชของบิลกุลวุฒิเนี่ยนะครับนะน่าจะให้ทำต่ออีก2ปีแล้วก็ได้ดูถึงเรื่องของนู่นแล้ว LA 2028นะครับนะก็เป็นเรื่องของอนาคตนะครับแล้วก็จะทางด้านของบิลนะก็จะไปลุ้นต่อในเอเชียนเกมนะครับนี่คือกรีฑากลับมาแล้วนะฮะก็จะให้กับคุณฟังได้รับทราบกันนะครับอ๋อเดี๋ยวมีเหรียญเพิ่มเติมของเราพุ่มเซ่อย่างจากที่ได้หญิงแล้วได้พุ่มเซ่ชายด้วยนะเหรียญเงินนะพุ่มเซ่ชายได้เหรียญเงินนะครับจากการคว้าเหรียญเงินของใครเนี่ยนะทางด้านของนาวินครับนาวินได้เหรียญเงินนาวินปินทสูตรนักเทควันโดพุ่มเซ่ทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินคะแนน 9.28 คะแนนในรอบชิงชนะเลิศนะครับแพ้เหรียญทองเกาหลีที่เขาได้ 9.38 นะโอ้โหแพ้ไป 0.1 คะแนนนั่นเองนะฮะแล้วก็เหรียญทองแดงเป็นฟิลิปปินส์นะครับเฮอุสคาเป้นะครับ 9.09 นะก็วันนี้เนี่ยพุ่มเซ่เราได้2เหรียญนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญนึงแล้วก็เหรียญทองแดงที่ผมรายงานก่อนหน้านั้นในรายการนะครับน้องใบปอทิตารีนะครับโอ้ยินดีกับทีมเทควันโดทีมพุ่มเซ่ด้วยนะครับได้เหรียญรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับส่วนพาเดลไทยตกรอบนะครับตกรอบ2ในเอเชียนเกมนะฮะก็หวังว่าหมุดหมายต่อไปในเอเชียนอินดอร์นะฮะซึ่งทีมพาเดลของเรานะตกรอบไปนะครับแพ้ซาอุดิอาระเบียครับทั้งนาตาลีแล้วก็ตาเรสนะครับที่ลงแข่งขันนะครับกีฬาอื่นๆครับเรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะครับสุดสัปดาห์นี้นะฮะก็ได้เวลาที่เราต้องเชียร์เรื่องของมอเตอร์สปอร์ตนะฮะที่สนามโมเตกิครับโมปิเทลี่รีสอร์ทที่โมเตกิญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันกันนะไม่ว่าจะเป็นก้องสมเกียรติจันทราครับหมายเลข15กับ Honda Racing นะหมายเลข15Honda HRC Honda Racing Corporation ครับมาเลข15ขับแทนนะครับแล้วก็มีไมค์คิวนะกิตติศักดิ์สิงหพงษ์ครับแข่งขัน Moto 3เป็นครั้งที่2ครับกับทีมสไนเปอร์ทีมมาเลข85นะครับแล้วก็มีทางด้านของรุ่นเล็กๆอย่างเด็กน้อย Edemitsu Moto C Asia Cup นะครับนักกีฬาของเรานะน้องกันนะพารากอนนะน้องพารากอนนะครับลงแข่งขันด้วยนะในนามทีม East NJT Racing Team นะครับโอ้ก็ถือว่าเป็นรายการของในระดับในการชิงแชมป์โลกนะ MotoGP เนี่ยนะครับแล้วก็Moto3 นะรายการที่นักกีฬาของเรานะสร้างผลงานได้ดีในสามแข่งขันที่โมเตกินะครับก้องสมเกียรติจันทราแล้วก็ไมค์คิวกฤษศักดิ์สิงห์พงษ์นะก็นี่มาจากสายเลือดของ Honda Race to Dream นะครับไปถึงญี่ปุ่นแล้วแต่เมื่อวานนะก็ซ้อมเรียบร้อยอย่างก้องสมเกียรติจันทรานะก็ต้องไปสร้างความคุ้นเคยกับMotoGP นะถึงแม้ว่าเคยแข่งมานะแต่ว่าหันไปขับWorld Superbike นะตอนนี้ก็กลับมาเรื่องของ Honda Red to the Dream นะครับจากโครงการนี้นะเดินทางถึงญี่ปุ่นก็ไปสร้างความคุ้นเคยกับ MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะส่วนน้องไมคิวกฤษศักดิ์สิงห์พงษ์ก็ Moto3 นะฮะก็เราได้เชียร์กันนะฮะก้องสมกิจตันทราทีมโรงงาน Honda HRC นะครับไปลอดแล่นอยู่ใน World Superbike มาคราวนี้จะได้แข่งขัน MotoGP อีกครั้งหนึ่งนะครับการแข่งขันนะเริ่มก็พรุ่งนี้แหละนะฮะแล้วก็ไปถึงสปินเรสแล้วก็เมนเรสสุดสัปดาห์นี้

0: ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเล่ารายกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2กรมศิลปากรยกระดับมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในระดับ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทีมเทควันโดไทยคว้า1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงจากการแข่งขันประเภทท่ารำในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนตลอดระยะเวลากว่า5ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตประเทศไทยและจีนต่างภาคภูมิใจในความเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนสำคัญต่อกันความสัมพันธ์ดังกล่าวดำเนินมาบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพยกย่องซึ่งกันและกันมิตรภาพอันมั่นคงของเราเจริญงอกงามมาไม่เพียงแต่จากความสัมพันธ์อันดีเยี่ยมระหว่างประชาชนเท่านั้นหากยังรวมถึงความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของการเยี่ยมเยือนในระดับสูงระหว่างประเทศทั้งสองโดยเฉพาะการเยือนประเทศไทยของท่านเมื่อปี2565และการเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการของข้าพเจ้าและพระราชินีเมื่อปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยเป้าหมายร่วมกันและความมุ่งมั่นอันแน่วแน่เราจะยังคงสร้างเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ให้เจริญรุ่งหน้าต่อไปทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจีนโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการแสวงหาโอกาสใหม่ๆในด้านสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมความพยายามและความตั้งใจนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สุขและความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นอีกทั้งจะเป็นทิศทางนำไปสู่อนาคตที่สดใสและความกลมเกลียวกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพฤหัสบดีที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:58 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2เวลา 13:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2568ณหอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้า

0: เจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์ณพระราชวังสรานรมเขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีจังหวัดเพชรบุรีจัดพิธีน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
2: ร้อยตำรวจโทภพชนกฉลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมงานวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระที่นั่งเวชยันต์วิเชียรปราสาทพระที่นั่งราชธรรมสภาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีนางสาวปราจินเครือจันทร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีกล่าวว่าด้วยวันที่1ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันรัฐพิธีที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชากรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดเพชรบุรีกรมศิลปากรโดยพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครคีรีได้จัดพิธีวางพวงมาลาพิธีบวงสรวงและพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดลพบุรีนายเวียรพงษ์ฤทธิ์รอดผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการอัยการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจและสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสมเด็จพระนารายณ์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถในการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองสังคมและวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศจังหวัดตรังจัดทำดอกไม้จันทร์ 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคมนี้เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: นายจตุพลสีดำพัฒนาการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมการดำเนินงานจัดทำดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยจังหวัดตรังตั้งเป้าจัดทำดอกไม้จันทร์จำนวน 350,000 ดอกตลอดเดือนตุลาคม 2569 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ1ดอกไม้จันทร์จาก1หัวใจรวมเป็นพลังแห่งความจงรักภักดีของคนตรังทั้งนี้ได้เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาและประชาชนจิตอาสาร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์จากวัสดุธรรมชาติในพื้นที่ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้การเตรียมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติยอยศพรนะคะไกรศรีสวท.ตรังรายงาน
1: กรมศิลปากรติดตั้งกำแพงสูง2เมตร40เซนติเมตรป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยารองรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4: นายพานุวัฒน์เอื้อสามานผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยากรมศิลปากรเปิดเผยว่าจากการที่กรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงจัดมาตรการรับมือตามแผนป้องกันอุทกภัยในระดับสูงสุดให้สามารถรับมือการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีล่าสุดวันนี้ได้ติดตั้งกำแพงป้องกันน้ำแบบพับได้ให้สูงขึ้นอีก60เซนติเมตรเป็นการติดตั้งเพิ่มเติมจากเมื่อวันที่23กันยายนที่รองรับได้1เมตร80เซนติเมตรทำให้ปัจจุบันการป้องกันน้ำทำได้ถึง2เมตร40เซนติเมตรเป็นแผนป้องกันความเสี่ยงจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปี2554สำหรับโบราณสถานริมแม่น้ำเสี่ยงทุกแห่งได้เพิ่มการตั้งกำแพงแบบพับได้ทั้งหมดแล้วได้แก่วัดกษัตริย์ธิราชวรวิหารวัดธรรมารามวัดเชิงท่าและหมู่บ้านโปรตุเกสพร้อมเพิ่มแนวกระสอบทรายตลอดริมแม่น้ำเจ้าพระยาและถอดระบบไฟส่องสว่างโบราณสถานยามค่ำของวัดชัยวัฒนารามวัดเชิงท่าและป้อมเพชรออกชั่วคราวเพื่อป้องกันความเสี่ยงกระแสไฟฟ้ารั่วอย่างไรก็ตามโบราณสถานในพื้นที่เกาะเมืองอยุธยาทั้งหมดไม่ถูกน้ำท่วมสามารถเข้าชมได้ตามปกติมีเพียงโบราณสถานป้อมเพชรที่ปัจจุบันน้ำได้ไหลเข้าท่วมแต่มีระบบป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วมาริชโยรายงาน
1: คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยเปิดอาคารอารามอัสสัมชัญในจังหวัดราชบุรีเป็นสถานที่พักพิงสำหรับผู้ประสบอุทกภัยสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย

0: เอียประจำประเทศไทยแจ้งว่าขณะนี้คริสตจักรออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยได้ช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดราชบุรีจากสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงต้องอพยพออกจากพื้นที่โดยบาทหลวงอาวุโสชั้นสูงโอเล็กเซราพานินผู้แทนบาทหลวงแห่งคริสตจักรนิกายออร์โธดอกซ์ประจำประเทศไทยได้อนุญาตให้ใช้อาคารภายในบริเวณอารามอัสสัมชัญหรืออารามออร์โธดอกซ์แม่พระบรรทมอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพื่อเป็นที่พักพิงชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ประสบภัยและหากมีความจำเป็นบริเวณโบสถ์ภายในสามารถใช้เป็นสถานที่พักพิงได้เช่นกันโดยได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นไว้ช่วยเหลือพร้อมเชิญชวนอาสาสมัครให้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยกรุงเทพมหานครเร่งพร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องพร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยหลังน้ำลด
1: นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงการพร่องน้ำและการเปิดประตูระบายน้ำว่ากรุงเทพมหานครได้พร่องน้ำในคลองและบึงอย่างต่อเนื่องก่อนเข้าสู่ช่วงฝนตกหนักสำนักการระบายน้ำได้รายงานข้อมูลระดับน้ำและคันกั้นน้ำด้านตะวันออกเช่นคลอง2แสนแสบและลาดกระบังผ่านระบบการติดตามสถานีสูบน้ำและระดับน้ำของจุดต่างๆด้านบริหารจัดการน้ำไม่สามารถเปิดประตูระบายน้ำทุกจุดพร้อมกันได้เนื่องจากต้องควบคุมทิศทางและปริมาณน้ำโดยต้องทยอยระบายน้ำจากพื้นที่ด้านในที่อยู่ใกล้ระบบระบายหลักก่อนแล้วจึงดึงมวลน้ำจากพื้นที่ด้านหลังเข้ามาเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบระบายน้ำรับน้ำพร้อมกันมากเกินไปขณะนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยเฉพาะพื้นที่แนวคลองแสนแสบคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรส่วนพื้นที่ยังต้องเร่งดำเนินการได้แก่เขตลาดกระบังสะพานสูงหนองจอกและมีนบุรีกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเมื่อระดับน้ำในคลองสายหลักหรือเส้นเลือดใหญ่ลดลงแล้วจะเร่งเข้าจัดการน้ำในระดับเส้นเลือดฝอยทันทีโดยระดมเครื่องสูบน้ำช่วยระบายน้ำออกจากหมู่บ้านและชุมชนพร้อมเข้าสู่ระยะฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลดผ่านระบบบัดดี้เขตให้เขตที่ไม่ได้รับผลกระทบเข้าช่วยเหลือเขตที่ได้รับผลกระทบมากกว่าเพื่อเร่งให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพร้อมกำหนดจุดรองรับขยะเพื่อนำไปกำจัด
2: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวถึงผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะปัญหาน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยตกค้างอาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนว่ากรมควบคุมมลพิษเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจสถานการณ์น้ำเสียและขยะมูลฝอยตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมโดยเฉพาะบริเวณเคหะชุมชนร่มเกล้าพบยังมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ1เมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรและบางจุดพบปัญหาน้ำมีสีดำและมีกลิ่นเหม็นปัจจุบันกรุงเทพมหานครได้เร่งจัดเก็บขยะจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันและนำมารวบรวมที่จุดคัดแยกขยะสะพานสูงตลอดทั้งวันส่วนการบรรเทาปัญหาน้ำเสียและกลิ่นเหม็นสามารถฉีดน้ำหมักชีวภาพในพื้นที่ที่เหมาะสมหรือใช้ปูนขาวบริเวณจุดที่มีขยะตกค้างในบางจุดซึ่งจะเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และเรือสำหรับปฏิบัติงานเร่งเก็บขยะที่ตกค้างในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและเข้าถึงยากทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษยังร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบังสำรวจและกำหนดพื้นที่รองรับขยะเพื่อเตรียมดำเนินการเก็บขนและกำจัดขยะออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็วภายหลังน้ำลดเบื้องต้นได้เสนอกำหนดจุดรองรับขยะ5จุดได้แก่บริเวณสะพานเคหะ33บริเวณสะพานคลอง1ใกล้บิ๊กซีบริเวณหน้าแฟลตเคหะร่มเกล้าอาคาร25ถึง28สนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าและสุดท้ายพื้นที่วัดปากบึงซอยเคหะร่มเกล้า24โดยกรมควบคุมมลพิษจะติดตามสถานการณ์น้ำเสียและขยะตกค้างในพื้นที่น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดทั้งระยะเร่งด่วนและหลังน้ำลดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: สมาคมประกันวินาศภัยไทยพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครองความเสียหายบ้านพักสูงสุด 100,000 บาทชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทพร้อมประเมินและจ่ายค่าสินไหมภายใน15วัน
3: นายสมพรสืบทวินกุลนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยเปิดเผยว่าบริษัท

0: ประกันที่เป็นสมาชิกทั้งหมด11แห่งพร้อมขับเคลื่อนระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเริ่มดำเนินการวันนี้โดยเน้นย้ำว่าสิทธิประโยชน์นี้จะครอบคลุมเฉพาะที่อยู่อาศัยที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นประจำเท่านั้นซึ่งรวมถึงกลุ่มสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีเลขที่บ้านแต่ผ่านการสำรวจและขึ้นทะเบียนจากกระทรวงมหาดไทยแล้วอีกกว่า 400,000 หลังคาเรือนชดเชยตามจริงสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนครอบคลุม3ภัยพิบัติได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยไม่ครอบคลุมทรัพย์สินลอยตัวเครื่องใช้ไฟฟ้าทรัพย์สินส่วนตัวหรือทรัพย์สินภายนอกอย่างรั้วและต้นไม้โดยจะประเมินความเสียหายให้เฉพาะโครงสร้างหลักและเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่ติดตรึงกับตัวบ้านเท่านั้นและจะไม่ครอบคลุมภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569ขณะที่ความคุ้มครองด้านชีวิตจะจำกัดสิทธิ์เฉพาะประชาชนสัญชาติไทยโดยชดเชยกรณีเสียชีวิต2ล้านบาทและทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 200,000 บาทสำหรับขั้นตอนการแจ้งเคลมสามารถเรียกร้องสิทธิ์ได้ผ่านระบบไทย Netcat Claim System ช่องทางได้แก่เว็บไซต์ www.thainetcat.org ศูนย์บริการลูกค้า02-012-5555และจุดรับแจ้งเหตุในพื้นที่เพียงยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน Thai ID ระบุข้อมูลบ้านและอัปโหลดรูปภาพความเสียหายเพื่อให้ AI ประเมินผลหากยอมรับข้อเสนอจะได้รับโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคารภายใน15วันแต่หากไม่เห็นชอบสามารถอุทธรณ์เพื่อขอให้เจ้าหน้าที่และบุรุษไปรษณีย์ไทยลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจริงได
1: ้เมื่อพิสูจน์ได้ว่าบ้านที่อยู่ในเขตภัยพิบัติและได้รับความเสียหายจากภัยพิบัตินั้นแทนที่จะต้องไปรอสำรวจว่ามีความเสียหายก็ให้บริษัทประกันภัยจ่ายเป็นเงินค่าเสียหายเบื้องต้นไปก่อนเลย 10,000 บาทค่าเสียหายไปพิสูจน์แล้วเสียหายแค่5,000 นะครับไม่เรียกคืนนะครับจ่ายแล้วจ่ายเลยระบบประเมินว่า15,000ท่านบอกว่ามันถูกไปท่านก็สามารถที่จะไม่รับ15,000ได้แล้วก็แจ้งยืนยันว่าไม่รับเราก็จะมีทีมงานไปประเมินจริงเมื่อตกลงค่าสินไหมกันได้เรียบร้อยแล้วหลักการก็คือว่าเราจะมีการจ่ายค่าสินไหมภายใน15วันนับจากวันที่ตกลงกันได้และเอกสารครบถ้วน
0: นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทยกล่าวอีกว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้ความคุ้มครองความเสียหายรวมมูลค่าสูงสุดของประเทศไม่เกิน 75,000 ล้านบาทหากความเสียหายรวมทั้งประเทศทะลุเพดาน 75,000 ล้านบาทภาระการดูแลส่วนเกินจะกลับเข้าสู่ระบบการเยียวยาของภาครัฐตามเดิมปฏิพลสัทธพรมารายงาน
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเปิดเผยต่อสำนักข่าว Fox News ของสหรัฐที่ระบุว่าอิสราเอลได้แจ้งข้อมูลข่าวกรองให้ทางการอังกฤษทราบถึงแผนก่อวินาศกรรมโจมตีฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการของกองทัพอากาศสหรัฐในอังกฤษซึ่งอิหร่านเป็นผู้อยู่เบื้องหลังแผนการดังกล่าวแต่ทางการอังกฤษกลับดำเนินมาตรการคว่ำบาตรสินค้าจากนิคมชาวอิสราเอลในเขตเวสต์แบงก์ทางนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัย5รายหลังมีพฤติการที่อาจเป็นการก่อการร้ายและคดีที่เกี่ยวข้องกับวัตถุระเบิดใกล้ฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดก่อนจะถูกปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขการประกันตัวที่เข้มงวดเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมาขณะที่นายกรัฐมนตรีแอนจีเบอร์แนมของอังกฤษระบุว่ามีข้อมูลที่บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าอิหร่านอาจเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ดังกล่าวสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับทางการโบลิเวียที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจโบลิเวียจับกุมตัวนายโรเจอร์มาเลกาอัยการสูงสุดและนายอันเบโตซาบานอุสอัยการประจำเมืองซานตาครูซเมื่อวันพุธที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเพิกถอนวีซ่าบุคคลเหล่านี้เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความเชื่อมโยงกับขบวนการค้ายาเสพติดและกระทำการทุจริตเมื่อวันที่28กันยายนที่ผ่านมา

0: ขณะที่นายโฮเซหลุยกันเบสโฆษกทำเนียบประธานาธิบดีโบลิเวียระบุว่าทางการโบลิเวียได้ร้องขอหลักฐานจากรัฐบาลสหรัฐเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่นำไปสู่การจับกุมตัวนายมาเรกาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวด้านสำนักงานอัยการสูงสุดโบลิเวียออกแถลงการประณามการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวอัยการสูงสุดพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายและเป็นการลักพาตัวนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐลงนามในกฎหมายคุ้มครองแรงงานจากผลกระทบของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยห้ามนายจ้างใช้ข้อมูลชีวมิติของลูกจ้างเพื่อให้ AI วิเคราะห์สภาวะอารมณ์และหากนำ AI มาใช้จนเป็นเหตุให้เกิดการเลิกจ้างจำนวนมากนายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยนายนิวซัมย้ำว่า AI ควรช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานโดยไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับแรงงานและครอบครัวนายนิวซัมยังวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่ยังไม่ออกกฎหมายในการกำกับดูแล AI อย่างครอบคลุมท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับ AI ที่กำลังพัฒนาเร็วกว่าการควบคุมของมนุษย์จนอาจนำไปสู่ภัยคุกคามต่อมนุษยชาติต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
1: ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นเริ่มที่การแข่งขันเทควันโดประเภทท่ารำพุมเซ่เดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศนาวินปินทสูตรทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมร่ายรำด้วยความแข็งแรงและสง่างามเก็บไป 9.2800 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองส่วนเหรียญทองตกเป็นของเกาหลีใต้ 9.3800 คะแนนและเหรียญทองแดงฟิลิปปินส์ 9.0900 คะแนนส่วนประเภทเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศถิตารีแก้วโอรานวสุทำคะแนนได้ 9.040 คะแนนคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากเกาหลีใต้ทำได้ 9.3100 คะแนนและเหรียญเงินเป็นของนักกีฬาจากฟิลิปปินส์ทำได้ 9.1300 คะแนนต่อที่การแข่งขันเรือแคนูสลาลอมพายเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศปิยนัทเกิดสุขทำเวลาได้ 121.68 วินาทีคว้าเหรียญทองแดงไปครองได้สำเร็จซึ่งเป็นครั้งแรกที่เรือพายไทยคว้าเหรียญเอเชียนเกมจากการแข่งขันประเภทนี้ไปครองนับตั้งแต่บรรจุการแข่งขันครั้งแรกในปี2010ส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจีนและเหรียญเงินนักกีฬาจากไชนีสไทเปด้านการแข่งขันยูยิทสูรุ่นน้ำหนักไม่เกิน48กิโลกรัมหญิงรอบชิงเหรียญทองแดงมิยูซูซูกินักกีฬายูยิทสูลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นวัย16ปีเอาชนะเฟืองทิฮัวจากเวียดนามด้วยคะแนน6-4คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดหญิงรอบรองชนะเลิศธาราวดีนาราพรพัฒน์กับวรพิชยากรก้องภพสรุตาวดีคู่มือวางอันดับ4ของรายการตบเอาชนะโปรเจล่าไคเลมฮาวกับปาการาโซเฟียชานินคู่มือวางอันดับ7จากฟิลิปปินส์2-0เซต23-21และ21-18ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปชิงเหรียญทองกับเซียซินยี่กับหยานซู่คู่มือวางอันดับ2จากจีนในวันพรุ่งนี้เวลา 11:00 นด้านประเภทชายรอบรองชนะเลิศพิทักษ์ทิพจันทร์กับปรวิทย์เตาวโตพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้ให้กับเชลิฟยูนุสซาซัมบากับอาเมดทิจานจันโก้จากกาตาดีกรีแชมป์เอเชียนเกม2สมัยซ้อนและเหรียญทองแดงโอลิมปิก2020 0-2เซต 21-13 และ 12-21 หล่นไปชิงเหรียญทองแดงกับโคตะคุโรซาวะกับไทโตะมิซูมาชิคู่จากญี่ปุ่นในวันที่3ตุลาคมนี้เวลา 10:00 นวอลเลย์บอลชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมนักตบหนุ่มไทยแพ้จีน0-3เซต23-25 23-25และ19-25หยุดเส้นทางที่รอบนี้เทนนิสชายเดี่ยวรอบ8ทีมสุดท้ายกสิทธิ์สำเร็จนักเทนนิสหนุ่มไทยมือวางอันดับ12ของรายการแพ้โคแมนว่องมือวางอันดับ1ของรายการจากฮ่องกง0-2เซต3-6และ0-6ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายสรุปเหรียญรางวัลทัพนักกีฬาไทยคว้ามาแล้ว12เหรียญทอง11เหรียญเงินและ15เหรียญทองแดงอยู่อันดับ5ส่วนอันดับ1ยังเป็นจีน152เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น53เหรียญทอง และอันดับ3เกาหลีใต้30เหรียญทองศึกวอลเลย์บอลซีเล็กประชาชนกอหญิงชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีระหว่างวันที่ 25-30 กันยายนที่ผ่านมาที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมารอบชิงชนะเลิศนักตบสาว PEA นำโดยพรพันธ์เกิดปราดทัดดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมุนทลาพิมพิชยาโกกรำสศิภาพรจันทวิสูตรชัชชุออนโมกศรีและอัชราพรคงยศทำผลงานสมราคาผู้เล่นทีมชาติไทยชุดแชมป์เอเชีย2026เอาชนะนครนนท์3เซตรวด25-23 25-16 และ25-16คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นสมัยที่12ส่วนอันดับ3เป็นของฮารุดอทชลบุรีราชมงคลธัญบุรี VC ที่เอาชนะนครราชสีมา 3M ฟิล์ม VC 3-0 เซต 25-22 25-23 และ25-19ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องฉันทะโดยพระธรรมวชิระนายก
3: ฉันทะผู้ใดปฏิบัติให้ครบถ้วนบริบูรณ์ย่อมประสบความสำเร็จสิ่งที่ตนประสงค์แต่ถ้าบุคคลไม่มีคุณธรรมจะทำสิ่งใดๆก็จะทำไม่สำเร็จแม้อย่างเดียวนี้เป็นโทษของการขาดฉันทะแปลว่าความพอใจที่จะทำหมายความว่าพอใจที่จะทำความดีด้วยความเต็มใจและตั้งใจอย่างแรงกล้าเช่นการศึกษาเล่าเรียนศิลปะวิทยาทั้งทางโลกทั้งทางธรรมการประกอบกิจเครื่องเลี้ยงชีวิตการปฏิบัติพระธรรมพระวินัยการทำจิตใจให้สงบจนกระทั่งการทำจิตให้หมดจดจากกิเลส
4: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
6: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะค่ำคืนนี้กลับมาพบกันเช่นเคยในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นดำเนินรายการโดยภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเรายังคงนำผลงานวรรณกรรมจากรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยนะคะสำหรับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยมีการเปิดโอกาสให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมได้ส่งเรื่องสั้นมาเข้าร่วมประกวดเพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยผ่านผลงานวรรณกรรมค่ะสำหรับเรื่องราวที่จะนำคุณผู้ฟังไปติดตามกันในค่ำคืนนี้นะคะก็เป็นผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกผลงานโดยถนอมขุนเพชรค่ะและเช่นเคยนะคะได้ขุนมุทิตาอิทธิพลมาเป็นผู้เรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราววรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าเหลี่ยมหลอกนะคะก็จะมานำเสนอกันในค่ำคืนนี้เป็นตอนจบด้วยจะจบลงอย่างไรนั้นเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ไม่มีคำตอบหรือว่าคำชี้แจงอะไรจากเทศบาลเต้เต้โกรธมากอาแปะเจ้าของร้านกาแฟโบราณตรงข้ามบ้านเช่าที่เขาจมเจ้าระบายความทุกข์มาแรมเดือนเพราะไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปพึ่งใครพูดแบบไม่ถนอมน้ำใจว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่ไม่ฉลาดในสายตานายกหรือมันก็แค่เด็กอมมือโง่ๆคนหนึ่งชายชราเชื้อสายจีนร่างผอมเกรนผู้มีเครื่องแบบกางเกงเลสีเทาเสื้อยืดตราหารคู่เปื้อนคราบหน้าเหี่ยวย่นของแกออกจะสมเพชพัฒนาเด็กหนุ่มกล่าวว่าคดีนี้ตัดประเด็นที่ถูกอ้างว่าติดธุระด่วนทิ้งทุกคนรวมหัวกันหลอกเด็กเล่นก็เท่านั้นหัวเราะคิกคักนิดหน่อยแล้วก็พากันลืมว่าเคยเกิดอะไรขึ้นวันนั้นคิดดูสิว่าเขายิงปืนนัดเดียวได้นก2ตัวนัดแรกรับปากลูกสาวเพราะว่าไม่อยากขัดใจลูกนัดที่2ก็กำจัดหนุ่มแปลกหน้าที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าออกพ้นทางสำนวนลีลาอาแปะผู้ยืนฟังสภากาแฟคุยฟุ้งมากว่าค่อนชีวิตย่อมไม่ธรรมดาเพียงแต่เต้เต้ผู้กำลังอมทุกข์หมดอะไรตายอยากไม่มีอารมณ์สนใจคำพูดสวยหรูใครเวลาเช่นนี้เอาล่ะเจ้าเด็กโง่คงไม่รู้ฉายาทางการเมืองเขาน่ะสิอาแปดเดินอ้อมเตาหม้อต้มน้ำหน้าเตาไฟลากเก้าอี้มานั่งคุยด้วยอย่างจริงจังในยุทธจักรการเมืองเขาไม่ธรรมดาเลยนะคนเนี้ยอาแปะย้อนเล่าถึงการลงเลือกตั้งนายกเทศมนตรีสมัยแรกเมื่อ10กว่าปีก่อนยุคนั้นเทศบาลกำลังขอเวรคืนที่ดินทำถนนลงชายหาดกระทบชาวบ้านย่านเมืองเก่าว่าคนหนึ่งแหละเดือดร้อนรู้ทั้งรู้ว่าคนส่วนมากไม่เห็นด้วยนายกคนเนี้ยกลับสวนกระแสประกาศตัวสนับสนุนการตัดถนนชอบหรือไม่ชอบผู้สมัครนายกเทศมนตรีที่ไม่มีใครค่อยรู้จักมาก่อนถูกกล่าวถึงสนั่นชั่วข้ามคืนอาแปะว่าขณะที่ผู้สมัครทีมเดิมอันเป็นฝ่ายตรงข้ามได้ทีถล่มอย่างหนักทั้งที่เป็นนโยบายเก่าของตัวเองแท้ๆคงสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งพ่อของหลินผู้มองเห็นแต่ต้นว่าฝ่ายคัดค้านถนนมีจำนวนมากกว่ากลับลำประกาศว่าหลังจากเดินสายคุยกับประชาชนทั่วถึงจึงตัดสินใจใหม่ร่วมคัดค้านการตัดถนนอ้างว่าแม้ความคิดส่วนตัวของเขาถือว่าเลิศที่สุดแล้วก็ยังยอมเสียสละมาเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนคำว่าเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนพลิกผู้ร้ายกลายเป็นพระเอกชั่วข้ามคืนเล่นเกมการเมืองแบบเหนือชั้นกว่าจึงชนะเลือกตั้งอู้ยังเลือกเขาเลยคิดดูสิถ้าอย่างนั้นก็ควรให้โอกาสรับฟังสิ่งดีๆที่ผมเสนอบ้างสิเต้เต้จับความที่อาแปะพูดท่อนหนึ่งที่ว่าต้องรับฟังเสียงของประชาชนว่าจะบอกเรื่องบุญไอ้ที่ลื้อเที่ยวมานั่งคุยอวดความคิดออกแบบบูรณะปรับปรุงเมืองเก่าวิเศษวิโสอะไรนักหนาน่ะแต่คนทั้งเมืองรู้ดีว่าเมืองเก่าเราจะเป็นยังไงต่อไปเพราะบริษัทสียักษ์ใหญ่รายหนึ่งลงมาพบนายกเทศมนตรีขอทำโครงการทาสีตึกย่านเมืองเก่าทุกหลังแบบให้ฟรีอาแปะว่าหึทาสีทุกหลังเขาก็หมดคิ้วไม่อยากเชื่อว่าจะมีคนคิดแบบนี้ในโลกก็นั่นยังไงล่ะลือก็ยังไม่รู้เขาว่างานนี้บริษัทต้องการโปรโมตยี่ห้อสีออกสื่อโฆษณาระดับโลกไม่รู้ทำไมมาเลือกที่นี่หรอกนะแต่อีกไม่นานจะมีการเรียกชาวบ้านไปยกมือโหวตเลือกสีทุกหลังต้องทาสีเดียวกันหมดสรุปว่าลือไม่ทันเกมเขาหรอกอาแปะหัวรอดจนเห็นเหงือกกาแฟในถ้วยตรงหน้าเต้เต้มีรสขมปลาบนความรู้สึกโง่เกินกว่าที่จะจิบต่อไป

จมูกเริ่มคุ้นกลิ่นคาวปลาท่าเรือประมงเสียงเพลงร้องเพี้ยนอย่างไม่น่าให้อภัยแว่วจากคาราโอเกะแถวนั้นคงเป็นลูกเรือกลับขึ้นฝั่งเริ่มต้นถลุงเงินค่าจ้างก่อนลงทะเลหาปลารอบใหม่ถ้าไม่รีบพัฒนาหรือว่าทำอะไรสักอย่างตึกเก่าเหล่านี้พร้อมจะเปลี่ยนแปลงเป็นแหล่งเริงรมย์และซ่องราคาถูกเท่านั้นเองเขาคิดขณะมองผ่านหน้าต่างห้องนอนออกไปแสงจันทร์อาบพื้นทะเลสะท้อนรูปเงาวิบวับเหมือนรอคอยเล่าตำนานร้อยพันแห่งท้องถิ่นคำว่าล้มแบบหมายถึงการถูกตีงานกลับมารื้อขนาดใหญ่เป็นเรื่องชวนปวดหัวสำหรับสถาปนิกหากที่เขากำลังเผชิญหน้าอยู่ยิ่งกว่าล้มหัวทิ่มผสมอาการผิดหวังท้อแท้ท่าสียกเมืองเก่ากันเลยอย่างนั้นเหรอเต้เต้นึกค้างถึงสิ่งที่นั่งคุยกับอาแปะทีมครีเอทีฟโฆษณาคงอยากจะสร้างความฮือฮาด้วยแนวคิดเปลี่ยนเก่าเป็นใหม่อย่างยิ่งใหญ่อลังการช็อกผู้ชมตกตะลึงอ้าปากค้างเรียกเรตติ้งคงจะไม่ผิดที่จะมองว่านั่นเป็นการเปลี่ยนมุมมองสร้างการรับรู้ใหม่ได้เหมือนกับการเรียกว่าเป็นการสร้างแลนด์มาร์คหรือว่าจุดสายตาได้เอาเอกลักษณ์สู่วัฒนธรรมร่วมสมัยเมืองชั้นนำบางแห่งกำหนดผังเมืองหลังคาสีเดียวกันแต่ตะลุยทาสีเดียวกันทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่เคยได้ยินอาแปะผู้ไม่เคยเรียนสถาปัตยกรรมยังเห็นว่ามันออกจะตลกทุนศิลปวัฒนธรรมมีอยู่กว่า300ปีศูนย์เปล่าพื้นที่ประวัติศาสตร์ต้องเชื่อมโยงกับกิจกรรมวิถีชีวิตน่าจะเหมาะกว่าวิวัฒนาการทางโครงสร้างต้องสอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมเขาเลคเชอร์อาแปะด้วยทฤษฎีวิชาสถาปัตยกรรมไทยทาตึกสีใหม่อาจสร้างความตื่นเต้นสักพักช่วงปล่อยโฆษณาจบภารกิจบริษัทถอยออกมาผู้คนก็มานั่งเสียดายเอกลักษณ์ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมคิดถอยกลับมาที่เดิมคงยากกว่าเต้เต้อดนึกถึงท่านนายกเทศมนตรีตรงกันข้ามกับภาพเดิมที่วาดเอาไว้อย่างสิ้นเชิงเขาก็แค่คนโกหกพกลมอาแปะกระซิบใกล้หูจนได้ลมหายใจกลิ่นกาแฟของแกนั่นเป็นเพียงเรื่องธรรมดาที่ใครก็ทำกันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดมาเครียดแค้นฟูมไฟอย่างลือเป็นอะไรคือจริงจังสิ่งที่รู้ตอนนี้ตัวเขาคิดจีบลูกสาวนายกเทศมนตรีแต่กลับไร้เดียงสาทางการเมืองเคยรู้เพียงว่าเบื้องหลังงานนี้เต็มไปด้วยเล่ห์เพทุบายอ่านสามก๊กเจ็ดเที่ยวจึงจะไล่ทันเขาไม่เคยอ่านสามก๊กเพราะว่าติดการ์ตูนโดราเอมอนตั้งแต่เด็กจนโตไม่มีของวิเศษจากกระเป๋าหุ่นยนต์แมวในอนาคตมาช่วยเขาได้สักเรื่องในชีวิตมีฉากการเมืองเพียงเรื่องเดียวที่เขาสัมผัสจดจำตอนอยู่บ้านกลางซอยในกรุงเทพช่วงนั้นรถโฆษณาหาเสียงวิ่งสวนกันขวักไขว่เชิญชวนเลือกเบอร์ของตัวเองเสียงจากลำโพงตีกันวุ่นจังหวะเดียวกับรถขายสารกำจัดแมลงหนูปลวกเข้ามาร่วมวงเขาจึงฟังว่าชวนให้เลือกมดหนูปลวกเข้าบ้านเรื่องนี้เล่าใครก็หาเสมอจะดีกว่าแค่บอกผมว่าไม่สนใจรับฟังข้อเสนอตั้งแต่ต้นไม่น่ามาหลอกผมเลยอาแปะใส่หน้าบอกว่าพูดจนเหนื่อยหรือไม่ยอมเข้าใจวันยังค่ำเต้เต้หมดความมั่นใจทุกครั้งเมื่อตกเข้าวงล้อกลอุบายคนอื่นยอมรับว่าสถาปนิกอย่างเขาฉลาดแค่บางเรื่องสมองไวต่อรูปทรงสุนทรีงดงามความซับซ้อนระดับสูงของการออกแบบโครงสร้างเส้นมุมเหลี่ยมองศาขนาดสัดส่วนสีเงาถนัดคิดออกแบบให้อาคารดูสูงแคบกว้างหลอกตาคนแต่กลับไม่ประสารูปทรงกลโกงเล่ห์เหลี่ยมง่ายๆที่ชาวบ้านอย่างอาแปะเข้าใจคนอย่างเขาไม่เคยคิดหลอกใครเลยแม้กระทั่งแมวเขย่าซองอาหารเม็ดมันเดินมาหาต้องรีบเทให้กินทุกครั้งเต้เต้แวบคิดเรื่องโยงขำเล่นๆปลอบใจตัวเองแล้วไพร่คิดต่อถึงชีวิตอันมักพลาดตกหลุมพรางคนอื่นมาตลอดย้อนกลับไปสมัยเรียนคือที่นั่งเขียนแบบอยู่ที่คณะเพื่อนสาวมาลากมือสั่งเขาเดินออกไปกลางสนามฟุตบอลเพียงแง่หน้ามองท้องฟ้าจะเห็นสิ่งอัศจรรย์บางอย่างรีบเข้าเลยแกคนอื่นน่ะเขาเห็นกันหมดแล้วเพื่อนคนนั้นบอกเขาแค่ไม่อยากขัดใจก็เลยเดินลงไปทางหน้าตึกอากาศเย็นชวนขนลุก
แสงจันทร์นวลอาบร่างผิวซีดกว่าปกติถึงกลางสนามไม่เห็นอะไรแปลกตานอกจากพระจันทร์ดวงกลมโตกลางฟ้ากระจ่างแห่งค่ำคืนบ่ายของอีกวันกลับเข้าห้องบรรยายระหว่างรออาจารย์เพื่อนเปิดคลิปฉายขึ้นบนจอโปรเจคเตอร์หน้าห้องแบบนี้เล่นกันบ่อยดนตรีก๊อปปี้จากหนังไซไฟคุ้นหูเสียงภาคประกอบว่าเหตุการณ์ประหลาดมนุษย์ต่างดาวเยือนโลกสดๆร้อนๆเมื่อคืนภาพที่กล้องแช่นิ่งกลางแสงสลัวพักใหญ่จนกว่าเงาตะคุ่มร่างหนึ่งเดินผ่านเข้ามาหยุดยืนแงนมองฟ้ากล้องแผนภาพตามขึ้นบนท้องฟ้าลูกไฟดวงใหญ่แสงจ้าเต็มจอเสียงภาคต่อว่าสิ่งที่แอบฉายมาทั้งหมดเป็นเหตุการณ์จริงที่มนุษย์ต่างดาวรอยานแม่เดินทางกลับทุกคนหันมาทางเขาปรบมือหัวเราะกันลั่นอย่างพร้อมเพรียงเต้เต้เพิ่งรู้ว่าเขาคือร่างปริศนาในคลิปรับฉายามนุษย์ต่างดาวติดตัวนับแต่นั้นเสียงกดกิ่งเรียกยามสายวันอาทิตย์ปลุกเต้เต้ลุกจากที่นอนเดินลงบันไดมาเปิดประตูชั้นล่างเมื่อเห็นหลินกับพ่อของเธอยืนอยู่หน้าบ้านเขาตกใจจนทำอะไรไม่ถูกออฟฟิศสถาปนิกอินดี้รกรุงรังคับแคบไม่เหมาะกับแขก VIP แต่ยังไงจำเป็นจะต้องเปิดประตูกล่าวแสดงความต้อนรับอย่างทุลักทุเล

ขอโทษที่เพิ่งตื่นยังใส่ชุดนอนวิ่งวุ่นเปิดสวิตช์ไฟหน้าต่างพัดลมเพดานคิดจะชงกาแฟหลายอย่างอัดแน่นสมองภายใน 2-3 นาทีนั้นก่อนขอกลับขึ้นชั้นบนจัดการตัวเองให้เรียบร้อยขอโทษเธอด้วยนะมาหาโดยไม่ได้บอกล่วงหน้าชายสูงวัยมองหน้าลูกสาวก่อนหันมาพูดด้วยท่าทีเป็นกันเองเขาเป็นคนรูปร่างท้วมเตี้ยหน้าอุ่มขาวเกลี้ยงเกลามีผมเรียบแล่แบบพระเอกหนังยุคเก่าแต่งลำลองด้วยกางเกงขาสามส่วนสีขาวเสื้อฮาวายสีฟ้าสดระหว่างล้างหน้าแปรงฟันเต้เต้คิดอยู่อย่างเดียวว่านายกเทศมนตรีไม่น่าจะมาดีเขาตั้งสัตย์กับตัวเองอย่างเด็ดขาดต่อหน้าอาแปะไม่คิดว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับคนแบบนี้อีกที่ยังคงปักหลักอยู่นอกจากยังไม่หมดสัญญาบ้านเช่าหากพูดภาษาโรแมนติกสักหน่อยจะบอกเพียงว่ารอดูหัวใจของตัวเองค่อยๆลับหายจากลิ้นเท่านั้น2สัปดาห์ก่อนหน้านี้งานเพนสตรีทอาร์ตบนกำแพงด้านนอกร้านกาแฟที่สนับสนุนโดยอาแปะพอเยียวยาความสุขส่วนตัวคืนมาได้บ้างขยับฝีมือออกแบบลวดลายภาพขนาดใหญ่ชายชรายืนถือถุงชงกาแฟแบบโบราณหน้าเตาไม้ฟืนไอ้น้ำผุยพุ่งจากหม้อต้มเป็นประธานพร้อมลูกค้าอีก 2-3 คนที่นั่งล้อมวงจิบชาโขกมักรุกหัวร่อร่าแมวสีขาวท่าทางซุกซนตัวหนึ่งนั่งมองจากมุมล่างของภาพจับจังหวะจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟจับจังหวะมาจากการเคลื่อนไหวผู้คนในร้านกาแฟของอาแปะนั่นเองตอนเริ่มวาดคนพูดบอกว่าเขาทำอะไรบ้าบอแต่ว่าพอเป็นรูปเป็นร่างจึงมายืนมุงดูกลุ่มวัยรุ่นนั้นนำไปโพสต์ลงในโลกของโซเชียลปากต่อปากชวนแห่มาถ่ายรูปคู่กับภาพไม่ขาดสายเขาอดคิดว่าแค่ทำเรื่องเล็กๆต้นทุนต่ำแบบนี้ก็จุดกระแสพัฒนาได้โดยไม่ต้องพึ่งทุนยักษ์หรือว่างบประมาณมหาศาลค่อยทำภาพหลายจุดเพิ่มขึ้นย่อมเกิดความเคลื่อนไหวทีละนิดอีกไม่นานคนก็จะหันมาปรับปรุงตึกเก่ารักษาศิลปวัฒนธรรมได้เองสิ่งที่เขาทำอาจพิสูจน์ให้เห็นถึงความต้องการของชาวบ้านจริงๆว่าเป็นยังไงใครต่างรู้ว่านอกจากสิ่งปลูกสร้างที่นี่เต็มไปด้วยสตอรี่เรื่องราวนางงามคนแรกเมื่อ50ปีก่อนจนถูกนำมาตั้งเป็นชื่อถนนตำนานความรักระหว่างลูกสาวพ่อค้าคนจีนกับคนท้องถิ่นที่จบลงด้วยโศกนาฏกรรมเสน่ห์ยาแฝดเขาสนใจจนอยากจะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาดอีกด้วยขณะนั่งคิดถึงผลงานตัวเองอย่างมีความสุขจนกลางดึกคืนวันต่อมาอาแปะโทรมาบอกว่าภาพเขาถูกมือดีแอบเอาสีดำมาพ่นทับเสียหายใครทำวะเขาโกรธจนระงับอารมณ์ไม่อยู่ก็คนที่ไม่อยากให้เขาขวางทางผลประโยชน์เขาน่ะสิอาแปะหมายความอย่างนั้นหน้าของคนหนึ่งลอยมาเขาพลอยชังหลินอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเมื่อนึกว่าหล่อนอาจมีส่วนรู้เห็นแต่ไม่เคยปริปากเล่าเป็นครั้งแรกที่เต้เต้ถามตัวเองว่ายังรักเธออยู่หรือเปล่าผู้หญิงที่มานั่งตรงหน้าในวันที่เขาไม่อยากมองด้วยซ้ำเธอนุ่งยีนฟอกซีดรอยปรุขาตามแฟชั่นเผยผิวเนียนเหนือเข่าเสื้อยืดสีชมพูอ่อนรัดรูปสไตล์เซอร์เอาใจเด็กติสแปลกที่วันนั้นพ่อไม่ห้ามแต่งตัวแบบนั้นก็ผ่านเกลียดแขนล่ำใหญ่ตอนเธอบอกว่าพ่ออยากจะจ้างให้เขาไปออกแบบรีโนเวทตึกเก่าสมบัติของตระกูลทำเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแนวคิดที่เขาเคยเล่าให้หลินฟังเองสร้างพื้นที่สาธารณะแหล่งเรียนรู้ในชุมชนเมืองเก่าเธอแกล้งหรือไม่รู้จริงๆว่าเบื้องหลังการพัฒนาถูกเลือกอีกแบบไปนานแล้วเปลี่ยนสีทั้งเมืองเป็นสีเดียวเพื่อใช้ถ่ายภาพมุมสูงในการโฆษณาเมืองนี้จะโด่งดังในชั่วข้ามคืนป่วยการที่จะยกหลักทฤษฎีทางสถาปัตยกรรมเข้ามาอธิบายคนที่มองเห็นประโยชน์บทบังสุนทรียศาสตร์ผมเป็นนักสะสมจานโบราณนายกเทศมนตรีพูดขึ้นมาบ้างเลยคิดว่าอยากจะขนออกมาแสดงให้ชาวบ้านได้ชมน้ำเสียงบ่งบอกว่าเป็นคนค่อนข้างจะอวดตัวย้อนแย้งในตัวเองยังคงเป็นความหมายแท้จริงของชายคนนี้สิ่งที่เขาพูดอาจตรงข้ามกับความเป็นจริงเหมือนที่เคยเจอมาเต้ไม่รู้จะทำอะไรดีไปกว่าการแซงทำเป็นสนใจเม
มื่อเขาขยายความต่ออย่างผู้รู้จริงว่าสนใจเก็บจานเซรามิกเก็บจานเซรามิกใบแรกจากกงต่อมาจึงตามเก็บจานราชวงศ์จีนหลายชุดล้วนงานศิลปะชั้นยอดบนจานพื้นขาววาดสีน้ำเงินตัดเข้มลายกุหลาบและมังกรเธอคงจะรู้ดีนะราชวงศ์ชิงพัฒนาก้าวหน้ากว่าทุกด้านทั้งทักษะฝีไม้ลายมือรูปทรงเคลือบรูปแบบที่สวยงามกว่า5สีส่วนเนี้ยจานองค์จักรพรรดิหลายใบอยู่ในมือผมล้วนมีค่าหายากใบที่ใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลางเกือบ2เมตรดวงตาของเขามีประกายอาจจะเป็นสิ่งที่เขารักชอบจริงเป็นการส่วนตัวแต่จะมีประโยชน์อะไรที่จะมาคิดทำอะไรแบบนี้นอกจากเป็นการสร้างภาพลวงตาว่ามีความคิดอนุรักษ์เรียกคะแนนนิยมเป็นฉากหน้าสร้างพิพิธภัณฑ์เอาใจในฐานคะแนนเสียงแล้วนาทีสุดท้ายอาจรอจังหวะบอกว่าตนเองยอมเสียสละถอยความคิดส่วนตัวเพื่อส่วนรวมขนาดผมยังยอมตัดสินใจทาสีตามโครงการที่บริษัทเสนอซึ่งเป็นคุ้มกว่ามันก็แค่แสดงปาหี่อีกฉากที่ยังหลอกดึงเข้าไปร่วมวงด้วยหน้าตาเฉยนายกเทศมนตรีพร่ำต่อโจหัวคิดทันสมัยว่ากระแสถ่ายรูปเป็นปัจจัยที่5ของคนยุคใหม่ต้องการจัดวางโชว์จานให้ชาวบ้านได้มีโอกาสสัมผัสถ่ายรูปอย่างง่ายดายพร้อมยกตัวอย่างแบบอันเป็นกระดาษแผ่นหนึ่งออกมารูปตึกชิโนยุโรปเปียนที่เขาเคยเดินผ่านบ่อยๆนั่นเองถ่ายเอกสารขาวดำเติมรูปจานด้วยเส้นดินสอเปลอะไปทั่วผมอยากจะเอาจานหลายร้อยใบมาติดเอาไว้ทั่วตึกคนก็จะได้เลือกมุมถ่ายภาพตามสะดวกคงคิดว่าคนมีเงินมีอำนาจคิดทำตามใจตัวเองอย่างไรก็ได้เต้เต้รู้สึกขำกับเทสของนายกพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีรสนิยมแย่มากหากทำอย่างนั้นจะต่างอะไรกับเดินเข้าไปในร้านขายของชำ

วันหยุดยาวเพื่อนขาเมาชาวสถาปัตย์ในเมืองหลวงนัดตั้งวงสภากาแฟเฉพาะกิจใต้ถุนคณะกำลังคุยถึงมนุษย์ต่างดาวผู้หลบลี้เมืองกรุงไปไกลชวนแล้วมันคงไม่กลับมาพบพวกเราง่ายๆหรอกคนหนึ่งกล่าวแต่จบสวยไม่ใช่หรออีกคนว่ารายงานข่าวจากพื้นที่เหตุบริษัทสีชื่อก้องโลกรายนั้นยอมเบรกโครงการที่ยอมทุ่มทุนเมื่อพบว่าคนย่านเมืองเก่าไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะใช้สีอะไรทาตึกทุกหลังข้อเสนอจึงออกมามากกว่า10สีแล้วก็ไม่มีใครยอมถอยให้ใครพ่อของหลินหาสถาปนิกมีฝีมือระดับพื้นๆคนหนึ่งมาออกแบบพิพิธภัณฑ์จานจนเสร็จงานที่ออกมาพูดได้ด้วยคำล่ามาแรงของชาวสถาปัตย์ว่าบ้องแปลว่าดูไม่เนียนเลอะเทอะถึงขั้นแย่มากกลับได้รับความสนใจแต่ละวันคนแห่มาเที่ยวชมถ่ายรูปกับจานนำไปโพสต์โด่งดังในโลกโซเชียลแต่แล้วเปิดชมฟรีได้ยังไม่ครบเดือนกลับประกาศปิดตัวลงกระทันหันอย่างไม่ทราบสาเหตุเต้เต้เท่านั้นที่รู้ดีว่าจานสุดรัศมีหัวของนายกเทศมนตรีที่จัดแสดงเกิดรอยปลิดแตกหลายใบร้อนถึงหลินต้องมาขอให้เขาไปช่วยออกแบบจัดการใหม่ทั้งหมดทางนั้นพร้อมจะยอมทำตามข้อเสนอแนะจากเขาทุกอย่างลูกสาวนายกเทศมนตรีชอบมนุษย์ต่างดาวตรงไหนวะโง่เซอร์ขนาดนั้นเพื่อนหญิงที่เคยหลอกเต้เต้ทำคลิปเฉาสมัยเรียนพูดสอดขึ้นเธอเชื่อว่าน้องหลินคนนั้นสร้างแผนทำจานแตกหวังดึงเขาอยู่ต่อความรักนั่นแหละคือคำตอบส่วนพ่อตาจะลองใจลูกเขยในอนาคตด้วยหรือไม่นั้นคงไม่มีใครรู้ไปเสียทุกเรื่อง

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเหลี่ยมหลอกโดยถนอมขุนเพชรเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะกลับมาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าเรื่องต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะทางรายการก็จะนำผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการสาราวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการสาราวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
1: เดี๋ยวๆรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
0: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
1: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
2: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
3: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
3: ทำความดีเพื่อชาติ
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำแม่กลองและเจ้าพระยาเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำเหนือลดความเสี่ยงน้ำเอ่อล้นตลิ่งเพื่อลดผลกระทบประชาชนให้มากที่สุด
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแม่น้ำกลองจังหวัดกาญจนบุรีหลังฝนตกหนักสะสมพร้อมมีแนวโน้มปรับลดการระบายตามสถานการณ์ทั้งนี้กรมชลประทานจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและกำชับหน่วยงานติดตามสถานการณ์ใช้ข้อมูลคาดการณ์ฝนวางแผนล่วงหน้าพร้อมเตรียมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนขณะที่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกและตอนล่างพร้อมตรวจสอบอาคารชลประทานสำคัญ4แห่งเร่งพร่องน้ำในระบบคลองเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำจากสุพรรณบุรีและอ่างทองและควบคุมการรับการระบายน้ำผ่านโครงการคลองที่เชื่อมกับแม่น้ำท่าจีนและเจ้าพระยาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: จังหวัดอ่างทองเตรียมรับมือเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำสูงสุดได้ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเร่งเสริมแนวป้องกันพร้อมผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรบรรเทาผลกระทบประชาชนริมน้ำ
8: นายทัศนัยสุธาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญป่าโมกและเมืองอ่างทองโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำอยู่ที่ 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจเพิ่มขึ้นใน 2-3 วันนี้ทางจังหวัดจึงเตรียมพร้อมรองรับที่ระดับ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประเมินสถานการณ์รายวันร่วมกับปริมาณฝนและน้ำจากภาคเหนือพร้อมกำชับเสริมแนวกั้นบริเวณพื้นที่ริมน้ำโดยเฉพาะจุดเปราะบางใต้สะพานป่าโมกทั้งบดอัดดินปักเสาเข็มวางถุงบิ๊กแบ็กและเสริมคันดินนอกจากนี้ได้ประสานกรมชลประทานผันน้ำเข้าทุ่งเกษตรที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำและช่วยบรรเทาผลกระทบประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำธิดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีย้ำปราบทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นตรวจสอบเอาผิดผู้เกี่ยวข้องยึดพฤติการและหลักฐานเป็นหลัก
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีปาฐกถาพิเศษเรื่องรัฐบาลกับการขับเคลื่อนสู่ซีโร่คอร์รัปชันและการเติบโตอย่างยั่งยืนว่ากรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นสร้างความเสียหายประมาณ 2,400 ล้านบาทรัฐบาลเดินหน้าตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างจริงจังซึ่งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ติดตามทรัพย์สินกลับคืนมาแล้วประมาณ320ล้านบาทและอยู่ระหว่างขยายผลเพิ่มเติมโดยนายกรัฐมนตรีกำชับใช้หลักปิดชื่อถือพฤติกรรมยึดพยานหลักฐานโดยไม่คำนึงถึงตำแหน่งหรือความเชื่อมโยงกับบุคคลใดโดยรัฐบาลยืนยันเดินหน้าปราบปรามการทุจริต พื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบราชการและการบังคับใช้กฎหมายอย่างตรงไปตรงมาปุริมปรัชสภาภาครายงาน
6: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบง.มีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิด75สตางค์ต่อลิตรมีผลพรุ่งนี้รับมือราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงจากวิกฤตตะวันออกกลางพร้อมกันนี้ขอความร่วมมือจากประชาชนให้ใช้พลังงานอย่างประหยัดและคุ้มค่าเพื่อช่วยลดภาระเศรษฐกิจของประเทศและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กองทุนน้ำมันสามารถดูแลเสถียรภาพราคาพลังงานต่อไปได้อย่างยั่งยืนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาขอเชิญฟังรายการสนทนาธรรมกับอาจารย์สุจินต์บริหารวนเขต
1: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่849ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนพุทธศักราช2556
2: ถ้าไม่เข้าใจเห็นแล้วจะมีสติไปรู้และเข้าใจเห็นได้ยังไงแค่นี้ค่ะก็เป็นคำตอบแล้วเพราะฉะนั้นทุกอย่างในขณะนี้มีจริงๆนะคะแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจจริงๆเนี่ยแล้วสติอะไรจะเกิดขึ้นไปเข้าใจสิ่งนั้นได้เป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะคะก็คือว่ามีความเข้าใจที่มั่นคงว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีจริงๆแต่ไม่ได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงของสิ่งที่มีจริงด้วยเหตุนี้การฟังเพื่อเข้าใจไม่ใช่ให้เราไปทำอะไรเลยทั้งสิ้นค่ะเพื่อเข้าใจขึ้นเข้าใจขึ้นและขณะที่เข้าใจก็ละความไม่รู้นะคะไม่ใช่ขณะอื่นไปเอาความอะไรไม่รู้มาละความไม่รู้แต่ในขณะที่กำลังเข้าใจนั้นเองจะไม่มีความไม่เข้าใจที่สำคัญที่สุดก็คือว่าขอให้แต่ละคนเนี่ยนะคะที่ได้ฟังธรรมะเนี่ยมีความเข้าใจจริงๆตั้งแต่ต้นตามลำดับว่าเป็นสิ่งที่ยากไม่ใช่เป็นสิ่งที่ง่ายนะคะมีจริงๆแต่ว่าวันหนึ่งถึงได้เพราะมีโพธิปักขิยธรรมซึ่งมาจากสัจธรรม3คือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทะพูดอย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าให้ไปจำแล้วก็ลำดับเป็นเรื่องนะคะแต่ให้เห็นความถูกต้องตามความเป็นจริงว่าต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเอ่ยชื่อแต่ละชื่อก็คือความเข้าใจที่ถูกต้องว่าขณะนี้ค่ะฟังเพื่อเข้าใจเพื่อที่จะรู้ความต่างของขณะใดที่เป็นเพียงเข้าใจคำกับขณะใดที่เริ่มเข้าใจลักษณะของสิ่งที่ปรากฏต้องมีสภาพธรรมะนั้นแต่ต้องอาศัยความเข้าใจขั้นฟังแต่ว่าถ้ายังไม่มีความเข้าใจขั้นฟังปัญญาสติระดับไหนก็เกิดไม่ได้เลย
3: ครับขอบคุณท่านอาจารย์อย่างยิ่งเลยนะครับที่กล่าวถึงสัจธรรมซึ่งก็คือธรรมะของผู้สงบหรือว่าธรรมะที่ทำให้ถึงความเป็นผู้สงบซึ่งจะขาดความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้เลยนะครับท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความหนึ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เหมือนกันนะครับว่าเหตุที่จะทำให้พระสัทธรรมดำรงมั่นกับลบเลือนเสื่อมสูญก็เพราะเหตุสองประการก็คือเพราะอาศัยความไม่ประมาทก็ทำให้พระสัทธรรมดำรงมั่นแต่ถ้าประมาทเมื่อใดก็เป็นเหตุให้พระสัทธรรมลบเลือนเสื่อมสูญครับก็กราบเรียนท่านอาจารย์ต่อเนื่องในประเด็นนี้ด้วยครับ
2: ค่ะพระธรรมดำรงอยู่จนถึงวันนี้นะคะโดยอาศัยความเข้าใจถ้ามีแต่เพียงตำรับตำรามีพระไตรปิฎกซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเข้าใจข้อความนั้นเลยก็เท่ากับว่าเสื่อมสูญจากความเข้าใจมีประโยชน์อะไรคะที่จะมีหนังสือตำรามากมายแต่ว่าไม่มีความเข้าใจถูกเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจถูกนะคะก็คือการดำรงพระศาสนาแต่ถ้าเข้าใจผิดก็คือการทำลายพระพุทธพจน์และพระศาสนา
3: อาจารย์นพจะมีสาระสำคัญจากการสนทนาในส่วนของพระสัทธรรมอย่างไรครับอาจารย์นพครับ
4: สาระสำคัญก็คือเป็นปัจจัยให้มีความเข้าใจถูกเพิ่มขึ้นละเอียดขึ้นใช่ไหมฮะอย่างคำว่าธรรมะคำเดียวเนี่ยนะศึกษาธรรมะไม่พอหรือทำไมพระองค์ท่านถึงแสดงคำว่าสัทธรรมหรือพระสัทธรรมศึกษาธรรมะฮะธรรมะนั้นน่ะเป็นสัทธรรมหรืออสัทธรรมทุกคนก็พูดนะฮะว่าควรศึกษาธรรมะแต่ธรรมะที่ศึกษานั้นเป็นคำสอนเพื่อถึงความหมดกิเลสที่จะสงบจริงๆคือสู่ถึงสัจธรรมจริงๆสูงสุดสัจธรรมจริงก็ต้องเป็นโลกุตตรธรรมใช่ไหมฮะแต่ก่อนจะถึงโลกุตตรธรรมเนี่ย ก็ต้องมีการศึกษาในขั้นฟังขั้นพิจารณาเพราะนั้นถ้าไม่มีความเข้าใจถูกก็ไม่ถึงสัจธรรมไม่เป็นสัจธรรมเพราะนั้นถึงมีการแสดงนะครับว่าการฟังพระสัจธรรมยากยิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็ใช้คำว่าสัจธรรมะเนี่ยฮะก็คือธรรมะที่สงบหรือธรรมะของผู้สงบหรือธรรมะที่จะทำให้ถึงความสงบเนี่ยฮะก็ต้องเป็นตัวธรรมะจริงๆที่จะมีการศึกษาตั้งแต่เริ่มศึกษาเป็นปริยัติปฏิปัตติจนถึงปฏิเวทะเนี่ยฮะถึงจะเป็นสัจธรรมสามเนี่ยก็ต้องอาศัยตัวธรรมะคืออะไรฮะศรัทธาถูกไหมฮะศรัทธาในการที่จะศึกษาศรัทธาในการที่จะระลึกรู้ศรัทธาในการที่จะประจักษ์ก็ต้องมีศรัทธามีหิริมีโอตตัปปะมีการสดับตรับฟังมากตั้งแต่เริ่มต้นนะฮะจนมีความเพียรเพิ่มขึ้นนะมีสติมีปัญญาเพราะนั้นนี่คือตัวสภาพธรรมะที่เป็นตัวสัจธรรมก็คือโสภณธรรมที่ค่อยๆเข้าใจขึ้นตั้งแต่ขั้นการฟังเป็นปริยัติสัจธรรมจนมีสังขารขันธ์ปรุงแต่งพอเพียงที่ปฏิปัตติสัจธรรมคือสติปัฏฐานใช่ไหมฮะสตินั่นแหละเป็นตัวสัจธรรมวิริยะนั่นแหละเป็นสัจธรรมปัญญาแล้วก็โสภณธรรมมีศรัทธาหิริโอตตัปปะซึ่งเนื่องมาจากการมีการฟังมากนี่ฮะก็เป็นสัจธรรมเพราะฉะนั้นถ้าไม่รู้สัจธรรมเนี่ยจะดำรงพระสัทธรรมเนี่ยได้อย่างไรพระสัทธรรมก็จะลบเลือนเสื่อมสูญไปนะครับก็จะขอโอกาสกราบเรียนท่านอาจารย์ได้สนทนาในเรื่องของการดำรงอยู่ของพระสัทธรรมนะครับแล้วก็การที่พระสัทธรรมเนี่ยจะเสื่อมไปนะครับก็มีข้อความที่พระผู้มีพระภาคพระองค์ท่านได้ตรัสกับท่านพระมหากัสสปะเนี่ยฮะซึ่งท่านพระมหากัสสปะเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้ดำรงพระสัทธรรมโดยการเป็นพระเถระที่กระทำหน้าที่สังคยนาครับท่านอาจารย์ก็มีข้อความนะที่ท่านแสดงซึ่งก็จะเป็นประเด็นว่าอะไรที่ทำให้พระสัทธรรมเสื่อมกราบเรียนท่านอาจารย์ครับก็มีข้อความสั้นๆในสัทธรรมปฏิรูปกัสสูตรนะครับว่าดูกระกัสสปะธาตุดินยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมก็ยังพระสัทธรรมให้เลือนหายไปไม่ได้ที่แท้โมฆบุรุษในโลกนี้ต่างหากเกิดขึ้นมาก็ทำให้พระสัทธรรมเลือนหายไปเปรียบเหมือนเรือจะอับปางก็เพราะต้นหนเท่านั้นเปลี่ยนท่านอาจารย
2: ์มีคำที่คุณคำปันต้องแปลไหมโมฆบุรุษค่ะ
3: ครับโมฆบุรุษคำนี้นะครับหมายถึงบุคคลผู้ว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรนะครับจากคุณความดีว่างเปล่าเพราะว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อไม่มีความรู้ที่ถูกต้องแล้วนะครับความประพฤติเป็นไปตั้งแต่ในขั้นของการคิดการกระทำอะไรต่างๆนี่นะครับก็ผิดไปหมดแม้การที่จะกล่าวธรรมะก็กล่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเพราะว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องครับอันนี้คือในเบื้องต้นของโมฆบุรุษครับท่านอาจารย์ครับ
2: มีผู้สงสัยนะคะทำไมพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสคำว่าโมฆบุรุษเหมือนกับว่าคนอื่นแต่ว่าตามความเป็นจริงเพื่อให้เข้าใจถูกว่าเป็นหรือเปล่าใช่ไหมคะถ้าเหตุว่าบางคนเนี่ยค่ะก็หลงเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยรู้แล้วแต่นะคะคิดว่าได้เข้าใจธรรมะได้อย่างนั้นอย่างนี้ตั้งหลายท่านแม้ว่าเป็นพระภิกษุนะคะก็ยังตรัสถึงโมฆบุรุษเพื่อให้ระลึกได้สำนึกได้ถึงความจริงว่าประโยชน์จริงๆก็คือว่าถ้าไม่ตรัสคนนั้นจะไม่รู้สึกตัวเลยว่าเป็นบุรุษว่างเปล่าจากประโยชน์นะคะแต่ว่าเมื่อได้ฟังแล้วเนี่ยท่านก็มีความเข้าใจที่ถูกต้องจากโมฆบุรุษก็ไม่เป็นโมฆบุรุษได้แต่ว่าโมฆบุรุษบางคนก็เป็นโมฆบุรุษไปตลอดก็แล้วแต่ละบุคคลก็เป็นแต่ละหนึ่งจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะเพียงข้อความนี้ก็แสดงอยู่แล้วนะคะแล้วใครล่ะ จะทำลายพระพุทธศาสนาหรือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บุคคลอื่นไม่สามารถนอกจากพุทธบริษัทคือผู้ที่เข้าใจว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นพุทธบริษัทนะคะนับถือคำสอนของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้เข้าใจธรรมะแล้วก็กล่าวคำที่ตรงกันข้ามกับการที่จะให้เข้าใจธรรมะด้วย
4: อาจารย์คำปั่นฮัตตะกี้ผมก็ผ่านไปอีกคำหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นชื่อของพระสูตรนี้ก็คือสัทธธรรมปฏิรูปซึ่งพระองค์ท่านก็ทรงแสดงสั้นๆนะครับว่าสัทธธรรมปฏิรูปยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นพระสัทธธรรมก็ยังไม่เลือนหายไปและสัทธธรรมปฏิรูปเกิดขึ้นในโลกเมื่อใดเมื่อนั้นพระสัทธธรรมจึงเลือนหายไปก็อยากจะเชิญอาจารย์คำปั่นได้พูดถึงคำว่าสัทธธรรมปฏิรูปแล้วก็กราบเรียนให้อาจารย์ได้ให้ความเข้าใจเพิ่มเติมครับ
3: คำว่าปฏิรูปนี่นะครับหมายถึงเทียมไม่ใช่ของแท้เพราะฉะนั้นเมื่อมารวมกับคำว่าสัทธธรรมก็หมายถึงไม่ใช่สัทธธรรมนั่นเองครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงครับ
2: เพราะฉะนั้นจากการศึกษาพระธรรมเนี่ยต้องเข้าใจความหมายในภาษาบาลีด้วยนะคะว่าหมายความถึงสิ่งที่ไม่จริงแท้ปฏิรูปเนี่ยค่ะเดิมเป็นอย่างนี้แล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งอาจจะคิดว่าเร็วดีถ้าทำอย่างนี้หรือว่าไม่ต้องศึกษาธรรมะเพราะเหตุว่าปฏิบัติเลยจะเสียเวลาศึกษาทำไมอย่างนี้ก็คือปฏิรูป
4: ท่านอย่างครับพระองค์ท่านก็ตรัสด้วยพระโอษฐ์เองนะฮะแล้วก็ทรงเปรียบเทียบเหมือนกับแบบนี่ฮะว่าทองเทียมยังไม่เกิดขึ้นในโลกตราบใดตราบนั้นทองคำธรรมชาติก็ยังไม่หายไปและเมื่อทองเทียมเกิดขึ้นทองคำธรรมชาติจึงหายไป
2: ก็ถูกต้องคนก็ไม่รู้ว่าทองเทียมหรือทองแท้ใช่ไหมคะเมื่อไม่รู้ก็นิยมทองเทียมทองแท้ก็หายไป
4: อาจารย์ครับแล้วพุทธบริษัทนี่ฮะจะรู้ความต่างด้วยอะไรอย่างไรครับ
2: วาจาสัจจะการสนทนาธรรมด้วยความจริงใจนะคะจะทำให้รู้ว่าเป็นเหตุเป็นผลถูกต้องหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าไม่ต้องศึกษาธรรมะแล้วปฏิบัติชัดเจนเลยพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมทําไม45พรรษาถ้าปริยัติไม่สำคัญและใครเป็นผู้ที่จะมีปัญญายิ่งกว่าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะเข้าใจว่าแม้ไม่ต้องศึกษาธรรมะไม่ต้องเข้าใจธรรมะก็ปฏิบัติได้หรือว่าเพราะเหตุว่าไม่ปฏิบัติจึงไม่รู้ธรรมะทั้งหมดไม่ถูกต้องนะคะเพราะเหตุว่าแม้แต่ปฏิบัติคืออะไรก็ไม่รู้แล้วปฏิบัติเพื่อรู้อะไรก็ไม่บอกใช่ไหมคะตามความเป็นจริงเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ไม่มีเหตุผลค่ะเป็นการหมิ่นพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณพระมหากรุณาคุณนะคะแล้วก็เป็นการทำลายสิ่งซึ่งมีค่าที่สุดเป็นประโยชน์ที่สุดแก่ชาวโลกเพราะเหตุว่าถ้ามีการเผยแพร่ความเห็นที่ผิดก็ทำให้พระธรรมเนี่ยค่ะลบเลือนไป
4: ถ้าจะครับถ้าตรงข้ามครับจะเรียนสนทนาในลักษณะที่ตรงข้ามก็มีผู้ที่ก็เรียกว่าเหมือนกับเห็นประโยชน์ของการที่จะรักษาพระพุทธพจน์เอาไว้นะครับแล้วก็มุ่งที่จะยึดในพระพุทธพจน์เท่านั้นอันนี้จะเป็นที่เขาเนี่ยจะรักษาของ
2: แล้วยึดยังไงล่ะคะ
4: ยึดว่าต้องเป็นคำที่เป็นพระพุทธพจน์โดยตรงเท่านั้น
2: ค่ะลองบอกมาสิยึดยังไงเข้าใจหรือไม่เข้าใจที่ยึดอย่างคำว่าธรรมะอย่างเงี้ยจะยึดไหมคะคำนี้แล้วธรรมะคืออะไรเข้าใจหรือเปล่าที่จะยึดถ้าบอกว่าธรรมะคือสิ่งที่มีจริงทุกอย่างเป็นธรรมะต้องเปลี่ยนไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยเปลี่ยนไม่ได้ไม่ใช่มีเราจะไปทำให้เกิดขึ้นเห็นขณะนี้เกิดแล้วคิดขณะนี้เกิดแล้วทุกอย่างเกิดแล้วแต่ไม่รู้ไม่เข้าใจสิ่งที่เกิดแล้วเพราะปัจจัย
4: บุคคลต่างๆนะฮะซึ่งไม่สามารถที่จะเป็นวาจาสัจจะที่จะลึกซึ้งได้อย่างที่พระผู้มีพระภาคหรือพระสาวกแสดงและส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คิดว่าจะต้อง ฉพาะพระพุทธพจน์ที่พระองค์ท่านทรงแสดงเท่านั้นถ้าเป็นคำอื่นแม้เป็นคำจริงเนี่ยก็ดูเหมือนจะปฏิเสธ
2: เป็นคำจริงหรือเปล่าคำเอ่ย
4: คำที่เป็นผู้ที่รู้ตามนะฮะก็คือพระสาวกที่ท่านรู้ตามนะฮะก็เป็นคำที่มีประโยชน์ทั้งนั้น
2: ค่ะเพราะเป็นคำจริง
4: เพราะเป็น
2: ถ้ารู้จริงแล้วจะพูดไม่จริงได้ไหม
4: ไม่ได้ครับ
3: ก็เชิญคุณชุนครับ
5: การที่จะไม่ให้พระสัทธรรมอันธานไปเนี่ยก็คงจะต้องศึกษาสิ่งที่ถูกต้องจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฮะก็ต้องเริ่มที่ถูกต้องก่อนถ้าเริ่มผิดไปเนี่ยก็เป็นอสัทธรรมแน่นอนเมื่อพูดถึงสัทธรรมถึงความสงบก็ต้องเข้าใจความสงบที่ถูกต้องก่อนก็อยากจะกราบเรียนท่านอาจารย์เกี่ยวกับความสงบที่ถูกต้องช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยท่านอาจารย์ก็อธิบายความสงบแล้วแต่ว่ายังไม่แจ่มแจ้งนะฮะ
2: เมื่อเช้าพูดถึงเรื่องความสงบจากกิเลสคือดับกิเลสหรือเปล่าเมื่อเช้านี้พูดถึงเรื่องไม่ใช่สงบเฉยๆไม่ใช่แค่สงบที่คนอื่นคิดแต่สงบจากกิเลสคือดับกิเลสและถ้าสูงที่สุดนะคะดับการเกิด
5: ใช่ครับ
2: อันนี้สงบแท้จริงค่ะ
5: ใช่ครับแต่ว่าคำถามของผมก็คือเรายังไม่รู้จักความสงบ
2: เรายังไม่รู้อะไรเลยค่ะความสงบที่นี่ไม่ใช่ความสงบที่พอใจจะอยู่คนเดียวแต่สงบจากกิเลสด้วยปัญญาที่สามารถดับกิเลสได้อย่างอื่นดับกิเลสไม่ได้นอกจากปัญญาต้องเคารพอย่างยิ่งคือศึกษาพระธรรมที่ทรงแสดงตั้งแต่ขั้นต้น
5: เพราะว่าถ้าเริ่มผิดมันก็ผิดหมด
2: ถ้าผิดแล้วก็คือว่าจะนำไปสู่ความเห็นที่ผิดต่อไป
5: เพราะฉะนั้นต้องเริ่มให้ถูกนะตรงนี้
2: ถูกต้องค่ะฟังและไตรตรองว่าสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจริงหรือเปล่าเราเอาความเข้าใจของพระพุทธเจ้ามาไม่ได้เลยแต่ทรงแสดงให้เริ่มฟังคำจริงเพื่อที่จะได้พิจารณาว่าจริงหรือเปล่าแล้วก็ค่อยๆเข้าใจความจริงนั้นยิ่งขึ้น
3: แม้แต่คำที่ท่านอาจารย์กล่าวอยู่เสมอก็คือคำแรกและคำสุดท้ายที่ต้องฟังต้องศึกษาก็คือคำว่าธรรมะครับ
2: สิ่งที่มีจริงเดี๋ยวนี้มีจริงไม่มีใครไปทำให้เกิดขึ้นมาได้เกิดแล้วปรากฏแล้วก็หมดไป
3: แม้จะมีสิ่งที่มีจริงๆที่เป็นธรรมะเกิดขึ้นเป็นไปแต่ถ้าหากว่าไม่ได้ศึกษาพระธรรมคำสอนก็ไม่สามารถที่จะเข้าใจสิ่งที่มีจริงๆได้เลย
2: ไม่ลืมนะคะเมื่อกี้นี้เข้าใจจริงๆขณะนี้มีสิ่งที่เกิดแล้วเพราะเหตุปัจจัยปรากฏแล้วหมดไปเดี๋ยวนี้อะไรปรากฏคะถ้าไม่ลืมสิ่งนั้นมีจริงๆเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วหมดไปนี่คือความเข้าใจจริงๆเวลานี้นะคะกับพริบตาจริงหรือเปล่าเกิดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นถ้ามีความเข้าใจจริงๆก็คือสิ่งที่มีจริงชั่วขณะนั้นเกิดแล้วดับ

0: ไปทั้งหมดเลยค่ะกำลังพูดกำลังคิดกำลังชอบกำลังโกรธกำลังดีใจกำลังเสียใจเกิดแล้วทั้งวันรู้จริงๆหรือเปล่าว่าสิ่งนั้นนะคะที่เป็นอย่างนั้นอะเกิดจริงๆแล้วก็หมดไปจริงๆแล้วก็ไม่กลับมาอีกนี่คือความรู้จริงความเข้าใจจริงเพราะฉะนั้นเพียงแค่นี้นะคะก็จะรู้ได้ว่าจะรู้จริงได้อย่างไรเพียงแค่คำสองคำไม่พอพระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงพระธรรม 45 พรรษาพระรู้ว่าอัธยาศัยของแต่ละคนเนี่ยต่างกันอย่างคำที่โดนใจคุณคำปั่นเนี่ยนะคะคนอื่นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าหรือว่าเฉพาะคุณคำปั่นฟังแล้วไม่ลืมแล้วก็ยังเผื่อแผ่ไปถึงคนอื่นนะคะแต่ว่าคำอื่นล่ะก็ยังมีอีกสำหรับอัธยาศัยอื่นๆต่างๆกันไปเพราะฉะนั้นแม้ว่าพระธรรมจะหลากหลายมากแต่ก็เป็นความจริงซึ่งถ้าไม่ลืมและเข้าใจจริงๆทุกอย่างที่ปรากฏเดี๋ยวนี้นะคะจะเป็นทีละหนึ่งที่ไม่เหมือนกันเลยอย่างเสียงนี่ค่ะเป็นเสียงสิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นสิ่งที่ปรากฏทางตาไม่ลืมคือกำลังปรากฏเพราะเกิดแล้วแล้วดับไปเนี่ยค่ะไม่ลืมจริงๆเข้าใจจริงๆคืออย่างนี้ไม่ใช่อย่างอื่นเลยนะคะเพราะฉะนั้นพระธรรมที่ทรงแสดง45พรรษาเนี่ยค่ะเพื่อให้อัธยาศัยต่างๆที่ฟังแล้วไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยแค่ฟังจริงใช่ไหมคะขณะนี้เสียงเกิดปรากฏแล้วหมดไปเสียงเท่านั้นหรือที่เกิดปรากฏแล้วหมดไปคิดล่ะคิดก็เกิดเป็นคิดแล้วก็หมดไปถ้าเป็นอย่างนี้ทั้งหมดนะคะก็คือรู้จริงในเพียงไม่กี่คำแต่ว่ากว่าจะเป็นอย่างนี้ได้นะคะอกุศลที่สะสมมาเป็นปัจจัยเนี่ยก็เกิดมากมายกั้นไม่ให้สามารถที่จะเข้าใจความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏเพราะฉะนั้นก็จะรู้ได้ค่ะว่าอะไรทำให้ไม่เข้าใจสิ่งที่ปรากฏตรงตามที่เคยได้ฟังได้ฟังแล้วเข้าใจแล้วเป็นจริงทุกอย่างแต่การที่จะรู้ว่าแต่ละหนึ่งขณะเนี้ยเกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไปยังไม่ถึงเวลานั้นเพราะอะไรก็จะต้องรู้เหตุด้วยนะคะเพราะสะสมความไม่รู้มานานมากความไม่รู้อย่างเดียวเลยความติดข้องความยึดถือความพอใจมากมายมหาศาลค่ะที่เกิดขึ้นไม่ทำให้รู้ความจริงเพราะเวลาโกรธเกิดเนี่ยโกรธเป็นสภาพที่หยาบกระด้างประทุษร้ายในขณะนั้นจะไปรู้ความจริงได้อย่างไรเพราะฉะนั้นลักษณะของสภาพธรรมะนะคะที่ต่างกับสภาพธรรมะอื่นก็คือสภาพที่สามารถเห็นถูกเข้าใจถูกในสิ่งที่มีแล้วก็ไม่จำกัดด้วยว่าเฉพาะสิ่งนี้เท่านั้นไม่ใช่สิ่งอื่นหรือว่าไม่จำกัดว่าเฉพาะที่นี่เท่านั้นไม่ใช่ที่อื่นความจริงต้องเป็นความจริงทุกกาลและสมัยเพราะฉะนั้นคำเดียวนะคะที่มีความเข้าใจที่มั่นคงจริงๆเนี่ยก็จะทำให้เตือนว่าเพราะอะไรได้ยินแล้วจึงไม่ได้เข้าใจตามที่ได้ฟังแม้ว่าคำนั้นก็เป็นคำจริงซึ่งรับว่าเป็นความจริงนะคะแต่ว่าขณะนี้ก็มีเห็นเกิดระดับเสียงก็เกิดระดับคิดก็เกิดระดับแต่ละหนึ่งยังไม่สามารถที่จะปรากฏความจริงว่าเกิดจริงๆแล้วก็ดับจริงๆสืบต่ออย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นความเข้าใจจริงๆก็คือความเข้าใจที่มั่นคงค่ะ
1: ความเข้าใจจริงๆคือความเข้าใจที่มั่นคงแล้วจะเข้าใจจริงๆจนกระทั่งเข้าใจอย่างมั่นคงก็ต้องไม่ขาดการฟังไม่ขาดการศึกษาพระธรรมนะครับซึ่งแต่ละคนแต่ละท่านที่เห็นประโยชน์ของพระธรรมก็มีโอกาสได้สะสมเหตุก็คือได้ฟังได้ศึกษาได้สะสมปัญญาในชีวิตประจำวันนะครับก็เป็นช่วงเวลาที่ประเสริฐที่สุดเลยครับท่านอาจารย์ครับที่ได้ฟังพระธรรม
0: ค่ะขณะนี้ก็มีสิ่งที่เกิดปรากฏแล้วก็ดับไปเพราะว่าอวิชชาความไม่รู้และความติดข้องไม่สามารถที่จะเห็นความจริงนี้ได้แต่ก็ยังมีธาตุหรือธรรมะอีกอย่างหนึ่งคือสติที่แม้ฟังแล้วนะคะไม่ลืมคือระลึกได้ว่าขณะนี้ค่ะเป็นธรรมะแน่นอนแต่ละหนึ่งที่กำลังปรากฏถ้าไม่มีปัญญาความเห็นถูกอย่างนี้สติที่จะระลึกอย่างนี้ก็เกิดไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระศาสนาเลือนค่อยๆเสื่อมไป จากความเข้าใจถูกและไม่เกิดเมื่อไหร่ที่สติสัมปชัญญะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดไม่เข้าใจความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็คือว่าลบเปลี่ยนถึงการสูญสิ้นนะคะแต่ถ้ายังมีเหลือก็คือว่ามีการได้ยินได้ฟังแล้วก็รู้ความละเอียดแล้วก็รู้ว่าเพราะอะไรจึงไม่สามารถที่จะเป็นอย่างที่ได้เข้าใจเพราะว่าเป็นการสะสมเพียงเล็กน้อยซึ่งจะต้องสะสมต่อไปอีกจนกว่าสติและปัญญาจะมากขึ้นนะคะเจริญขึ้นซึ่งเป็นโพธิปักขิยธรรมเป็นพระสัทธรรมที่เป็นสัทธรรมะปฏิปัตติหรือว่าไม่ใช่ปริยัติสัทธรรมแต่เป็นปฏิปัตติสัทธรรม
2: พื้นฐานพระอภิธรรมตอนที่850ที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2556
3: ช่วงแรกดิฉันก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์เพราะว่าเราได้ยินคำว่าโลกมามากแต่เราจะรู้โลกตามความเป็นจริงได้อย่างไรและที่เราเข้าใจและรู้กันอยู่เนี่ยก็รู้ตามที่ทรงแสดงที่ละเอียดลึกซึ้งได้อย่างไรเพราะว่าท่านแสดงโลกในความหมายที่ว่าแตกสลายเป็นธรรมดาด้วยแต่เราไม่รู้จักโลกตามความเป็นจริงช่วงแรกก็จะกราบเรียนท่านอาจารย์ค่ะสำหรับคำหมายของคำว่าโลกค่ะ
0: ไม่ว่าจะรู้จักอะไรนะคะก็คือรู้จักสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้มิฉะนั้นจะชื่อว่ารู้จักไม่ได้เลยแม้แต่คำว่าโลกหรือโลกะเนี่ยนะคะไม่ใช่สิ่งที่ไม่มีเป็นสิ่งที่มีเดี๋ยวนี้ค่ะซึ่งสามารถที่จะพิจารณาแล้วก็เข้าใจข้อความในพระไตรปิฎกได้เมื่อเข้าใจว่าขณะนี้ที่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะคะกำลังปรากฏสิ่งนั้นแหละเป็นโลกไม่ว่าอะไรทั้งสิ้นค่ะที่กำลังปรากฏในขณะนี้สิ่งนั้นแหละมีจริงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปตรงกับโลกที่ได้ตรัสไว้ว่าสังขารโลกหรือว่าสัตวโลกหรือว่าโอกาสโลกซึ่งก็จะต้องเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยค่ะรู้จักโลกหรือยังมีโลกแน่นอนแต่ว่าโลกที่มีเนี่ยรู้จักหรือยังเห็นเดี๋ยวนี้นะคะเป็นโลกแน่นอนเพราะเหตุว่าต้องมีความเข้าใจละเอียดกว่านั้นอีกว่าถ้าพูดถึงเห็นเนี่ยไม่ได้พูดถึงอย่างอื่นเลยทั้งสิ้นเริ่มเข้าใจลักษณะของโลกหนึ่งซึ่งมีจริงๆคือโลกเห็นในขณะนี้เพราะฉะนั้นถ้าฟังธรรมะผิวเผินนะคะเราก็จะฟังแต่เรื่องราวของสภาพธรรมะแต่ถ้าไม่ผิวเผินก็คือว่าทุกขณะเมื่อมีสิ่งที่มีจริงๆปรากฏสิ่งนั้นแหละเป็นโลกเพราะฉะนั้นทุกขณะในชีวิตนะคะไม่เว้นเลยเป็นโลกเพราะเหตุว่าเป็นสภาพธรรมะที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ยั่งยืนเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่การเกิดดับเนี่ยค่ะเร็วแล้วก็เล็กน้อยแสนสั้นแล้วก็มีสิ่งอื่นซึ่งเกิดสืบต่ออยู่ตลอดเวลาถ้าฟังอย่างนี้ก็พอที่จะค่อยๆเข้าใจได้นะคะว่าเมื่อกี้นี้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดเกิดแล้วแล้วก็มีสิ่งอื่นที่เกิดสืบต่อจนถึงเดี๋ยวนี้ในขณะนี้เห็นดับแล้วก็มีสิ่งที่ได้ยินปรากฏหรือว่ามีแข็งหรือมีอะไรก็ตามทั้งหมดที่เคยไม่รู้เลยในวันหนึ่งในวันหนึ่งเนี่ยไม่เคยรู้สภาพธรรมะจึงไม่รู้จักโลกเพราะฉะนั้นถ้าจะรู้จักโลกเนี่ยไม่ใช่ไปรู้ที่อื่นเลยค่ะแต่รู้สิ่งที่กำลังมีทุกๆขณะนี้เองซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องได้ยินคำว่าโลกต่อไปนี้ก็รู้ว่าสิ่งที่กำลังมีนี่แหละเป็นโลกถ้าพูดถึงเห็นเกิดขึ้นเห็นเป็นโลกได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเป็นโลกเพราะฉะนั้นจะมีอะไรไหมคะที่ไม่ใช่โลกในเมื่อทุกอย่างที่เกิดเป็นโลกสิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นก่อนอื่นที่จะรู้จักโลกได้มากกว่านี้นะคะก็คือต้องรู้ว่าโลกคือขณะไหนเมื่อไรเดี๋ยวนี้เองค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามที่ปรากฏเคยคิดไหมคะว่าเห็นเนี่ยเป็นโลกถ้าไม่มีการฟังมาก่อนเนี่ยไม่มีทางเลยใช่ไหมคะก็เข้าใจว่าเป็นเราเห็นแต่ละคำที่ทรงแสดงเนี่ยค่ะเป็นวาจาสัจจะเป็นความจริงซึ่งสามารถที่จะเข้าใจขึ้นและพิสูจน์ได้แม้แต่คำเดียวคือคำว่าโลกก็ไม่ผ่านไปนะคะ พราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะ

0: ริ่มรู้จักโลกหรือยังว่าโลกคืออะไรถ้ารู้แล้วนะคะไม่เปลี่ยนแล้วก็ค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจโลกไปทีละเล็กทีละน้อยแต่ก็ต้องหมายความถึงสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้นั่นเอง
1: ท่านอาจารย์กล่าวว่าไม่รู้จักสภาพธรรมะไม่รู้จักโลกทำให้ดิฉันกลับมาที่คำถามในอาชิตะปัญหาที่หนึ่งที่ท่านอาชิตะมานพเรียนถามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโลกคือหมู่สัตว์อันอะไรหุ้มห่อไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโลกอันอวิชชาหุ้มห่อไว้กลับเรียนท่านอาจารย์ค่ะ
0: แต่ละคำนะคะลึกซึ้งและหมายความถึงเดี๋ยวนี้ค่ะเห็นเนี่ยดูเหมือนชัดเจนใช่ไหมคะเห็นอะไรแต่ว่าความจริงนะคะไม่รู้จักเห็นเลยเพราะเหตุว่าหุ้มห่อไว้ด้วยอวิชชาใครจะบอกได้ว่าเห็นเป็นยังไงทั้งที่กำลังเห็นเนี่ยค่ะเห็นเป็นยังไงความจริงของเห็นก็คือว่าสิ่งที่กำลังเห็นเดี๋ยวนี้เป็นสิ่งที่มีจริงเป็นธรรมะชนิดหนึ่งนะคะเป็นธาตุชนิดหนึ่งถ้าใครกล่าวอย่างนี้หมายความว่าผู้นั้นรู้จักโลกคือรู้จักเห็นถ้าไม่รู้จักเห็นก็เห็นทั้งวันแต่ก็ไม่รู้เลยว่าเห็นเป็นอะไรเพราะเหตุว่าความไม่รู้เนี่ยไม่ใช่ไม่รู้ที่อื่นนะคะไม่รู้สิ่งต่างๆที่มีในชีวิตประจำวันทั้งหมดเช่นไม่รู้จักเห็นไม่รู้จักได้ยินไม่รู้จักเสียงไม่รู้จักกลิ่นไม่รู้จักทุกอย่างที่มีเนี่ยไม่เคยรู้จักเลยแต่ว่าสิ่งที่มีเหล่านั้นนะคะไม่ได้ปะปนไม่ได้รวมกันเลยค่ะเป็นแต่ละหนึ่งแยกขาดจากกันเช่นเห็นไม่ใช่ได้ยินไม่ใช่คิดนึกเสียงไม่ใช่กลิ่นไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเพราะฉะนั้นโลกจริงๆเนี่ยนะคะเป็นแต่ละหนึ่งซึ่งมีในชีวิตประจำวันค่อยๆฟังค่อยๆเข้าใจว่าผู้ที่ทรงตรัสรู้เนี่ยแสดงความจริงอย่างละเอียดยิ่งของสิ่งซึ่งปรากฏรวมกันเหมือนเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่ว่าตามความเป็นจริงนะคะต้องมีแต่ละสิ่งซึ่งเล็กมากละเอียดมากรวมกันจึงจะปรากฏว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างที่เราเข้าใจว่าเป็นตัวเราเนี่ยนะคะร่างกายของเราตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าถ้าไม่มีรูปแต่ละรูปนะคะแข็งทั่วตัวเนี่ยเหมือนเป็นอย่างนั้นแต่ว่าความจริงมีอากาศธาตุอีกรูปหนึ่งแทรกขั้นอยู่ทุกกลุ่มเล็กๆหรือว่าภาษาบาลีใช้คำว่ากลาปะเนี่ยค่ะแล้วใครรู้จักโลกก็คือต้องรู้จักความจริงที่แข็งมีจริงๆถ้าบอกว่ามีจริงก็บอกได้ว่าเป็นโลกเพราะว่าเกิดขึ้นปรากฏจะว่าเป็นธาตุจะว่าเป็นธรรมะจะว่าเป็นโลกก็ได้สำหรับสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดแล้วกำลังปรากฏในขณะนี้เพราะฉะนั้นอย่าข้ามความเข้าใจแม้แต่คำว่าโลกได้ยินคำนี้แล้วก็ควรที่จะได้เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เองอวิชชาหุ้มห่อไว้หรือเปล่าเพราะไม่รู้ความจริงของเห็นเพราะอะไรคะเห็นเกิดแล้วดับแล้วเห็นคนความจริงความคิดว่าเป็นคนไม่ใช่ขณะที่เพียงเห็นเพราะฉะนั้นเห็นเนี่ยค่ะเป็นโลกคือเกิดแล้วดับแล้วต่อจากนั้นก็มีการคิดนึกถึงรูปร่างสันฐานเป็นไปอย่างเร็วมากนะคะโดยอวิชชาหุ้มห่อไม่สามารถที่จะรู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแต่ละหนึ่งอย่างที่ปรากฏเหมือนว่าเที่ยงหรือว่ามีอยู่ตลอดเวลาเนี่ยความจริงมีหลายอย่างซึ่งเกิดดับสลับกันด้วยเช่นในขณะที่เหมือนเห็นตลอดเวลาก็มีได้ยินก็แสดงให้เห็นว่าเห็นไม่ใช่ได้ยินเป็นแต่ละโลกแต่ละหนึ่งมีคิดนึกเพราะฉะนั้นคิดนึกก็ไม่ใช่เห็นไม่ใช่ได้ยินแต่ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าแยกโดยละเอียดแล้วนะคะแต่ละหนึ่งก็เป็นโลกที่ถูกอวิชชาหุ้มห่อทำให้ไม่สามารถที่จะเห็นโลกตามความเป็นจริงเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหาโลกที่ไหนเพราะโลกกำลังปรากฏแล้วก็ไม่ต้องไปหาอวิชชาที่ไหนด้วยนะคะว่าเอ๊ะอวิชชาได้อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่สิ่งที่กำลังปรากฏนี่แหละเพราะฉะนั้นเมื่อมีความไม่รู้จึงมีความติดข้องซึ่งทุกคำนะคะพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองนะคะขณะนี้เห็นติดข้องหรือเปล่าเห็นไหมคะติดข้องก็ไม่รู้บางคนก็ไม่รู้ว่าติดข้องแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะเป็นเรื่องที่ละเอียดจริงนะคะแต่ว่าสามารถที่จะค่อยๆเข้าใจในขั้นการฟังก่อนจนกระทั่งรู้ความจริงว่าถ้าไม่มีความเข้าใจอย่างนี้นะคะจะรู้สิ่งที่เกิดดับไม่ได้เพ ราะว่าสิ่งนั้นแม้มีจริงเกิดดับก็ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นกว่าจะไปถึงการรู้แจ้งสภาพธรรมะซึ่งเป็นโลกซึ่งเกิดดับนะคะก็ต้องมีความเข้าใจตามลำดับตั้งแต่ต้นว่าโลกคือเดี๋ยวนี้อวิชชาหุ้มห่อคือเดี๋ยวนี้ความติดข้องคือโลภะคือเดี๋ยวนี้ในอะไรในเห็นหนึ่งละในได้ยินหนึ่งละในเสียงหนึ่งละรวมว่าทุกอย่างก็เป็นโลกที่ถูกหุ้มห่อไว้ด้วยอวิชชาและความติดข้อง
1: เพราะว่าเห็นยังยึดถือเห็นว่าเป็นเราเลย
0: ค่ะทั้งหมดเลยขณะที่กำลังว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ไม่รู้ความจริงว่าขณะนั้นก็คือมีสิ่งที่ปรากฏเกิดดับแต่ว่าไม่รู้ความจริงก็เข้าใจว่าเป็นสิ่งที่เที่ยง
1: เห็นเป็นดอกไม้เห็นเป็นผู้คนก็เพราะอวิชชานั่นเอง
0: อวิชชาทั้งหมดค่ะจนกว่าจะรู้ความจริงเพราะฉะนั้นถ้าใครพูดถึงอวิชชานะคะก็คือว่าเมื่อไหร่ที่ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏเมื่อนั้นเป็นอวิชชา
2: ครับสำหรับโลก3ก็คือโอกาสโลกสัตวโลกและสังขารโลกสำหรับโอกาสโลกก็คือเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์ทั้งหลายซึ่งท่านก็ให้อรรถว่าปรากฏโดยอาการวิจิตเห็นถึงความวิจิตต่างๆกันของที่อาศัยของสัตว์ต่างๆมีความแตกต่างกันหลากหลายใช่ไหมครับบุคคลแต่ละบุคคลหรือว่าสัตว์แต่ละประเภทเนี่ยก็มีที่อาศัยต่างๆกันมีความวิจิตต่างๆกันมากมายโอกาสโลกก็คือเป็นที่อาศัยของหมู่สัตว์ทั้งหลายคือปรากฏโดยอาการวิจิตคือต่างๆกันหลากหลายมากมายสองก็คือสัตวโลกดังนั้นสัตวโลกหรือหมู่สัตว์ทั้งหลายเพราะอาจว่าเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปการกระทำของบุคคลหรือว่าสัตว์ต่างๆก็มีการกระทำที่ดีบ้างและก็ไม่ดีบ้างตามการสะสมมาของแต่ละบุคคลนั้นจะเห็นถึงว่าสัตว์ทั้งหลายมีการกระทำต่างๆทั้งดีทั้งไม่ดีมีการกระทำสุจริตประพฤติเป็นไปในกุศลกรรมต่างๆหรือประพฤติทุจริตเป็นไปในอกุศลกรรมต่างๆซึ่งหมู่สัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนี้เมื่อมีเหตุปัจจัยให้มีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นกุศลบ้างหรืออกุศลบ้างฉะนั้นสัตวโลกประการหนึ่งนะครับก็คือเป็นที่ดูบุญและบาปและผลของบุญและบาปนั้นเมื่อมีการกระทำกรรมที่เป็นกุศลกรรมหรืออกุศลกรรมไม่ใช่เฉพาะชาตินี้ชาติเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าในอดีตเนิ่นนานก็เคยได้กระทำกรรมไว้แล้วดังนั้นขณะนี้นะครับเห็นความหลากหลายของผลของกรรมที่จะให้ผลให้เกิดเป็นบุคคลต่างๆซึ่งไม่เหมือนกันเลยมีความแตกต่างกันรูปร่างผิวพรรณต่างๆมีกายหรือว่ามีรูปร่างต่างกันหรือแม้สัตว์เดรัจฉานนะครับก็มีความวิจิตรมากมายเพราะอะไรครับเพราะผลของกรรมคือผลของบุญผลของบาปถ้าเป็นผลของกุศลกรรมก็ให้ผลในสิ่งที่ดีงามเกิดมาก็มีรูปร่างที่ดีสวยงามต่างๆและถ้าเกิดด้วยผลของอกุศลกรรมได้รับความทุกข์ยากลำบากอาจจะเกิดในอบายภูมิเป็นสัตว์นรกนี่ครับก็เห็นถึงความวิจิตของสัตว์ทั้งหลายที่เมื่อเกิดด้วยผลของกรรมต่างๆและขณะนี้นะครับก็กำลังได้รับผลของกรรมด้วยการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องกระทบสัมผัสกรรมที่ได้กระทำไว้แล้วนั่นเองที่จะเป็นปัจจัยให้ผลกำลังมีในขณะนี้อันนี้ก็คือโลกคือหมู่สัตว์ทั้งหลายประการสุดท้ายนะครับก็คือสังขารโลกก็คือสภาพธรรมะที่กำลังมีในขณะนี้นี่เองกำลังเกิดดับย่อยยับด้วยปัจจัยต่างๆที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นไปและเมื่อเกิดนะครับก็ดับทันทีเพราะเหตุว่าเป็นเพียงธรรมะที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดเท่านั้นนั้นการที่จะรู้แล้วก็เข้าใจถูกนะครับว่าจริงๆขณะนี้นะครับไม่เป็นตัวเราเลยเพราะเหตุว่าขณะนี้มีสิ่งที่มีกำลังเกิดขึ้นเป็นไปบังคับไม่ให้เกิดก็ไม่ได้ต้องเกิดขึ้นเพราะมีปัจจัยที่จะให้ธรรมะนั้นเกิดขึ้นเป็นไปจะบังคับให้ทรงอยู่ก็ไม่ได้เพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องดับไปนี่ก็คือสิ่งที่กำลังมีในขณะนี้เป็นสังขารโลก
1: พูดถึงโอกาสโลกนี้ก็ไม่พ้นโลกที่เป็นที่อาศัยของสัตว์ท่านแสดงถึงปรากฏโดยอาการวิจิตค่ะท่านอาจารย์กราบเรียนค่ะ
0: คงไม่คิดว่ามีโลกนี้โลกเดียวใช่ไหมคะตามผลของกรรม พราะฉะนั้นถ้าเป็นผลของกุศลกรรมที่ประณีตกว่าการที่จะได้เกิดเป็นมนุษย์เนี่ย

0: คะก็มีโลกอื่นๆด้วยเช่นโลกสวรรค์เคยไปมาแล้วหรือว่ายังไงก็ตามแต่นะคะแต่ก็จำไม่ได้เพราะเหตุว่าเมื่อเกิดที่นี่ในโลกนี้ก็จำได้เฉพาะโลกนี้ว่ามีโลกนี้แต่ความจริงที่เกิดเนี่ยค่ะเราเลือกไม่ได้เลยเพราะเหตุว่าไม่ได้มีแต่เฉพาะโลกนี้โลกเดียวแม้แต่โลกมนุษย์เนี่ยค่ะก็มีหลายโลกแต่ว่าเราอยู่ในโลกนี้เห็นโลกอื่นไม่ได้เลยแต่ก็ต้องเป็นไปตามเหตุคือเรื่องของกรรมหรือการกระทำว่าถ้าเป็นการกระทำที่ไม่ดีนะคะเป็นการกระทำที่ทุจริตการกระทำทุจริตเนี่ยค่ะก็มีต่างกันมากตั้งแต่อย่างเบาๆนะคะจนกระทั่งถึงอย่างหนักๆจะให้ผลอย่างเดียวกันได้ไหมไม่ได้แม้แต่ที่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นทรงแสดงไว้ว่าที่เกิดของสัตว์โลกเนี่ยค่ะมีถึง31ภพภูมิในภพภูมิหนึ่งเนี่ยก็ยังเป็นหลายที่ด้วยเช่นนรกนะคะไม่ใช่มีที่เดียวแต่มีนรกหลายขุมจะใช้คำว่าอย่างนั้นก็ได้นะคะแล้วก็ต่างกันไปตามกรรมเรื่องของกรรมเนี่ยค่ะที่ได้ทำแล้วเนี่ยไม่มีใครสามารถที่จะรู้ว่านานแสนนานมาแล้วเนี่ยที่เกิดมาเนี่ยนะคะสืบต่อเพราะว่าจิตเกิดแล้วดับไปเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่จิตเดียวเลยตั้งแต่เกิดจนตายนะคะแต่ก็เป็นจิตแต่ละหนึ่งขณะซึ่งเมื่อจิตนั้นดับไปแล้วทั้งหมดโดยสิ้นเชิงจึงจะเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดได้ทีละหนึ่งขณะใครห้ามหยุดยั้งไม่ให้จิตเป็นอย่างนี้ได้ไหมไม่ให้จิตเมื่อเช้าเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปแล้วก็เกิดแล้วก็ดับไปจนถึงณขณะนี้ซึ่งก็กำลังเกิดดับอยู่ก็ห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าถอยไปนะคะนับไม่ได้เลยแม้พระผู้มีพระภาคก่อนที่จะได้ทรงตรัสรู้เนี่ยค่ะก็ทรงระลึกชาติก่อนๆที่ผ่านมานะคะไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นการกระทำใดๆก็ตามทั้งหมดที่สะสมอยู่ในจิตเนี่ยค่ะเมื่อมีโอกาสพร้อมที่จะให้เกิดขึ้นนะคะก็เกิดขึ้นเป็นไปเพราะฉะนั้นแม้แต่การเกิดก็ต่างกันไปว่าไม่ใช่โลกนี้โลกเดียวมีที่เกิดอื่นๆด้วยยังไม่เห็นยังไม่รู้แต่เกิดที่นั่นเมื่อไหร่ก็รู้ได้ยินคำว่านรกเนี่ยก็เป็นที่ที่ไม่เหมือนโลกมนุษย์หรือสวรรค์ที่ใช้คำว่าสุคติภูมินะคะภูมิที่ดีแต่เป็นทุคติภูมิที่เมื่อเกิดแล้วเนี่ยก็จะมีแต่ความลำบากมีแต่ความทรมานมีความเจ็บหรือว่ามีหลายอย่างทั้งตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นผลของกรรมที่ได้กระทำแล้วเวลานี้ไม่เห็นไม่เชื่อไม่คิดว่ามีนะคะเหมือนกับก่อนเนี้ยก่อนจะเกิดมาในโลกนี้ใครรู้จักโลกนี้บ้างคะก็ไม่รู้เลยว่าโลกเนี้ยเป็นอย่างนี้แต่ก็เกิดในโลกนี้ไม่เกิดที่อื่นนี่ก็แสดงเห็นความเป็นธรรมะความเป็นธาตุซึ่งไม่มีใครสามารถที่จะเลือกได้เลยทั้งสิ้นนะคะนี่ก็คือโอกาสโลกคือโลกซึ่งเป็นที่เกิดของสัตว์ไม่ใช่แต่เฉพาะมนุษย์สวรรค์ก็มีพรหมก็มีพรหมก็คือเทพที่สูงกว่าเทวดา6ชั้นนั่นนะคะแล้วก็นรกก็มีเปรตก็มีอสุรกายซึ่งไม่ใช่นรกไม่ใช่มนุษย์แล้วก็ไม่ใช่เปรตแต่เป็นภูมิที่ไม่มีความร่าเริงรื่นเริงอย่างในมนุษย์เราเนี่ยดูโทรทัศน์ไปเที่ยวทำอะไรหลายอย่างนะคะแต่อสุรกายซึ่งเป็นผลของกรรมเนี่ยก็จะไม่มีความบันเทิงอย่างในโลกของมนุษย์แต่ก็ไม่ใช่นรกและก็ไม่ใช่เปรตและก็ยังมีการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในโลกนี้ก็มีซึ่งเหมือนกับอยู่ร่วมโลกกันนะคะแต่ว่าต่างกันโดยกรรมคือว่ากรรมที่ทำให้ไปเกิดเป็นนกเกิดเป็นจิ้งจกเกิดเป็นผีเสื้อสารพัดของสัตว์เนี่ยค่ะมากมายทั้งบนบกและในน้ำไม่มีใครจัดสรรเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้จริงๆค่ะว่ากรรมเป็นเหตุที่ทำให้สัตว์โลกนะคะเกิดขึ้นในโลกหนึ่งโลกใดแล้วแต่กรรมนั้น
1: ที่อาศัยจึงต่างๆกันวิจิตรมากนะคะท่านอาจารย
0: ์ค่ะก็ตอนนี้โลกนี้วิจิตรใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าโลกอื่นวิจิตรแค่ไหนยังไม่ประสบยังไม่เกิดที่นั้นแต่เกิดแล้วรู้
1: แล้วทั้งหมดก็เพราะกรรมนั่นเองที่ให้ผลด้วย
0: แน่นอนค่ะถ้าไม่มีเหตุที่จะให้เกิดไม่ได้เกิดอย่างนี้เพราะเหตุได้กระทำมาที่จะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นอื่นก็เพราะเหตุนั้นได้กระทำมาที่จะเกิดเป็นอย่างนั้น เลือกที่เกิดไม่ได้เลยนะคะโดยการที่ใครรู้ว่าจะมาสู่โลกนี้ใครรู้ว่าจะเกิดที่นี่เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ใครรู้ว่าจะไปไหนเรียกว่าเกิดที่ไหนเพราะว่าที่เกิดของสัตว์โลกเนี่ยต้องเป็นไปตามกรรม
1: รู้จักโอกาสโลกแล้วนะคะสำหรับสัตวโลกก็เป็นอีกหนึ่งโลกนะคะเพราะว่าท่านอาจารย์ก็ให้ความเข้าใจว่าเห็นไหมคะว่าที่อยู่ยังต่างๆกันเลยก็เพราะกรรมสัตวโลกเนี่ยอาจารย์อนบคะเพราะอัฏฐะว่าเป็นที่ดูบุญและบาปผลของบุญและบาปจะเข้าใจสัตวโลกได้อย่างไรคะ
2: สัตวโลกนะครับก็เป็นนามธรรมรูปธรรมที่เกิดจากกรรมเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ก็กล่าวนะครับว่าที่สัตว์โลกทั้งหลายเกิดในภพต่างๆหรือที่เกิดต่างๆเนี่ยเพราะกรรมนั้นส่วนหนึ่งเพราะนั้นกรรมก็ทำให้ได้เกิดมานะฮะเหมือนกับอยู่ร่วมโอกาสโลกเดียวกันเช่นเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เดรัจฉานหลากหลายต่างๆเป็นสัตวโลกเท่าที่เห็นกันก็หลายชนิดใช่ไหมฮะนกหนูปูปลาอะไรก็เห็นกันแม้แต่มนุษย์ด้วยกันเนี่ยฮะก็ย่อมหลากหลายไปตามทั้งกรรมและการสะสมกรรมเนี่ยทำให้มาเกิดในโอกาสโลกที่แตกต่างกันรวมๆกันอยู่ก็เป็นสมมุตินามรูปหลากหลายเนี่ยนะฮะว่าเป็นสัตวโลกที่เป็นมนุษย์ก็มีนี่นะฮะซึ่งนอกจากกรรมแล้วก็ยังมีการสะสมมาด้วยจึงทำให้สัตว์โลกเนี่ยฮะหลากหลายแตกต่างกันไปตามกรรมและการสะสมทำให้รูปร่างหน้าตาต่างกันไหมฮะต่างกันอุปนิสัยต่างกันมีอุปนิสัยที่สะสมมานะฮะที่จะเจริญบุญเจริญกุศลมีความคิดชอบฟังธรรมะอย่างเดียวกันบางท่านได้ประโยชน์จากพระธรรมปลื้มปิติมากบางท่านรู้สึกว่าเป็นการที่เอ๊ะธรรมะนี่ว่าเราหรือเปล่าก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรจากธรรมะยิ่งฟังก็มีความรู้สึกว่าถูกว่าบางทีฟังธรรมะนะฮะท่านพระเถระเนี่ยท่านชื่นชมพระภาสิทธิ์มากมายแต่บางท่านขัดเคืองในพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยตายไปก็ไปนรกมีไหมฮะเพราะนั้นก็เป็นที่เห็นถึงบุญและบาปว่าสะสมมาอย่างไรทั้งกรรมและผลของกรรมด้วยที่จะมีได้รับผลของกรรมหลากหลายแตกต่างกันไปและยังมีอัธยาศัยที่จะเจริญบุญกุศลนะฮะหรือว่าจะมีอัธยาศัยที่จะกระทําอกุศลเพราะนั้นเนี่ยฮะเป็นที่ดูบุญและบาปของแต่ละบุคคลซึ่งก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเดี๋ยวเป็นบุญบ้างเดี๋ยวเป็นบาปบ้างก็เห็นถึงกรรมและการสะสมมาเห็นแล้วทำไมฮะเห็นแล้วก็คือว่าเหมือนเราเป็นผู้วินิจฉัยหรือไม่ใช่เพื่อให้เห็นถึงความเป็นปัจจัยโดยประการต่างๆโดยเฉพาะกรรมปัจจัยอุปนิสัยปัจจัยซึ่งหลากหลายเป็นอย่างนี้หน้าตาต่างกันได้รับความทุกข์ความสุขต่างกันและยังมีอุปนิสัยที่หลากหลายเหลือเกินนะฮะที่จะเป็นคนดีคนไม่ดีหลากหลายต่างกันเนี่ยเป็นการพิสูจน์ความเป็นธรรมะซึ่งเกิดจากเหตุปัจจัยทั้งสิ้นแม้ในขั้นเรื่องราวที่เห็นสัตว์บุคคลที่หลากหลายแตกต่างแต่ก็ต้องมีตัวธรรมะที่เป็นจิตเจตสิกที่สะสมมาแสนนานนะฮะที่จะเป็นทานุปนิสัยศีลุปนิสัยหรือภาวนูปนิสัยที่สนใจมาศึกษาพระธรรมก็มีหรือมีอุปนิสัยที่จะเป็นกิเลสอกุศลต่างๆคิดไปได้ยังไงหลากหลายอย่างเนี่ยนะครับก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะพิจารณาเพราะทุกคนควรที่จะได้รับประโยชน์จากพระธรรมมากกว่าที่จะไปคิดอะไรในทางที่จะเป็นอกุศลซึ่งก็ให้เห็นถึงความหลากหลายว่าแก้ไม่ได้ถ้าไม่น้อมไปที่จะได้ประโยชน์จากพระธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยพระธรรมเนี่ยก็เตือนนะให้เราเห็นถึงอัธยาศัยที่ต่างกันของสัตวโลกที่อยู่ด้วยกันนะฮะและเป็นประโยชน์เพื่อตนเองนะจะเป็นผู้ไม่ประมาทการที่ได้มีโอกาสเกิดมานะฮะได้เจอพระธรรมเนี่ยก็ควรที่ได้สะสมกุศลกุศลนี่สะสมสูงสุดเนี่ยฮะจนสามารถที่จะแสดงปาฏิหาริย์ของกุศลนั้นได้พระพุทธศาสนาเนี่ยจะมีปาฏิหาริย์มีความมหัศจรรย์ก็ต่อเมื่อผู้นั้นนะฮะผู้ที่จะเห็นในความเป็นปาฏิหาริย์นะสามารถอบรมเจริญปัญญาเนี่ยจนสามารถดับกิเลสได้จริงๆใช่ไหมฮะเพราะนั้นก็มีนะฮะผลของบุญบุญระดับไหนล่ะระดับที่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในธรรมะเนี่ยฮะ เราก็เห็นละหรือสะสมมาที่จะเป็นอกุศลก็สามารถที่จะเห็นได้แล้วก็น้อมไปแม้ในขั้นเรื่องราวนะฮะแต่ก็เป็นด้วยปัญญาว่าถ้าไม่เห็นโทษของอกุศลแล้วก็สะสมอกุศลไปเรื่อยๆนะฮะชาตินี้ยังเป็นอย่างนี้ชาติหน้าเนี่ยหนักกว่านี้
3: ท่านที่สนใจสื่อธรรมะของรายการนี้หรือท่านที่สนใจสมัครสมาชิกชมรมบ้านธรรมะมสพ.เพื่อทำดีและศึกษาพระธรรมติดต่อได้ทุกวันที่มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาเลขที่174/1ถนนเจริญนครซอย78แขวงดาวคะนองเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024680239และ0927779800หรือเว็บไซต์บ้านธรรมะ dhammahome.com ขอความสุขความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ท่านผู้ร่วมกุศลและท่านผู้อนุโมทนาทุก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสะท้านสู่

0: มณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
2: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสนอจัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุม50เขตกรุงเทพมหานครเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพช่วยเหลือประชาชนอย่างตรงจุดและลดความซ้ำซ้อน
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประชุมร่วมกับกรุงเทพมหานครติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางช่วยเหลือประชาชนโดยเสนอให้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยระดับเขตครอบคลุมทั้ง50เขตของกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นกลไกประสานงานในระดับพื้นที่อย่างเป็นระบบศูนย์ดังกล่าวจะทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลสถานการณ์และความต้องการของประชาชนประสานการร้องขอและจัดกำลังพลหรือทรัพยากรเข้าสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนและเข้าถึงประชาชนได้รวดเร็วตรงจุดพร้อมกำชับผู้ประสานงานฝ่ายทหารในแต่ละพื้นที่ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องเพื่อทำงานร่วมกับผู้อำนวยการเขตได้อย่างใกล้ชิดและลดรอยต่อในการประสานงานติณยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งฟื้นฟูทางรถไฟสายตะวันออกหลังระดับน้ำลดลงสามารถเข้าซ่อมแซมได้แล้ว2จุดพร้อมเฝ้าระวังเส้นทางสายกาญจนบุรีที่ยังมีการระบายน้ำจากเขื่อนต่อเนื่อง
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางรถไฟประจำวันที่1ตุลาคม2569โดยระดับน้ำในเส้นทางสายตะวันออกบางพื้นที่ลดลงต่อเนื่องทำให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าสำรวจและเร่งฟื้นฟูทางรถไฟที่ได้รับความเสียหายแล้ว2จุดได้แก่ช่วงสถานีบ้านแก้งถึงสระแก้วและสถานีวัฒนานครถึงด่านพรมแดนบ้านคลองลึกพร้อมเร่งอัดหินปรับปรุงสภาพทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินรถส่วนจุดอื่นจะเข้าฟื้นฟูทันทีเมื่อระดับน้ำลดลงและพื้นที่ที่มีความปลอดภัยขณะที่เส้นทางรถไฟสายกาญจนบุรีบริเวณสะพานถ้ำกระแสระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงส่วนบริเวณทางผ่านถ้ำบาดาลกระแสน้ำป่าลดลงเช่นกันแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังเนื่องจากเขื่อนยังคงระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนพศรแก้วคำรายงาน
3: ฟิลิปปินส์ส่งเรือและอากาศยานขับไล่เรือสำรวจทะเลของจีนบริเวณนอกชายฝั่งทางตอนเหนือของประเทศใกล้เกาะไต้หวันสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ส่งเรือ BRP เทเรซามักปานัวซึ่งเป็นเรือขนาดใหญ่ที่สุดของหน่วยยามฝั่งและอากาศยานเข้าขับไล่เรือสำรวจทางทะเลของจีนที่แล่นอยู่บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดบาตาเนสทางตอนเหนือของประเทศซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเกาะไต้หวันตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาโดยปฏิบัติการขับไล่ครั้งนี้ทำให้เรือสำรวจทางทะเลของจีนออกจากพื้นที่แต่หน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์ยังคงติดตามจนกว่าเรือลำดังกล่าวจะออกจากเขตเศรษฐกิจจำเพาะของฟิลิปปินส์ขณะเดียวกันนายเจตาเลียลาโฆษกหน่วยยามฝั่งฟิลิปปินส์เปิดเผยว่าเรือยามฝั่งจีนเข้ามาคุ้มกันเรือสำรวจทางที่เป็นเรือของเอกชนจึงตั้งข้อสงสัยว่าเรือลำนี้มีความเกี่ยวข้องกับรัฐบาลจีนอย่างไรและมีจุดประสงค์อะไรในการสำรวจใกล้แนวสายเคเบิลใต้ทะเลทางตอนเหนือของฟิลิปปินส์ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
1: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
2: ครับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของสุขภาพดีวิถีไทยอภัยภูเบศรในค่ำคืนนี้นะครับอย่างที่แจ้งไว้ชั่วโมงที่2ครับคุณหมอมะกรลิ้มอุดมพรนะครับท่านมาทุกคืนวันพฤหัสหลังข่าว4ทุ่มนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับคุณหมอมะกรด้วยนะเห็นบอกว่าได้รับการแต่งตั้งเป็นผอ.โรงพยาบาลนะมีรถประจำตำแหน่งคันใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอกันด้วยกันเลยนะครับคุณหมอมากรครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีพี่ลงครับสวัสดีคุณฟังทุกท่านครับ
2: ตรงได้เป็นพอได้เป็นพออย่าง
3: ได้เป็นพอโรงพยาบาลสนามอะ
2: เห็นไม่เปลี่ยนรถเลยเหรอเปลี่ยนรถเลยเหรอ
3: กู้คันเบลเลอร์เลยฮะมีคนขับด้วยครับ
2: โอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยเลยครับ
3: ยอดครับ
2: มากันน้ำเลยใช่ไหม
3: มากันน้ำเลยฮะ
2: โอ้โชคลาภมากันน้ำเลย
3: แต่พี่ก็พูดไปจริงๆวันนี้ต้องบอกคุณหมอมากรผู้ประสบภัยฮะครับผม
2: โอ้โหหนักจริงเนาะหนักจริงเนาะปีนี้หนักจริงๆ
3: สุดยอดเลยฮะ
2: คร
3: ับผมนะฮะแต่ก็นะมันก็อย่างนั้นคือตอนนี้เป็นห่วงทั้งโรงพยาบาลเป็นห่วงทั้งตึกฮะตึกเจ้าพระยา
2: ครับ
3: โรงพยาบาลนี่โหเสียหายเยอะฮะโรงพยาบาลเจ้าพระยา
2: ต้องปิดโรงพยาบาลเลยเน
3: า
2: ะ
3: ตอนนี้ปิดบริการเลยคร
2: ับ
3: เพราะว่าเอาคนไข้ออกหมดนะฮะเพราะว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวไฟจะไม่มีน้ำจะไม่
2: ม
3: ีนะครับตอนนี้ต้องทางภาคตะวันออกก็ช่วยกันรับคนไข้นะฮะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ
2: ์
3: นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์นะฮะพันเอกอิทธินันท์โชติช่วงนะครับท่านให้ความกรุณามากแล้วก็พี่ๆทหารนะฮะท
2: ั้
3: งป
2: ั
3: ตตินีเลยฮะ
2: โอ้
3: ตอนนี้เราโอ้โหผมไม่เคยเห็นภาพอะไรอย่างนี้คือพี่บรมที่ดูอพยพทุกอย่างทั้งโรงพยาบาล
2: อ
3: ่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยโอ้โหมันยิ่งใหญ่มาก
3: ภายใน3วันน่ะภายใน3วันน่ะ
2: โอ้โห
3: มันทำให้ผมนึกถึงแบบสงครามอ่ะเพราะว่าสงคราม
2: นี่มันเหมือนซ้อมรบซ้อมสงครามมันก็ไม่ในตัวเนี่ย
3: เหมือนจะอพยพแบบว่าหนีว่าจะมี
2: ถึงระเบิด
3: จะมีสงครามมาแล้วใช่แล้วต้องแบบว่าให้ออกไปภายในเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะฮะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยจะโดน
2: ระเบิด
3: ระเบิดนะฮะก็เพิ่งเคยเห็นภาพแบบนี้เหมือนกันนะอยู่ตรงนั้นครับผม
2: ครับเหนื่อยแน่เนาะ
3: ครับ
2: เหนื่อยแน่นอนเหนื่อยแน่นอนครับ
3: เป็นห่วงอีกอันนึงก็คือตึกเจ้าพระยานี่แหละ
2: โอ้ตึกที่แบบดูแลกันมาตั้งแต่รัชกาลที่5
3: เพราะว่าตอนนี้น้ำเนี่ยเข้าไปข
2: ้
3: างในแล้วก็ตึกการสร้างตึกเนี่ยเมื่อก่อนเขาไม่ได้มีตอกเสาเข็มอะไรอย่างเงี้ยข้างล่างเนี่ยจะเป็นไม้นะฮะเอาเป็นไม้มาวางแบบเรียงกันอย่างเงี้ยแล้วก็ความแข็งแรงของปูนอะไร
2: เหมือนกับเอาทรงมาวางเป็น
3: ใช่
2: เป็นแบบเสาเข็ม
3: ครับ
2: แต่ไม่ได้ตอก
3: ก็พยายามที่จะกู้กันอยู่ตอนนี้ครับผมนะฮะ
2: ครับ
3: ก็หวังว่าจะผ่านไปนะครับ
2: ครับ
3: ครับผมเข้าใจแล้วว่าผู้ประสบภัยเป็นอย่างไร
2: เป็นอย่างไรเข้าถึงหัวอกเลย
3: ครับผม
2: ครับผมและตัวบ้านคุณหมอที่กบิลบุรีเป็นไงบ้าง
3: อ๋อก็เรียบร้อยดีฮะไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรเนาะกบิลบุรีปกติท่วมประจำอยู่แล้วไม่ใช่หรอ
3: ท่วมประจำแต่ปีนี้มันหนักกว่าเดิม
2: อ๋อโอเคครับโอเคแต่ว่าที่โรงพยาบาลที่ตัวเมืองปราจีนบุรีหนักที่สุด
3: หนักที่สุดฮะตอนนี้ยังปิดบริการนะครับนะฮะ
2: ครับผมน้ำก็ลดลงมานิดเดียวเองนี่
3: นิดเดียว
2: มันจะมีน้ำไหนมาอีกไหมเนี่ย
3: ถ้ามันไม่มีฝนตกอีก
2: จากเขาใหญ่น้ำที่มาท่วมปราจีนบุรีเนี่ยมาจากไหนมาจากกระบินมาจากสระแก้ว
3: จากสระแก้วทางสระแก้ว
2: แล้วก็มาจากเขาใหญ่ใช่ไหม
3: เขาใหญ่ส่วนหนึ่งฮะแต่ส่วนใหญ่จะมาจากทางนู้นนะจากทางสระแก้วนะ
2: มันมีภูเขาทางด้านสระแก้วใช่ไหมเป็นแม่น้ำอะไรเป็นน้ำอะไรจะน้ำน้ำฝน
3: ก็มามันมาลงมาจากเขาแล้วก็
2: บ่ามาม
3: ันเป็นทางลาดมันเป็นทางน้ำของเขาอยู่แล้ว
2: เป็นทางน้ำของเขาโอ้ไม่ได้ไม่ได้มาแบบแม่น้ำหลักๆแต่มันมาลงที่แม่น้ำอยู่ดี
3: ลงมาอย่างนั้นเลย
2: โอเคแล้วมันตกเยอะตกหนักด้วย
3: ใช่คร
2: ับ แล้วมันขึ้นเร็วมากเลยใช่ไหม
3: เร็วมากเลยฮะมาแบบว่าผมมาอยู่วันเสาร์ปุ๊บวันอาทิตย์กลับไม่ได้แล้วเรียบร้อย
2: โอ้ขึ้นเป็นเม็ดๆเลยว่างั้นเถอะ
3: มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วมาช่วยกันกันน้ำ
2: อุด
3: แต่ว่า
2: อุดสูบ
3: ได้เห็นพยายามของมนุษย์นะ
2: เออ
3: ชนะธรรมชาติและความร่วมแรงร่วมใจกันถึงแม้ว่าสุดท้ายธรรมชาติก็ชนะอีกที
2: มันชนะเราบ้างเราชนะมันบ้างนะแล้วแต่เนาะแล้วแต่ว่าความหนักขนาดไหนหนักเกินความสามารถเราก็แพ้หนักน้อยกว่าความสามารถเราก็ชนะมัน
3: ครับ
2: ครับครับเชิญต่อเลยครับเชิญครับ
3: วารสาร Scientific Report นะฮะนะครับพบว่ากลิ่นที่เก็บจากสะดือผิวหนังบริเวณสะดือเนี่ยอาจมีรูปแบบที่แตกต่างกันระหว่างคนที่สุขภาพดีผู้ป่วยพาร์กินสันแล้วก็ผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับนะฮะก็คือพวกความจำสดถอยนะครับโดยที่มาที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าร่างกายของเราเนี่ยจะมีลายเซ็นของกลิ่นนะครับโดยว่ากลิ่นตัวของมนุษย์แต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ได้เกิดจากเหงื่อเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าผิวหนังคนเราเนี่ยจะมีไขมันจากต่อมไขมันนะฮะเหงื่อจุลินทรีย์สารเคมีอีกเล็กน้อยเลยนะครับซึ่ง มันจะรวมๆเรียกว่าสารอินทรีย์ระเหยง่ายนะฮะหรือโวลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์นะครับซึ่งสารเหล่านี้เนี่ยจะเปลี่ยนไปตามกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นในร่างกายนะครับก็นักวิทยาศาสตร์ตั้งคำถามว่าถ้าโรคบางชนิดเนี่ยทำให้กระบวนการเผาผลาญหรือองค์ประกอบของสารบนผิวเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเราจะตรวจพบความแตกต่างนั้นผ่านกลิ่นหรือไม่นะครับโดยการวิจัยพาร์กินสันเนี่ยก็จะมีจุดเริ่มต้นมาจากคุณโจนไมซ์นะครับหญิงชาวสกอตแลนด์เนี่ยที่มีประสาทรับกลิ่นที่ไวเป็นพิเศษเนี่ยก็จะสังเกตว่ากลิ่นตัวของสามีและคนรอบข้างเนี่ยเปลี่ยนไปก่อนที่เขาจะได้วินิจฉัยเป็นโรคพาร์กินสันนะครับก็เป็นจุดเริ่มของการศึกษานะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนักวิจัยของ University of Manchester นะครับได้ศึกษาไขมันของผิวหนังของผู้ร่วมวิจัย64คนเนี่ยนะฮะก็พบว่าคนมีโรคพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารที่ระเหยออกจากผิวที่แตกต่างคนที่ไม่ได้เป็นนะฮะ
2: คร
3: ับ ก็จะมีความแตกต่างกันด้วยนะครับทีนี้ส่วนในงานวิจัยของScientific Report เนี่ยก็เอามาขยายความต่อแต่ว่าเขาโฟกัสไปที่3จุดนะฮะก็คือด้านหน้าของโพรงจมูกสะดือแล้วก็ใบหูนะครับที่เลือกบริเวณเหล่านี้เพราะว่าจุดนี้มักจะสัมผัสกับน้ำหอมสบู่หรือผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายได้น้อยกว่าอันอื่นนะฮะก็คือคนเราจะมีกลิ่นตัวแรงๆมาจะมาจากตำแหน่งนี้นะโดยการศึกษาวิจัยเนี่ยได้เอาผู้เข้าร่วมวิจัย24คนแบ่งเป็น4กลุ่มกลุ่มละ6คนนะฮะได้แก่พาร์กินสันภาวะบกพร่องทางการรู้คิดนะฮะและติดเชื้อโควิดและคนสุขภาพดีนะครับแล้วก็เอาไปนำตัวอย่างที่เก็บเนี่ยไปวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่าเลเซอร์เบสโฟโตอะคูสติกสเปกโทสโคปนะฮะซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์รูปแบบของสารระเหยต่างๆนะครับซึ่งก็พบว่านะครับตัวอย่างที่เก็บจากจมูกใบหูและสะดือก็จะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันระหว่างคนมีสุขภาพดีและผู้ป่วยพาร์กินสันรวมทั้งผู้ที่มีภาวะบกพร่องทางการรู้คิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าสะดือเนี่ยจะชัดที่สุดฮะสะดือในกลุ่มพาร์กินสันเนี่ยจะมีรูปแบบของสารระเหยที่แตกต่างกันมากที่สุดนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยงานวิจัยเนี่ยมันเป็นการพิสูจน์จากการดมกลิ่นนะฮะที่เป็นจับต้องไม่ได้เอามาวัดมาเป็นจากเป็นตัวสารเคมีนะครับที่สามารถที่จะจับต้องได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยยังไม่สามารถจะใช้กลิ่นนะฮะยังไม่สามารถจะ

0: ช้กลิ่นได้ว่าคนนี้เป็นโรคพาร์กินสันหรือเปล่านะฮะก็เอามาเอาลองไปดมๆกันดูฮะว่ากลิ่นโรคพาร์กินสันมันเป็นยังไงนะเดี๋ยววันหลังเจอคนไข้พาร์กินสันผมจะขอลองด
1: มดูสักหน่อยดิ
0: เปิดสะดือหน่อยจะลองดูว่ามันไงนะ
1: แต่ต้องคนที่จมูกเป็นพิเศษไหมได้กลิ่นเป็นพิเศษไหม
0: ต้องไวๆต้องฝึกนิดนึง
1: ต้องใช่ครับครับผมครับ
0: 10โลอ่ะแต่ว่าช่วง 3-4 วันเนี้ยนะฮะ
1: เป็นไงจมูกเป็นไง
0: ดมกลิ่นก็รู้เลยฮะใครไม่อาบนะ
1: คือดูตัวเองด้วยนะ
0: ต
1: ั
0: วเองด้วย
1: ใช่วันนี้ไม่มีเฟสใช่ไหมคุณหมอ
0: โอ้ไม่มี
1: ฮะต้องแจ้งวันนี้งดเฟซนะครับเพราะไม่สะดวกเพราะคุณหมออยู่ในภาวะที่แบบว่าพูดประสบอุทกภัยนะครับ
0: มีมือถืออยู่เครื่องเดียวเนี่ย
1: ครับผมจะใจสู้จริงๆเลยโอเคครับ
0: มันไม่มีที่ไปฮะต้องไปอยู่โรงพยาบาลก็ไม่ได้มีอะไรกินครับผม
1: แล้วคุณหมอตอนนี้พักอยู่ที่ไหน
0: ตอนนี้
1: ในค่ายป่ะ
0: กลับฮะตอนนี้กลับมานอนโรงพยาบาล
1: อ๋อกลับมานอนที่ในตัวโรงพยาบาลยังพอกลับมานอนได้เนาะ
0: ตอนในโรงพยาบาล
1: โอเคเชิญครับโอเคครับต่อครับ
0: ไปดูพูดคุยสุขภาพสัปดาห์นี้นะครับที่มาที่ไปเนี่ยก็คือพอน้ำท่วมเนี่ยนะฮะอุปกรณ์การแพทย์เสียเนาะนะฮะอย่างเช
1: ่
0: น
1: ใช่
0: ที่เจ๊งเลยโรงพยาบาลเจ้าพระยาคือ CT สแกนฮะ
1: โอ้
0: เพราะว่ามันเข้าไปหมดเลยตอนนี
1: ้น้ำเข้าไปในระบบหมดเลย
0: ใช่จริงๆ CT โรงพยาบาลเจ้าพระยาเนี่ยมี2เครื่องนะฮะแต่ว่าน้ำเข้าหมดแล้วฮะตอนนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: เพราะนั้นก็เลยจะชวนคุยนิดนึงนะฮะว่าสมมุติเราไม่มี CT เนี่ยนะฮะแล้วเราจะแยกว่าคนเป็นเส้นเลือดสมองตีบกระแตกได้ยังไง
1: อันนี้สำคัญตีบแตกถ้าแยกไม่ออกนี่ลำบากเลยครับ
0: มันมีวิธีพอแยกได้ไหมนะครับโดยที่ไม่ใช้ CT สแกนนะฮะนะครับก็เฉลยไว้ก่อนเลยแล้วกันนะฮะว่าแยกชัดๆได้ไม่มีครับไม่มีนะฮะ
1: ถ้าจะให้แยกชัดๆเลยโอ้นี่ตีบอันนี้แตกถ้าว่าวิเคราะห์ไม่มีเครื่อง CT สแกนเนี่ยทำไม่ได
0: ้มัน
1: แยกไม่ได้แยกไม่ได้แยกไม่ได้โอเค
0: แต่ว่ามันมีอาการอะไรบางอย่างที
1: ่พอเป็นจุดสังเกต
0: อาจจะเป็นจุดสังเกตได้ซึ่งอันเนี้ยเราอาจจะได้ประโยชน์สมมุติว่าเราประสบเหตุนะครับเห็นคนที่เป็นเนี่ยจะพอบอกได้คร่าวๆ
1: บอกเบื้องต้นได้อาจจะ
0: ตีบหรือแตกแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยก็จะต้องไป CT สแกนอยู่ดี
1: ครับ
0: นะครับเพราะนั้นเดี๋ยวจะลองไล่ให้ดูนะฮะว่าอาการแบบไหนที่จะไปทางตีบมากกว่าแบบไหนจะไปแตกมากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ปูพื้นก็คือว่าCT สแกนคืออะไรนะฮะ CT สแกนเนี่ยเป็นเครื่องเอ็กซเรย์นะครับแบบมาจากหลายทิศทางนะครับเอ็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์เนาะแต่ใช้รังสีเอ็กซเรย์เนี่ยวิ่งเข้ามาทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยครับแล้วมันจะแปลภาพออกมาเป็นรูปแบบของเนื้อเยื่ออ่อนก็คือตัวเนื้อสมองนะครับซึ่งปกติเนี่ยเราก็จะเอาตรงนี้ละมาเป็นตัววินิจฉัยนะฮะว่ามีเส้นเลือดตีบอุดตันมีเลือดแตกมีก้อนเนื้องอกหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวภาพรังสีให้เราเห็นนะครับทีนี้สโตรกเนี่ยนะครับมันจะมีอาการที่เราท่องกันใช่ไหมฮะพูดลำบากนะฮะ
1: ปากตกยก
0: แขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งนะครับก็อันเนี้ยจะเป็นอาการที่เป็นอาการของสโตรกจะเป็นอย่างเฉียบพลันเลยนะครับเพราะว่าเส้นเลือดเวลามันเกิดอุดตันหรือแตกขึ้นมาเนี่ยคนไข้ก็จะมีอาการแบบนี้อย่างเฉียบพลันนะฮะพูดลำบากก็คือพูดไม่ชัดพูดไม่ได้ฟังไม่รู้เรื่องนะฮะปากตกหรือหน้าเบี้ยวไปแถบหนึ่งมุมปากตก
1: อ่
0: อนแรงก็คืออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับเช่นด้านซ้ายก็ทั้งแถบด้านขวาก็ทั้งแถบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอาการพวกนี้ก็จะเป็นอย่างเฉียบพลันซึ่งสามารถเกิดได้ทั้งเส้นเลือดสมองตีบและแตกนะครับคือโดยอาการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพูดลำบากแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกรวมทั้งพวกชาครึ่งซีกด้วยนะชาครึ่งซีกเนี่ยนะครับมักจะเป็นร่วมกันฮะมันแยกกันไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลามันไปโดนเนื้อสมองส่วนที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็จะมีอาการคล้ายๆกันนะครับเพราะนั้นไอ้พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นเนี่ยมันแยกไม่ออกนะฮะ ว่าจะเป็นตีบหรือแตกต้อง CT สแกนเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันก็จะมีจุดสังเกตเหมือนกันคือเราจะมาดูอาการอื่นร่วมฮะอาการอื่นร่วมที่มักจะเป็นจุดสังเกตที่อาจจะแยกว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่านะครับด้วยความที่เวลาเส้นเลือดสมองแตกเนี่ยมันเหมือนน้ำท่วมอะนะครับเวลาเลือดมันออกมาปุ๊บเนี่ยมันจะมีมวลนะฮะมันหนักมันเป็นของหนักนะครับในขณะเดียวกันถ้ามันอุดตันเนี่ยมันเหมือนน้ำแล้งนะครับคือน้ำท่วมปุ๊บท่วมมาทันทีก็เต็มพื้นที่เลยแต่ถ้าน้ำแล้งเนี่ยมันอุดตันปุ๊บเนี่ยหญ้ามันไม่ตายทันทีนะฮะมันจะค่อยๆแห้งทีละนิดนะเพราะนั้นเวลาแตกเนี่ยอาการเนี่ยมันมักจะรุนแรงกว่านะครับเวลาเลือดมันออกมาในสมองมากขึ้นเนี่ยมันจะเกิดเขาเรียกว่าแรงดันในกะโหลกที่สูงนะครับพอมันเกิดแรงดันในกะโหลกที่คือมันเหมือนกับสมองเราอยู่ในโพรง อยู่พอดีมันเนี่ยเนาะพอมีน้ำเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็เหมือนมีมวลเข้าไปมันก็จะเริ่มมีการกดเบียดนะฮะเริ่มมีการกดเบียดพื้นที่ยิ่งคับแคบอยู่นะฮะมันก็จะทำให้มีแรงดันในกะโหลกที่สูงนะฮะเพราะนั้นอาการลำดับแรกเลยนะฮะสำหรับเส้นเลือดสมองแตกถ้าเอานี้วงเล็บว่าในกรณีที่มันแตกใหญ่ๆนะแตกใหญ่ๆนะครับคนไข้จะปวดหัวครับนะครับมันจะปวดหัวแบบปวดตื้อๆปวดรัดๆแรงค่อนข้างรุนแรงนะครับจะปวดแน่นๆนะครับอันนี้จะเป็นจุดเด่นแต่ว่าไม่ได้ปวดหัวอย่างเดียวนะอันนี้ต้องแยกก่อนเดี๋ยวพอพูดไปว่าปวดหัวแล้วจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกแล้วจะไปกลัวแตกตื่นกันคืออันนี้ต้องร่วมกับมีอาการทางระบบประสาทด้วยนะพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นอ่ะถ้าเป็นเป็นตกแหละใช่ไหมฮะแต่ถ้าปวดหัวมากเนี่ยอันเนี้ยให้สงสัยว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกได
1: ้
0: เพราะว่ามวลมันเยอะนะฮะมันมีเลือดทำให้แรงดันในกะโหลกสูงนะครับ
1: อ
0: ันนี้อันแรกนะฮะข้อที่สองคือมักจะมีคลื่นไส้อาเจียน อันนี้จะเป็นอาการต่อเนื่องจากแรงดันในกะโหลกที่สูงเหมือนกันนะฮะเวลาแรงดันในกะโหลกที่สูงเนี่ยอาการก็จะมีอาการอาเจียนแล้วอาเจียนก็มักจะเป็นลักษณะเฉพาะตัวคืออาเจียนพุ่งนะฮะจะเอาอ้วกแบบรุนแรงเลยนะครับมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนี้เป็นอาการที่สองนะครับที่อาจจะเป็นจุดสังเกตและอาจจะอาการที่สามครับคืออาการซึมหมดสตินะฮะหรือชักตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับเพราะว่ามันจะทำให้สมองเนี่ยเสียหายอย่างรวดเร็วนะฮะซึมเลยซึมมากนะครับหรือบางคนมีการชักเก่งมากเนี่ยนะครับก็ต้องสงสัยว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกมากกว่าเส้นเลือดสมองตีบนะครับ นะก็จะเป็น3อาการเนี่ยฮะปวดหัวคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็ซึมนะครับมักจะเป็น3อาการนี้ที่เป็นจุดสังเกตว่าถ้ามีพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นแล้วถ้ามีอาการ3อาการนี้ร่วมด้วยเนี่ย
1: โอกาส
0: จะมีเส้นเลือดของ
1: มากกว
0: ่
1: าน
0: ะครับแต่ก็ตามอย่างเช่นนะฮะมันแยกกันไม่ได้ 100% นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการนะครับพูดลำบากปากตกแขนขายกไม่ขึ้นด้านใดด้านหนึ่งให้รีบเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดทันทีนะครับเพราะว่าเวลาเราเข้าแบบเนี้ยเราจะไม่รู้หรอกว่าคนไข้เนี่ยเป็นเส้นเลือดตีบหรือแตกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะคิดว่าคนไข้เนี่ยเป็นตีบไปก่อนเหตุผลก็คือว่าถ้าเป็นเส้นเลือดสมองตีบเนี่ยแล้วคุณมาเร็วนะฮะเราสามารถให้ยาสลายริ่มเลือดได้มาเร็วเนี่ยในที่นี้ก็คือมาก่อน4 ชั่วโมง 30 นาทีนะฮะ
1: 4 ชั่วโมงครึ่ง
0: ใช่4 ชั่วโมง
1: ยิ่งเร็วที่สุดยิ่งเร็วกว่านั้นยิ่งดีที่สุด
0: ยิ่งกว่านั้นยิ่งดีถึงโรงพยาบาลภายใน30 นาที15 นาทียิ่งดีนะครับคือเราจะคิดไว้ก่อนว่าคนไข้แบบเนี้ยเป็นเส้นเลือดสมองตีบไว้ก่อนเพราะถ้าเป็นตีบแล้วเรารีบจัดการเวลาทันนะแล้วให้ยาสลายริ่มเลือดทันนะคนไข้จะได้ประโยชน
1: ์
0: แต่ถ้าเป็นเส้นเลือดสมองแตกทำซีทีมาเป็นเส้นเลือดสมองแตกก็ค่อยไปแมเนจอย่างอื่น
1: ก็ว่ากันไปทีนึง
0: ก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นในภาคประชาชนนะครับต้องทราบเลยว่าถ้ามีอาการแบบนี้ต้องถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับกด1669หรือว่าเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทั่วประเทศเลยนะครับ
1: เข้าได้เลยเอกชนก็เข้าได้ใช่ไหม
0: มันได้ฮะมันจะมีระบบรูปแบบของการจ่ายฉุกเฉินอยู่แล้วถ ครับผมนะฮะก็เอามาฝากนะครับว่าเป็นจุดใช้แยกกันนะครับแต่ว่า
1: ไม่เลย
0: นิดนึงนะฮะชาวปาจีนตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นสต๊อกกันนะฮะ CT เสียนะฮะ CT ไม่มีนะฮะครับผม
1: ของโรงพยาบาลค่ายมี CT ไหม
0: โรงพยาบาลค่ายก็เสียฮะเสีย3วันครับผม
1: โอเคครับอ่ะ
0: ดูแลตัวเอง
1: ครับผมพักเลยใช่ไหมคุณหมอ
0: ครับ
1: โอเคครับให้คุณหมอพักแป๊บเดียวคุณผู้ฟังครับคุณหมอก็ต้องมาเฝ้าโรงพยาบาลต่อนะต้องดูแลความเรียบร้อยต่างๆน้ำท่วมอยู่ในโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะต้องคอยตรวจตราสอดส่องนะครับแล้วก็ต้องไปประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสนามนะค่ายจักรพงษ์ด้วยให้กำลังใจนะครับเดี๋ยวผู้ฟังที่อยากจะคุยกับคุณหมอปรึกษาคุณหมอให้กำลังใจคุณหมอนะในประเด็นสุขภาพอื่นๆต่างๆนะเดี๋ยวหลังเบรกก็หลังเบรกเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะฮะถ้ามีคำถาม02-290-0473เบอร์เดิมจากชั่วโมงที่แล้วนะครับ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้วันนี้คืนนี้กับคุณหมอมาก่อนขออนุญาตเน้นแพทย์แผนปัจจุบันนะครับหลังเบรกเจอกันนะครับช่วงนี้พักฟังสปอร์ต1ชุดครับ
2: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
3: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: นไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
1: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
2: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
2: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นกันซิดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
2: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
3: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร0957637945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
4: โอเคครับอ่ะจบสปอตเรียบร้อยฝากผลิตภัณฑ์อภัยภูเบศไว้ด้วยนะครับของเราคุณภาพและปลอดภัยใช้ดีช่วยบอกต่อกันด้วยนะครับผู้ฟังโทรมารอแล้ว1สายนะครับจากไหนครับฮัลโหลแทนโทรศัพท์อยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้ยังงั้นโอเคครับผมญาติปลดล็อกเนาะวางสายไปแล้วนะครับแถวงามวงวานยังมีน้ำท่วมอยู่เพราะว่าฝนตกเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับใครไปเดมองามวงวานหรือว่าพันทิพย์งามวงวานก็ระวังนิดหนึ่งนะยังมีน้ำอยู่บ้างนะครับโอเคครับจากไหนครับ
5: สวัสดีครับคุณบรรลมจากชัยภูมิครับผม
4: ชัยภูมินะเชิญเลยครับ
5: ครับสวัสดีครับคุณหมอมกรครับ
6: สวัสดีครับ
5: ครับคุณหมอที่คุณหมอพูดมาก็ถือได้ว่ามีความรู้ดีนะครับให้ได้ความรู้ดีนะครับวันนี้ไม่มีปัญหามาถามนะครับแต่ว่าอยากจะมาขอเป็นกำลังใจให้กับคุณหมอนะครับแล้วก็คุณหมอทุกท่านที่วิกฤตเรื่องทุกข์ภัยน้ำท่วมตอนนี้นะครับ
6: ขอบคุณนะ
5: โรงพยาบาลอภัยทุเบศนะครับคิดถึงคุณหมอทุกท่านคิดถึงอาจารย์ทุกท่านที่มาดำเนินการอยู่ตรงนี้ก็ให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่รายการของคุณหมอบรรลมก็ขอให้บารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระองค์สานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับทรงปกปักรักษาให้สิ่งที่เลวร้ายได้ผ่านไปให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในประเทศไทยของเราแล้วก็ชีวิตของคนไทยทุกคนครับผม
6: ขอบคุณมากครับ
4: ครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับโอเคกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับฮะโอเคครับมีสายอื่นที่รออยู่โทรได้เลยนะครับวางสายเรียบร้อยแล้วรับสายทีละท่านนะครับให้การปรึกษาคุยกับคุณหมอมาก่อนนะครับจากไหนครับ
7: จากสมุทรสาครชาญค่ะ
4: เชิญเลยครับ
7: สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะวันนี้จะไม่ขอถามอะไรค่ะจะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยค่ะสำหรับคุณหมอประกรณ์ด้วยนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
7: คือว่าเห็นใจมากเลยค่ะนะคะฟังแล้วก็คิดถึงคนที่เขาโดนน้ำท่วมมันเนาะแล้วก็ทำให้เราเศร้าใจนะคะตอนนี้ ขอให้คุณหมอทุกท่านนะของอภัยภูเบศรเนี่ยมีความสุขมากๆนะคะในช่วงนี้ก็น้ำท่วมก็ทนไปก่อนนะคะก็ไม่รู้จะว่าไงไงบางทีมันเครียด
4: โอเคให้กำลังใจ
7: ให้กำลังใจ
4: โทรให้สมัครกำลังใจเนาะ
7: แล้วคุณมโนเป็นไงบ้างล่ะคะ
4: ผมก็ไม่เป็นไงครับปกติครับไม่เป็นไรบ้านก็รอดยังไม่ท่วมครับยังไม่ท่วมครับแต่เดินทางลำบากนิดนึงครับ
7: คุณหมอจริงๆนะคะคุณหมอ
6: ครับขอบคุณ
7: เครียดนะเวลา
4: จะไม่ต้องเครียดครับอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดอย่าไปเครียดนะ
7: ปล่อย
4: วางบ้าง
7: เรื่องอะไรหลายๆเข้ามาเนี่ยมันเครียด
4: ครับเข้าใจเข้าใจแต่เราก็ต้องรู้จักปล่อยวางด้วยเนาะโอเคครับ
7: เรารักกันเพราะเราคนไทย
4: ใช่ดูแลกันช่วยเหลือกันทำให้เต็มที่ครับโอเคครับโชคดีครับ
7: ค่ะทั้งสองท่านเลยนะคะ
6: ครับ
7: สวัสดี
4: โอเคครับขอบคุณมากครับใครที่มีปัญหาถามได้เลยนะฮะท่านที่มีปัญหาอยากจะปรึกษาขอคำแนะนำในเรื่องราวสุขภาพคุณหมอยินดีเลยนะครับเชิญครับจากไหนครับ
8: จากอุตรดิตถ์จ้า
4: เชิญครับ
6: ครับผม
8: อยากถามคุณหมอหน่อยค่ะ
6: ครับ
4: ถามได้เลยครับ
8: คุณหมอฟังอยู่ไหมคะ
6: ครับฟังอยู่ครับผม
8: จ้าคือป้ามีปัญหาเรื่องเลือดสมองตีบนะคะ
6: ครับ
8: แล้วทีนี้มันเพิ่งแตกไปรอบที่3นะคะแล้วทีนี้หมอว่ารอบนี้มันไม่แตกมันตีบหมอว่าเนาะเพราะว่าเพิ่งออกจากโรงพยาบาลอุตรดิตถ์มาไปนอนอยู่ที่นู่น3คืนแล้วทีนี้คุณหมอเขาใส่ไอ้นั่นน่ะให้เขาใส่ยาอะไรนะล้างไขมันในหลอดเลือดอะแล้วก็ขับออกทางปัสสาวะแล้วทีนี้ป้าเริ่มมาแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยออกจากโรงพยาบาลมาแล้วก็มาแน่นหน้าอกตลอดเอามาแน่นหน้าอกแล้วก็เลยไปที่โรงพยาบาลอำเภอเขาอันตราซาวด์ดูว่าไอ้ระบบหัวใจนั่นมันเต้นผิดจังหวะเพราะว่านะมันเต้นผิดจังหวะนี่มันหมายความว่ายังไงคะคุณหมอ
6: ครับหัวใจเต้นผิดจังหวะก็คือมันเต้นไม่สม่ำเสมอนะฮะก็ปกติหัวใจก็จะเต้นเป็นจังหวะตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บอย่างนี้ใช่ไหมฮะถ้าผิดจังหวะบางทีก็เร็วไปบางทีก็ช้าไปบางทีก็เต้นรัวปกติเนี่ยถ้าเป็นสโตรกก็ต้องระวังพวกหัวใจเต้นรัว
8: เพราะว่าเป็นสโตรกอยู่แล้วค่ะ
6: ครับผมครับก็พบได้ครับ
8: แล้วมันจะเป็นอะไรไปมากไหมคะ
6: ก็ต้องมาประเมินฮะต้องมาประเมินว่าไอ้หัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยมันเกี่ยวหรือมันมีความสัมพันธ์กับการเกิดสโตรกไหมถ้ามันมีความสัมพันธ์กันก็อาจจะต้องมาพิจารณาเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดนะครับ
8: คุณหมอเขาให้ยาต้านกรดเลือดมาเขาเปลี่ยนจากเอสไทลินแล้วก็เปลี่ยนตัวยาใหม่ให้
6: เขาให้กินยาชื่อ
8: เป็นถึง3ครั้งแล้วค่ะ
6: เขาให้กินยาชื่ออะไรครับ
8: มันเขาบอกเปลี่ยนยาตัวใหม่ให้เป็นนี่ป้าไม่ค่อยรู้หรอกว่าเป็นชื่อยาอะไรนะ
6: แต่
8: มันเป็นเม็ดใหญ่กว่าเอสไทลินค่ะ
6: แต่เป็นยาต้านเกล็ดเลือดใช่ไหมฮะ
8: เออหมอบอกว่าเปลี่ยนตัวใหญ่ตัวใหม่ให้เป็นยาต้านเกล็ดเลือดก็ว่านะ
6: โอเคครับผมก็แสดงว่าเขาให้ตัวที่มันแรงขึ้นหรืออาจจะเปลี่ยนกลุ่มเพื่อป้องกันไม่ให้มันติดซ้ำอะครับ
8: อ๋อค่ะค่ะ
6: ครับ
8: ขอบคุณคุณหมอมากนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอาจารย์หมอ
6: โอ้โหไม่โรงพยาบาลสนามนะไม่ใช่โรงพยาบาลของจริงครับผม
4: อันนี้ชั่วคราวเป็นผอ.โรงพยาบาลสนามชั่วคราวครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวรอให้เป็นจริงนะค่อยอุปกรณ์ให้เต็มที่เลยเนาะโอเคครับ
8: จ้า
4: ครับก็ตรงนี้เคลียร์แล้วนะพอเข้าใจแล้วโอเคโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับต่อครับเชิญเลยฮะท่านที่รออยู่ดีอย่างนี้ดีครับมีประเด็นที่เป็นข้อสงสัยแล้วถ้ามันไม่ได้ละข้อความอธิบายที่กระจ่างมันจะหงุดหงิดจะไม่สบายใจแล้วก็สามารถจะได้ไปดูแลตัวเองพัฒนาในการที่จะปฏิบัติตัวเองต่อไปได้นะครับสายนี้จากไหนครับ
9: พิษณุโลกค่ะ
4: เชิญเลยครับ
9: ให้กำลังใจคุณหมอนะคะ
6: ครับ
10: ดูข่าวแล้วโอ้น้ำท่วมจริงๆเลยโรงพยาบาลอภัยภูเบศรเขาขนคนไข้ออกจากโรงพยาบาลนะคะให้กำลังใจคุณหมอทุกท่านเลยนะคะ
6: ครับขอบคุณครับ
4: ครับครับไม่มีคำถามใช่ไหมครับไม่มีคำถามใช่ไหมจ๊ะ
10: ไม่มี
4: จ้าขอบพระคุณมาก
10: กำลังใจคุณหมอค่ะ
4: จ้าขอบพระคุณมากจ้าจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าโอเคครับต่อเลยครับครับเชิญครับกำลังใจเราก็รับมีคำถามมีขอคำปรึกษาเราก็ยินดีนะฮะคุณหมออยู่กับเราตรงนี้นะครับถึง5ทุ่มนะครับถึง5ทุ่มแล้วก็วันนี้ไม่มี Facebook นะคุณหมอต้องไม่พร้อมนะเพราะว่าโรงพยาบาลน้ำท่วมและอุปกรณ์ก็ลำบากนะครับก็เข้าใจกันเนาะก็มาฟังคลื่นหลักของเรานะฟังออนไลน์ก็ได้นะ AM FM พร้อมจากไหนครับ
11: อ๋อพ่อจากพะเยาค่ะ
4: เชิญเลยครับคุณหมอฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังไม่ต้องฟังวิทยุนะฟังทางโทรศัพท์แล้วก็หลบพัดลมนิดนึงพัดลมมันเข้ามาทางโทรศัพท์มันจะเสียงพัดลมมันเข้ามาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์อย่าให้ถูกพัดลมมันจะเสียงมันจะฟังไม่ชัดอ่ะเชิญถามได้เลยครับ
11: ค่ะจะรบกวนถามคุณหมอว่าไอ้ยายน่ะเป็นแบบว่าเกล็ดเลือดต่ำแต่ไปหาหมอรักษา1ปีหมอให้กินยาครบ1ปีแล้วแต่ก็ว่าเกล็ดเลือดขึ้นมาปกติแล้วแต่อาการหน้ามืดบางทีหน้ามืดวูบไปอย่างนี้ค่ะม
6: ัน
11: จะเกิดจากอะไรคะ
6: ข้อแรกคือหน้ามืดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดนะฮะ
11: คือ
6: ถ้าหมายถึงเกล็ดเลือดเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นเลือดแดงไงถ้าเป็นเกล็ดเลือดมันแค่ทำหน้าที่ให้เลือดมันแข็งตัวเป็นปกติเพราะนั้นหน้ามืดเนี่ยต้องดูอย่างอื่นนะคุณป้าครับส่วนใหญ่อาการก็ต้องมาประเมินซีดไหมถ้าไม่ซีดก็มักจะเป็นเรื่องของระบบการลำเลียงเลือดจากหัวใจขึ้นไปสมอง
11: ค่ะ
6: ส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นความเสื่อมถอยฮะความเสื่อมถอยอายุมากระบบประสาทอัตโนมัติเสื่อมหรือบางคนอาจจะมีปัญหาโรคหัวใจจริงๆครับครับ
11: วันนั้น28กันยาผ่านมานี่ยายก็ไปหาหมอที่โรงพยาบาลพะเยาค่ะครับเหยาะเลือดแล้วก็ตรวจคลื่นหัวใจแล้วก็ตรวจปัสสาวะแล้วก็ไอเอ็กซเรย์ค่ะแต่ว่าอย่างอื่นก็ว่าปกติหมดเหยาะเลือดก็ว่าเลือดก็ไม่มีผิดอะไรก็เหมือนว่าปกติอย่างนี้ค่ะ
6: คร
11: ับ ก็แต่เมื่อวานนี้ก็ยังเป็นถ้ามันเป็นมันจะมืดแบบดูคนไม่ชัดเราจะมัวทีนี้มันจะเหมือนถ้าเราปล่อยไว้นานเราไม่นั่งลงมันเหมือนจะซีจะล้มนะคะคุณหม
6: อก็คือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกติเนี่ยก็ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเป็นเรื่องของความเสื่อมสภาพที่เกิดขึ้นเองครับคุณป้าครับเป็นเรื่องของเลือดที่เสื่อมระบบประสาทอัตโนมัติที่เสื่อมหรือบางทีก็มีตัวกระตุ้นเข้ามาที่ร่างกายปรับตัวไม่ได้พักผ่อนไม่พอ อากาศร้อนขาดน้ำนะฮะพวกนี้จะเป็นตัวกระตุ้นให้มีอาการหน้ามืดง่ายครับก็ต้องระวังเอาคือถ้าตรวจแล้วทุกอย่างปกตินะคือถ้าเชื่อตามที่คุณบอกว่าทุกอย่างปกติก็การจัดการอื่นไม่มีอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ครับผมเราต้องปรับตัวและระวังตัวเอาครับผมครับ
11: แต่ก็อีก3เดือนธันวาหมอตรวจนัดไปตรวจไอ้เจาะเลือดดูอีกครั้งหนึ่งค่ะ
6: ครับครับ
11: อ๋อมันเกิดจาก
6: เขาน่าจะตามเรื่องเกล็ดเลือดมากกว่านะคิดว่าใช่ไหมฮะครับ
11: ค่ะอ๋อไอ้ที่หน้ามืดเวียนหัวเหมือนจะพูดไม่เกี่ยวกับเกล็ดเลือดใช่ไหมคะ
6: ไม่เกี่ยวฮะเกล็ดเลือดมันเกล็ดเลือดมันไม่ใช่เป็นเลือดแดงครับผมคนละอย่างฮะ
11: อ๋อค่ะ
6: ครับ
11: ค่ะงั้นก็รบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะ
4: โอเคเคลียร์เรียบร้อยครับโชคดีครับโชคดีครับโอเคครับ
11: ขอบคุณค่ะ
4: ของที่ผู้ฟังได้เมื่อคืนวันอังคารรอนิดนึงนะครับเพราะว่าทางมูลนิธิกับโรงพยาบาลหยุด สัปดาห์หน้าน่าจะเริ่มส่งของให้ได้นะครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับแจ้งข่าวนิดนึงร้านเพศสันนิตยาที่พันทิพย์งามวงวานเปิดปกตินะครับเปิดปกติชั้น7พันทิพย์งามวงวานนะครับสายนี้จากไหนครับ
12: ฮัลโหล
4: เชิญครับเชิญครับคุณหมอม
12: าก
4: รฟังอยู่ครับ
12: โทรมาให้กำลังใจทุกคนที่กำลังประสบปัญหาค่ะคือมีความคิดว่าคนเราต้องมีสติเป็นที่พึ่งพาปัญญาเป็นที่อาศัยแต่เราไม่เจอเราก็ไม่รู้นะคะป
4: ั
12: ญหาน้ำท่วมอะไรเนี่ยแต่ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ดิฉันทำมาหรือว่าคนในโลกนี้ที่มีความคิดที่จะช่วยเหลือคนอื่นทำมาเนี่ยจงเป็นพลวะปัจจัยประคองป้องกันปกป้องคุ้มครองทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในโลกใบนี้รวมทั้งคุณหมอบางคนคุณบรรลมขอให้มีชีวิตที่สามารถใช้สติปัญญาของเราเนี่ยช่วยเหลือพาตัวเองไปได้แล้วก็ขอให้คุณพารักษาเทวดาทุกคนทุกชีวิตนะคะ
4: ครับครับขอบพระคุณมากครับ
12: ฉันก็ติดตามฟังปัญหาแต่ก็มีปัญหานิดหน่อยคือว่า
4: ถามได้เลยครับถามได้เลยครับถามได้เลยครับ
12: คือว่าเหมือนกับว่าถ้าเราตั้งใจจะฟังอะไรเนี่ยทำไมเราหลับไปอย่างง่ายดายดิฉันมีปัญหาคือนอนหลับง่ายเกินไปอะค่ะ
4: โอ้โหโชคดีจังเลยนะนี่เป็นความโชคดีอีกอย่างหนึ่ง
12: จะรอฟังคุณหมอกับคุณบรรลมเนี่ยคือชอบฟังมากแต่มีปัญหาอย่างเงี้ยมาหลายอาทิตย์แล้วคือพอจะฟังแล้วคุณพูดอะไรไม่รู้แล้วบอกคุณหมอมาก่อนอะเป็นผู้อำนวยการดิฉันก็ยินดีนะคะแต่ว่าดิฉันก็หลับไปเลยไม่รู้ว่าพวกคุณพูดอะไรกันแล้วดิฉันเพิ่งตื่นตอนที่ว่าคนให้กำลังใจพวกคุณดิฉันแบบคือเครียดมากคือหนูอยากจะฟังทำไมหนูไม่ได้ฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: อ่ะเดี๋ยวเราฟังคุณหมอวิเคราะห์นิดหนึ่งเชิญครับ
6: ก็คือถ้าง่วงจริงๆเนี่ยอันนี้ก็อธิบายอย่างเดียวว่าจริงๆคุณพี่ก็เพียนั่นแหละครับง่วงก็หลับ
12: ไม่ใช่แต่ดิฉันไม่ได้เพียเพราะว่าดิฉันแบบได้พักผ่อนทั้งวันนะคะแต่ถ้าได้ฟังเสียงอะไรที่เราว่าเราชอบหรือว่าเสียงพระอะไรเนี่ยเราจะหลับไปเลยอะค่ะ
4: โอ้จะสบายใจจะสบายใจแล้วก็หลับไปเลย
12: เหมือนว่าคุณหมอมากรหรือคุณบรรลมอะไรเนี่ยหรือว่าโกศกอะไรที่เราชอบเราตั้งใจจะฟังคุณเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับเราได้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วเราก็หลับอะค่ะแต่ว่าจะมีความเครียดว่าถูกจะฟังขอโทษนะคะทำไมไม่ได้ฟังว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆมันเครียดแล้วดิฉันยังปรึกษากับเพื่อนว่าหรือคุณจะไปซื้อยามาเสพดีว่าล้อเล่นนะไม่ได้นั่นแบบกินกาแฟก็หลับค่ะบอกเลยว่ากินกาแฟยิ่งหลับจำอะไรก็ไม่รู้เนาะเพราะว่าจะไปวัดไม่ได้เลยถ้าฟังเทศน์นี่คือหลับแล้วอายคุณนะคะแล้วพระเขาจะบอกว่าคนพวกนี้ทำกรรมอะไรมาอย่างประมาณว่าเราก็ไม่รู้จะทำไงมันหลับง่ายอ่ะ
4: มันจะเป็น
12: ข้อแนะนำไม่บอกข้อแนะนำ
4: เป็นความเฉพาะตัวของเราป่ะคุณหมอเชิญครับ
6: คือถ้าเป็นอย่างนี้ก็อาจจะลองฝึกสติดูไหมฮะลองจดจ่ออยู่กับสิ่งที่เราฟังคิดตามว่าเขาพูดอะไร
4: คิดตามไปด้วยเ
12: ออ
4: ลองฝึกสติ
12: ดิฉันขอโทษนะคะดิฉันเป็นคนที่ว่าบวชมา2พรรษาแล้วก็เดินชั่วโมงนั่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: โ
12: อ้เพราะว่าดิฉันแบบปฏิบัติแบบได้ทุกอย่างอะพุทโธแล้วยุบหน่อพองหน่อหรือว่าสวดมนต์อะไรได้ทั้งนั้นนะคะ
4: แต่ก็ยังหลับอยู
12: ่หลับถ้าสมมุติเรานั่นนี่อะคือเหมือนกับว่ามันเพลินนะคะมันเพลิดเพลินอะถ้าเป็นภาษาพระเพลินไป
4: ครับ
6: เอ๊ะจริงๆทางพระเขามีวิธีแก้ง่วงไหมอะใช่ไหม
4: มีไหมมีไหมทางพระมีไหม
12: มีเขาต้องไปอาบน้ำทำอะไรเงี้ยดิฉันก็พร้อมนี่ก่อนมันนั่งฟังก็อาบน้ำทำอะไรให้ล่าเริงอะไรเงี้ยแต่ที่ว่าเมื่อกี้หลับอ่ะเพราะเราหลอกแมวเราเลี้ยงแมวด้วยเราจะดมยาหม่องแล้วไม่ให้แมวมายุ่งกับเราพอดมยาหม่องก็หลับ
6: ผม
12: หลับไปพอดมยาหม่อง
6: ท่านพุทธเจ้าท่านเคยสอนนะฮะสอนพระภิกษุเนี่ยว่าระหว่างปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วมีความง่วงขึ้นมาเนี่ย
12: เขาให้เดินจงกรม
6: ไม่มีการไม่คืออ่ะใช่เดินจงกรมเป็นอันหนึ่ง
4: อันหนึ่ง
6: นะครับเป็นพิธีหนึ่งแต่ว่าระหว่างที่นั่งแล้วง่วงเนี่ยเช่นขยับร่างกายอะไรแบบนี้ฮะฝึกเบี่ยงเบนความคิดผมเคยอ่านอยู่แต่ผมจำรายละเอียดไม่ได
4: ้
6: พุทธเจ้าท่านเคยสอนนะเพราะว่าปัญหานี่พระภิกษุสมัยพุทธกาลก็เป็นนะฮะฟังธรรมและหลับอ่ะครับ
4: ตอนง่วงรู้สึกตัวไหมตอนง่วงรู้สึกตัวไหมหรือว่าเผลอหลับไปเลยไม่ทันรู้สึกตัวก็หลับไปเลยเผลอหลับไปเลย
12: มองไงเหมือนจะหลอกไม่ให้แมวมาใกล้เราเหมือนแมวมันก็จะต้องมากวนตอนเราฟังอะไรเงี้ยค่ะแมวมันต้องให้หนูหวีผมให้ด้วยอะไรเงี้ย
4: แล้วเป็นทุกครั้งไหมดมยาหม่องทุกครั้งจะหลับไหม
12: เป็นยาหม่องที่ชอบอะไรเงี้ยเราคือเรานอน
4: ก็ต้องอย่าเพิ่งไปดมยาหม่องช่วงที่ยังอยากจะใช้สมาธิอยู
13: ่ก็นั่นน่ะสิหนูเผลอไปไงเหมือนกับว่าเราดมยาหม่องแล้วเป็นการไล่แมวไปอะไรอย่างเงี้ยปัญหาเยอะแต่ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันก็คือแต่นั่นแหละคือสรุปว่าคนที่นอนไม่หลับหรือมีปัญหาอะไรเนี่ยอยากจะบอกว่าอยากกินยาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะตัวเนี่ยคือปฏิบัติมากก็ไม่เกี่ยวกับปฏิบัติมากแต่มีปัญหาชีวิตแล้วก็ไปบวชก็มีปัญหาชีวิตอีกขอแถมหน่อยแล้วคนจะคุยปัญหาเราว่าถ้านอนไม่หลับหรืออะไรเนี่ยให้เราคิดว่าเรามีปัญหาตรงจุดไหนเราแก้จนจุดนั้นเพราะนี่คือไม่ได้ใช้ยาเลยเราเคยนอนไม่หลับ1ปีให้กำลังใจทุกคนพยายามจะหาอะไรกินก็ได้หรืออะไรเงี้ยเราศึกษาดูเพราะเนี่ยจากการนอนไม่หลับอะ2ครั้งนะจากการนอนไม่หลับกลายเป็นนอนหลับไป
4: เดี๋ยวนะทวนนิดนึงก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ
13: เป็นซึมเศร้า
4: เป็นซึมเศร้านอนไม่หลับแล้ววิธีแก้ปัญหาทำให้นอนหลับคือ
13: ปล่อยวางเราอย่าไปคิดว่าการนอนไม่หลับเป็นปัญหาเพราะว่านี่เคยไปที่โรงพยาบาลอะไรนะที่เขาเรียกปัดขอรักษาอะค่ะแล้วหนูแพ้ยาที่กินไม่ได้ก็คือแพ้ยาแพ้ยาแล้วคุณหมอก็เปลี่ยนยาให้อีกแล้วหนูก็แพ้ยาอีกแล้วทีนี้ไปเจอหลานบอกนะอย่าไปใช้เลยนะยาเนี่ยคุณแม่หนูใช้แล้วแบบตอนเนี้ยไม่รู้สติเลยนั่งรถแท็กซี่ไปเขาบอกว่าน้าต้องหันสติน้าจะนอนตอนไหนน้าก็นอนตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ย
4: โอเคปล่อยวาง
13: แล้วต้องคิดว่าไอ้การนอนไม่หลับนะไม่ใช่ปัญหา
4: ไม่ใช
13: ่
4: ป
13: ั
4: ญหา
13: เรา
4: โอเคเป็นอีกวิธีหนึ่ง
13: หนูนอนไม่หลับหนูก็จะเย็บผ้าทำอะไรของหนูไปจนแบบหลับคาไอ้สิ่งที่ทำอะค่ะ
4: โอเคก็ตรงกับที่คุณหมอเคยแนะนำอยู่เหมือนกันเนาะคุณหมอเนาะ
6: ครับผม
4: ตรงโอเคครับเคลียร์เนาะจ้าขอบพระคุณมากครับ
13: ขอให้ทุกคนปลอดภัยและโชคดีนะคะ
4: จ้าใช่ครับใช
13: ่ครับ
4: น
13: ี
4: ่ถูกต้องเลยนะแก้ที่ตัวเรานะปล่อยวางนะปล่อยวางมันไม่หลับจริงๆก็ทำอะไรอยากทำแล้วก็ทำไปเนาะอ่านหนังสือทำงานอะไรไปอย่าไปคิดว่ามันเป็นปัญหานะครับมีเวลาอีกเกือบ10นาทีมาเลยเชิญครับจะเชิญครับเชิญครับปิดวิทยุนะปิดวิทยุจะได้ไม่เสียงกล้องเข้ามาแล้วก็คุยได้เลยครับถามได้เลยครับปิดวิทยุแล้วคุยทางโทรศัพท์นะฟังทางโทรศัพท์ครับ
14: อยากถามคุณหมอค่ะเวลาเราปัสสาวะเนี่ยเราทานยาพวกพาราซินไปเนี่ยแล้วมันออกมาเป็นสีส้มๆ สีเหลืองๆนะแล้วทำไมบางวันเนี่ยมันออกเป็นสีดำปัสสาวะเป็นสีดำ
6: สีดำเหรอฮะ
14: สีดำค่ะ
6: ไม่ใช่แดงเหรอฮะดำเหรอฮะ
15: บางวันก็แดงค่ะบางวันดำเลยบางวันออกสีดำเลยค่ะ
6: ผมเดาว่าน่าจะเป็นเลือดมากกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยไปตรวจโรงพยาบาลเลยครับต้องหาสาเหตุครับผมไม่ใช่จากยาแล้วฮะครับ
14: โรงพยาบาลพุทธชินราชค่ะ
6: เข้าตามสิทธิ์ก่อนเลยฮะคุณป้าไปเล่าเลยฮะบอกฉี่แดงฮะฉี่แดงคือดำผมคิดว่ามันเป็นแดงเข้มมากอะแดงเข้มมากๆเลยหรืออาจจะเป็นแบบมีเลือดปนออกมาแล้วเลือดแข็งตัวก็เลยดำครับต้องตรวจครับไม่ใช่จากยาแหละครับผมครับ
14: สีแดงมันก็ออกสีเหลืองๆอะค่ะเป็นยาคอมแทนกับ
6: ใช่
14: บนฝ้า
6: ไอตัวพาร์กินสันในคอมแทนอะไรพวกนี้มันฉี่มันจะออกเหลืองๆเข้มๆได้แต่ถ้ามันแดงหรือดำเนี่ยมันไม่ใช่นะคุณป้าครับ
14: ไม่ใช่ดำค่ะ
6: คือไปตรวจก่อนเถอะครับอันนี้ผมแนะนำเพื่อความปลอดภัยเลยครับผม
4: คุณน้าเข้าใจเน
14: า
4: ะที่คุณหมอแนะนำเข้าใจว่าต้องไปตรวจครับต้องไปตรวจถึงจะได้จะรู้ว่ามันเป็นอะไรเชิญฉันก็บอกครับ
6: คือถ้ามันมีเลือดปนออกมาในปัสสาวะเนี่ยสาเหตุมันเยอะฮะมีตั้งแต่ติดเชื้อเป็นนิ่วก็ยันเป็นมะเร็งเลยครับมันบอกไม่ได้ฮะครับต้องไปตรวจก่อนนะครับ
4: หาเวลาไปตรวจให้ญาติพี่น้องพาไปตรวจเนาะ
6: ครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ
4: นะครับเคลียร์แล้วนะจ้ะสวัสดีจ้าโอเคครับต่อครับคุณหมอเคลียร์ให้เรียบร้อยนะบางทีมันก็คุยไม่ได้ต้องไปให้คุณหมอได้วินิจฉัยได้ตรวจนะครับเชิญครับฮัลโหลโทรติดแล้วจ้ะแทนแทนแทนส สายหลุดป่ะถ้าไม่มีเสียงผมตัดนะ
16: ไม่หลุดครับไม่หลุด
4: เชิญๆครับถามได้เลยครับ
16: ครับพอดีผมปรึกษาเรื่องผมไปโดนแมวกัดเดี๋ยวผมปิดวิทยุก่อนครับ
6: ครับ
4: โอเคครับรอนิดนึง
16: ครับ
4: เชิญต่อเลยครับ
16: แมวมันกัดแต่นี้มันเป็นลูกแมวครับแต่นี้ผมก็ไม่ได้ไปฉีดยาพิษสุนัขบ้าผมก็ถ้าอยู่มาสักประมาณเดือนหนึ่งแมวมันตายแมวมันเป็นลูกแมวยังไม่ทิ้งนมครับอันนี้ผมก็จะปรึกษาว่ามันจะเป็นพิษสุนัขบ้าไหม
6: แมวคุณตรงกัดนี่แผลขนาดไหนฮะ
16: มันเข้านิดเดียวเข้าแผลนิดเดียวเข้าเขี้ยวเดียวงั้นไงครับ
6: เลือดออกไหมฮะ
16: ออกครับผมก็บีบเลือดแล้วไปล้างน้ำด้วยสบู่บีบให้เลือดมันออกเยอะๆแล้วผมก็ไปล้างน้ำ
6: ครับผมก็ถ้าเป็นแบบนี้โดนกัดตรงไหนนะครับ
16: นิ้วครับนิ้วไปจับมันแล้วมันแหวงเอาไปจับมันกินข้าวแล้วมันก็แหวงเอา
6: ก็ต้องไปโรงพยาบาลฮะยังต้องฉีดวัคซีนฉีดเซรั่มอยู่ครับคือถ้าประเมิน
16: นะครับ
6: มันเป็นตำแหน่งสำคัญที่มือเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะข้อที่สองก็คือกัดลึกครับเลือดออกข้อที่สามก็คือแมวตายไม่รู้สาเหตุครับมันบอกไม่ได้มันบอกไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นแต่โอกาสไม่เป็นสูงกว่านะแต่ว่าต้องไปโรงพยาบาลครับ
4: คือถ้าเสี่ยงเป็นขึ้นมามันไม่คุ้ม
6: ถูกต้องครับ
4: เพราะนั้นก็ต้องไปป้องกัน
16: มันเลยมาเดือนนึงฉีดได้ไหมครับ
6: ได้ครับได้ครับผม
16: โอ้ได้
4: ครับควรไปครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันมีเชื้อป่ะถ้ามีเชื้อขึ้นมาเราติดเชื้อมาแล้วไม่รักษาไม่ได้เลยตายลูกเดียวครับผม
16: ครับขอบคุณคุณหมอมากครับ
4: เคลียร์ครับเคลียร์ครับครับผมสุดท้ายมาเร็วสุดท้ายคืนนี้ไม่มี Facebook นะครับคุณหมอจะได้พักผ่อนแล้วก็ลุยน้ำท่วมต่อนะเชิญครับสายสุดท้ายมาด่วนเลยโทรด่วนเลยครับ022900473เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
6: คร
4: ับถามได้เลยครับโทรถังอุตส่าห์โทรติดแล้วเนาะสายหลุดไปทันที่สายหลุดไปรีบโทรนิดนึงนะครับโทรใหม่เนาะโทรใหม่ถ้าโทรไม่ทันก็ต้องเป็นพระหัตถ์หน้าแล้วนะสวัสดีครับ
17: สวัสดีครับ
4: เชิญครับคุณหมอฟังอยู่ครับ
17: ยายปวดหัวนี่แล้วก็มันหนักที่หัวแล้วมันเป็นอะไรครับคุณหมอ
6: หนักตรงไหนอะฮะ
17: หนักต้องทั้งท้ายทอยนะมันในกระโหลกนะมันหนักหัวนะ
6: ท้ายทอยตึงครับตรงขมับเป็นนะฮะ
17: ขมับไม่เป็นค่ะ
4: คุณหมอมีเวลาคุณหมอมีเวลา2นาทีเชิญครับ
6: เป็นมานานแค่ไหนแล้วครับ
17: จะ4 5วันเนี่ยค่ะนานแล้วค่ะ
6: ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นให้หายอยู่แล้ว
17: ใช่ค่ะ
6: เป็นมาเป็นปีๆแล้ว
17: ไม่ถึงปีค่ะเป็นมันหนักเรียกว่าตายสายเลยก็มาหายไปครับเดี๋ยว
6: โอเคเข้าอ่ะคุณป้าครับขอโทษนะฮะด้วยความที่เวลามันน้อยนะผมประเมินอย่างนี้ผมประเมินว่าอาการปวดหัวแบบนี้ดูแนวโน้มแล้วอาจจะไม่ใช่โรคอะไรรุนแรงหรอกส่วนใหญ่ก็เป็นโรคตามโครงสร้างตามอายุกระดูกต้นคอเสื่อมบ้างปวดจากกล้ามเนื้อปวดรัดเกร็งบ้างแต่อะไรก็ตามเนี่ยถ้าคุณป้าคิดว่ามันปวดมากคุณป้าไปให้คุณหมอประเมินให้ละเอียดดีกว่านะครับแต่ถ้าใจผมฟังอาการแล้วผมว่ายังไม่ได้มีอะไรที่ดูน่ากังวลมากนะแต่ถ้าไม่สบายใจไปโรงพยาบาลนะครับครับ
4: เบื้องต้นคุณหมอมองว่าไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงนะครับเพราะว่าเป็นให้หายมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีอะไรกังวลหรือว่าเป็นมากกว่านี้ก็ต้องไปหาหมอให้ท่านได้พิจารณาตรวจว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นอะไรกันแน
6: ่ครับ
4: เนาะ
17: ค่ะ
4: ครับ
6: นะครับ
4: ครับกินยาอะไรอยู่ครับตอนนี้กินยาอะไรอยู่ครับ
9: กินยาวาฟารีนด้วยแคลเซียมด้วยความดันด้วยคุณหมอเขาพูดว่าจะเป็นความดันมา
6: แต่เอาเป็นว่าอย่างนี้นะคือถ้าคุณป้ากังวลว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองแตกอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ใช่ไม่ต้องกลัวไม่ใช่แน่นอนครับผม
4: โอเคเนาะประมาณ
6: เส้นเลือดสมองแตกไม่ใช่แน่
4: โอเคประมาณนี้เนาะประมาณนี้นะจ้าหมดเวลาขอบคุณมากครับ
6: ครับ
4: ครับขอบคุณคุณหมอขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับครับงานกำลังใจครับสู้ๆครับคุณหมอครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวต่อนะครับสวัสดีครับ
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
19: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
20: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
21: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
22: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรม

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมลาดกระบังนำนวัตกรรมแพกู้ภัยเข้าช่วยประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยาก
2: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่ท่าเรือพระจอมเกล้าลาดกระบังพร้อมทดสอบแพกู้ภัยที่พัฒนาจากทุ่นลอยน้ำคุณภาพสูงจากความร่วมมือของกระทรวงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและภาคเอกชนแพกู้ภัยมีโครงสร้างแบบโมดูล่าประกอบและเคลื่อนย้ายได้สะดวกแข็งแรงรองรับน้ำหนักได้สูงสุดประมาณ 3,000 กิโลกรัมและมีแรงเสียดทานต่ำสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นที่น้ำตื้นและใช้เรือขนาดเล็กลากจูงได้ในการปฏิบัติภารกิจได้นำถุงยางชีพอาหารน้ำดื่มและยารักษาโรคล่องคลองประเวศบุรีรมย์ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในตลาดหัวตะเข้โดยมีเรือไฟฟ้าสนับสนุนการลากจูงช่วยลดคลื่นและเสียงรบกวนจากนั้นเยี่ยมศูนย์บริหารจัดการภัยพิบัติและความปลอดภัยสจล.ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับประชาชนกว่า 1,000 คนพร้อมให้กำลังใจผู้ประสบภัยและติดตามการช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยจำนวนผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากอุทกภัยจำนวนกว่า 1,300 รายเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทพร้อมเร่งระดมมาตรการพักหนี้เติมทุนฟื้นฟูเครื่องจักรครบวงจร
3: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยสถานการณ์อุทกภัยณวันที่30กันยายน2569พบสถานประกอบการใน40จังหวัดได้รับผลกระทบ 1,315 รายส่วนใหญ่เป็น SME มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นกว่า22ล้านบาทโดยกระทบทั้งโลจิสติกส์ห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบและการเดินทางของแรงงานพื้นที่ได้รับผลกระทบสูงได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและปราจีนบุรีขณะที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชลบุรีมีโรงงานได้รับผลกระทบ150แห่งและหยุดการผลิตชั่วคราว34แห่งกระทรวงอุตสาหกรรมเร่งช่วยเหลือทั้งการพักชำระหนี้เติมทุนฉุกเฉินและฟื้นฟูกิจการผ่านโครงการรีบิวเอสเอ็มอีและเรโทรฟิตพร้อมส่งทีมผู้เชี่ยวชาญซ่อมแซมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้ารวมถึงเปิดสายด่วน1564รับแจ้งเหตุขณะเดียวกันเร่งตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลความเสียหายเพื่อจัดลำดับความสำคัญและช่วยเหลือผู้ประกอบการให้ตรงความต้องการโดยเร็วปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนสิริกิติ์ปรับลดการระบายน้ำเหลือ7ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อช่วยบรรเทาสถานการณ์อุทกภัย
4: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เขื่อนสิริกิติ์ปรับแผนการระบายน้ำจากเขื่อนสิริกิติ์เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนสถานการณ์น้ำในพื้นที่และการบริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำโดยได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตั้งแต่วันที่29กันยายนถึงวันที่2ตุลาคม2569ปรับลดการระบายน้ำจากเดิมวันละ8ล้านลูกบาศก์เมตรเหลือวันละ7ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและพื้นที่ปลายน้ำทั้งนี้กฟผ.เขื่อนสิริกิติ์จะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและปรับแผนการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริงในปัจจุบันโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของกฟผ.ได้ทางเว็บไซต์ water.egat.co.th และแอปพลิเคชัน egat1 วรรณเรืองคำสวท.อุตรดิตถ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจกับผมเอกพงศ์นพสกุลนะครับกลับมาพร้อมกับเพลงเพราะๆในยามค่ำคืนแบบนี้ห้าทุ่มถึงเที่ยงคืนรายการสุดท้ายของทางสถานีนะครับวันนี้มาพร้อมกับเสียงที่ไม่ค่อยพร้อมจะพูดนะครับเนื่องจากว่าพอพูดแล้วมันก็จะไอผมเพิ่งฟื้นไข้ฮะเป็นหวัดแต่ว่าน่าจะเป็นหวัดธรรมดาแหละไม่ได้เป็นหวัดใหญ่แต่มันก็หายช้าเนาะอากาศก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงไปฝนตกโดนฝนมาก่อนที่จะตกเยอะๆนะครับคุณผู้ฟังแล้วก็มาพร้อมกับกำลังใจอย่างเต็มเปี่ยมเลยที่จะส่งไปให้กับผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครจริงๆแล้วในหลายจังหวัดก็ท่วมนะฮะถ้าจะพูดเฉพาะกรุงเทพมหานครก็เดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงไม่เป็นธรรมเอาเป็นว่าให้กำลังใจกับทุกคนที่เจอน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ขอให้อยู่กับน้ำอยู่ให้ได้แล้วก็ทางรัฐบาลทางกรุงเทพมหานครก็บอกว่าจะรีบระบายน้ำให้เข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วที่สุดถ้าหากว่าฝนไม่ได้ตกลงมาเพิ่มนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อ2วันก่อนถ้าพูดถึงในกรุงเทพเนี่ยก็จะไม่มีฝนแล้วนะครับอย่างเมื่อวานตอนช่วงบ่ายๆก็มีฝนตกลงมาแถวดินแดงห้วยขวางเนี่ยมากพอสมควรแต่แป๊บเดียวก็หยุดลงไปเพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวจะกลับมาติดตามนะครับสิ่งที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้ว่าเราต้องระวังอย่างไรบ้างนะครับช่วงนี้ไปฟังเพลงเพราะๆที่นำมาฝากกับท่านผู้ฟังกับเพลงประทับ

บอกว่าช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่นะแต่ก็มีไม่ได้มากเท่ากับช่วงของเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาตกเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ต้องให้เฝ้าระวังนะครับคุณผู้ฟังมันจะมีภาวะหลายอย่างคือน้ำเหนือลงมาเขาก็มีการบริหารจัดการน้ำอยู่อันนี้อาจจะไม่ต้องไปกังวลมากแต่ก็จะต้องติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็การแจ้งเตือนนะครับโดยเฉพาะเซลล์บอดแคสต์ที่จะมีการแจ้งเตือนเข้ามานะครับให้ระวังอย่างไรนะครับในกรุงเทพเนี่ยก็มีแดดแล้วแหละนะในช่วงที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงมีฝนตกบ้างแล้วก็น้ำที่ท่วมขังอยู่นะต้องระมัดระวังแต่กรมอุตุเนี่ยก็บอกว่าจากวันนี้ไปจนถึง3ตุลาคมเนี่ยฝนจะน้อยนะครับในกรุงเทพแต่ว่าในภาคใต้จะมากขึ้นแล้วก็แถวๆภาคเหนือนะก็จะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะแต่หลังจากวันที่5ตุลาคมไปแล้วเนี่ยฝนจะเยอะแล้วเราก็เตรียมรับมือกับปลายฝนต้นหนาวเราทราบกันดีนะในตุลาคมประมาณตุลาคมเกือบทั้งเดือนเนี่ยหรือว่าช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคมมันจะมีฝนแล้วความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็จะแผ่ลงมาตอนนี้มันก็มีสัญญาณว่าประเทศจีนอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับ เดี๋ยวสักเนี่ยพอต้นตุลาเนี่ยเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงกรุงเทพอาจจะเจอไม่รู้กี่วันนะครับแต่ว่าน่าจะเจออากาศเย็นๆหนาวๆถ้าสัมผัสอากาศหนาวก็ต้องขึ้นไปภาคเหนือมันเป็นสัญญาณว่าพอช่วงตุลาคมเนี่ยมันเริ่มที่จะไปท่องเที่ยวสัมผัสกับอากาศที่หนาวนะครับคุณฟังก็ฝากไว้นะแล้วก็สิ่งที่จะตามมาก็คือร่างกายเราอ่ะจะไม่ค่อยแข็งแรงถ้าใครที่ไม่ค่อยแข็งแรงหรือว่ามีภูมิต้านทานน้อยเนี่ยก็อาจจะเจอหวัดได้นะครับผมที่เป็นหวัดตอนนั้นเนี่ยไปเจอฝนติดกัน2วันมันก็เลยเป็นหวัดนะครับแต่ว่าก็ดีขึ้นละเหลือแต่ไอนิดหน่อยนะครับคุณผู้ฟังเองก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีจากรายการเพลงประทับใจที่นำมาฝากกันในช่วงค่ำๆดึกๆแบบนี้นะครับ

นหัวใจแทนนาแหวนเอ๋ยเจ้าเปรียบเป็นดังเหมือนดวงใจข้าแหวนแทนดวง

อยพี่ห่วงห่วงดวงใจฉันควรหวนหายหรือไทยมนถึงคนรักอยากตายเพชรน้อยให้ฉันคอยเมื่อไรจะได้ดวงใจว่า

0: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด
1: สวัสดีค่ะเคยสงสัยไหมคะว่าพระภิกษุสงฆ์เมื่อมรณภาพแล้วทรัพย์สินจะตกเป็นของใคร

สำหรับพระภิกษุสงฆ์ค่ะเมื่อทำการบวชจะมีทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชค่ะทรัพย์สินที่ติดตัวมาก่อนบวชนั้นจะเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองแต่ในระหว่างบวชหากพระภิกษุสงฆ์ได้รับทรัพย์สินแบบปาติกบุคลิกทานนั่นหมายถึง

ทรัพย์สินที่พระภิกษุสงฆ์ได้รับแบบเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นของพระภิกษุสงฆ์เองหากมรณภาพไปทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุรูปนั้นซึ่งคำว่าภูมิลำเนาของพระภิกษุได้แก่วัดที่จำพรรษาค่ะและทุกท่านคะทราบหรือไม่ว่าในกรณีที่พระภิกษุสงฆ์ค่ะได้ทำการลาสิกขาไปก่อนทรัพย์สินที่มีอยู่ก็จะติดตัวพระภิกษุสงฆ์ไปแบบบุคคลธรรมดาแต่ถ้าในระหว่างที่เป็นพระได้มีการจำหน่ายทรัพย์สินไปก่อนอาทิเช่น 1. ได้ทำการโอนให้กับบิดามารดาหรือทำการบริจาคให้กับวัดทรัพย์สินนั้นก็จะตกเป็นของบุคคลดังกล่าวหรืออีกวิธีการหนึ่งพระภิกษุสงฆ์อาจจะทำพินัยกรรมยกทรัพย์สินของตนให้กับบุคคลใดก็ได้ทั้งนี้พินัยกรรมที่พระภิกษุจะทำสามารถทำได้ทั้งหมด5ประเภทได้แก่พินัยกรรมแบบธรรมดาพินัยกรรมแบบเขียนเองทั้งฉบับพินัยกรรมด้วยวาจาพินัยกรรมแบบลับและพินัยกรรมแบบเอกสารฝ่ายเมืองซึ่งเมื่อพระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายทรัพย์สินออกไปหมดแล้วและมรณภาพลงทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะเป็นของบุคคลที่พระภิกษุสงฆ์ได้จำหน่ายออกไปแต่หากยังมีทรัพย์สินติดตัวอยู่ในระหว่างที่เป็นพระและมรณภาพทรัพย์สินเหล่านั้นก็จะตกเป็นของวัดที่พระภิกษุสงฆ์นั้นมีภูมิลำเนาค่ะทั้งนี้หากทุกท่านมีปัญหากฎหมายสามารถปรึกษาได้ที่สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีทั่วประเทศและสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์1157ค่ะขอบคุณค่ะ

0: อยู่ห่างน้องกลิ่นเจ้ารำร้องตามมา
1: หมดเวลาแล้วนะครับกับรายการเพลงประทับใจของเราน้ำเยอะฝนเยอะน้ำท่วมหรือเกิดภาวะที่มันไม่ค่อยปกติเราต้องอยู่กับมันให้ได้นะครับคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพเองหรือว่าในจังหวัดที่มีน้ำท่วมนะครับติดตามข่าวอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับก็ถ้าใครไปลุยน้ำมาบางทีมันจำเป็นจริงๆที่จะต้องลุยน้ำเพราะว่าคนก็เริ่มปรับตัวกันเนี่ยลุยน้ำมากลับมาก็ต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าทำเท้าให้แห้งล้างทำความสะอาดนะครับแล้วเราก็อาบน้ำชำระล้างร่างกายให้เรียบร้อยโดยเฉพาะเท้าที่เราไปลุยมาเนี่ยบางทีเชื้อโรคมันหมักหมมมันไปสะสมเอาไว้แล้วเราก็จะเป็นโรคที่ไม่พึงประสงค์นะเท้ามันคันมันน้ำกัดเท้าอะไรพวกนี้เราก็ต้องระมัดระวังนะครับฝากเอาไว้ทิ้งท้ายกับเพลงประทับใจในวันนี้เดี๋ยววันต่อไปนะครับกลับมาพบกันใหม่กับเพลงประทับใจและผมเอกพงษ์นพสกุลพร้อมทีมงานมีเพลงลูกกรุงเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันอาจจะพูดน้อยในช่วงเวลานี้นะครับเสียงผมอาจจะยังไม่ได้เข้าที่ยังไงก็กลับมาพบกันในครั้งหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

มีเสือโคร่งตัวหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็มีความรักในกวางเนื้อทรายตัวรักถึงขนาดว่าไปเลียตัวมันเลียทั้งด้านหน้าด้านหลังแต่ไม่กินนะด้วยความรักใคร่ก็จึงไปเลียตัวมันแล้วก็มีกวางเนื้อทรายอีกตัวหนึ่งก็ไปมีความเสน่หาในเสือเหลืองราชสีอีกตัวหนึ่งก็ไปเลียปากราชสีเลียปากเสือเหลืองแต่เสือเหลืองกับราชสีก็ไม่กินมันนะมันเป็นเรื่องที่ประหลาดมากๆเลยว่าสัตว์สองประเภทที่เป็นเหยื่อเป็นนักล่าแต่ว่าเอ้ยดันมารักใคร่ชอบพอกันเป็นเรื่องประหลาดมากทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้นะนั่นสิเพราะอะไรเนาะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในเวลาเช้าๆอย่างนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในแต่ละวันที่ข้าพเจ้ามาพบกับท่านผู้ฟังก็นำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายไม่ว่าจะอ่านพระสูตรให้ฟังบ้างเรื่องของการปฏิบัติบ้างหัวข้อธรรมะบ้างมาตอบคำถามบ้างหรืออย่างในทุกวันศุกร์อย่างนี้ก็นำนิทานมาเล่าให้ฟังช่วงของนิทานพรรณนาเป็นนิทานชาดกนิทานธรรมบทที่อยู่ในพระไตรปิฎกอ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วพอมีประเด็นที่น่าสนใจก็ตั้งเป็นหัวข้อขึ้นประเด็นขึ้นบางทีมีส่วนแตกต่างตรงกันข้ามให้เห็นแง่มุมหลายๆอย่างเพื่อท่านผู้ฟังนั้นได้ประเด็นหมายถึงได้ความรู้เป็นหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งที่พระพุทธเจ้าท่านต้องการสื่อสารบอกสอนผ่านทางเรื่องราวนิทานอย่าฟังนิทานเป็นเพียงเรื่องที่โอ้สนุกมันตื่นเต้นโอ้มันหวือหวามันอลังการมันวังเวอร์เดี๋ยวเราจะหลงประเด็นแต่ฟังนิทานนั้นต้องจับประเด็นข้อมูลให้ไปถึงยอดของมันได้นี่คือลักษณะการศึกษาอรรถกถาที่จะต้องมีหัวข้อขึ้นก่อนที่เป็นพุทธพจน์อันใดอันหนึ่งเราก็ทำการศึกษาให้มันกว้างขวางออกไปโดยไม่ลืมหัวข้อที่ตั้งเป็นประเด็นเอาไว้เพื่อไม่ให้บางทีมันหลงไปในเนื้อหาเนื้อเรื่องไม่หลงประเด็นแล้วการศึกษาของเราก็จะได้ประโยชน์ตามหวังหัวข้อที่ตั้งขึ้นในวันนี้ก็คือเรื่องของความไว้วางใจถ้าบอกว่าเรามีความไว้วางใจมากมากเกินไปจะทำให้ประมาทแล้วเกิดเป็นโทษภายได้สุภาษิตไทยเราก็มีเขาบอกว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนจะจนใจเองเพราะว่าความประมาทนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดภัยต่างๆได้ดังตัวอย่างในเรื่องของวิสาสะโภชนะชาดกวิสาสะหมายถึงแบบว่าถือวิสาสะนะถือวิสาสะก็คือด้วยความคุ้นเคยนะด้วยความคุ้นเคยสนิทสนมโภชนะคืออาหารอาหารที่เกิดจากความคุ้นเคยความสนิทสนมนำมาซึ่งโทษได้นะยังไงพระพุทธเจ้ายกเคสในชาติที่พระองค์เคยเกิดเป็นเศรษฐีแล้วก็มีฟาร์มวัวคือทำการเกษตรนั่นแหละมีทั้งแปลงนาทั้งอะไรหลายๆอย่างแล้วก็มีการเลี้ยงวัวด้วยเลี้ยงวัวฝูงใหญ่ไว้ฝูงหนึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นแม่วัวพวกคนเลี้ยงวัวลูกน้องก็จะนำน้ำนมไปให้เศรษฐีอยู่เป็นประจำทุกวันทุกวัน
เศรษฐีทุกวันก็ดื่มนมที่ออกจากฟาร์มของตัวเองมีความสุขดีไม่มีปัญหาแต่ปรากฏว่ามีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะบุฟังที่สังเกตว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมวัวมันใสหมายความว่ามันไม่ข้นมันไม่เข้มมันไม่มันเหมือนเก่ามันเป็นใสๆไม่มีมันไม่มีความอร่อยอะไรเลยอยู่ในน้ำนมก็จึงถามคนเลี้ยงโคว่าเอ๊ะทำไมช่วงนี้น้ำนมที่ได้มันใสแกผสมน้ำลงไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไม่เลยครับนายผมก็เอาน้ำนมจากเต้าเหมือนเดิมนี่แหละครับแต่ผมสังเกตดูครับว่าช่วงนี้วัวมันกลัวอะไรก็ไม่รู้ผมไปตรวจสอบดูเนี่ยพบว่ามีเสือตัวหนึ่งครับท่านมันมาอาศัยอยู่ที่ชายป่า

เจ้าลองไปสังเกตดูสิว่าไอ้เจ้าเสือตัวเนี้ยมันชอบอะไรชอบอะไรเนี่ยหมายถึงมันมีความหลงไหลมีอุปนิสัยมีลักษณะอะไรยังไงคนเลี้ยงโคก็รับคำแล้วก็จึงไปสังเกตดูไปเฝ้าสังเกตว่าไอ้เจ้าเสือตัวนี้มันทำอะไรมันไปที่ไหนมันอยู่ตรงไหนปีนต้นไม้ขึ้นดูนะทางใต้ลมนะไม่ให้เสือมันรู้เนี่ยเพราะว่าพอเสือมันเข้าไปในป่าตะบูฟังมันก็ไปมีความสนิทสนมกับกวางกวางเนื้อสายตะบูฟังตัวหนึ่งสนิทสนมเนี่ยคือเล่นด้วยกันไม่กินนะเออแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นได้แต่คือมันมีเรื่องอื่นในนิทานชาดกตอนอื่นๆนะตะบูฟังที่พูดถึงว่าเออมันเป็นไปได้เหมือนกันนะในความที่ว่ามันมีลูกเสือตัวหนึ่งที่แม่มันตายไปกวางก็เลยให้กินนมเสร็จแล้วมันก็โตมาด้วยกันกับลูกของมันก็เลยมีความคุ้นเคยกันประมาณนี้เป็นไปได้ความแปลกประหลาดเกิดขึ้นในป่าว่าเสือตัวนี้มันไปมีความปฏิพัติรักใคร่คุ้นเคยกันกับกวางเนื้อสายตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้นะว่าไอ้เสือตัวเนี้ยมันไปคุ้นเคยกับกวางเนื้อสายตัวนี้ได้อย่างไรคนเลี้ยงโคก็รู้แค่นี้ก็เลยไปรายงานเศรษฐีเศรษฐีนี่ตีมือเลยทุกฝั่งตบมือขึ้นได้ช่องแล้วให้เจ้าไปจับเจ้ากวางเนื้อสายตัวนี้จะได้ไหมจับมาได้ครับนายจับได้ผมมีความชำนาญก็เลยทำการล่อกวางนี้มาแล้วก็จับกวางนะปกติกวางเนื้อสายเนี่ยทุกฝั่งมันเป็นสัตว์ที่จะระวังตัวอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเอาแล้วคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับได้ไงคือมันก็มีนิทานชาดกเรื่องอื่นๆนะที่เขาจะอธิบายถึงความที่ก็ค่อยๆล่อกวางมาโดยการเอาน้ำผึ้งเนี่ยไปทาหญ้าเอาน้ำผึ้งเนี่ยนะที่หวานๆนี่ไปทาบนยอดหญ้าในบริเวณที่กวางมันมากินหญ้าอยู่เรื่อยๆกวางก็จะค่อยๆกินเลมตรงที่มันหวานๆนั่นแหละก็ทาล่อมาล่อมาทางที่มันจะมีกับดักนะมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆกวางพอคุ้นเคยคุ้นเคยแล้วก็ด้วยความหวานของน้ำผึ้งมาติดกับดักได้ในเรื่องอื่นก็อธิบายไว้นะแต่ในเรื่องนี้ก็ไม่ได้บอกนะว่าในคนเลี้ยงโคนี่เขาไปจับกวางมาได้อย่างไรแต่แนวมันเป็นอย่างนี้พอจับมาได้เสร็จแล้วตรงฝังเศรษฐีก็เลยให้เอายาพิษนี่ไม่ได้ให้กวางกินนะแต่ให้ทาทั่วตัวเลยตั้งแต่หน้าผากไปจนถึงก้นถึงหลังถึงท้องถึงขาของมันเลยนะทานี่ไม่ได้ทารอบเดียวนะทาหลายหลายรอบทาหลายหลายชั้นทำให้แห้งแล้วก็ทาอีกทาให้แห้งจนมั่นใจหลายชั้นแล้วนี่ไว้สองสามวันนู่นเลยนะ2-3 วันแน่นอนแล้วว่าเขาก็ต้องใส่ครอบหัวใช่ไหมไม่ให้กวางตัวนี้มันไปเลียตัวมันเองล่ะเพื่อไม่ให้มันตายไงเอ้าทายาพิษที่ตัวมันเพื่ออะไรเพราะว่าหนังมันหนามันก็เข้าตัวมันไม่ได้คือไม่ให้กวางตายนะแต่ต้องการให้ปล่อยไปหาเสือตัวนั้นพอ 2-3 วันยาพิษแห้งดีแล้วปล่อยกวางไปแผนการของเศรษฐีก็คือว่าเสือตัวนั้นด้วยความรักในกวางตัวนี้พอ 2-3 วันไม่เจอกวางกลับมาเจอกันอีกทีด้วยความรักความเสน่หาเนี่ยก็จะเลียที่ตัวของกวางไงเลียเสร็จแล้วก็เลยต้องกินยาพิษเข้าไปแน่ยาพิษที่ใช้นี่ใช้ยาพิษอย่างแรงเลยนะปล่อยไปเลยปล่อยไปแล้วกวางมันก็กลับไปที่ที่อยู่ของมันผู้ฟังกลับไปที่ที่อยู่ก็ไปเจอเสือเหลืองเสือตัวนี้ทำอย่างนั้นจริงๆผู้ฟังด้วยความที่คุ้นเคยกันรักกันโอ้ไม่ได้เจอตั้งหลายวันเจ้าไปไหนมาก็เลียตัวมันเลยเลียทั้งตัวเลียทั้งหน้าเลียทั้งอะไรเลียไปเสร็จปุ๊บพิษที่อยู่ที่ผิวหนังของกวางตัวนี้เนี่ยก็ไปตามลิ้นไปตามน้ำลายของเสือเข้าสู่ระบบร่างกายมันเสือนี่ก็อ่อนแรงลงซึมลงเศร้าลง

ตายเลยท่านฟังตายเรียบร้อยคนเลี้ยงโคก็จับเอาแหล่หนังออกเลยท่านฟังเอาเนื้อเอาหนังเอาเขี้ยวเอาเล็บของมันมาให้เศรษฐีเศรษฐีนี่รับเอามาแล้วคาดการถูกต้องเป๊ะจึงกล่าวคำนี้ขึ้นท่านผู้ฟังบอกว่าความเสน่หานี่แหละนำภัยมาสู่เจ้าเสือตัวนี้แม้แต่เสือผู้ที่มีเขี้ยวมีเล็บปานนี้เนี่ยมีความสมบูรณ์ด้วยกำลังมีเนื้อมีหนังมีกำลังวังชายังตายได้เพราะอาศัยอำนาจกิเลสเพราะอาศัยความเสน่หาในกวางเนื้อสายโพธิสัตว์นะที่เป็นเศรษฐีนี่จึงกล่าวคาถานี้ขึ้นบอกว่าบุคคลไม่ควรไว้วางใจในผู้ที่ยังไม่คุ้นเคยกันแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันแล้วก็ไม่ควรไว้วางใจเพราะภัยย่อมมาจากผู้ที่คุ้นเคยกันเหมือนภัยของราชสีห์เกิดจากแม่เนื้อฉะนั้นภัยนี้มาจากผู้ที่คุ้นเคยกันภัยนี้มาจากได้ทั้งคนที่เป็นมิตรทั้งคนที่ไม่ใช่มิตรความรักความชอบพอนี้ท่านหวังนำภัยมาให้นำภัยมาให้ยังไงอย่างกรณีนี้ภัยไม่ได้เกิดจากตัวของกวางเนื้อสายโดยตรงหรอกแต่เกิดจากบุคคลที่สามเกิดจากมือที่สามเข้ามาเสี่ยมเข้ามาแทรกทำให้ราชสีห์ตัวนี้ตายได้ท่านยกเรื่องนี้เพราะว่าพวกภิกษุกลุ่มหนึ่งนี่คือนิทานชื่อว่าวิสาสะโภชนะเนี่ยคือบริโภคด้วยความคุ้นเคยพวกภิกษุกลุ่มนี้พอได้อาหารรับอาหารมาจากญาติของตนเองไม่ใช่แค่อาหารและปัจจัยสี่ทั้งหมดเลยนะจะจีวรเสนาสนะบิณฑบาตอาหารยารักษาโรคพวกนี้ได้มาแล้วไม่พิจารณาก่อนการบริโภคเพราะว่าเอากรณีแม่ถวายนะอันนี้ก็พ่อถวายนะหนึ่งก็พี่น้องหนึ่งก็เพื่อนหนึ่งก็ญาติรับมาแล้วด้วยความคุ้นเคยจึงไม่พิจารณาแล้วจึงบริโภคเอาแล้วพิจารณาแล้วจึงบริโภคเฉพาะที่คนอื่นที่ไม่ใช่ญาติถวายเหรอใช่ก็ทำอย่างนั้นเฮ้ยมันไม่ถูกนะพระพุทธเจ้าจึงเตือนด้วยภัยคือกิเลสที่อยู่ในใจของเรานี่แหละมันจะเกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะสิ่งนั้นมาจากคนที่ใกล้ชิดคุ้นเคยหรือไม่ก็ตามนะกิเลสมันเป็นมือที่สามไงตำฝังที่จะเกิดขึ้นอาศัยความคุ้นเคยนั่นคือความประมาทที่เราคิดว่าคนใกล้ชิดกันคุ้นเคยกันเขานิสัยดีจะไม่มีภัยแต่ภัยเกิดขึ้นจากในจิตใจของเราได้หมายถึงว่ากิเลสที่เป็นมือที่สามนี่แหละมันมาหรืออาจจะเป็นกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตใจของเขาก็ได้ที่ว่าพอทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาชอบพอใจหรือไม่ชอบพอใจพอคนใกล้ชิดกันทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ไม่ชอบพอกันจากมิตรนี่กลายเป็นศัตรูไปเลยนะจากความรักสุดๆกลายเป็นความเกลียดสุดๆขึ้นมาได้เลยนะเอ้าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นได้กฎนี้และความรักความคุ้นเคยมันเป็นอย่างนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าจะให้เหนือความรักความคุ้นเคยนี่มันต้องไม่มีความรักไงจะกำจัดความรักหมายถึงกิเลสออกไปได้นะทุกฝังมันต้องอาศัยความไม่ประมาทใช่ไหมล่ะถ้ายังมีความประมาทอยู่กิเลสมันพอกพูนเพิ่มพูนทุกอันใดอันหนึ่งจะต้องเกิดขึ้นแน่นอนแม้แต่ว่าถ้าเรามีศรัทธาศรัทธาก็เป็นภัยได้คำสอนนี้จะสอดคล้องกันเลยทุกฝังพูดถึงภัยที่เกิดขึ้นจากศรัทธา5ประการเรื่องนี้ข้าพเจ้าเคยพูดไว้ในหัวข้อของใต้ร่มโพธิบทพระพุทธเจ้าอธิบายไว้เนื้อหานี้มีมาในอังคุตรนิกายบางทีเราศรัทธาอย่างพระพุทธเจ้านี่ศรัทธาด้วยความรักความพอใจเป็นโทษได้
ว่าถ้าบุคคลนั้นตายไปหรือว่ามีอาบัติใดหนึ่งหรือว่าไม่อยู่หายไปโอ้แล้วแบบไม่เจอไม่ได้คุ้นเคยกันอีกความเศร้าใจความเสียใจเกิดขึ้นล่ะเสียใจเศร้าใจแล้วตั้งจิตไว้ไม่ถูกทำจิตไว้ไม่ดีเลยไม่ได้ให้เข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งก็จึงเหินห่างจากสัจธรรมอันนี้เป็นไปได้สอดคล้องกันในเรื่องของเสือที่ดันไปมีความคุ้นเคยกันกับกวางเนื้อทรายกวางเนื้อทรายที่มันต้องเห็นพวกนักล่านี่เป็นภัยมันดันไปมีความคุ้นเคยกับเสือมันไม่ได้เกิดขึ้นในเรื่องนี้เรื่องเดียวด้วยฟังวิสาสาโภชนะชาดกยังเกิดขึ้นในเรื่องของสันทวะชาดกด้วยที่ว่าความสนิทสนมนี้นะถ้าสนิทสนมกันกับคนที่มันไม่เข้าท่ามันเป็นภัยจริงๆจากสิ่งนั้นจริงๆนะโดยเรื่องนี้ก็พูดถึงเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางอีกคู่หนึ่งที่ก็มีความสนิทสนมกันอยู่ในป่าโพธิสัตว์ในชาตินั้นเกิดเป็นพรามตัมบังไปเจอสิ่งนี้เข้าเห็นว่าโอ้ทำไมเสือเหลืองเสือโคร่งแล้วก็กวางตัวนี้คือกวางตัวหนึ่งอ่ะมันไปเลียปากเสือเหลืองเสือโคร่งเนี่ยไปเห็นนะอยู่ในป่าก็เลยเข้าใจว่าโอ้มันเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าไอ้เจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งสองตัวนี้มันเกิดโกรธเมื่อไหร่เนี่ยนะโอ้มันได้ตายแน่เจ้ากวางตัวนี้ได้ตายแน่นอนมันเป็นเรื่องประหลาดอยู่เหมือนกันนะเสือเหลืองเสือโคร่งซึ่งปกติมันไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกมันมาดันอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันกับกวางด้วยยิ่งประหลาดกันเข้าไปใหญ่ถ้าเมื่อไรแบบเกิดความไม่พอใจเสือเหลืองเสือโคร่งนี่ก็ได้ทะเลาะกันละกวางนี่ก็จะต้องได้ตายด้วยความคุ้นเคยกันกับสิ่งที่ไม่ดีนี่ไม่ดีเลยให้เกิดขึ้นได้แน่นอนโพธิสัตว์มาถึงจุดนี้ได้ไงอยู่ๆไปเข้าป่าเจอสิ่งนี้ได้ไงชาดกเกิดเป็นพราหมณ์ตัวฝังในนิทานชาดกที่ชื่อว่าสันทวะชาดกเป็นพราหมณ์ที่เคยบูชาไฟมาก่อนมีเนื้อหาที่จะคล้ายๆกันสองเรื่องคือเรื่องนางคุทธชาดกด้วยเอาเรื่องนี้ก่อนสันทวะชาดกก็มาสันทวะนี่ก็คือความคุ้นเคยกันความสนิทสนมใกล้ชิดกันมากเลยล่ะวิสาสะนี่ก็ความหมายคล้ายคลึงกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์เกิดในตระกูลพราหมณ์อยู่ที่เมืองปารณสีมีพระเจ้าพรหมทัตครองราชอยู่เกิดในตระกูลพราหมณ์บูชาไฟตั้งวังตัวเองพ่อแม่สั่งสอนมาก็บูชาไฟด้วยตั้งแต่เด็กๆวันเกิดมาเนี่ยก็จะมีประเพณีนี้ในพวกพราหมณ์สมัยนั้นนะว่าถ้าเด็กเกิดวันไหนเนี่ยก็จะจุดไฟตั้งแต่วันที่คลอดออกจากครรภ์มารดาแล้วก็เลี้ยงไฟนั้นไม่ให้ดับก็เรียกว่าไฟประจำวันเกิดจุดไฟประจำวันเกิดไว้เก็บเอาไว้เพื่อให้เด็กที่เกิดมาพออายุ16ปีนี่ก็จะได้รับการสั่งสอนว่าเอ้าเจ้าต้องดูแลไฟประจำวันเกิดของเจ้านี่เอาไว้นะอย่าให้มันดับนะนี่บูชาไฟเรียนมนต์เรียนไตรเพศเรียนวิชาความรู้อะไรต่างๆให้จบภายในอายุ16ปีแล้วก็ไปทำพิธีกรรมต่างๆให้มีความเจริญมีความรุ่งเรืองขึ้นในชีวิตนี่ผมก็สอนไปงี้แล้วพอโพธิสัตว์นี่เติบโตขึ้นตัมบังเติบโตขึ้นเรียนความรู้เรียนอะไรต่างๆจนอายุ16ปีละพ่อแม่ก็มอบไฟนี้ให้เลยตามประเพณีคำสอนของเหล่าพราหมณ์ในสมัยนั้นแล้วก็ให้ทางเลือกในชีวิตไว้สองทางตัมบังว่าตอนนี้เจ้าเรียนความรู้อะไรจบแล้วเจ้าจะทำยังไงต่อในชีวิตจะอยู่ครองเรือนก็เรียนความรู้มีเป็นอาจารย์มีลูกศิษย์ต่อไปหรือว่าจะเข้าป่าก็ได้นะคือถ้าต้องการจะเน้นในการปฏิบัติก็ไปอยู่ป่าเพื่อที่จะปฏิบัติแล้วก็ไปอยู่กับพรหมอยู่ในมุ่งหน้าต่อพรหมโลกแล้วก็อย่างไรก็ตามต้องรักษาดูแลไฟนี้ไว้ให้ดี
เพราะนี่เป็นไฟประจำวันเกิดของเจ้าแม่รักษาไว้ให้แล้วเจ้าก็รักษาต่อไปพ่อแม่สั่งเสียเรียบร้อยโพธิสัตว์นี่รับไฟมาดูแล้วนะก็คิดว่าโอ้เรามีจิตใจน้อมไปในการบรรพชาเราไม่อยู่ครองเรือนหรอกเราออกบวชดีกว่าออกบวชก็ไปอยู่ป่าฝังไปสร้างบรรณศาลาอยู่แห่งหนึ่งที่ในชายป่าที่ไกลจากบ้านเกิดของตัวเองไปแล้วไปอยู่ป่าหิมพานต์นู่นล่ะอยู่แล้วก็เอาไม้เอาหญ้าเอาดินอะไรต่างมาสร้างเป็นศาลาที่พักกันฝนกันอะไรต่างได้แล้วก็ดูแลรักษาไฟนั้นอยู่ตลอดเลยนะอย่างดีในการอยู่ป่านั้นเป็นนักบวชก็ทำการภิกขาจารย์แล้วก็บูชาไฟไปด้วยนะเป็นรูปแบบของการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งในสมัยนั้นบูชาไฟไปด้วยไปภิกขาจารย์ด้วยไปหาอาหารในป่าด้วยบางทีก็ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านด้วยโพธิสัตว์ในชั้นนั้นมีคราวหนึ่งที่ได้รับนิมนต์ไปในหมู่บ้านแล้วชาวบ้านเขาก็ถวายอาหารถวายอาหารที่เป็นข้าวปลายาดอย่างดีข้าวนี่ก็คือเป็นทั้งข้าวที่ผสมกับน้ำตาลนะแล้วก็พวกเนยใสอะไรต่างๆทำเป็นแผ่นๆเป็นผงๆก็มีเป็นอาหารแห้งก็มีเป็นสดๆที่ให้กินเลยก็มีนะโอ้หลายอย่างถวายมาให้พราหมณ์แล้วก็บอกว่านี่ส่วนนี้นะท่านถวายให้ท่านไปเพื่อที่จะบูชาไฟเนื้อให้เลี้ยงไฟด้วยเนยใสนี้เลี้ยงไฟด้วยข้าวผงที่ชุบน้ำตาลนี้เนื้อเลี้ยงไฟนี้ส่วนนี้ให้ท่านรับประทานเนื้อโพธิสัตว์ที่เป็นพราหมณ์ในชาตินั้นรับมาเสร็จเรียบร้อยให้ไฟเรากินอาหารที่เป็นข้าวเป็นเนยเป็นน้ำตาลพวกนี้ก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเลี้ยงไฟมาตลอดเนี่ยด้วยเชื้อแบบต่างๆเนี่ยน้ำมันนี่บ้างน้ำมันโน้นบ้างอย่างนี้นะพอโพธิสัตว์กลับไปสู่เรือนของตนตะวันก็ทำพิธีเลยทำพิธีในการที่จะถวายข้าวปลายาดนี้แก่พรหมเขาก็มีพิธีกรรมหลังเนี่ยจะถวายแก่มหาพรหมองค์นี้นะก็เรียกชื่อมหาพรหมองค์นั้นเรียกชื่อมหาพรหมองค์นี้ตั้งไฟประจำวันเกิดไว้เลยแล้วก็ซัดไปเลยตะวันทำพวกข้าวพวกน้ำตาลพวกนี้ผสมกันให้ดีแล้วเนี่ยเป็นผงเป็นผงนี่ซัดไปแล้วซัดไปที่ไฟที่ตัวเองตั้งเอาไว้นี่นะคือด้วยความที่ข้าวพวกนี้น้ำตาลพวกนี้แห้งๆดีแล้วเนี่ยมันเป็นเชื้อไฟอย่างดีนะฟังไฟนี่มันก็เลยว้าวขึ้นแบบบึ้มคือไม่ได้ระเบิดนะแต่ว่ามันเป็นเปลวไฟที่ลุกว้าวขึ้นมาด้วยความเยอะมากเลยนะด้วยความที่มันวาบขึ้นมาเนี่ยโอ้วาบวาบขึ้นวาบวาบขึ้นนี่โอ้มารับไปแล้วหมาพรหมมารับไปแล้วว้าวแบบวูบวาบวูบวาบขึ้นเปลวไฟตามฝั่งมันก็ไปติดกับฟางที่ทำเป็นหลังคาเนี่ยหลังคาของเรือนตัวเองเนี่ยก็ไหม้ไฟเนี่ยติดไฟลุกขึ้นด้วยความแห้งด้วยเป็นเชื้อไฟไฟมันก็กินไหม้บ้านหมดเลยไม่บ้านตัวเองน่ะที่ทำพิธีอยู่นั่นแหละเอาข้าวนี่ซัดไปให้มหาพรหมนี่ไฟที่ตัวเองเลี้ยงก็มากินเรือนที่ตัวเองสร้างโอ้ยเกือบเอาชีวิตไม่รอดหนีออกจากนอกเรือนมองกลับเข้ามาดูโอ้ไหม้หมดเลยตำรวจไหม้บึ้มบึ้มบึ้มขึ้นกองไฟใหญ่ไหม้ที่อยู่ของตัวเองมาคิดนะโพธิสัตว์นี่ยืนดูแล้วก็คิดว่าโอ้ยเราอุตส่าห์เลี้ยงไฟนี้มาตั้งนานเลี้ยงมันด้วยเชื้อต่างๆแม่เราเลี้ยงมาตั้งแต่วันเกิดน่ะคือบูชาน่ะบูชาไฟนี้มาตั้งแต่วันเกิดจนป่านนี้ให้มันกินเชื้อกินอะไรไม่เคยดับเลยนะทุกวันนี้ดูเราคิดว่าเราจะให้ไฟนี้รักษาเราให้หวังว่าจะพึ่งไฟนี้ปรากฏไฟนี้นี่เป็นที่พึ่งให้ไม่ได้แม้แต่ที่อยู่เราก็ยังรักษาให้ไม่ได้ด้วยซ้ำคิดได้แล้วว่าการบูชาไฟมันไม่ใช่ทางแล้วนี่จึงแบบ
ด้วยความที่สลดสังเวชด้วยโกรธด้วยเนี่ยนะเอาไม้เนี่ยมาตีไฟนะเจ้าเอ้ยทำไมฉันดูแลแกมาป่านี้แกไม่มาดูแลรักษาเรือนของฉันให้ได้เลยฉันสร้างมาด้วยความยากลำบากนี่โอ้ยฟาดลงไปแล้วก็เทน้ำไว้ด้วยให้มันดับเลยดับมันซะไอ้เจ้าไฟบ้าเอ้ยทำไมดูแลเรือนฉันให้ก็ไม่ได้ยังมาทำลายเรือนฉันที่อุตส่าห์สร้างมาอย่างมากเลยทั้งเอาไม้ตีทั้งเอาน้ำราดตีไปก็บ่นไปนะบ่นเป็นคาถานะกลายเป็นคาถาขึ้นบอกว่าสิ่งอื่นที่จะชั่วร้ายยิ่งกว่าความสนิทสนมไม่มีท่านว่าสนิทสนมกับคนชั่วนี่มันเป็นของต่ำสามสนิทสนมกับไฟที่มันทำอันตรายได้ทั้งที่ว่าเราให้มันกินอิ่มน้ำด้วยทั้งน้ำตาลทั้งข้าวทั้งอะไรอย่างดีมันยังทำศาลาที่เราสร้างมาแสนยากให้พินาศได้อุตส่าห์ทำความคุ้นเคยอุตส่าห์ทำความสนิทสนมกับไฟนี่แล้วเป็นอันตรายพอคิดได้อย่างนี้แล้วไม่อยู่มาแล้วที่นี่ทำพิธีอะไรอย่างนี้เข้าป่าเลยเข้าป่าไปนี่คือก็เข้าป่าอยู่แล้วใช่ไหมเข้าป่าลึกเข้าไปอีกเป็นฤาษีคราวนี้ไม่ได้ทำพิธีกรรมอะไรมากแล้วไปหาผลไม้ที่หล่นเอากินไม่ต้องไปยุ่งกับใครทำบริกรรมด้วยการทำสมาธิกสิณก็เกิดฌานสมาธิขึ้นท่านผู้ฟังในระหว่างทางที่อยู่ในป่านั้นนะก็เห็นเหตุการณ์ประหลาดนี่แหละเห็นแม่เนื้อคือกวางเนื้อทรายเจ้าตัวนี้มันมีชื่อด้วยที่ชื่อว่าสามามันไปเลียปากเสือเหลืองแล้วก็ราชสีอยู่เห็นเรื่องในประหลาดในป่านี้ก็มาคิดทบทวนชีวิตของตนเองท่านผู้ฟังว่าโอ้ทำความสนิทสนมกับสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแต่ความสนิทสนมมันก็ทำให้เกิดเรื่องประหลาดแบบนี้ขึ้นได้นะอย่างเราทำความสนิทสนมกับการบูชาไฟนี่ไม่ได้รักษาเราเลยเจ้าเสือเหลืองเสือโคร่งกวางทำความสนิทสนมกันมันยังอยู่กันได้นะนี่นะก็ประหลาดเหมือนกันในเรื่องนี้หมายถึงว่ามันเป็นดาบสองคมเสมอนะตั้มวังความสนิทสนมให้เกิดความรักความพอใจก็จริงแต่มันมีอันตรายได้นะอย่างไฟฟ้าหรือว่าของมีคมถ้าเราไม่ระมัดระวังมันมีประโยชน์อยู่หันนี่ได้ตัดนี่ได้เสียบเครื่องใช้ไฟฟ้าได้แต่ถ้าคุณไม่ระวังนะมีดนี่บาดได้นะไฟช็อตนี่ตายได้นะหรือไฟเปลวไฟนี่ทำอาหารได้อะไรได้แต่ถ้าไม่ระวังมันไหม้บ้านได้นะถ้าคุณเคยสนิทสนมคิดว่าไม่เป็นอันตรายแต่ประมาทไงสิ่งที่คิดว่าจะไม่เป็นอันตรายเนี่ยมันจึงเป็นอันตรายได้คือมันเป็นภัยได้เป็นอันตรายมันเป็นอยู่แล้วล่ะทุกอย่างเลยแล้วก็จะเกิดภัยขึ้นจากสิ่งนั้นไหมพระพุทธเจ้าจึงให้ไม่ประมาทให้เห็นโทษในภัยแม้เพียงเล็กน้อยระวังโทษนั้นระวังภัยนั้นที่จะเกิดจากความคุ้นเคยแต่ให้มีสติสัมปชัญญะมีความระมัดระวังอยู่ตลอดไม่ว่าจะจากทั้งคนที่เป็นมิตรคุ้นเคยกันหรือจากทั้งศัตรูที่ก็มุ่งร้ายกันให้ไม่ประมาทอยู่เสมอในเรื่องของพระพุทธเจ้าตอนเป็นบริษัทที่เคยบูชาไฟนั้นก็จะมีเนื้อหาเรื่องที่คล้ายๆกันเพราะว่าภิกษุเขามาถามไงท่านผู้ฟังคือข้างๆวิหารพระเชตวันนี่มันก็มีวิหารของพวกชลินอยู่ด้วยที่พวกชลินเนี่ยเขาทำการบูชาไฟด้วยมีกลุ่มหนึ่งที่ทำการประพฤติทุกรกิริยาบำเพ็ญตบะนะไม่ว่าจะการนั่งกระโยงทำท่าอย่างค้างคาวคือวันหนึ่งเนี่ยก็ห้อยหัวลงจากต้นไม้อยู่งั้นแหละเป็นชั่วโมงหรืออีกกลุ่มหนึ่งก็
นอนบนน้ำเดินบนน้ำอีกกลุ่มหนึ่งก็ทำท่าทางต่างๆให้ตัวเองร้อนบ้างลงไปแช่ในน้ำบ้างเอ๊ก็มาถามพระพุทธเจ้านะพวกนี้นะภิกษุกลุ่มนี้มาถามว่าเออพวกนั้นก็เป็นนักบวชนะแล้วเขาก็ปฏิญญาว่าเขาจะพ้นทุกข์ได้ด้วยการกระทำอย่างเนี้ยมีการบูชาไฟเป็นต้นมาถามพระพุทธเจ้าว่าเออมันได้จริงอย่างนั้นไหมพวกนั้นเขาก็ดูหน้านับถืออยู่เหมือนกันนะมีความสำรวมมีข้อปฏิบัติอะไรที่บอกว่าคร่ำเคร่งมากเลยเนี่ยมันได้หรือเปล่ามาถามพระพุทธเจ้าท่านก็จึงยกเรื่องที่หนึ่งเนี่ยคือสันถวชาดกขึ้นมาละว่าดูสิบูชาไฟอ่ะไฟมันไม่ได้รักษาบ้านเลยมันเผาไหม้เรือนแย่พังไปหมดเลยนี่คือเรื่องของสันถวชาดกจะมีเรื่องของนังคุตถะชาดกด้วยนังคุตถะนี่แปลว่าหางหรือว่าส่วนท้ายหรือส่วนที่เป็นส้นคือหมายถึงหางวัวเรื่องของหางวัวหางวัวยังไงโพธิสัตว์ก็แบบนี้เหมือนกันเลยตั้งแต่ในชาตินั้นเกิดมาอยู่ในตระกูลที่เขาบูชาไฟก็บูชาไฟด้วยพ่อแม่ก็ทำไฟที่มีมาตั้งแต่วันเกิดไม่ให้ว่าให้ลูกนี่รักษาไว้พอถึงอายุ16ปีเรียนความรู้ของพวกพราหมณ์เสร็จแล้วก็แบบนี้เหมือนกันให้เลือกนะเอาบูชาไฟไปแล้วก็ให้เลือกว่าจะอยู่ครองเรือนหรือว่าไปอยู่ป่าโพธิสัตว์ก็เลือกไปอยู่ป่าหวังว่าจะบูชาไฟจนให้เทพเจ้าแห่งพรหมมีความพอใจแล้วก็จะไปอยู่ในพรหมโลกให้เทพเจ้าโปรดปรานด้วยการบูชาไฟนี้นั่นมีทิฏฐิมีความเห็นแบบนี้ปรากฏว่าพอตัวเองไปอยู่ป่าแล้วบูชาไฟแล้วไปเจอโคที่หลงจากฝูงอยู่สัก 4-5 ตัวทุกฝั่งก็เอ้ยด้วยความดีของตัวเองนะก็พาโคฝูงเนี่ยกลับไปคืนฝูงของมันกลับไปคืนเจ้าของโคเจ้าของโคเนี่ยก็ดีใจมากเลยที่ว่าโอ้ท่านพราหมณ์ท่านเป็นคนดีมากเลยท่านอุตส่าห์นำโคที่มันหลงฝูงไปมาคืนฉันงั้นขอมอบโคตัวหนึ่งให้ท่านละกันมอบโคที่จะให้น้ำนมให้กับโพธิสัตว์โพธิสัตว์รับโคมาแล้วก็คิดว่าเราได้โคมานี่จากการกระทำของเราที่ดีอย่ากระนั้นเลยเราจะเอาโคตัวนี้บูชาเทพเจ้าแห่งไฟให้เทพเจ้านั้นโปรดปรานเพราะว่ากินแต่น้ำมันกินแต่พวกผงอะไรนี้มามากแล้วคราวนี้ให้กินเนื้อบ้างก็จะเอาเนื้อนี่แหละเผาแล้วก็บูชาให้เกิดเป็นไฟขึ้นนะคือต้องทำให้มันแห้งก่อนแล้วก็จะได้ทำให้เทพเจ้าแห่งพรหมโปรดปรานแล้วก็จะได้ไปอยู่กับพรหมนี่แต่ว่าถ้าจะฆ่าโคนี่เรายังไม่มีเกลือนะเอางี้แล้วกันต้องไปหาเกลือก่อนนี่คือจะฆ่าบูชายันแน่ทั้งฝั่งบริษัทนี้จะฆ่าโคบูชาไฟเพื่อที่จะให้เทพเจ้าโปรดปรานโดยการที่จะไปหาเกลือก่อนจึงผูกโคไว้อยู่ในที่ไม่ไกลจากเรือนของตนปรากฏว่าในช่วงเวลานั้นที่โพธิสัตว์เดินทางเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะเอาเกลือมีพวกนายพรานกลุ่มหนึ่งตะวังประมาณ 2-3 คนมาถึงในที่นั้นเห็นโคผูกอยู่เนี่ยแหมมันแบบลาบปากแล้วคราวนี้ไม่มีเจ้าของนี่ไม่รู้ของใครเจ้าของก็ไม่รู้อยู่ไหนเอาล่ะฆ่าโคเลยตะบวงคนอื่นมาชิงฆ่าตัดหน้าไปก่อนนะฆ่าโคเสร็จแล้วก็ย่างเนื้อกินนะกินกันมันตรงนั้นแหละ 3-4 คน 4-5 คนกินวัวทั้งตัวเหลือไว้แต่หางแล้วก็ขาแล้วก็หนังที่เหลือนี่เอาไปหมดนะคือก็ต้องตัดขาโคออกก่อนนะตรงประมาณที่แข้งมันนะแล้วก็ตัดหางไว้แล้วก็แล่เนื้อออกจากหนังเอาทั้งเนื้อทั้งหนังทั้งอะไรต่างๆไปหมดกระดูกด้วยนะเหลือไว้แต่หางแข้งแล้วก็หนังก็ไม่แน่ใจว่ากระดูกเอาไปยังไงนะคืออาจจะแบ่งส่วนออกไปหรือไม่ก็ทิ้งไว้ที่อื่น
แต่เหลืออยู่บริเวณนั้นแค่นี้แล้วก็กินเงินเรียบร้อยเลยบริษัทกลับมาอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะโอ้ยบัวก็หายไปเหลือแต่หางแล้วก็แข้งแล้วก็หนังแล้วก็ไฟก็อยู่นี่แหละเอ้าที่เหลือนี่นายพรานมีซากมีรอยเท้าอะไรเพียบเลยโอ้โหเห็นฉากนี้แล้วมันซึ้งเลยตำรวจคำว่าซึ้งนี่คืออึ้งเลยอึ้งทึ่งไปเลยว่าอ้าวไฟนี่แหมท่านจะได้กินเนื้ออยู่แล้วนะแต่ว่านายพรานมากินเนื้อไปเรียบร้อยแล้วไฟที่วัดแหมท่านทำไมจะรักษาโคตัวเดียวก็รักษาไม่ได้นะโอ้ยแล้วชีวิตของเรานี่ท่านจะรักษาได้ไงถ้าเราจะฝากชีวิตของเราไว้กับท่านนี่ท่านจะไปรักษาเราได้ไงแม้แต่โคตัวเดียวท่านจะรักษาไม่ได้คุยกับไฟนะบูชาไฟแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์อะไรคิดได้ขึ้นมานะกล่าวกับเทพเจ้าแห่งไฟเลยว่าท่านไม่ได้แล้วเนื้อโคเราไม่ยินดีในการบูชาท่านแล้วเหลือแต่หางนี่ท่านเอาไปก็แล้วกันโยนหางเข้ากองไฟเลยบูชาไฟด้วยหางท่อนสุดท้ายนี่แหละกล่าวคาถานี้ขึ้นบริษัทโดยความเข้าใจบางประการที่เกิดขึ้นในชาตินั้นบอกว่าไฟไม่ใช่ผู้ดีเราบูชาด้วยหางเท่านี้แหละก็มากเกินไปแล้ววันนี้ไม่มีเนื้อสำหรับท่านผู้ที่ชอบเนื้อข้าแต่เทพเจ้าแห่งไฟเอ้ยจงรับแต่หางเถอะนะคือเอาหางวัวนั่นแหละบูชาไฟคือปกติเวลาก็บูชาแล้วก็ขอไงขอให้ได้สิ่งนั้นนะแล้วก็ขอให้ได้สิ่งนี้นะเอ้าไฟนี่จะบันดาลให้คุณได้นะโอ้ยแต่ที่ไหนไฟนี่ยังรักษาสิ่งที่ตัวเองจะได้ยังไม่ได้เลยเครื่องบูชาเนี่ยยังรักษาไม่ได้เลยเราจะมามีอำนาจในการที่จะบันดาลสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้อย่างไรเผามันเลยเผาหางนี่แหละเผาแล้วก็เอาน้ำนี่ราดเลยไม่บูชาแล้วดับเลยไปบวชเป็นฤาษีคราวนี้บวชเป็นฤาษีก็ไม่ต้องบูชาอะไรแล้วอยู่นิ่งๆเข้าสมาธิทำฌานสมาบัติให้เกิดขึ้นเออได้อยู่กับพรหมจริงๆคราวนี้ทำฌานสมาบัติแผ่เมตตาเออนี่จึงเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับพรหมจริงๆพรหมหรือว่าพรามเนี่ยนะคือผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานันทวังแค่นี้แหละคือข้อปฏิบัติที่จะไปอยู่ร่วมกับพรหมไม่ใช่การบูชาไฟพระพุทธเจ้าเอาสองเรื่องนี้มาอธิบายภิกษุที่ถามถึงว่าการบูชาไฟด้วยการทำข้อวัดในการทำทุกรกิริยาบำเพ็ญตบะอย่างนั้นด้วยมันจะทำความบริสุทธิ์ทำความพ้นทุกข์ให้เกิดขึ้นได้หรือไม่ก็ได้คำตอบแล้วจากนิทานสองเรื่องนี้ว่าไม่เลยคุ้นเคยกันกับไฟที่มันไม่ได้จะเกิดประโยชน์เป็นความเข้าใจผิดประเด็นที่เรายกขึ้นในวันนี้คือเรื่องของความคุ้นเคยกันนะว่าถ้าคุ้นเคยกันกับในสิ่งที่ไม่ดีสนิทสนมกับสิ่งที่ไม่ถูกจะนำภัยมาให้ได้จะทำอะไรก็ตามต้องมีความระมัดระวังต้องพิจารณาต้องไตรตรองใคร่ครวญไม่ประมาทอยู่เสมอแม้แต่ผู้ที่คุ้นเคยกันเองก็ตามยังมีอีกเรื่องหนึ่งตั้งฟังเรื่องของคุมพิยะชาดกเปรียบเทียบไว้ถึงยาพิษที่พวกยักษ์เขาทำไว้ในระหว่างทางมียักษ์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่าคุมพียะยักษ์ตัวนี้จะอาศัยอยู่ในป่าแห่งหนึ่งที่จะเป็นทางเดินข้ามจากเมืองนี้ไปอีกเมืองหนึ่งอาศัยอยู่ระหว่างทางตรงนี้ในป่าแห่งนี้โดยวิธีการหากินของยักษ์ตัวนี้ก็คือจะทำก้อนน้ำตาลก้อนหนึ่งแล้วก็ผสมยาพิษอย่างแรงเอาไว้วางก้อนน้ำตาลนี้ไว้ตามใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางใบไม้ที่อยู่ระหว่างทางวางไว้วางไว้วางไว้คือวางไว้นี่คือหมายถึงว่าทําเป็นลักษณะว่าบูชาเนี่ยเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยพวกคนที่เขาหาน้ําผึ้งอยู่ในป่านะเขาก็มักจะทําอย่างนี้เพื่อที่จะบูชาเทพต่างๆหรือว่าวางเอาไว้เพ
ื่อที่จะให้คนเดินทางเนี่ยได้กินเพื่อต้องการบุญก็มีการทำอย่างนั้นไอ้เจ้ายักษ์ตนนี้ก็ทำกับดักแบบนี้เหมือนกันโดยแทนที่ว่าตรงนั้นจะเป็นน้ำตาลใช่ไหมไม่ใช่เลยเป็นยาพิษอย่างร้ายแรงแล้วพอวางไว้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่ตนเองก็ไปทำท่าทางทำเสียงนะให้เหมือนกับมีคนหาน้ำผึ้งอยู่บริเวณโดยรอบโดยการที่ว่าเอาไม้มาเคาะต้นไม้ใหญ่นี้มันเกิดเสียงแล้วก็เหมือนกับมีคนอยู่นะพวกคนเดินทางก็คิดว่าไอ้น้ำตาลเหล่านี้เป็นพวกที่หาน้ำผึ้งมาวางไว้ให้คนเดินทางเพื่อกินจะได้หวังเอาบุญน่ะนะแล้วถ้าใครคิดอย่างนั้นใช่ไหมกินเข้าไปปึ้งตายจ้อยตายเสร็จเรียบร้อยยักษ์ก็มากินเนื้อของพวกมนุษย์เหล่านั้นการที่ไม่รู้เรื่องราวนี้โดนได้ครั้งหนึ่งเหมือนกันในเรื่องนี้โพธิสัตว์นี่ก็เกิดเป็นพ่อค้าเกวียนเกิดเป็นพ่อค้าเกวียนก็นำเกวียน500เล่มนั่นนะเดินทางจากเมืองนี้ไปถึงเมืองนั้นมีครั้งหนึ่งที่ต้องไปตามเส้นทางนี้ก็จึงประชุมกันกับกองเกวียนของตนเองนะว่าในหนทางไปนี้นะได้ข่าวว่ามันมีต้นไม้พิษอยู่นะคือถ้าอยากกินอะไรมั่วซั่วก็แล้วกันนะถ้าเห็นต้นไม้ดอกไม้อะไรต่างๆที่ไม่คุ้นเคยเนี่ยอย่าไปเที่ยวกินนะถ้ายังไม่ได้ถามเราก่อนเนี่ยอย่ากินเด็ดขาดไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นห่ออาหารหรืออะไรก็ตามใครเอาอะไรมาให้นี่อย่าเพิ่งกินนะถ้าไม่ได้ถามเราก็เดินทางกันไปตำรวจกองกวินทั้ง500เนาะคนมันก็ต้องเป็นพันน่ะด้วยคนที่มีจำนวนมากบางส่วนเห็นห่ออาหารเห็นก้อนน้ำตาลอย่างเงี้ยพวกที่มันยับยั้งไม่ได้ทั้งหิวน้ำทั้งอะไรก็คว้ากินปุ๊บเข้าไปเลยส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกเฮ้ยอย่าเพิ่งกินดิเจ้านายเราบอกว่าอย่าเพิ่งกินเอาใส่ปากเข้าไปแล้วเนี่ยด้วยความแบบว่ารวดเร็วว่องไวเนี่ยก็เลยเอาห่ออาหารนั้นไปถามโพธิสัตว์ระหว่างเดินไปอ้าวไอ้คนที่กินไปก่อนแล้วน้ำลายฟูมปากเลยน้ำลายฟูมปากตายเลยโอ้ยไม่ต้องไปถามแล้ววันนี้มันคืออะไรไปถามถึงปุ๊บอ้าวจึงรู้ว่านี่เป็นกับดักของยักษ์ที่ชื่อว่ากุมภิยะซะแล้วเจ้าหมอนี่กินไม่ทันพิจารณาอดไม่ได้ตายเลยมีความละโมบส่วนพวกที่อดได้คือเอาไปถามก่อนนี่ไม่ตายพวกที่กินไปนิดหน่อยก็ให้กินยาสำรอกเอาพิษออกแล้วก็ให้ดื่มน้ำมากๆกินเกลือตามไปพวกกองเกวียนเหล่านั้นก็จึงผ่านป่าแห่งนั้นมาได้ปลอดภัยไม่ถูกยาพิษที่ยักษ์ที่ชื่อกุมภิยะเนี่ยวางเอาไว้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังปรารภภิกษุรูปหนึ่งที่มีความคิดอยากจะสึกอยากจะสึกนี่เพราะว่าไปบิณฑบาตแล้วก็ไม่สำรวมอินทรีย์ไปเห็นหญิงชาวบ้านนุ่งน้อยห่มน้อยประดับประดาแม่สวยงามจึงคิดว่าโอ้ฉันสึกไปคลองเรือนดีกว่าคือเห็นเรื่องกามแล้วไงปรารภการที่ภิกษุรูปหนึ่งมีจิตคล้อยไปในทางกามแล้วเล่าเรื่องนี้ฝังจึงกล่าวคาถานี้ขึ้นตำหวังพระพุทธเจ้ากล่าวไว้บอกอย่างนี้ว่ายักษ์ชื่อคุมภิยะเที่ยวหาเหยื่อของตนอยู่ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ่นและรสเหมือนน้ำผึ้งไว้ในป่าสัตว์เหล่าใดมาสำคัญว่าเป็นน้ำผึ้งกินยาพิษนั้นเข้าไปยาพิษนั้นเป็นของร้ายแรงแก่สัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นต้องพากันเข้าถึงความตายเพราะยาพิษนั้นส่วนสัตว์เหล่าใดพิจารณาดูรู้ว่าเป็นยาพิษแล้วละเว้นเสียสัตว์เหล่านั้นเมื่อสัตว์ที่บริโภคยาพิษเข้าไปกระสับกระส่ายอยู่ถูกยาพิษแผดเผาอยู่ตัวเองก็เป็นผู้มีความสุขดับความทุกข์เสียได้
วัตถุกรรมทั้งหลายฝังอยู่ในมนุษย์บัณฑิตพึงทราบว่าเป็นยาพิษเหมือนยาพิษอันยักษ์วางไว้ที่หนทางฉะนั้นกามคุณนี้นับว่าเป็นเหยื่อของโลกและนับว่าเป็นเครื่องผูกมัดสัตว์โลกไว้มฤตยูมีถ้ำคือร่างกายเป็นที่อยู่อาศัยบัณฑิตเหล่าใดผู้มีความร้อนใจย่อมละเว้นกามคุณเหล่านี้อันเป็นเครื่องบำรุงปรุงกิเลสเสียได้ในการทุกเมื่อบัณฑิตเหล่านั้นนับว่าได้ก้าวล่วงกิเลสเรื่องข้องในโลกแล้วเหมือนกับผู้ละเว้นยาพิษที่ยักษ์วางไว้ในหนทางใหญ่ฉะนั้นในเรื่องนี้พระพุทธเจ้าให้โอวาทกับภิกษุรูปนี้นะที่คิดว่าจะสึกนี่เธอก็มีจิตใจสว่างวาบขึ้นมาเลยตัววังไม่สึกแล้วตั้งจิตดิ่งต่อพระรัตนตรัยบรรลุเป็นโสดาบันเลยวันนั้นมีความเข้าใจที่ถูกต้องและความเคลือบแคลงเห็นแย้งมีจิตที่ไปตามทางสู่นิพพานแล้วบรรลุเป็นโสดาบันขึ้นมาด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องปฏิบัติมาตามทางสายกลางในเรื่องความคุ้นเคยกันนี้ที่มันจะมาในรูปแบบต่างๆเนี่ยนะที่มันจะทำให้เราประมาทแล้วก็มีกิเลสเกิดขึ้นทำลายตัวเองหรือจะเป็นภัยที่มาจากภายนอกก็ตามคือภัยที่มาจากภายนอกเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเรายังพอป้องกันได้นะแต่อะไรก็ตามที่มันมาจากภายนอกแล้วมันมากระตุ้นอะไรภายในให้กิเลสเรามีเกิดขึ้นเป็นความเกลียดเป็นความโกรธเป็นการผูกเวรพังเลยพังจากข้างในอันตรายกว่ามากดูอย่างเวลาเขาขึ้นภูเขาเนี่ยนะหินก้อนใหญ่ๆเนี่ยมันไม่ได้เป็นอันตรายคือคนยังปีนข้ามได้อะไรได้นะแต่หินก้อนเล็กๆที่มันเข้าไปในรองเท้านี่ต่างหากกำลังที่มันบดเท้าเหล่านี้โอ้ยเจ็บมากเดินต่อไปไม่ได้เลยนะเพราะว่าหินก้อนเล็กๆต่างหากไม่ใช่หินก้อนใหญ่ในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันดวงว่าถ้ามันยังมีกิเลสอยู่พังได้นะคำว่าพังนี่คือกิเลสเกิดขึ้นแล้วด้วยความสนิทสนมเกิดความประมาทขึ้นสนิทสนมกับคนไม่ดีก็ไม่ดีล่ะสนิทสนมกับคนดีล่ะก็เลยว่ามันจะมีแต่เรื่องดีๆใช่ไหมไม่แน่อย่าประมาทเพราะว่าความสุขความดีเนี่ยมันซ่อนความทุกข์อยู่เป็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าบอกไว้กับพระนางสุปปวาสาท่านบอกงี้บอกว่าสิ่งที่ไม่น่าชมข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่าชื่นชมสิ่งที่ไม่น่ารักข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าอันน่ารักทุกข์ข่มผู้ประมาทไว้ด้วยทีท่าของความสุขถ้าท่านผู้ฟังมีได้รับประสบกับสิ่งที่น่าชื่นชมน่ารักและความสุขนั่นแหละเรากำลังถูกข่มอยู่ด้วยสิ่งที่เป็นทุกข์ไม่น่ารักไม่น่าชื่นชมประมาทแล้วนั่นแหละข่มผู้ประมาทไว้โอ้ทำไมเป็นงั้นนะเอาเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นสิ่งที่น่ารักและชื่นชมมีความสุขนั้นโดยความเป็นทุกข์เนี่ยนั่นคือเราประมาทแล้วประมาทแล้วนะถูกข่มไว้แล้วนะถูกข่มไว้เพราะเราประมาทยังไงนะเรื่องราวของพระนางสุปปวาสาอยู่ในนิทานชาดกที่ชื่อว่าอาสาตะรูปะชาดกรูปที่ไม่น่าพอใจกล่าวถึงพระนางสุปปวาสานี่จะเล่าสั้นๆให้ฟังนะเราเคยเล่ามาแล้วครั้งหนึ่งแต่จะมาประกอบในเรื่องนี้นะว่าพระนางสุปปวาสานี่ตั้งครรภ์ตั้ง7ปีนะท้องอยู่7ปีผู้หญิงที่ท้องนะตั้งครรภ์เนี่ยคงจะทราบดีว่าแค่9เดือนเนี่ยโทษเดือนที่9นี่นะมันทั้งหนักทั้งเคลื่อนไหวลำบากนอนพลิกตัวอะไรกินอาหารโอ้มันลำบากไปหมดอ่ะไม่ถึงปีนี่โอ้ยเหนื่อยมากต้องแบกน้ำหนักอยู่ใช่ไหมแต่นี่7ปีทุกวัง7ปีนะเป็นอย่างนี้แล้วตอนที่จะคลอดนี่ลูกเนี่ยมาขวางอยู่ที่ทางออกนี่ไม่ยอมออกนี่
ปวดอยู่อีก7 วันโอ้ยทุกข์มากจนคิดว่าจะตายแล้วให้พระสวามีเนี่ยไปกราบทูลพระพุทธเจ้าขอลาแล้วขอลาตายเพราะเป็นญาติกันก็เลยจะทูลมงคลลาฉันขอไม่อยู่แล้วพระพุทธเจ้าให้พรมาให้พรบอกว่าโอ้ก็ให้พระนางสุปาวาสาให้โอรสที่จะประสูติมาเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่มีโรคปราศจากอาพาธอยู่สำราญพอหมดวาจาของพระพุทธเจ้านี้เท่านั้นโอ้ยลูกคลอดปึ้งออกมาโล่งเลยคราวนี้ที่เจ็บๆมากๆมาตลอด7 วันแล้วที่หนักๆอยู่มาตลอด7 ปีเนี่ยโล่งออกไปเลยโอ้ยเธอนี่โล่งมากเลยโอ้ยก็เลยแบบนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากเลยเนี่ยโอ้พระพุทธเจ้านี่มีวาจาสิทธิ์มากเลยกล่าวปึ้งลูกก่อคลอดปึ้งเลยโอ้ดีก็เลยนิมนต์พระพุทธเจ้านะจะมาแบบฉันที่เรือนนะขอนิมนต์เลยอีก7 วันโอ้ย7 วันมีคิวนิมนต์อยู่แล้วพระพุทธเจ้านะไปที่บ้านโยโอตาของพระมหาโมคคัลลานะไงนี่จะเป็นจุดที่ว่ารักษาศรัทธานี่มันต้องรักษาเองนะคือเรื่องนี้ไม่เจาะรายละเอียดแล้วเวลาจะหมดแล้วท่านฟังเอาตรงจุดนี้เลยว่าพอได้ไปฉันที่ปราสาทของพระนางสุปปวาสาที่เป็นคุณยายของพระองค์แล้วเนี่ยนะเด็กเกิดมาอายุ7 ปีท่านฟังมันก็พูดได้เลยไงซึ่งเด็กคนนี้ต่อมาก็คือพระศิวลีนั่นแหละตั้งชื่อว่าศิวลีได้บวชในภายหลังก็ให้ลูกน้อยที่คลอดออกมาเนี่ยแหละเอาอาหารไปถวายพระแต่ละรูปพอไปถึงคิวของพระสารีบุตรท่านผู้ฟังท่านพระสารีบุตรก็ถามว่าหนูสบายดีไหมคือถามแบบปกตินี่นะ How are you อย่างเงี้ยคุณสบายดีไหมเด็กก็เลยมองหน้าพระสารีบุตรนะด้วยความเป็นเด็กนะท่านครับผมอยู่ในครรภ์ตั้ง7 ปีนะครับนอนอุดคู่คุดคู่อยู่เนี่ยจะไปอยู่สบายได้ไงครับท่านเหมือนอยู่ในโลหะกุมภีนรกเนี่ยก็เปรียบเทียบนะส่วนพระนางสุปาวาสานี่มองเห็นลูกอยู่ไกลๆเตรียมอาหารอยู่เห็นว่าอุ้ยลูกฉันทำไมโอ้ลูกฉันกำลังปฏิสันถานคุยกันอยู่กับพระสารีบุตรดีใจมากนะเธอดีใจมากพระพุทธเจ้าเห็นความดีใจของพระนางสุปาวาสาตั้งวังจึงถามเธอนะบอกว่าสุภาษานี่เพิ่งคลอดลูกมาคนแรกนั้นเนี่ยนะยังจะอยากมีลูกอีกไหมโอ้ยท่านถ้าบอกว่าลูกมาเป็นอย่างนี้นะมีอีก7 คนก็ยังได้พระพุทธเจ้าก็พอทำพิธีฉันอะไรเสร็จเรียบร้อยนะก็หลีกไปนะแล้วก็พอเสร็จพิธีกรรมอะไรในการถวายอาหารแล้วนี่ศิวลีที่เกิดมาในวันนั้นเนี่ยก็ขอบวชนะบวชเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ7 ขวบแล้วก็เป็นผู้ที่เลิศโดยลาภกลับมาถึงวัดแล้วก็จึงเอาเรื่องนี้แหละทุกฝั่งมาสอนเอาเรื่องนี้มาสอนว่าทุกข์นี่มันจะมาในท่าทีของความสุขสิ่งที่ไม่น่ารักสิ่งที่ไม่น่าชื่นชมมันจะมาในท่าทีของความน่ารักความชื่นชมสำหรับผู้ที่ประมาทนะจะเห็นโดยเป็นอย่างนั้นเห็นทุกข์ว่าเป็นสุขเห็นสิ่งที่เป็นปฏิกูลว่าเป็นของสวยงามถูกครอบงำแล้วถูกฝังลงแล้วประมาทแล้วประมาทนั่นแหละท่านฟังนำความตายมาให้อยู่แบบเป็นซอมบี้อยู่แบบตายแล้วนะอยู่แบบไม่มีชีวิตจิตใจอยู่แบบไม่มีอะไรนะอยู่แบบเนี้ยพังนะก็อยู่ไปเนี่ยเหมือนถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสถูกบังคับไม่ได้เป็นตัวของตัวเองมีอะไรมาบังคับจิตเราอยู่เป็นซอมบี้อยู่ไม่ใช่ตัวของตัวเองไม่ได้มีจิตใจเป็นของตนเพราะฉะนั้นความไว้วางใจความสนิทสนมทุกฝั่งมันก็เป็นราคาอย่างหนึ่งเราต้องไม่ประมาทแม้แต่ว่าการที่เรามาในทางศาสนาแล้วรักษาศีลดีแล้วแม้แต่สิ่งดีๆเกิดขึ้นอย่าประมาทชีวิตของเรานั้นก็จะตั้งอยู่ในธรรมดานั่นเองทุกฝั่งวันนี้นำนิทานชาดก4 เรื่องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องที่5มาประกอบเอาไว้คือเรื่องวิสาสะโภชนะชาดกที่เสือไปเลียตัวกวางแล้วก็เอาพิษเข้าตัวเองตายเรื่องสันถวะชาดกนางคุฏฐะชาดก
เกี่ยวกับการบูชาไฟของโพธิสัตว์ในชาติก่อนๆเรื่องยักษ์ที่ชื่อกุมภิยะในกุมภิยะชาดกวางกับดักเอาไว้แล้วก็เรื่องอสาตรูปะชาดกหมายท่านผู้ฟังฟังช่วงของนิทานบรรณานานั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆท่านจะมาติดตามรับฟังได้ทาง YouTube Channel Facebook Fanpage หรือว่าในระบบพอดแคสต์ก็ได้รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะสทนช.คาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝน 4-7 ตุลาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงบ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติยืนยันเขื่อนภาคตะวันตกบริหารจัดการน้ำได้ตามปกติคาดลุ่มน้ำแม่กลองกลับสู่ภาวะปกติภายใน1สัปดาห์พร้อมเร่งระบายน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำรับมือฝนเพิ่มช่วง 4-7 ตุลาคมนี
5: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียืนยันภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ในภาคตะวันตกยังบริหารจัดการได้ตามปกติโดยเขื่อนวชิราลงกรณ์ยังรองรับน้ำได้อีกประมาณ120ล้านลูกบาศก์เมตรคาดวันที่3ตุลาคมปริมาณน้ำไหลเข้าจะสมดุลกับการระบายและไม่มีความจำเป็นต้องเปิดทางระบายน้ำล้นส่วนลุ่มน้ำแม่กลองปริมาณน้ำเหนือเขื่อนมีแนวโน้มลดลงส่งผลให้พื้นที่ท้ายน้ำระดับน้ำทยอยลดลงคาดภายใน1สัปดาห์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติขณะที่กฟผ.บริหารจัดการน้ำเขื่อนศรีนครินทร์และท่าทุ่งนาช่วยลดปริมาณน้ำไหลลงพื้นที่ท้ายน้ำด้านลุ่มน้ำเจ้าพระยาปริมาณน้ำไหลผ่านสูงสุด 2,610 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่ำกว่าที่คาดการขณะที่กรุงเทพมหานครและกรมชลประทานเร่งสูบน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำคาดสถานการณ์ทยอยดีขึ้นภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้สทช.เตรียมรับมือฝนเพิ่มช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้พร้อมเร่งระบายน้ำออกจากระบบอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เรือด่วนเจ้าพระยาแจ้งปรับขึ้นค่าโดยสารเรือทุกประเภทอีก1บาทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคมนี้จากราคาน้ำมันดีเซลขยับสูงขึ้นพร้อมพิจารณาปรับลดค่าโดยสารหากราคาน้ำมันลดลง
6: นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดเปิดเผยว่าจากราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวสูงขึ้นเป็นลิตรละ41บาท49สตางค์ตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาส่งผลต่อต้นทุนการเดินเรือบริษัทจึงปรับค่าโดยสารเรือด่วนเจ้าพระยาในเส้นทางปากเกร็ดถึงวัดราชสิงห์ขอนเพิ่มขึ้น1บาทสำหรับเรือทุกประเภทเริ่มตั้งแต่วันที่5ตุลาคม2569โดยเรือธงส้ม เส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนปรับจาก18บาทเป็น19บาทตลอดสายเรือธงเหลืองนนทบุรีสาทรจาก23บาทเป็น24บาทเรือธงเขียวเหลืองช่วงปากเกร็ดนนทบุรีจาก16เป็น17บาทช่วงนนทบุรีสาทรจาก23เป็น24บาทและตลอดสายปากเกร็ดสาทรจาก35บาทเป็น36บาทส่วนเรือธงแดงปรับอากาศเส้นทางนนทบุรีสาทรปรับจาก32บาทเป็น33บาททั้งนี้หากราคาน้ำมันดีเซลปรับลดลงในอนาคตบริษัทจะพิจารณาปรับลดค่าโดยสารลงตามสัดส่วนต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันพีทีอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุลอบวางระเบิดเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าปั๊มน้ำมันพีทีบ้านปูลานิบงหมู่ที่2ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยระเบิดถูกประกอบซุกซ่อนภายในรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จอดอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข4327เบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและดำเนินการตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมประสานชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าปฏิบัติงานเพื่อป้องกันเหตุแทรกซ้อนและรวบรวมพยานหลักฐานทั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมายและติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้พื้นที่เกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีครับ6นาฬิกา8นาทีครับต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าสำหรับในเช้าวันศุกร์แบบนี้ครับศุกร์ที่2ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม6ค่ำเดือน10ปีมะเมียครับในเช้าวันนี้อยู่กับเรา2คนในการดูแลให้ข้อมูลข่าวสารคุณผู้ฟังครับผมพฤทธแก้วพิบูลครับ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลนะคะวันนี้ก็มาพบกันค่ะอีกวันหนึ่งท่ามกลางสายฝนนะคะ
0: ท่ามกลางสายฝน
1: ตกมาตั้งแต่ช่วง
0: บ้านผมฝนไม่ตกครับพี
1: ่คุณอยู่ที่ไหน
0: ลูกเห็บตกเลยครับ
1: เมื่อวานนะคะเมื่อวานเนี่ยทุกคนก็ตกใจนะคุณ
0: ตกใจเพราะว่า
1: ลูกเห็บเนี่ย
0: มักจะเจอในพื้นที่ภาคเหนือไหม
1: ภาคอีสานก็เคยมี
0: อ๋อไม่ค่อยได้ไปเลยมีใช่ไห
1: ม
0: อีสานก็เป็นอีสานตอนพวกอุดรหนองคายไหมอย่างเช่นศรีสะเกษบุรีรัมย์ก็เจอ
1: มันก็เจอหมดมันเจอหมดมันแล้วแต่สภาพอากาศ
0: ภาคใต้บ้านผมเนี่ยไม่ค่อยแทบจะไม
1: ่เอางี้
0: ตั้งแต่เกิดมาถึงอายุ18ปีตอนอยู่ใต้ไม่เคยเจอ
1: เมื่อวานเจอเป็นไง
0: เมื่อวานเจอคือเคยเจอมาก่อนหน้านี้แต่เจอในภาคเหนือแต่เมื่อวานตกใจเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเอ๊ะฝนเม็ดใหญ่หรือเปล่ากำลังขับรถจากเส้นทางของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับมาสวทเนี่ยแหละฮะแล้วก็จะเลยไปทางลาดพร้าวนึกว่าฝนเม็ดใหญ่สักพักมันไม่ดังแปะแปะมันเริ่มดังแก๊กแก๊กแก
1: ๊
0: กพอไปดูโอ้โห
1: บุบไหม
0: ไม่บุบไม่ลาวเพราะบุบอยู่แล้ว
1: เออเข้าใจได
0: ้ไม่แต่มีเพื่อน
1: สภาพรถเนี่ยเจอน้ำท่วมมาใช่ไหม
0: เจอครับเรียบร้อยยังเหม็นอับอยู่เลย
1: ดิฉันยังเห็นเอ๊ะซ่า
0: อุ้ยลืมไปห้ามบอกแต่แม่รู
1: ้
0: แม่ยังไม่รู้
1: ไม่ทันละแม่เข้ามาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราเกิดเรื่องของดินฟ้าอากาศมาแบบนี้แน่นอนค่ะเรื่องของน้ำท่วมเรื่องของสภาพอากาศหรือแม้แต่เรื่องสถานการณ์น้ำเราก็จะมาอัปเดตกันด้วยค่ะ
0: ก่อนจะไปขอสักหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหม
1: เดี๋ยวก่อนทีมงานของเรา
0: อ๋อใช่นั่งรอตรงนั้นเลย
1: คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะคะแล้วก็ทางทีมเฟซบุ๊กไลฟ์วันนี้ก็เป็นทีมน้องจากนิวมีเดียด้วยนะคะ
0: ทีมด้วย
1: ทีม
0: ด้วย
1: เป็นทีม
0: ดีมทีมนะฮะก่อนจะไปเรื่องน้ำขอสักนิดหนึ่งเมื่อวานตกใจนิดหนึ่งอยู่ดีกำลังศึกษาเรื่องน้ำอยู
1: ่
0: มีหนึ่งเรื่องที่พุ่งแรงแซงเรื่องน้ำมาเลยวันนี้น้ำมันขึ้นนะครับผมขึ้นไปแล้วด้วยก่อนจะไปเรื่องน้ำไปเรื่องน้ำมันก่อนนะฮะ
1: ดิฉันเติมไปแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์
0: เติมไปแล้ววันอาทิตย์วันนี้วันศุกร์น่าจะหมดแล้วล่ะพี
1: ่ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยค่ะ
0: ไม่ได้วิ่งไปไหนเลยเพราะน้ำท่วม
1: กลับบ้านไม่ได้
0: เมื่อเวลาประมาณสัก5นาฬิกาที่ผ่านมาตี5นะฮะประมาณชั่วโมงกว่านั้นน้ำมันได้ขึ้นราคาในกลุ่มของทั้งดีเซลและเบนซินทุกชนิดเลย75สตางค์ต่อลิตรนะครับอย่างตอนนี้ดีเซลนะครับปรับขึ้นไปที่42บาท19สตางค์ E20 ครับ35บาท69สตางค์ดีแก๊สโซฮอล์91ครับ40บาท32สตางค์แก๊สโซฮอล์95 40บาท69สตางค์แล้วก็เบนซิน49บาท68สตางค์นะครับก็ก่อนจะไปเรื่องน้ำน้ำมันก็แรงแซงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้น้ำลดแต่น้ำมันพุ่งแล้วนะครับ
1: 75สตางค์บริหารจัดการให้ดีนะคะ
0: เห็นข่าวนี้เมื่อวานตอน
1: ได้ไปหัน
0: 4 ทุ่มตอนแรกคือ
1: กับ
0: ไม่4ทุ่มปุ๊บกำลังจอดรถเข้าบ้านปุ๊บหยิบมาคูณเลย75สตางค์คูณ40ลิตรอ๋อ30บาทไม่เป็นไรจอดรถเข้าบ้านนอนเหมือนเดิม
1: โอเคไม่มีปัญหา
0: เพราะออกมาเติมน้ำมันผมว่าน่าจะมากกว่า30บาท
1: มากกว่า
0: ออ
1: รถติดอีกคุณเสียน้ำมันไปอีกเยอะ
0: ฉะนั้นไม่เป็นไรขึ้นแล้วขึ้นไปก็จอดก่อนแล้วก็ค่อยมาเติมเอาเช้านี้ก็ได้
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อเช้าเกือบสตาร์ทไม่ติดเหมือนกัน
1: อากาศมันเย็นช่วงนี้ใครที่จอดรถตากฝนเนี่ยแล้วก็ต้องดูด้วยนะเวลาสตาร์ทรถเสร็จเนี่ยวอร์มเครื่องก่อนให้เครื่องมันร้อนสักหน่อยก่อนแล้วค่อยออกตัวเพราะว่าสังเกตดูหลายครั้งแล้วตั้งแต่ช่วงฝนตกหนักๆเนี่ยจอดรถตากฝนนะตากทั้งวันน่ะพอมาสตาร์ทตอนเย็นเนี่ย
0: ชื้น
1: กระตุกนะคะมาดูเรื่องของดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะมีประกาศออกมาตั้งแต่ช่วงตีห้านะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเป็นฉบับที่2นะคะส่วนฉบับถัดไปเนี่ยไปติดตามได้ในช่วงเวลา 17:00 น.ของวันนี้ค่ะประมาณ 5:00 น.ในช่วงวันที่4ถึง7ตุลาคมนี้ค่ะบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวน

0: ก็จะมีฝนฟ้าคะนองด้วยลมแรงด้วยนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆค่ะอย่างเช่นในวันที่4ตุลาคมนี้บริเวณภาคเหนือตอนบนแล้วก็ด้านตะวันออกภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะมีผลส่วนในช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมค่ะบริเวณที่ได้รับผลกระทบก็จะมีบริเวณภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้วก็ยังรวมไปถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงค่ะในวันที่7ตุลาคมนี้ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมไปถึงภาคใต้สำหรับภาคอื่นๆนั้นก็จะมีฝนลดลงเช่นกันค่ะทั้งนี้นะคะเนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนั้นแผ่ปกคลุมภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนก็เลยทำให้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกขึ้นนะคะเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้ค่ะรวมไปถึงอาจจะต้องหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยก็มีกำลังแรงขึ้นค่ะบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะชาวเรือบริเวณอ่าวไทยอันดามันก็ควรที่จะตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยเฉพาะเรือเล็กค่ะ
1: ครับผมนอกจากในเว็บไซต์นะฮ
0: ะ
1: ตอนนี้อะไรทำดีต้องชื่นชมกรมอุตุใน Facebook ก็มีการเรียกว่าใช้สมบัติสำนวนหรือว่าใช้คำศัพท์ที่เป็นวัยรุ่นนะฮ
0: ะ
1: ก็เช่นทุกคนคะมาแล้วค่ะขยายความจากพี่กบแล้วกันพี่กบได้พูดไปแล้วมาแล้วค่ะสำหรับประกาศในฉบับที่2นะฮ
0: ะ
1: คือเจาะจงไปเลยรอบนี้เจาะจงไปเลยว่าจังหวัดไหนที่มีเสี่ยงฝนตกหนักบ้างนะครับก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากอย่างที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะฮะถ้าไปเจาะจงรายจังหวัดนะฮ
0: ะ
1: ทุกคนคะฝนตกหนักมากตอนนี้อยู่ที่กำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองและอยุธยาคือง่ายๆคือไล่ตั้งแต่กำแพงเพชรแล้วก็ลากลงมาเลยนะฮ
0: ะ
1: พิษณุโลกลากลงมาถึงอยุธยาเลยส่วนถ้าวันนี้วันที่2 อันนี้คือวันที่5ก็คือวันจันทร์หน้าวันที่6วันอังคารหน้าจะเป็นกาญจนบุรีและราชบุรีซึ่งได้มีโอกาสสอบถามเพื่อนที่กาญจนบุรี
0: ตอนนี้ก็เจอ
1: ก็ท่วมแล้วราชบุรีมาสอบถามคุณอรัญญาก็ท่วมแล้วเหมือนกันนะครับส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักช่วงวันที่5ที่6แต่จะไม่หนักเท่าพื้นที่ของทั้งกำแพงเพชรหรือว่ากาญจนบุรีและราชบุรีกรุงเทพและปริมณฑลต้องรอวันที่7เมื่อน้ำเหนือไหลลงมาจะเป็นอย่างไรก็มีเวลา2วันนะฮะก็คือ3วันก็คือวันนี้วันเสาร์อาทิตย์ในการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันด้วยแล้วก็มีหลายๆข่าวดีก็คืออย่างพื้นที่เคหะก็มีแห้งแล้วด้วยเหมือนกันนะครับผม
0: มาดูปริมาณเม็ดฝนกันหน่อยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยภาคเหนือ 30% เท่านั้นนะคะส่วนภาคอีสาน 40% ภาคตะวันออก 40% เช่นกันค่ะมาดูในฝั่งของอ่าวไทยกับอันดามันนะคะทางภาคใต้ 40% เหมือนกันหมดเลยค่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็คลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรส่วนภาคกลางวันนี้ 40% รวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้เยอะที่สุดนะคะมากกว่าทุกๆภาคทุกๆจังหวัดของในเขตของประเทศไทยนะคะก็คือ 60% วันนี้กรุงเทพนะคะเจอฝนเยอะหน่อยน
1: ี่สตาร์ทมาตั้งแต่ฝนก็พอเนาะไม่เอาลูกเห็บแล้วนะ
0: ไม่ต้องนะคะตอนนี้ 60% เนี่ยเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วนะคะ
1: เมื่อวานน่ะตอนอยู่แถวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณสักเท่าไหร่นะ 4:00 นที่กำลังเดินทางกลับมาผมคิดในใจอีกแล้วเหรอคือฝนตกแบบซุ่มแบบเรียกว่าหาใหญ่เลย
0: เมื่อวานตกหลายรอบ
1: ใช่แล้วมีตอนใหญ่ๆคือตอนเย็นคิดว่าโอ้โหพี่น้องนี่เขาประสบน้ำท่วมเขาจะเป็นยังไงโชคดีที่ตกมาหาใหญ่จริงแต่ว่าตกมาประมาณสักไม่เกิน30นาทีก็หยุดนะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นด่วนเลยนะฮะเรื่องของการปล่อยน้ำนะครับผมเขื่อนเจ้าพระยานะฮะมีการปล่อยน้ำแตะกรอบ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะครับผมซึ่งตอนนี้นะฮะการที่เขื่อนเจ้าพระยามีการปล่อยน้ำไปแตะกรอบที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาถึงเช้ามืดนี่แหละครับทำให้เมื่อเวลาประมาณตีสามนะฮะตีสามก็คือเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแหละครับกรมชลประทานได้มีการปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทเพิ่มขึ้นจนแตะระดับสูงสุดตามกรอบการระบายน้ำที่ได้รับการอนุมัตินะครับสมบูรณ์ให้ปริมาณน้ำท้ายเขื่อนบริเวณของอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทนะครับ

0: อยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างครับส่งผลให้ระดับน้ำในหมู่ที่5เทศบาลนะฮะอำเภอของสัพพยาจังหวัดชัยนาทเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนมวลน้ำทะลักผ่านแนวกระสอบทรายและไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ขณะเดียวกันครับพื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาก็เริ่มได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกันนะฮะโดยมีรายงานว่าน้ำเริ่มล้นข้ามแนวถนนในบางจุดเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่เร่งนำกระสอบทรายเข้ามาเสริมแนวป้องกันพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะครับทั้งนี้ครับในการเพิ่มขึ้นของการระบายน้ำทั้งด้านเหนือเขื่อนและด้านท้ายเขื่อนทำให้พื้นที่บริเวณของริมแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดชัยนาทต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ของลุ่มต่ำและบริเวณแนวคันกั้นน้ำซึ่งจะได้รับผลกระทบจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้คือประกาศเมื่อตอนตีสามที่ผ่านมานะครับ
1: ค่ะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็ต้องติดตามเกาะติดอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ใครที่อยู่บริเวณท้ายน้ำก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันนะคะมาดูที่เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะภารกิจของท่านเนี่ยก็หลายอย่างเหมือนกันนะแล้วก็ท่านเองก็เป็นห่วงเรื่องน้ำท่วมเหมือนกันนะคะตอนนี้ท่านได้มีการสั่งการค่ะให้ผนึกทุกหน่วยงานนะคะรับมือกับน้ำท่วมแล้วก็เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูทั่วประเทศเลยค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านก็บอกว่าในการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเนี่ยได้มีการบูรณาการแก้ไขปัญหาโดยเน้นเรื่องของการดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเป็นหลักค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือในด้านต่างๆนะคะอย่างทั่วถึงมีการสำรวจครัวเรือนที่ยังขาดแคลนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการเด็กแล้วก็มีการจัดเตรียมถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นอาหารน้ำดื่มยาเวชภัณฑ์วางแผนเส้นทางในการที่จะขนส่งสามารถเข้าถึงพื้นที่ที่ถูกตัดขาดได้ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็เน้นย้ำค่ะว่าทุกพื้นที่นั้นต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อที่จะสื่อสารไปในทางทิศเดียวกันให้กับประชาชนได้รับทราบโดยเฉพาะข้อมูลระดับน้ำแล้วก็การระบายน้ำค่ะรวมไปถึงการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนระลอกใหม
0: ่
1: ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้แต่ว่าวันนี้ก็เริ่มแล้วนะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดนะคะก็ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่ก็มีการประเมินความสามารถที่จะรองรับน้ำเพิ่มเติมนะคะแล้วก็มีการเตรียมการล่วงหน้าส่วนสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำเข้าดำเนินการในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วพร้อมกับเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่รถบรรทุกรถสำหรับขนย้ายแล้วก็เก็บกวาดขยะเมื่อน้ำลดลงนะคะเพื่อเร่งทำความสะอาดแล้วก็ฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาคืนสู่ประชาชนโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ได้มีการสั่งการไปยังปภ.ค่ะจัดทำบัญชีทรัพยากรแล้วก็กำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำเรือรถกู้ภัยแล้วก็เครื่องจักรกลพร้อมกับระบุจังหวัดต้นทางและปลายทางด้วยเพื่อที่จะสามารถเคลื่อนย้ายทรัพยากรที่มีเหลือเนี่ยสนับสนุนการทำงานในการฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยได้รวดเร็วทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเส้นทางระบบสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าน้ำประปาให้ประชาชนเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติส่วนด้านสถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมานะคะห่วงวันที่16ถึง30กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่43จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครประชาชนได้รับการเดือดผลกระทบความเดือดร้อนไปแล้วเนี่ยล้าน1แสนกว่าครัวเรือนค่ะปัจจุบันเนี่ยยังมีสถานการณ์ในพื้นที่อีก29จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยที่ได้รับผลกระทบก็ยังอยู่ที่ล้านกว่าเหมือนกันนะคะ
0: ครับผม
1: ล้าน1แสนกว่าเหมือนกัน
0: นอกจากนี้นะฮะในเรื่องของการปรับเพิ่มการระบายน้ำที่ได้พูดไปเมื่อกี้นะครับว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับเพิ่มไปแล้วที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับและตรงนี้จะส่งผลให้มีการกระทบกับพื้นที่โดยรอบทั้งท้ายเขื่อนแล้วก็เหนือเขื่อนด้วยนะครับส่วนที่ฝากฝั่งของแม่น้ำท่าจีนก็ตอนนี้มีแนวโน้มในการทรงตัวเช่นเดียวกับพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่คาดว่าจะทรงตัวไปอีกสักระยะหนึ่งขณะที่สถานการณ์ในน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองเขื่อนทั้งสองแห่งมีปริมาณน้ำอยู่ในระดับสูงแล้วนะครับจึงต้องระบายออกอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามที่เราได้กล่าวไปว่าพื้นที่บางพื้นที่ของกาญจนบุรีเริ่มท่วมแล้วนะครับราชบุรีก็เริ่มท่วมแล้วเช่นกันนะครับทั้งนี้ครับทางปภ.จะมีการประสานกับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็เตรียมพร้อมรับฝนนะฮะในระลอกของวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนะครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดไปว่าเขื่อนเจ้าพระยามีการทยอยนะฮะปรับเพิ่มการระบายน้ำจนเมื่อวานตี3ไปแตะที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขอเตือนพี่น้องประชาชนแล้วกันนะครับว่าในพื้นที่ดังต่อไปนี้มีความเสี่ยงมากๆเพราะว่าการที่มีการปรับเพิ่มไปถึง 2,000

0: 500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือว่าในกรอบสูงสุดของการที่จะปรับเพิ่มได้ตามที่มีการอนุมัตินะครับทำให้พื้นที่เสี่ยงแน่นอนนะฮะมีหลายพื้นที่เลยโดยนะฮะจะมีปริมาณน้ำเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในลุ่มต่ำแล้วก็พื้นที่นะฮะนอกคันกั้นน้ำเนี่ยสูงขึ้นถึงประมาณ50เซนติเมตรถึงประมาณ70เซนติเมตรได้นะครับพื้นที่เฝ้าระวังดังต่อไปนี้นะครับที่อยุธยาครับมีที่บริเวณของอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางปะอินและอำเภอบางไทรอ่างทองครับมีอำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกอำเภอเมืองอ่างทองและอำเภอชัยโยสิงห์บุรีครับที่อำเภออินบุรีพรหมบุรีและเมืองสิงห์บุรีชัยนาทที่ได้พูดไปครับคืออำเภอสัพพยานะครับซึ่งตอนนี้น้ำมีการระบายเพิ่มสูงขึ้นก็เฝ้าระวังด้วยส่วนนอกจากไปดูในฝากฝั่งของเจ้าพระยาแล้วนะฮะฝั่งของแม่น้ำท่าจีนแม่น้ำแม่กลองไปดูฝากฝั่งของตะวันออกกันบ้างนะครับจากกรณีที่มีการเผยแพร่นะฮะภาพของเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกที่มีการปล่อยน้ำก่อนหน้านี้แล้วตกเป็นน้ำตกเลยนะครับตอนนี้มีการตั้งข้อสงสัยว่าประตูระบายน้ำปิดไม่ลงนะฮะเรื่องนี้กรมชลประทานมีการชี้แจงนะฮะว่าประตูระบายน้ำของเขื่อนขุนด่านปราการชนยังใช้งานได้ตามปกติอันนี้กรมชลมาชี้แจงนะครับไม่มีปัญหาขัดข้องก่อนหน้านี้มีปริมาณน้ำมากจึงยกบานประตูเพื่อระบายน้ำออกทั้ง4บานสูงมากนะครับและเมื่อตอนนี้ระดับน้ำลดลงจนสามารถจะคงที่ได้แล้วนะครับในช่วงประมาณวันที่30หรือว่าวันพฤหัสวันพุธที่ผ่านมาจึงปิดการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์และเปลี่ยนมาระบายน้ำผ่านโรงไฟฟ้าแทนล่าสุดปริมาณน้ำในเขื่อนก็คือข้อมูลเมื่อวานนะฮะตอนเย็นนะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอยู่ที่ประมาณ216ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคิดเป็น 96% ของความจุอ่างจึงมีแผนเพิ่มการระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ตั้งแต่วันที่1นะครับโดยยกบานประตูระบายน้ำสูง25เซนติเมตรหรือเป็นการระบายน้ำที่ประมาณ70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับหรือนะฮะ6ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นช่วงวันที่4 5 6นะครับผมทั้งนี้กรมชลประทานย้ำว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ประตูเสียหรือว่าปิดไม่ลงแต่เป็นการเปิดปิดบานประตูตามสถานการณ์น้ำที่ก่อนหน้านี้เปิดเยอะเพราะว่าน้ำเยอะตอนนี้น้ำคงที่คงตัวก็เลยเปิดนิดเดียวนะครับบางคนคิดว่าเอ๊ะประตูเสียหรือเปล่าเป็นการบริหารจัดการน้ำและเตรียมรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ
1: ค่ะในส่วนที่บางพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะที่น้ำลดลงแล้วเนี่ยทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านก็ลงพื้นที่ไปดูแลนะคะแก้ไขปัญหาโดยเฉพาะบริเวณเคหะคลองจันทร์เขตบางกะปิค่ะซึ่งขณะนี้สถานการณ์บริเวณเคหะคลองจันทร์เนี่ยดีขึ้นอย่างต่อเนื่องระดับน้ำลดลงค่ะเช่นเดียวกับบริเวณถนนนวมินทร์ที่ระดับน้ำนั้นลดลงตามลำดับค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะพื้นที่อาจจะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเขตลาดกระบังสะพานสูงรวมไปถึงพื้นที่ใกล้เคียงนะคะเขตมีนบุรีหนองจอกเนื่องจากว่าระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์เนี่ยยังอยู่ในระดับสูงค่ะสำหรับเคหะคลองจันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่พักอาศัยซึ่งบางส่วนเนี่ยต้องบอกว่าระดับเนี่ยอยู่ต่ำกว่าคลองเกือบ1เมตรค่ะขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะประชาชนสามารถนำรถไปจอดบริเวณริมถนนและบนสะพานได้สามารถทยอยนำรถกลับเข้าพื้นที่ได้ค่ะเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเปิดการจราจรปกติเนี่ยการจอดรถในบริเวณดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบกับการจราจรซึ่งสามารถใช้บริการลานจอดรถจอดแล้วจอดได้ของสถานีรถไฟฟ้าซึ่งเปิดให้ประชาชนเนี่ยจอดฟรีค่ะเป็นเวลา7วันในช่วงนี้ในขณะที่ถนนศรีบูรพาค่ะแนวโน้มก็ดีขึ้นเหมือนกันส่วนถนนลาดพร้าวขณะนี้น้ำแห้งตลอดสายแล้วค่ะแล้วก็เหลือเพียงแค่การเร่งระบายน้ำในซอยลาดพร้าว101ซึ่งเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมค่อนข้างสูงค่ะพื้นที่หมู่บ้านบางจุดนะคะโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เร่งดำเนินการสูบน้ำออกจากพื้นที่ในซอยแล้วค่ะส่วนบริเวณแยกบางกะปินะคะระดับน้ำบนผิวจราจรเริ่มแห้งแล้วค่ะเหลือเพียงน้ำขังบริเวณผิวจราจรเล็กน้อยก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานเขตนั้นนำกระสอบทรายมาทำแนวกั้นบริเวณบ่อสูบน้ำไว้เพื่อเพิ่มความสูงของแนวป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงของน้ำในคลองที่จะดันกลับขึ้นมาบนผิวจราจรจะสร้างปัญหาการจราจรติดขัดได้ค่ะในขั้นตอนต่อไปกรุงเทพมหานครจะลงการลงไปเร่งระบายน้ำในคลองลำพังพวยค่ะเพื่อที่จะช่วยให้ถนนนวมินเนี่ยกลับมาแห้งได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันค่ะ30กันยาที่ผ่านมาปภ.เองก็นำเครื่องสูบน้ำไปสนับสนุนเป็นแบบท่อขนาดเล็กเข้ามาช่วยสูบน้ำซึ่งยังคงค้างอยู่ในระดับตื้นนะคะที่คลองคือผลักลงไปใน

0: ในคลองแสนแสบขณะนี้ระดับน้ำในคลองแสนแสบมีแนวโน้มดีขึ้นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกต่อเนื่องมาแต่ว่าเมื่อคืนนี้มาจนถึงตอนนี
1: ้
0: ฝนก็ยังตกต่อเนื่องมาอาจจะไม่ได้ตกหนักก็อาจจะตกเป็นพักๆตกเป็นพักๆก็ต้องติดตามดูต่อไปนะคะว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบ้างค่ะ
1: อีกสักหนึ่งข่าวก่อนที่เราจะไปฟังตีคอร้องข่าวกับคุณบุญมาสีหมาดนะครับหลังจากที่มีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะครับการช่วยเหลือในแต่ละพื้นที่ไปดูกันหน่อยดีกว่าในการลงทะเบียนเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปทางรัฐนะครับซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภแจ้งเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง30กันยายนครอบคลุมพื้นที่65จังหวัดและกรุงเทพมหานครผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐโดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะครับ2ตุลาคมช่วงเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปเมื่อวานคุณสุกัญญาลงทะเบียนไทยช่วยไทยหรือยัง
0: ก็กดยืนยันเลย
1: ใช่หรือยัง
0: ยังไม่ใช้แต่ว่าได้สิทธิ์แล้ว
1: อันนี้เผื่อใครที่ยังไม่ได้ยืนยันยืนยันด้วยนะครับเรื่องของไทยช่วยไทยแล้วก็อันนี้ฮะลงทะเบียนได้วันนี้8โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับหรือไปยื่นคำร้องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้นะครับในพื้นที่หรือว่าสำนักงานเขตในกทมพร้อมชี้แจงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือตามมติครม.4กรณีดังต่อไปนี้ครับ1กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหาย2ท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันขึ้นไป3กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วัน4กรณีที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัยแต่ว่าส่งผลกระทบถึงการใช้ชีวิตนะฮะทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติติดต่อกันเกินกว่า7วันมี4กรณีนะครับครอบคลุมพื้นที่นะครับ65จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีจังหวัดไหนบ้างกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นจันทบุรีฉะเชิงเทราชัยนาทชลบุรีชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากตรังตราดนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยจะได้รับความช่วยเหลือครับ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนทั้งที่เป็นบ้านที่มีทะเบียนบ้านบ้านเช่าโดยผู้เช่าเป็นผู้รับเงินและที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านสำหรับการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือนะครับสามารถจดลงทะเบียนได้2ช่องทางครับคือ1ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐนะฮะระบบจะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรเพื่อตรวจสอบความถูกต้องทันทีซึ่งสามารถจะติดตามได้แบบเรียลไทม์โดยเปิดลงทะเบียนวันนี้วันแรกเวลา8โมงเช้าเป็นต้นไปหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองนะครับที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่จะมีการอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบครับ
0: ค่ะก็อย่าลืมนะคะใครที่จะใช้สิทธิ์ไปลงทะเบียนด้วยนะคะ6:31 นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะไปพบกับการตีค้องร้องข่าวของคุณปูบุญมาสีหมาดแล้วก็กลับมาอัปเดตกับข่าวยามเช้ากันต่อในช่วงหน้าค่ะ
1: ครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมัดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมจัดทีมเข้าถึงพื้นที่ตัดขาดใช้ข้อมูลหนึ่งเดียวรับมือฝนระลอกใหม่วันที่ 4-5 ตุลาคมนี้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อวันที่1ตุลาคม2569โดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานอย่างใกล้ชิดให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทั้งการแจ้งเตือนล่วงหน้าการดูแลกลุ่มเปราะบางการบริหารศูนย์พักพิงและการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์น้ำเริ่มลดลงรวมไปถึงเร่งจัดการขยะมูลฝอยน้ำเสียและรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในพื้นที่กันด้วยเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนและทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งประชาชนที่อาศัยอยู่ติดกับแม่น้ำสายหลักๆให้ประชาชนได้รับรู้สถานการณ์ทันท่วงทีและเตรียมการในการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติจากอุทกภัยนี้อย่างเช่นการอพยพการยกของขึ้นที่สูงและเคลื่อนย้ายทรัพย์สินยานพาหนะไปในที่ปลอดภัยได้ทันเวลาต้องมีข้อความแจ้งให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดที่อยู่ในทางผ่านของแม่น้ำสายหลักๆในภาคกลางให้เตรียมความพร้อมในระดับสูงสุดและมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอทุกคนอยู่ในพื้นที่ตลอดเวลาและต้องมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกันด้วยและนอกจากนี้ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยไปดูแลความเป็นอยู่และการดำรงชีพของประชาชนให้ครบถ้วนทุกมิติรวมไปถึงการดูแลประชาชนที่จะต้องอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายอีกทั้งพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงแล้วก็ให้เร่งสูบน้ำออกโดยเร็วที่สุดประสานเตรียมเครื่องจักรและกำลังพลเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดถนนบ้านเรือนและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทันทีทันใดเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนยกระดับการคุ้มครองรองรับความเสียหายล่วงหน้าพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการเปิดตัวโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยระบุเลยครับว่าภัยพิบัติส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินที่อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ของประชาชนสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงการให้ความช่วยเหลือหลังการเกิดเหตุแต่ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างระบบหลักประกันที่สามารถรองรับความเสียหายไว้ล่วงหน้าทางรัฐบาลจึงได้ดำเนินโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนโดยทางภาครัฐนั้นจะเป็นผู้จัดซื้อประกันภัยให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มีหลักประกันรองรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติคุ้มครองภัยธรรมชาติอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครอบคลุม30 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศไทยเริ่มให้ความคุ้มครองตั้งแต่วันที่1

ุลาคม2569ไปจนถึง30กันยายน2570และก็มีการต่อประกันภัยกันทุกปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ประการที่1คือคุ้มครองที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนได้แก่อุทกภัยความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทไม่เกิน 90,000 บาทวาตภัยความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทแผ่นดินไหวความเสียหายเบื้องต้น 5,000 บาทไม่เกิน 95,000 บาทครับและก็ภัยน้ำล้อมหากที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันนานเกิน7วันอันนี้รับค่าชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับประการที่2คือคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุ2ล้านบาทต่อคนซึ่งการดำเนินในโครงการครั้งนี้ก็สะท้อนถึงการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศไทยจากการให้ความช่วยเหลือหลังเกิดความเสียหายไปสู่การบริหารจัดการความเสี่ยงและการปฏิบัติไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเมื่อเกิดภัยธรรมชาติประชาชนก็จะมีสิทธิ์ได้รับความคุ้มครองที่ชัดเจนสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบและรับค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างรวดเร็วเป็นธรรมซึ่งจะบรรเทาผลกระทบและสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยและฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้อย่างรวดเร็วนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นข่าวรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ผนึก4กระทรวงเปิดตัวแอปพลิเคชันใกล้เก็บเกี่ยวใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีคาดการผลผลิตวางแผนตลาดและดูแลเกษตรกรรายพื้นที่ประเดิมข้าวนาปีปลายปีนี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดตัวแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวซึ่งเป็นความร่วมมือของ4กระทรวงอันได้แก่กระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือตัวย่ออว.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อ DEเพื่อยกระดับการบริหารจัดการสินค้าเกษตรด้วยข้อมูลและเทคโนโลยีโดยเริ่มจากข้าวนาปีก่อนที่จะขยายไปยังสินค้าเกษตรอื่นๆกันต่อไปและสำหรับหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าใกล้เก็บเกี่ยวนี้คือการช่วยให้ภาครัฐมองเห็นสถานการณ์สินค้าเกษตรได้ล่วงหน้าทั้งปริมาณราคาและแนวโน้มผลผลิตเพื่อนำข้อมูลประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายเตรียมความพร้อมในด้านการตลาดการกระจายสินค้าและมาตรการดูแลเกษตรกรโดยมีสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นกลไกเชื่อมโยงข้อมูลและสะท้อนสถานการณ์จากพื้นที่แล้วแนวทางดังกล่าวนี้ก็มุ่งปรับการทำงานจากการแก้ปัญหาหลังเกิดเหตุสู่การรู้ก่อนบริหารก่อนแล้วก็เปลี่ยนจากการใช้มาตรการในภาพรวมไปสู่การพุ่งเป้ารายพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและการจัดสรรทรัพยากรมันจะได้สอดคล้องกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละพื้นที่แหละครับพร้อมพัฒนาการบริหารจากด้านปริมาณและราคาไปสู่การเพิ่มคุณภาพและมูลค่าตั้งแต่การผลิตการเก็บเกี่ยวการแปรรูปและการตลาดครับพี่น้องแล้วในส่วนสำหรับข้าวนั้นซึ่งเป็นสินค้าเกษตรนำร่องก็จะเริ่มใช้แอปพลิเคชันนี้ก่อนเข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนาปีช่วงสิ้นปีนี่แหละครับพร้อมต่อยอดแนวทางข้าวประณีตเพื่อยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิตโดยในปัจจุบันนี้มีเกษตรกร466กลุ่มด้วยกันอยู่ในแนวทางการพัฒนาข้าวประณีตและทั้งนี้จะใช้ข้อมูลพิจารณาศักยภาพและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่เพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาให้เหมาะสมเพิ่มคุณภาพและมูลค่าผลผลิตรวมถึงรายได้ของเกษตรกรกันด้วยแหละครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามความร่วมมือของทั้ง4กระทรวงนี้ก็จะครอบคลุมการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์การคาดการณ์ล่วงหน้าตลอดจนการกำหนดมาตรการและการดำเนินงานในพื้นที่โดยมีเป้าหมายให้การบริหารสินค้าเกษตรมันรวดเร็วแม่นยำและตอบโจทย์เกษตรกรได้มากขึ้นพร้อมนำข้อมูลไปใช้แก้ปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ห่วงสถานการณ์

น้ำท่วมกระทบโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตแล้วได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ไปดูแลน้ำประปาให้บริการอย่างต่อเนื่องครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้กำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.วางแผนให้บริการน้ำประปาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอข้อมูลความต้องการใช้น้ำประปาของโรงพยาบาลและสถานที่ฟอกไตเพื่อสำรองน้ำให้เพียงพอดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องกันด้วยแล้วย้ำว่าให้เตรียมมาตรการรองรับพร้อมแจกจ่ายน้ำสะอาดช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับและทางด้านการประปาส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกปภ.ก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบต่อระบบผลิตและแจกจ่ายน้ำประปาอย่างต่อเนื่องครับเป็นประจำทุกวันแหละครับโดยกำชับการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.นี่แหละทุกสาขาเลยทีเดียวในพื้นที่ประสบอุทกภัยและพื้นที่เสี่ยงไปประเมินสถานการณ์และความพร้อมของระบบประปาเพื่อรักษาความต่อเนื่องในการให้บริการประชาชนและสำรองน้ำให้เพียงพอโดยเฉพาะโรงพยาบาลสถานที่ฟอกไตซึ่งจำเป็นจะต้องมีน้ำสะอาดไว้ใช้สำหรับการดูแลผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องหากเกิดผลกระทบก็ให้เร่งแก้ไขและฟื้นฟูระบบพร้อมจัดเตรียมกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าดำเนินการได้อย่างรวดเร็วกันด้วยแหละครับและทั้งนี้ทั้งนั้นหากประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหรือประสบปัญหาการใช้น้ำประปาก็สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือและคำแนะนำโดยติดต่อที่กปภ.สาขาในพื้นที่หรือ PWA Contact Center 1662ได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบบอกว่าให้ไปช่วยผู้ประสบภัยรถถูกน้ำท่วมประเมินราคาซ่อมฟรีลดค่าอะไหล่พร้อมย้ำค่ารถยกต้องเป็นธรรมครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบได้เปิดเผยรายละเอียดการช่วยเหลือประชาชนที่รถยนต์ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมต่อเนื่องจากการเดินหน้า9มาตรการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยให้ทางสคบนี่แหละไปประสานความช่วยเหลือตั้งแต่การเคลื่อนย้ายรถการประเมินราคาซ่อมฟรีส่วนลดค่าอะไหล่และค่าแรงการเคลมประกันไปจนถึงการบรรเทาภาระหนี้พร้อมป้องกันการฉวยโอกาสเรียกเก็บค่าบริการอย่างไม่เป็นธรรมกันด้วยครับโดยในขณะนี้นั้นก็เริ่มมีประชาชนทยอยติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากทางสคบกันแล้วซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่องและประสานหน่วยงานรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้นเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้ตรงกับปัญหาของผู้บริโภคแต่ละรายครับแล้วในส่วนสำหรับเรื่องการเคลื่อนย้ายรถนั้นทางสคบได้ประสานกองบังคับการตำรวจจราจรและก็ได้รับแจ้งกันว่าสถานีตำรวจนครบาลมีรถยกให้บริการประชาชนสถานีละ2คันสามารถขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วน191พร้อมประสานสมาคมรถยกแห่งประเทศไทยให้คิดค่าบริการรถยกและรถสไลด์ตามต้นทุนอย่างเหมาะสมไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาครับทีนี้เมื่อรถเข้าสู่ขั้นตอนของการซ่อมทางสคบก็ได้ร่วมมือกับสมาคมอู่กลางการประกันภัยให้ประเมินราคาซ่อมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมส่วนลดราคาอะไหล่แท้เบิกห้างและการรับประกันอะไหล่ตามเงื่อนไขของแต่ละยี่ห้อกันด้วยในด้านการเคลมประกันนั้นทางสคบได้ประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือตัวย่อคปภ.ซึ่งระบุว่าการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนก็เป็นไปตามความเสียหายจริงและความคุ้มครองของกรมธรรม์ก็ขอให้ผู้บริโภคถ่ายภาพระดับน้ำและความเสียหายไว้เป็นหลักฐานหากมีเหตุสุดวิสัยจนถ่ายภาพไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าจะหมดสิทธิ์เรียกร้องค่าสินไหมทดแทนนะครับโดยสามารถสอบถามปัญหาการเคลมได้ที่สายด่วน

คปป .1186 ครับพี่น้องสำหรับผู้ที่ยังมีภาระผ่อนชำระทางสคบก็ได้หารือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโดยขอให้ติดต่อสถาบันการเงินที่ใช้บริการเพื่อขอรับความช่วยเหลือเนื่องจากว่าเงื่อนไขและระยะเวลาของแต่ละมาตรการนั้นมันแตกต่างกันตามสถาบันการเงินและประเภทสินเชื่อครับและทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแจ้งราคารายการซ่อมและเงื่อนไขการให้บริการให้มันชัดเจนหากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการรถยกหรือการซ่อมรถอันนี้สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือจะเป็นแอปพลิเคชันก็ที่ OCPB Connect เว็บไซต์ก็ที่ www.ocpb.go.th หรือสคบจังหวัดทั่วประเทศไทยเลยครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่รับเรื่องและประสานช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดและครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่ม1ตุลาคมนี้โดยรัฐบาลย้ำไทยช่วยไทยพลัสเริ่ม1ตุลาคมประชาชนกดยอมรับเงื่อนไขครั้งเดียวจบยืนยันสิทธิ์ภายใน15ตุลาคมร้านค้ากดเข้าร่วมได้ถึง30พฤศจิกายนนี้ส่วนผู้ถือบัตรสวัสดิการไม่ต้องกดยืนยันครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมเริ่มเปิดให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569โดยขอเน้นย้ำขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการทั้งในส่วนของประชาชนและร้านค้าว่าผู้มีสิทธิ์และร้านค้าที่ได้รับอนุมัติเข้าร่วมโครงการกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้แล้วโดยไม่ต้องกดยืนยันทุกครั้งที่ใช้สิทธิ์หรือรับชำระเงินครับและสำหรับประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตังอัปเดตเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดและเปิดใช้งาน G Wallet จากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมและกดยอมรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขพร้อมยืนยันการลงทะเบียนรับสิทธิ์ระหว่างวันที่1ถึงวันที่15ตุลาคม2569โดยสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาและต้องเติมเงินเข้า G Wallet ก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับพี่น้องในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการก็ให้ดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับจากนั้นกดแบนเนอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพิ่มเติมผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินและกดยอมรับเงื่อนไขพร้อมข้อตกลงของโครงการโดยร้านค้าสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมไปจนถึงวันที่30พฤศจิกายน2569เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาเมื่อดำเนินการแล้วก็สามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนตามเงื่อนไขของโครงการได้ครับและสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอันนี้ไม่ต้องเข้ามากดยืนยันหรือกดยอมรับเงื่อนไขเพิ่มเติมนะครับหากเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับวงเงินตามสิทธิ์เข้าบัตรโดยอัตโนมัติทันทีและสามารถนำไปใช้จ่ายตามประเภทและเงื่อนไขของวงเงินที่ได้รับอย่างเช่นวงเงินสำหรับซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า300บาทต่อเดือนนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับเรื่องของประเทศไทยที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกอีกครั้งในรอบ35ปีครับพ่อแม่พี่น้องครับประเทศไทยได้รับเกียรติเป็น1ใน3ประเทศทั่วโลกที่ได้เป็นเจ้าภาพถึง2ครั้งด้วยกันสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569คือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

0: พร้อมเปิดบ้านต้อนรับผู้นำและผู้แทนด้านการเงินจากทั่วโลกสู่กรุงเทพมหานครแล้วครับอย่างไรก็ตามก็ขอเชิญพี่น้องประชาชนทั้งหลายร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจพร้อมยกระดับบทบาทของประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วละครับเอ้าลาไปก่อนครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
2: 6นาฬิกา54 55นาทีนะครับต้อนรับกลับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าหลังจากจบตีค้องร้องข่าวนะครับก่อนจะไปดูข่าวต่อไปในวันนี้นะครับมีหนึ่งเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับท่านผู้ฟังครับธนาคารออมสินชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟิงบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงครับรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับ 2.50% ต่อปีนะครับสำหรับยอดฝากเงินที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปนะครับรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทครับและไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมครับผู้สนใจนะครับสามารถจะเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิทัลเซฟวิ่งด้วยตนเองนะครับทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชันไมโมครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
3: ค่ะใครสนใจก็อย่าลืมนะคะธนาคารออมสินนะคะ
2: ครับผม
3: มาทักทายคุณผู้ฟังกันเล็กน้อยนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วผ่านทางเพจข่าวยามเช้าเช้านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะรับฟังข่าวนะคะไปพร้อมกันแล้วก็ร่วมจัดรายการไปพร้อมกันค่ะเรามีเวลาคุยกันเหลืออีกแค่3นาทีนะคุณคุณประคองคุณชาตรีนะคะคุณคมสันคุณประกิตค่ะสวัสดีนะคะคุณโกศลด้วยคุณสุนทรพี่ติ๋มคลองเตยนะคะสวัสดีค่ะคุณประคองใจสิริคุณพานุมาศแม่เสรียงมาแล้วค่ะคุณวนิดาบอกว่ารับฟังอยู่ที่สวทแม่เสรียงนะคะขอบพระคุณค่ะคุณธนาพงศ์ปรือใหญ่ศรีสะเกษชาวนี้ฟ้าครึ้มค่ะคุณพงชัยยาบอกว่าสวัสดีค่ะทุกคนคุณปัญญาอยู่ที่วัดเผาเคืองเชียนใหญ่ค่ะแล้วก็ คุณสุชินด้วยนะคะคุณป้าวันดีไก่เกศยองค่ะ
2: ครับผมจากทักทายแล้วนะฮะไปดูเรื่องแจ้งเตือนกันซะหน่อยละกันวันนี้เราน่าจะเป็นเรื่องน้ำท่วมกันทั้งรายการเลยเหมือนกันนะครับผมมีประกาศแจ้งเตือนมานะครับก็สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีนะครับผมเรื่องนี้นะฮะมีการแจ้งเตือนผ่านทางเซลบอสแคสไปเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องนะครับแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับอำเภอบ้านหมี่อำเภอเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีนะครับเหตุประตูระบายน้ำมโนรมจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่200ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาในช่วงเวลา2ทุ่มนะครับและก็ทำให้ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักนะครับต้องยกของขึ้นที่สูงนะครับเป็นการประกาศแจ้งเตือนนะครับซึ่งเนื่องจากประตูระบายน้ำมโนรมมีความจำเป็นต้องรับน้ำเข้าพื้นที่นะครับเริ่มตั้งแต่เมื่อ2ทุ่มที่ผ่านมาซึ่งคาดว่าพื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักจะมีน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรถึง50

0: ซนติเมตรนะครับขอให้ยกของขึ้นที่สูงนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปที่ที่ปลอดภัยแล้วก็จะมีการดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษนะฮะอันนี้ที่จังหวัดลพบุรีนะครับ
1: ค่ะส่วนใครที่อยู่กรุงเทพมหานครนะคะคลองแสนแสบเรือกลับมาวิ่งได้แล้วนะคะแล้วก็บางเส้นทางก็สามารถเดินทางได้แล้วค่ะสุวินทวงศ์นะคะก็เดินทางได้แล้วน้ําเริ่มลดแล้วแต่ว่าใครที่อยู่บริเวณถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังขาเข้าหน้าปั๊มเชลนะคะที่คุ้มกล้าวรถเล็กไม่แนะนําให้ผ่านนะคะเพราะว่าน้ําค่อนข้างลึกค่ะ
0: ครับผมก็เป็นกําลังใจให้กับท่านที่ยังประสบอุทกภัยทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราสองคนครับคุณสุกัญญาผมพฤทธิ์และพี่สายชนนีสังนะครับลาไปก่อนพบกันได้ใหม่กับข่าวยามเช้าในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 6:00 น. 8 นาทีวันนี้ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนขณะที่ลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับมือฝนรอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้โครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนเริ่มคุ้มครองผู้ประสบภัยธรรมชาติ3ประเภทแล้วเยียวยาเบื้องต้น 10,000 บาทช่วยให้ประชาชนฟื้นตัวจากภัยพิบัติได้ทันท่วงที
1: สหรัฐเรียกร้องให้ยุโรประบายน้ำมันสำรองออกสู่ตลาดโดยทันทีเพื่อช่วยลดราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นจากผลกระทบของสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นวันนี้วอลเลย์บอลชายหาดหญิงเตรียมชิงเหรียญทองกับจีนในเวลา 11:00 น.ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: กรมชลประทานทยอยปรับการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาแบบขั้นบันไดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนส่วนลุ่มน้ำแม่กลองและภาคตะวันออกสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังต้องเตรียมรับฝนระลอกใหม่ช่วงต้นเดือนนี้
2: ในวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าขณะนี้มีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 2,528 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังจังหวัดอุทัยธานีที่อัตรา576ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและน้ำจากตอนบนของประเทศไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรทำให้ปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังไหลลงมาสะสมบริเวณเหนือเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกรมชลประทานจึงจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็นอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องควบคู่กับการบริหารจัดการและหน่วงน้ำเพื่อควบคุมการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้กระทบประชาชนน้อยที่สุดโดยยังคงพยายามควบคุมการระบายน้ำไว้ที่ 2,400 ถึง 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจะทยอยปรับการระบายน้ำแบบขั้นบันไดแต่พื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาชัยนาทและปทุมธานีอาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นเดียวกับลุ่มน้ำแม่กลองที่